0: บริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามโดยด้านหลังของวัดเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาทำให้วัดกวานสือไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาอีกด้วย
1: เวลา 16:25 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นนายเลเค้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนายหูไดทั้งประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จจากนั้นส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามตามลำดับและเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันซึ่งมีความคล้ายคลึงและผูกพันร่วมกันในหลายด้านทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณียังมีความผูกพันร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพมีพลวัตและเปี่ยมด้วยศักยภาพประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่6 สิงหาคม 2519การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำจุดยืนของไทยในการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคือการหาข้อยุติเรื่องเขตทางทะเลของสองประเทศที่เป็นธรรมใช้ได้จริงและยั่งยืน
2: นายเอกภพเพลินพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสณสิงคโปร์ว่านายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนประเทศไทยได้เสนอ6จุดยืนสำคัญโดยไทยต้องการสันติภาพแต่ต้องไม่แลกกับอธิปไตยขณะที่กระบวนการประนอมครั้งนี้มีขอบเขตเฉพาะการกำหนดเขตทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาในอ่าวไทยเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกรวมถึงเกาะกูดขณะเดียวกันไทยพร้อมใช้กฎหมายระหว่างประเทศแต่กฎหมายต้องอยู่บนข้อเท็จจริงรัฐบาลยืนยันว่าหากมีการกล่าวหาประเทศไทยด้วยข้อมูลที่ฝ่ายไทยเห็นว่าคลาดเคลื่อนบิดเบือนหรือไม่มีมูลไทยมีหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงและปกป้องชื่อเสียงของประเทศส่วนข้อกล่าวอ้างที่ว่าเมื่อไทยยกเลิก MOU 2544แล้วกัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้าสู่กระบวนการประนอมซึ่งไทยไม่ได้ปิดประตูแต่เสนอทางออกและเปิดประตูการเจรจามาโดยตลอดนอกจากนี้ไทยพร้อมพูดคุยบนพื้นฐานความจริงใจแต่ความจริงใจต้องเกิดจากทั้งสองฝ่ายการฟื้นความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีความไว้วางใจและเคารพซึ่งกันและกันและเวทีนี้ไม่ควรมีผู้ชนะหรือผู้แพ้แต่ประเทศไทยต้องไม่เป็นฝ่ายเสียสิทธิ์ซึ่งเป้าหมายของไทยคือการหาข้อยุติเรื่องเขตทางทะเลที่เป็นธรรมใช้ได้จริงและยั่งยืนและไม่ว่ากระบวนการนี้จะจบลงอย่างไรไทยกับกัมพูชายังคงเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันต่อไปทั้งนี้จุดยืนที่นายสิงหศักดิ์นำเสนอต่อคณะกรรมการสะท้อนหลักการสำคัญของรัฐบาลว่าไทยไม่ต้องการรุกรานใครไม่ต้องการดินแดนของใครและไม่ต้องการสร้างความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านสิ่งที่ไทยต้องการมีเพียงการรักษาสิ่งที่เป็นสิทธิ์ของประเทศไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของงบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
2: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครั้งที่1/2569ได้ร่วมกันวางกรอบการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งขับเคลื่อนตามกรอบ7มาตรการของกรมประมงที่ต้องยกระดับการดำเนินการให้เกิดความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่ได้รับอนุมัติในงบประมาณปี2570วงเงิน15ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบขอใช้วงเงินงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ2567ที่ยังคงเหลือกว่า300ล้านบาทโดยกรมประมงได้จำแนกแผนงานตาม7มาตรการเพื่อรองรับงบประมาณดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างปรับรายละเอียดให้เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วซึ่งเบื้องต้นได้ตั้งเป้าว่าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
3: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนแรกแล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้
2: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงประเด็นที่ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและสมุทรสงครามได้สะท้อนถึงมาตรการการเยียวยาของรัฐบาลและ7มาตรการกำจัดปลาหมอคางดำของกรมประมงที่ผ่านมาไม่สามารถลดจำนวนปลาหมอคางดำลงได้จริงโดยย้ำว่าหลังจากนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการเร่งด่วนคือการลงไปรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริงเพื่อปรับแนวทางให้สอดรับกับงบประมาณที่ได้รับโดยมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรให้ได้มากที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยจะหารือแนวทางการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันนี้เพื่อไม่ให้ผู้สอบโดยสุจริตเสียโอกาสคาดว่าจะเรียกบรรจุได้ภายในตุลาคมนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจะนำประเด็นกรอบเวลาและแนวทางการบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันนี้พร้อมกำหนดกรอบการทำงานให้สามารถแก้ปัญหาไปพร้อมกับการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงและหลักฐานรวมถึงดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิตามกระบวนการไม่ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นวางเป้าหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องเดินหน้าให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมกกลางวันนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมที่หมู่3บ้านอุ่นนาตำบลท่าเรืออำเภอนาว่าจังหวัดแพร่ที่หมู่6บ้านแม่ลัวตำบลป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนที่โรงเรียนบ้านเหล่ายาวตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดสงขลาที่หมู่2โรงเรียนบ้านรัดปูนตำบลเชิงแสอำเภอกระแสสินจังหวัดสุโขทัยที่วัดปากน้ำตำบลปากน้ำอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสระแก้วที่ศาลเจ้าแม่วังใหม่ตำบลวังใหม่อำเภอบางสมบูรณ์ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: ข่าวดีของการศึกษาไทยผลการประเมินพีซ่าพบว่าเด็กไทยมีคะแนนดีขึ้น3ด้านและอันดับประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ58มาอยู่ที่อันดับ53วิทยาศาสตร์ได้432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนขณะที่คณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนที่สำคัญประเทศไทยยังเป็น1ใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนทั้ง3ด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนว่าเด็กไทยมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ ้อการใช้เหตุผลและการนำความรู้ไปใช้ได้ดีขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพีซ่าไม่ใช่เรื่องของอันดับแต่จะนำข้อมูลการพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงกับเด็กแต่ละกลุ่มให้มากขึ้นพร้อมเดินหน้าวางรากฐานทักษะรู้เท่าทันสื่อและ AI ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาให้เด็กแยกแยะข้อมูลให้เป็นใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณและรับผิดชอบเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่คะแนนดีขึ้นแต่คือทำให้เด็กไทยคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นรู้เท่าทันสื่อและใช้ AI เป็นพร้อมรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวง

0: ไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
2: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
1: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
3: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงปักกิ่งของจีนเมื่อวานนี้โดยนายหวังอี้เรียกร้องให้อิหร่านและสหรัฐใช้ความยับยั้งชั่งใจและการกลับมารื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำว่าจีนไม่ต้องการให้ความขัดแย้งดังกล่าวลุกลามไปยังเยเมนและทะเลแดงขณะที่นายอารักชีระบุว่าอิหร่านต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยวิธีทางการทูตอย่างไรก็ตามอิหร่านจะยังคงยืนหยัดปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนอย่างเต็มที่ต่อไปพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับอิหร่านอย่างจริงจังเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกัน
4: กระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของนครมักกะซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการก่อการร้ายโดยมุ่งเป้าโจมตีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในนครมักกะกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังให้คำมั่นว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และประชาชนในซาอุดีอาระเบียจากการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีขณะที่ล่าสุดโฆษกกลุ่มกบฏฮูตีไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเพียงแต่อ้างว่าเครื่องบินรบรุ่น F-15 ของกองทัพซาอุดีอาระเบียถูกกลุ่มกบฏฮูตียิงตกระหว่างดำเนินปฏิบัติการโจมตีในจังหวัดมาริบทางตะวันออกเฉียงเหนือของเยเมนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: มหากรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่จังหวัดไอจิและเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในกีฬาฟุตบอลชายกลุ่ม A นัดแรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเฉือนชนะคีกิสถาน3-2เก็บชนะแรกได้สำเร็จโดยนัดที่2ทีมนักเตะไทยจะพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี32ด้านทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามเอเชียนเกมตบเอาชนะมองโกเลีย3-0เซตประเดิมเก็บชนะนัดแรกได้สำเร็จดูนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคีกิสถานวันที่17กันยายนเวลา 17:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV SD 36ปรณาธาราฤดีนักเทนนิสหญิงมือ1ของไทยและมืออันดับ61ของโลกขอถอนตัวจากการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้โดยชี้แจงว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปรับความเหมาะสมของแผนการพัฒนาผลงานและอันดับโลกซึ่งมีผลต่อการคัดเลือกอันดับนักกีฬาเข้าสู่กีฬาโอลิมปิกเกมทั้งนี้ทีมเทนนิสไทยจะมีนักกีฬาฝีมือดีอย่างมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ88ของโลกซึ่งมีโอกาสสร้างผลงานที่ดีในเอเชียนเกมครั้งนี้เทควันโดท่ารำภูมิเซ่ชิงแชมป์โลกรายการชุนชอนเวิลด์เทควันโดภูมิเซ่แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวชายรุ่นอายุไม่เกิน17ปีปณธรสิริโสมดาวรุ่งวัย16ปีจากลพบุรีทำได้ 9.16 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองส่วนเหรียญทองเป็นของเกาหลีใต้9.60 คะแนนและเหรียญเงินเม็กซิโก 9.28 คะแนนพันจาอากาศเอกณัฐพงษ์เกษาพันธ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ Domestic Power วอลเลย์บอลอะคาเดมี่ลีกประจำปี2569แข่งขันระหว่างวันที่20-29กันยายนที่ยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลนครปฐมโดยประเภททีมชายมีทั้งหมด8ทีมมันเป็นสาย A A4H เกาะกูดคาบาน่าพิษณุโลก VCบัณฑิตเอเชียเมืองพลและสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา 3M ฟิล์ม BC ส่วนสาย B ประเสริฐนิกรกุลสตรองวิงเซนเซล VC ไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสมุทรสาครและวิทยาลัยนครราชสีมาขามทะเลสอส่วนประเภททีมหญิง8ทีมได้แก่สาย A อ่างทองมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ VC นครปฐม SSRU อรุณจักรชลบุรีราชมงคลธัญบุรี VC สุพรีมทิพยะชลบุรีอีเทค ส่วนสายบีนครราชสีมา 3M FMVC กาญจนบุรีพาวเวอร์วอลเลย์บอลคลับ GLO มิราเคิลนครนนท์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นสตาร์ด้านการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพรายการโปรชาเลนจ์ประจำปี2570กำลังอยู่ในช่วงเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันก็จะไปแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่ 19-25 ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5ในช่วงวันนี้ถึงวันที่20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันนี้หลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งถึง20กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยและหนองคายอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 20:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร56เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา5:05 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17 ซม.และเวลา15:43 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68 ซม.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:18 น.
2: 1 นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการขนส่งโดยขยายช่องทางการให้บริการการขอรับและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกทั้งในประเทศและระหว่างประเทศผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผ่านสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวทำให้การยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานทำได้ง่ายทุกที่ทุกเวลาสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์และชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ e-payment ของกรมบัญชีกลางก่อนได้รับใบอนุญาตในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-license ทั้งนี้ปัจจุบันระบบดังกล่าวได้เปิดให้บริการขอรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกดังนี้ 1. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกในวงเล็บ70ในประเทศได้แล้วทั่วประเทศ 2. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกในวงเล็บ80ในประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร 3. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกระหว่างประเทศในวงเล็บ7080ระหว่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตอนที่1พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตั้งอยู่กลางท้องพระโรงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกางกั้นด้วยพระนพประดนมหาเสวตฉัตรเจ้าพระยามหาเสนาบุญนาคสมุหพระกลาโหมต้นสกุลบุญนาคเป็นผู้อำนวยการสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระแท่นทำด้วยไม้แกะสลักอย่างประณีตฝังมุกเป็นลายกระหนกแบบศิลปะไทยฝีมือการฝังมุกงดงามมากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงยกย่องว่าเป็นฝีมือครูในการประดิษฐานพระบรมศพหรือพระศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้เชิญพระพุทธรูปประจำพระชนมวานมาประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์นี้
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนการพยากรณ์โรคหลอดเลือดสมองการพยากรณ์โรคหลอดเลือดสมองแตกต่างกันตามชนิดตำแหน่งและความรุนแรงของโรคอายุโรคร่วมโรคแทรกซ้อนและการดูแลของครอบครัวมีผลต่อผลการรักษาโรคหลอดเลือดสมองแตกมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันแต่หากรอดชีวิตผู้ป่วยบางรายอาจฟื้นตัวได้รวดเร็วกว่าขนาดก้อนเลือดในสมองเลือดแตกในโพรงสมองระดับความรู้สึกตัวและความดันโลหิตช่วยพยากรณ์โรคได้แม่นยำและมีงานวิจัยในประเทศไทยใช้อ้างอิงอย่างต่อเนื่อง
9: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังมาตรการรักษาฟรี72ชั่วโมงแรกกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตจากรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
3: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต

ระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธ รวมจิตรวมใจเข้ามาภายในเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติบูชาเป็นเวลาภาวนาเป็นเวลารวมจิตรวมใจเข้ามาภายในยังดวงจิตดวงใจให้สงบระงับเยือกเย็นสบายคนเหล่านี้สำคัญที่ดวงใจถ้าใจดีก็พากายวาจาจิตความประพฤติการกระทำของเราไปในทางที่ดีถ้าใจเสียคือใจไม่สงบระงับใจไม่เป็นสมาธิภาวนา ก็มักจะพาให้จิตใจพร้อมทั้งกายวาจาจิตนี่แหละเป็นไปในทางที่ไม่ดีเวลานี้เป็นเวลาทำใจให้ดีทำใจให้สวยให้งามไม่ใช่ให้กายงามให้ใจงามใจงามนั้นคือว่าใจภาวนาล้ำลึกเอาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งภายในจิตใจนั้นเรียกว่านึกแต่สิ่งที่ดีเจริญแต่สิ่งที่ดีท่านให้ชื่อว่าเจริญสมถกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานคือให้ใจนี่แหละนึกน้อมในทางที่ดีสิ่งใดที่เป็นความชั่วเสียหายของเราของเขาคนอื่นก็ตามไม่ต้องไปต่อเติมส่งเสริมให้รวมกำลังจิตใจของเราเข้ามาภายในจิตใจคนเรานั้นมันมีอยู่ในตัวในร่างกายสังขารของเราทุกคนในปริมณฑลหนังหุ้มโยเป็นที่สุดล่อคือตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละมีจิตใจอยู่ภายในนี้ครองอยู่รูปร่างกายนี้จะมีชีวิตชีวาก็ต้องอาศัยจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในนี้เองมาอยู่ภายในนี้ถ้าจิตนี้ไม่อยู่ในร่างกายนี้แล้วรูปขันธ์ร่างกายของเรานี้จะมานั่งภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้ทั้งนั้นแหละเพราะว่าจิตหนีไปแล้วร่างกายนี้ก็ให้ชื่อว่าเป็นคนตายไปเป็นศพไปเป็นผีไปตามเรื่องร่างกายก็เปื่อยเน่าพุพังไปตามหน้าที่นั่นๆจะมาบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธฟังธรรมไม่ได้ทั้งนั้นบัดนี้กายก็ดีใจก็มีศรัทธาปสาทะความเชื่อความเลื่อมใสในทางพุทธศาสนาจึงได้พากันมานั่งสมาธิภาวนาอยู่ณเวลานี้นั่นการนั่งสมาธิทางรูปร่างกายนั้นง่ายแม้จะยากก็ชื่อว่าง่ายเพราะว่ามันเป็นวัตถุที่ทำได้ง่ายอันการทำใจของเราให้สงบระงับนี้มันเป็นของละเอียดอยู่หน่อยเป็นธาตุนามธรรมจะหาเป็นก้อนเป็นหน่วยไม่ได้แต่เมื่อเราระลึกอยู่ในอุบายธรรมใดก็ให้สังเกตรวมจิตใจเข้าไปสู่อุบายธรรมที่นึกนั้นอย่างเรานึกว่าพุทโธพุทโธนี้เป็นชื่อเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเรากราบไหว้บูชาทางกายทางว

0: คือเราไหว้พระสวดมนต์นั่นก็เรียกว่าเคารพนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทางวาจาทางใจนี่แหละสำคัญมากใจนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีสติเต็มที่ไม่เจริญสมาธิภาวนาจริงๆจิตใจนี่มันจะเล็ดลอดออกไปที่อื่นแม้เรานั่งอยู่ที่นี่ใจมันก็จะไปที่อื่นตามความหลงในจิตใจนั้นนี่นั่นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงให้มีระเบียบธรรมเนียมเมื่อนั่งสมาธิภาวนาแล้วก็ปล่อยวางอารมณ์ที่มันคล้องอยู่ในจิตในใจอารมณ์ดีใจเสียใจฟุ้งซ่านไปภายนอกนั้นให้ตัดออกปล่อยวางอดีตปล่อยวางอนาคตดีชั่วประการใดนอกกายนอกจิตนอกจากภาวนาพุทโธเราตัดทิ้งคือไม่ตามไปรวมเข้ามาสงบเข้ามาคำว่ารวมเข้ามาก็รวมมาสู่กายวาจาจิตสู่ดวงจิตที่ภาวนาอยู่สู่ลมหายใจชีวิตของคนเราที่ว่ายังมีอยู่ก็คือลมหายใจนี่แหละถ้าลมหายใจนี้สูดเข้าไปแล้วเกิดติดขัดออกมาไม่ได้คนเราก็ตายแม้หายใจออกไปแล้วติดขัดสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายอีก มรณกรรมฐานนี้พระพุทธเจ้าทรงเตือนไว้ ให้เราทุกคนนึกให้ได้เจริญให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกว่าตัวเราที่เกิดมาเป็นตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในเวลานี้มีความตายเป็นผลที่สุด ไม่มีใครจะพ้นจากความตายไปได้มรณกรรมฐานนี้พระพุทธเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญว่าเป็นของดีวิเศษแม้พระองค์ท่านก็นึกได้อยู่ทุกเวลาเมื่อสมัยพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่ว่าพระองค์ท่านก็จะต้องตายภายใน100 ปีนี่แหละเมื่อสุดท้ายก็ได้แค่80 ปีบริบูรณ์80 ปีนี้ก็เรียกว่าเป็นคนแก่คนชราแล้วไม่ใช่คนหนุ่มพระพุทธเจ้านั่นก็เรียกว่าถึงขั้นอายุไขธรรมดาของสังขารทั้งหลายย่อมเป็นไปแค่นั้นแหละแม้จะเลย100 ปีไปก็ไม่พ้นจากความแตกความตายเพราะว่ากฎธรรมดาธรรมชาติเป็นอยู่อย่างนั้นบัดนี้เราท่านทั้งหลายได้ระลึกถึงพุทธคุณคำว่าพุทโธพุทโธ เมื่อใจเรานึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธพุทโธพระพุทธเจ้านั้นพระองค์มีจิตใจสงบระงับมีจิตใจเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจิตใจพระพุทธเจ้าชื่อว่าใสสะอาดสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดจิตเพราะจิตใจของพระพุทธเจ้านั้นมีแต่ความเมตตาแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายแม้จะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นลุ่มเป็นยงพระองค์ก็เจริญเมตตาให้คือพระองค์ไม่ฆ่าไม่ทำลายให้เขามีความสุขสบายจงพากันมีความสุขสบายเถิดเบื้องบนแต่พื้นทะอาปวัตตพรมลงมาเบื้องต่ำแต่อเวจีมหานรกขึ้นมาลงกองหมื่นจักรวาลแสนโกฏจักรวาลอนันตาจักรวาลมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายที่อยู่ในที่กล่าวมานี้จงพากันอยู่เย็นเป็นสุขเถิดพระพุทธเจ้าท่านเพ่งเล็งอยู่ในความเมตตาเมตตาภาวนาเมตตาสงสารเมตตาปล่อยยินดีเมื่อเขาได้รับความยินได้ดีไม่เหมือนใจมนุษย์ปุถุชนคนเราใจมนุษย์ปุถุชนคนไรเหล่านั้นถ้าคนอื่นได้ดีก็มักจะไม่ค่อยอนุโมทนาด้วยกลัวเขาจะดีเกินเราไปความจริงแล้วบุญกุศลของคนเหล่านั้น มันเป็นส่วนของบุคคลใดของบุคคลหนึ่งมันไม่ใช่ว่าจะไปแข่งกันได้คำโบราณท่านสอนกันไว้ว่าแข่งเรือก็แข่งได้แข่งม้าแข่งสัตว์ก็แข่งได้แต่ว่าแข่งบุญบารมีไม่มีใครแข่งได้ดูพระพุทธเจ้าเมื่อใครจะมาแข่งดีในสมัยที่พระองค์มาตรัสรู้แล้วมีพระเทวทัตเป็นต้นแข่งเท่าไรเท่าไรก็ไม่ขึ้นไม่ชนะได้เลยต้องตกอเวจีมหานรกเพราะว่าแข่งไม่ถูกทางชื่อว่าบุญบารมีนั้นแข่งกันไม่ได้บุญบารมีมาจากไหนก็มาจากการบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนามีความนอบน้อมในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ละมันต้นตอแห่งบารมีทานศีลภาวนานี่ภาวนาก็คือว่าทำใจของเราให้สงบระงับเย็นสบายไม่ต้องไปโกรธให้ใครไม่ต้องโลภอยากได้ของใครไม่ต้องพยาบาทอาฆาตจองเวรใครทำใจของเราให้สบายเรียกว่าสงบระงับตั้งมั่นอยู่ภายในที่ท่านให้นึกอุบายทำอย่างโน้นอย่างนี้เพื่อให้ใจแลของเราสบายตั้งมั่นต้องปล่อยวางอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้นจะคิดดีคิดร้ายอย่างไรเวลานี้ไม่เกี่ยวปล่อยออกไปละออกไปวางออกไปรวมจิตใจเข้ามาให้มันเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเอกังจิตตังเป็นจิตดวงเดียวได้เท่าไรก็เอาลงไปในจิตนั่นแหละเพราะว่าจิตนี้ถ้ามาสงบระงับเย็นสบายแล้วไม่ได้อะไรได้จิตใจดวงเดียวสงบระงับเท่านั้นแหละจิตใจย่อมเย็นสบายไม่มีความร้อนใจนอกจากไม่มีความร้อนใจแล้วกายก็ไม่ร้อนร่างกายก็พอเย็นไปโรคภัยไข้เจ็บเล็กน้อยก็หายไปโรคภัยที่ใหญ่ก็ไม่มากำกายบุคคลผู้นั้นด้วยอำนาจบุญญาธิการบารมีภาวนาพุทโธในใจนั่นเองหากบันดลบันดาลให้เป็นไปได้การภาวนานี้จึงเป็นความดีความชอบที่บุคคลจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นเมื่อเราปล่อยวางอารมณ์ภายนอกแล้วใจก็ให้มาอยู่ในภาวนาสงบจิตสงบใจอยู่ในตัวในกายวาจาจิตนี่แหละใจคนเราจริงๆนั้นท่านให้ชื่อว่าจิตใจดวงมีความรู้อยู่ดวงจิตที่มีความรู้อยู่เราฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่ในขณะนี้ก็คือดวงจิตดวงใจนั่นเองให้รวมจิตใจเข้ามาตั้งภายในกลงนี้ให้จิตใจกลงนี้แหละเย็นสบายนั่งที่ไหนก็ภาวนาที่นั่นยืนเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาที่นั้นแม้จะไปรถไปลาก็ให้ภาวนาไว้เพราะว่าจะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนร่างกายสังขารของมนุษย์คนเหล่านี้มันล่อแหลมต่อภัยอันตรายมีความเจ็บไข้ได้ป่วยภายในก็ได้ชื่อว่ามักจะมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ในตัวทั้งนั้นทุกคนยิ่งแก่ชราไปก็ย่อมมีโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นเมื่อคนเรายังเด็กยังหนุ่มก็ต้องการอยากจะให้ใหญ่ให้แก่ชราให้เป็นคนใหญ่ไม่สูงแต่เมื่อเป็นคนใหญ่ไม่สูงแล้วโรคภัยไข้เจ็บมันก็ใหญ่เล่นก็สูงขึ้นมามีแต่ความทุกข์อันความสุขสบายจริงๆนั้นไม่ต้องไปหาที่อื่นความสุขจริงๆนั้นพุทโธในใจนั่นแหละพุทโธในใจนี่มันยังจิตใจของเราให้สงบระงับเย็นสบายได้แล้วคุณพระพุทธเจ้านั้นไม่มีใครที่ว่าไม่ดีพระพุทธเจ้าให้ชื่อว่าดีที่สุดถ้าว่าสูงก็ว่าสูงที่สุดถ้าว่าวิเศษก็วิเศษที่สุด ถ้าว่าไม่มีกิเลสก็ใจพระพุทธเจ้าไม่มีความโกรธไม่มีความโลภไม่มีความหลงละกิเลสพร้อมทางวาสนาเมื่อผู้ใดนึกถึงเจริญถึงอยู่ในทางธรรมท่านว่าบุคคลผู้ใดเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ก็มีความสุขกายสบายใจมีความต้องการปรารถนาสิ่งใดก็มักจะได้ตามความมุ่งมากปรารถนานั้นนั้นด้วยการมาเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าแม้บุคคลผู้นั้นถึงว่าถึงคราวที่จะต้องแตกจะต้องตายบุคคลผู้นั้นย่อมไปเกิดในสวรรค์เทวโลกเพราะว่าจิตใจดีเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าบุญกุศลอันนั้นหากให้เป็นไปเองไม่ต้องสงสัยการภาวนาระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้ารวมจิตใจของเราเข้ามาอยู่ในร่างในกายในตัวของเราละความโกรธโลภหลงภายนอกออกไปให้หมดสิ้นพุทโธอยู่ที่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี้ถ้ามารวมมาสงบเอาจิตใจของเราในเวลาปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้เนี่ยมันทำได้ทุกเวลาไม่มีเวลาใดที่จะนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไม่ได้นั่งก็นึกถึงได้นอนอยู่ยังไม่หลับก็นึกถึงได้ยืนเดินไปมาที่ไหนก็นึกถึงได้ไม่ว่าเราจะนั่งนอนยืนเดินทุกอิริยาบถถ้าใจเรานึกถึงคุณพระพุทธเจ้าจิตใจย่อมเย็นสบายความทุกข์ที่มีอยู่ในใจย่อมหายไปเกิดมีความสุขขึ้นมาในจิตในใจเมื่อความสุขเกิดขึ้นในจิตในใจมันก็สุขไปทั่วร่างกายตัวตนของบุคคลเหล่านั่นเองไม่ใช่ที่อื่นที่ไกลตัวของคนเราจริงๆก็คือปริมณฑลหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบนี่ขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งอันนี้แหละตัวนี้แหละถ้ามันร้อนใจใจมันทุกข์มันร้อนก็ร้อนไปทั่วภายนอกแล้วก็ทำบุคคลผู้อื่นสัตว์อื่นให้เดือดร้อนวุ่นวายไปด้วยถ้าใจภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ใจเย็นสบายก็คอยให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเย็นสบายไม่มีภัยไม่มีเวรกับบุคคลผู้ใดเพราะใจภาวนาทำความเพียรละกิเลสพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าในครั้งพุทธกาลนั้นท่านมีความสนใจในธรรมปฏิบัติเป็นส่วนมากไม่เหมือนคนยุคนี้สมัยนี้คนยุคนี้สมัยนี้นั้นท่านว่ายักษ์มาเกิดมารมาเกิดคนมีกิเลสหนาปัญญาหยาบมาเกิดคนดีก็มีแต่ว่าคนดีมันมีน้อยมีขึ้นมาก็คอยแต่จะตายไปไอ้คนดีคนไม่ดีเนี้ยนั้นได้ชื่อว่าเกิดมาเป็นพวงขึ้นมาเลยเกิดมาแล้วแทนที่จะทำให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขกายสบายใจก็ทำให้มนุษย์มีความทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายอันนี้คือว่าคนไม่รักษาศีลภาวนาคนไม่ภาวนาพุทโธพุทโธในใจก็ย่อมทำความเดือดร้อนให้ทั้งตนด้วยทั้งบุคคลผู้อื่นด้วยเมื่อเราต้องการสุขความสุขกายสบายใจก็ต้องภาวนาทำใจให้สงบนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นสรณะที่พึ่งอยู่ภายในเพราะว่าคุณพระนั้นใครนึกถึงเจริญถึงจิตใจของผู้นั้นก็ย่อมสงบระงับเย็นสบายผ่องใสสะอาดแต่คนเราสมัยนี้นั้นโลภจิตมันมากคือว่าจะทำการงานอะไรก็มักจะอาศัยความโลภในจิตนั่นเป็นหลักเมื่อมันโลภมากขึ้นก็ไปคิดเห็นว่าทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของนั่นแหละเป็นของดีวิเศษความจริงนั้นทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของไม่ใช่ของวิเศษของวิเศษนั้นผู้ละกิเลสให้มันเบาบางหมดสิ้นไปอันนี้ละของวิเศษข ของวิเศษภายในใจเรามีอยู่ทุกคนในตัวคนเราคนหนึ่งนั้นท่านว่ามีแก้วมณีโชติอยู่คนละดวงละดวงแก้วมณีโชตินั้นเป็นของที่เรียกว่าในโลกนี้เมื่อมีแก้วมณีโชติที่ไหนก็มักจะมีความสุขความเจริญอย่างพระเจ้าจักรพรรดิตราธิราชท่านมาเกิดในโลกก็มีแก้วมณีโชติความจริงแก้วมณีโชติภายในคือใจของเรานั่นแหละใจที่เลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าใจที่เลื่อมใสในคุณพระธรรมใจที่เลื่อมใสในคุณพระอริยสงฆ์อันนี้เป็นแก้วภายในแก้วภายในดีกว่าแก้วภายนอกมันไม่แตกแก้วภายในใจเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าใจภาวนาพุทโธได้อยู่ตลอดเวลานี่แหละแก้วมณีโชติภายในมีอยู่ทุกคนแต่ว่าคนเราไม่รู้จักรักษาแก้วมณีโชติของตัวเองเอาแก้วมณีโชติไปโยนลงขี้เปิดขี้ตมขี้โคลนเอาแก้วมณีโชติไปโกรธไปโลภไปหลงมันก็เลยเศร้าหมองขุ่นมัวแตกไปดับไปเป็นอย่างนั้นจึงได้มีความทุกข์ปกทุกข์ใจเราต้องเพ่งเล็งเข้ามาภายในว่าในร่างกายของเรานี่แหละต้องตั้งใจเพียรเพ่งดูนับตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงร่างกายตัวตนคนเราทำอะไรเราพูดอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่เราภาวนาพุทโธอยู่หรือไม่มาตั้งดูใจของเราเองต้นตอมันอยู่นี่เมื่อต้นตอมีอยู่นี่เราไม่สนใจในสิ่งที่ต้นตอมักจะไปสนใจปลายเหตุเมื่อปลายเหตุนั้นมันมักจะชอบความสะดวกสบายอย่างว่าญาติโยมผู้ทำมาค้าขายก็ตามทำการงานใดๆต้องการทรัพย์สินเงินทองแต่ว่าไม่ทำจริงตามกฎเกณฑ์นั้นก็จึงไม่ร่ำไม่รวยเมื่อไม่ร่ำไม่รวยแล้วก็คิดเอาแบบง่ายๆว่าเมื่อใดหนอจึงจะถูกหวยลอตเตอรี่สักทีจะไปทำบุญกับหลวงพ่อทำปองบ้างเลยไม่ถูกสักทีเพราะมันตายเหตุไม่อยู่ในต้นเหตุต้นเหตุก็คือตนก็คือกายวาจาจิตของตนนี่แหละถ้ากายวาจาจิตของเรานี่มีทานการกุศลแต่เก่าก่อนทำมาปัจจุบันชาตินี้ก็ทั้งตั้งใจทำตั้งใจประกอบไม่ต้องมีมากแหละมีมือ10นิ้วมีขาเดินได้มีตัวของเราอย่างที่เป็นอยู่นี่แหละนี่แหละต้นบุญหรือว่าต้นบุญเขาก็ว่าคนมีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเพ่งเล็งอยู่ในภาวนาบุญกุศลในจิตในใจมันก็เผื่อแผ่เจือจานออกไปภายนอกเพราะว่าหลักนี้ให้มันมีเมื่อหลักนี้แหละไม่เดือดร้อนวุ่นวายภายนอกมันจะวุ่นวายขนาดไหนก็ตามเป็นเรื่องของคนเป็นเรื่องของสัตว์แต่ว่าใจของเราให้เป็นคนภาวนาไม่ได้อะไรก็พุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธัมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสังโฆพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเมื่อเรามีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งอันนี้แหละเราได้ต้นต่ออันนี้แหละถ้าหากว่าบุญบารมีผู้ใดเจริญมากทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ได้อะไรก็พุทโธในใจไม่มีอะไรก็ตามพุทโธในใจเมื่อเห็นผู้อื่นภาวนาดีก็อนุโมทนาให้เขามีความสุขความเจริญไปเราก็เพียรพยายามทำให้ได้เหมือนกับท่านอย่างว่าสมัยครั้งพุทธกาลนั้นท่านเรียนแบบในทางที่ดีเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วก็เห็นคุณงามความดีอันเกิดขึ้นในองค์พระพุทธเจ้าใครได้ไปทำบุญให้ทานได้ไปกราบไปไหว้พระพุทธเจ้าแล้วก็พาให้น้ำจิตน้ำใจดีขึ้น มีแก่อกแก่ใจที่จะบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาเพราะว่าได้เห็นองค์พระพุทธเจ้าเป็นประธานเมื่อพระองค์เทศนาสั่งสอนอย่างไรสาวกในสมัยโน้นทางญาติโยมนักบวชก็มีความสนใจเป็นพิเศษเอามาคิดนึกพิจารณาว่าทำอย่างไรเราจะบำเพ็ญบุญกุศลได้ก็เอามาปฏิบัติบูชาภาวนาสังวรระวังรักษากายวาจาจิตของตนในสิ่งที่เป็นบาปก็เพียรพยายามเลิกละออกไปส่วนใดที่เป็นบุญเป็นกุศลก็นำมาเจริญมานึกมาเจริญพิจารณาทำจิตทำใจให้สงบระงับให้ใจมีปัญญาปัญญานั่นแหละท่านว่าเหมือนแสงสว่างเหมือนไฟที่สว่างคำว่าปัญญาคือจิตใจรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักโทษรู้จักประโยชน์และมีใช่ประโยชน์รู้จักละบาปรู้จักบำเพ็ญบุญรู้จักเคารพบิดามารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์รู้จักเคารพในคุณพระพุทธเจ้าเคารพในคุณพระธรรมเคารพในคุณพระอริยสงฆ์สาวกเมื่อมีความเคารพอยู่ในคนเหล่านี้มีแต่ความสุขกายสบายใจไม่เดือดเนื้อร้อนใจประการใดส่วนมากคนที่มีความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่นั่นคือว่าไม่เคารพในพระพุทธเจ้าไม่เคารพในพระธรรมไม่เคารพในพระสงฆ์ไม่เคารพในทานการให้การบริจาคไม่เคารพในการรักษาศีล5ศีล8เมื่อไม่มีความเคารพล่วงเกินสิ่งเหล่านี้แล้วความทุกข์ความเดือดร้อนมันก็เกิดขึ้นในตัวในใจนั่นเองเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ทำความทุกข์อย่างอื่นเกิดมีขึ้นต่อไปท่านจึงให้บำเพ็ญภาวนาทำใจของตนให้สงบระงับไม่ว่าจะอยู่ในเพศใดวัยใดเพศหญิงเพศชายไม่เลือกพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากมาย 84,000 พระธรรมขันธ์ธรรมเหล่านี้สอนได้ทั้งมนุษย์สอนได้ทั้งเทวดาอินทร์พรหมแล้วก็มนุษย์ไม่ว่าเพศใดเพศหญิงเพศชายจะเป็นคนชอบคอพอใจไม่ชอบคอพอใจก็ตามพระธรรมนั้นเรียกว่าเสมอภาคคนไม่ดีพระธรรมก็ทรงเมตตาให้คนไม่ดีนั้นทำดีขึ้นไปคนที่ดีแล้วพระธรรมก็เมตตาให้ดีขึ้นไปยิ่งยิ่งอย่าได้ตกต่ำพระธรรมนั้นเป็นเครื่องอุดหนุนพระธรรมเป็นตัวตนอย่างไรพระธรรมนั้นท่านว่าเป็นนามธรรมแต่เมื่อกล่าวให้มันถึงที่ก็คือว่าพระธรรมก็อยู่ในรูปธรรมนั่นแหละรูปธรรมคือตัวมนุษย์นี่แหละเป็นสิ่งสำคัญคือว่าเมื่อมนุษย์คนเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ให้ศึกษาให้ได้ยินได้ฟังว่าทานศีลภาวนาเป็นมาอย่างไรใครเป็นผู้สอนใครเป็นผู้บอกเมื่อทำแล้วบุญกุศลที่เขาทำมันไปอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่ตัวของเขานั่นเองแม้จะไปถวายอาหารบิณฑบาตให้แก่พระพุทธเจ้าบุญนั้นมันก็กลับมาอยู่ที่ใจผู้ถวายอาหารและบิณฑบาตของพระพุทธเจ้านั่นเองเรากราบไหว้บูชาภาวนาถึงคุณพระพุทธเจ้าด้วยการนึกถึงพุทโธพุทโธในใจพุทโธนี่แหละก็เต็มในโลกทีเดียวพุทโธที่จิตใจสงบระงับตั้งมั่นได้ดีเท่าใดความแผ่ไปในเมตตาธรรมก็ทั่วไปแก่มนุษย์และเทวดาเชื่อว่ามีความสุข
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
2: เวลา 8:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-0944

ติธรรมและปฏิปทาของพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสันละวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเสนอตอนที่12เรื่องพรรษาที่1ถึง2พุทธศักราช2485ถึง2486จำพรรษาที่วัดปฐุมวนารามราชวรวิหารอำเภอประทุมวันกรุงเทพมหานครหลวงพ่อพุทธานิโยได้เล่าชีวประวัติของท่านต่อไปอีกว่าเรามีอุปสรรคในการอุปสมบทเราบวชเนรแล้วไม่มีใครจะบวชพระให้รายที่หนึ่งพระสีหะสิทธิโยธาขอรับเป็นเจ้าภาพอุปสมบทให้แต่เป็นอันต้องล้มเลิกไปเพราะท่านเจ็บไข้ได้ป่วยรายที่สองมาขอรับเป็นเจ้าภาพจะบวชพระให้พอถึงใกล้ๆวันจะบวชกลับบอกว่าไม่พร้อมรายที่สามมาขอรับเป็นเจ้าภาพแต่มีเหตุต้องล้มเลิกเพราะสวนทุเรียนเกิดถูกน้ำท่วมเลยเป็นเจ้าภาพไม่ได้รายที่สี่ด็อกเตอร์ประจวบบุญนาครัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขในสมัยนั้นและภริยาคุณหญิงประชงบุญนาคเจาะจงขอบวชสามเณรพุทธนี้พระผู้ใหญ่สั่งเณรรูปอื่นให้แต่เจ้าภาพไม่ยอมในที่สุดก็ได้บวชให้สามเณรพุทธคือเราเป็นพระโดยสมบูรณ์แบบเราอุปสมบทเมื่อวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2485ณพระอุโบสถวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารอำเภอประทุมวันกรุงเทพโดยมีพระปัญญาพิสารเถรโนชิตปัญโยเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูปทุมธรรมธาดาบุญมั่นมันตาสโยภายหลังดำรงตำแหน่งพระธรรมปาโมกเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระปลัดบัวเป็นพระอนุสาวนาจารย์ฉายามคตว่าฐานิโยและอยู่จำพรรษาณที่วัดปฐุมวนารามราชวรวิหารศึกษาเล่าเรียนด้านปริยัติธรรมและปรนิบัติเพื่อเป็นการสนองพระเดชพระคุณพระอาจารย์เรื่อยมาจนสงครามโลกครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2487อุบัติขึ้นจึงได้เดินทางอพยพเป็นการหลบภัยตามคำสั่งของรัฐบาลในสมัยนั้นเรามาบวชเป็นพระก็ขอให้ทำหน้าที่ของพระไม่ขออะไรมากขอให้ได้ทำวัดเช้าเย็นสวดมนต์นั่งสมาธิให้ได้มากที่สุดให้สม่ำเสมออย่าให้ขาดแค่นี้ก็พอแล้วถ้าเราเป็นพระแล้วละเว้นข้อปฏิบัติอันนี้อะไรๆก็หมดความหมายไม่ต้องไปสนใจกับสิ่งที่ไม่ใช่จิตของพระเพียงแค่รักษาศีลวินัยสิกขาบทให้มั่นคงเคร่งครัดอย่าชิงสุกรธรรมและที่สำคัญนั้นก็คือจริงใจอดทนและรับผิดชอบเราก็จะเป็นพระแบบสมบูรณ์และเต็มภูมิแห่งความเป็นพระเมื่อจิตยอมรับสภาพรู้ความเป็นจริงก็จะรู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายนี้ใครจะพอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามเขาก็จะมีสภาพเป็นไปตามธรรมชาตินั้นเมื่อจิตยอมรับแล้วผู้พิจารณารู้ทันแล้วจะไม่รู้สึกตื่นตกใจในเมื่อเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเกิดขึ้นถ้าหากยังมีกิเลสอยู่ยังไม่หมดกิเลสเพราะอาศัยความดีที่เรารู้ทันความเกิดแก่เจ็บตายเราก็จะไม่หวาดหวั่นต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก็แสดงว่าผู้นั้นมีใจเป็นพื้นฐานที่มั่นคงด้วยคุณธรรมถ้าหากมันจะเกิดมีการตายขึ้นมาและยังมีกิเลสอยู่เพราะเชื่อว่าเราจะต้องมาเกิดใหม่อีกเขาจะมีความภูมิใจขึ้นมาว่าดีเหมือนกันตายไปแล้วจะได้ใช้ชาติใช้ภพให้มันหมดสิ้นไปตายไปแล้วจะได้ไปเกิดดีกว่าเก่าอย่างเช่น
พระอุปัชฌายะของหลวงพ่ออยู่ที่วัดสาประทุมท่านเจ้าคุณปัญญาพิสารเถนูคู่ของท่านพระอาจารย์เสาตอนนั้นเขามาทิ้งระเบิดท่านไม่ยอมลงไปสู่ที่หลบภัยท่านก็นั่งอยู่บนกุฏิของท่านตำรวจต้องมาอุ้มเอาท่านก็ถามว่าจะเอาฉันไปไหนตำรวจก็บอกว่าเอาไปหลบภัยภัยที่ไหนตำรวจบอกว่าเขาจะมาทิ้งระเบิดท่านบอกว่ามาทิ้งระเบิดตายแล้วไปเกิดใหม่ดีกว่าท่านว่าอย่างนั้นอันนี้คือท่านผู้มีความมั่นใจในคุณความดีที่ท่านได้บำเพ็ญมาเพราะฉะนั้นเราทุกคนที่เราหวั่นกลัวสารพัดกลัวต่อเหตุการณ์ของโลกกลัวต่อเหตุการณ์ส่วนตัวกลัวต่อภัยของบ้านของเมืองที่เราต้องกลัวอย่างนั้นเพราะเหตุว่าเรายังมีความดีหรือยังไม่เชื่อมั่นว่ามีความดีพอเพียงที่จะช่วยอุดหนุนวิญญาณของเราให้ไปสู่สุคติได้เพราะฉะนั้นเราจึงกลัวหากเรามีความดีพร้อมก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวไฟนรกก็ไม่น่ากลัวอะไรอะไรก็ไม่น่ากลัวทั้งนั้นถ้าเรามั่นใจว่าถ้าเราตายจริงเราไปเกิดเอาใหม่ดีกว่าเหมือนเจ้าคุณปัญญาพิสารเถรพระอุปัชฌาย์ของหลวงพ่อท่านว่ามันก็หมดกลัวกันเท่านั้นเองเมื่อออกพรรษาของทุกปีหลวงปู่เสาจะพาออกธุดงค์ไปทางใต้นครจำปาสักหลีผีปากเซฝั่งประเทศลาวแล้วก็ย้อนกลับมาจำพรรษาที่วัดดอนธาตุอีกทุกปีเมื่อถึงปีพุทธศักราช2483มีอยู่วันหนึ่งตอนบ่ายหลวงปู่เสานั่งสมาธิอยู่ใต้โคนต้นยางใหญ่พอดีขณะนั้นมีเหยี่ยวตัวหนึ่งได้บินโฉบไปโฉบมาโฉบเอารังผึ้งซึ่งอยู่บนต้นไม้ที่หลวงปู่เสานั่งอยู่รวงผึ้งนั้นได้ขาดตกลงมาใกล้ๆกับที่หลวงปู่เสานั่งอยู่ผึ้งในรุมกัดต่อยหลวงปู่เสาหลายตัวจนท่านถึงกับต้องเข้าไปมุดอยู่ในมุ้งกรดพวกมันจึงพากันบินหนีไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลวงปู่เสาก็อาพาธมาโดยตลอดพ่อพรรษาแล้วหลวงปู่เสาได้ไปวิเวกทางปากเซลีผีจำปาสักแต่ไปคราวนี้หลวงปู่เสาท่านป่วยหนักท่านจึงสั่งให้หลวงปู่บัวพาและคณะศิษย์นำท่านกลับมาที่วัดอมาตย์นครจำปาสักประเทศลาวโดยมาทางเรือตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำท่านนอนบนแคร่ในเรือปทุมหลวงปู่เสาหลับตานิ่งมาดูตลอดเพราะตอนนั้นท่านกำลังอาพาธหนักอันเกิดจากผึ้งที่ได้ต่อยท่านตอนที่อยู่จำพรรษาที่วัดดอนธาตุเมื่อถึงนครจำปาสักแล้วท่านลืมตาขึ้นมาพูดว่าถึงแล้วใช่ไหมให้นำเราไปยังอุโบสถเลยเพราะเราจะไปตายที่นั่นหลวงปู่บัวพาจึงได้นำหลวงปู่เสาเข้าไปในอุโบสถแล้วหลวงปู่เสาสั่งให้เอาผ้าสังฆาฏิมาใส่และเตรียมตัวเข้านั่งสมาธิท่านกราบพระสามครั้งพอกราบครั้งที่สามท่านนิ่งงันโดยไม่ขยับขยื่นนานเท่านานจนผิดสังเกตหลวงปู่บัวพาและหลวงปู่เจี๊ยจุนดูซึ่งนั่งอยู่ข้างๆเอามือมาแตะที่จมูกท่านปรากฏว่าท่านหมดลมหายใจไปแล้วไม่ทราบว่าหลวงปู่เสาท่านมรณภาพไปในเวลาใดแต่พอสันนิษฐานได้ว่าท่านมรณภาพในอิริยาบถนั่งกราบท่านจึงพูดขึ้นกับหมู่คณะซึ่งตอนนั้นมีพระเถระผู้ใหญ่และพระเนนมานั่งดูอาการป่วยของหลวงปู่เสาว่าหลวงปู่เสาได้มรณภาพแล้วข่าวการมรณภาพก็แพร่กระจายไปเรื่อยๆจนทางบ้านเมืองญาติโยมพระเนนชาวนครจำปาสักขอทำบุญอยู่ถึง3วันเพื่อบูชาคุณขององค์หลวงปู่พอวันที่4บรรดาพระเนนญาติโยมชาวอุบลจึงได้มาอัญเชิญศพขององค์ท่านไปที่วัดบุรพารามเ
จังหวัดอุบลซึ่งเป็นวัดที่หลวงปู่สาวเคยอยู่มาก่อนปีที่หลวงปู่สาวมรณภาพคือปีพุทธศักราช2484ตรงกับวันที่3กุมภาพันธ์อายุของท่าน82ปี3เดือน1วันออกพรรษาแล้วปีพุทธศักราช2486จึงได้จัดพิธีถวายเพลิงศพหลวงปู่สาวกันตะสีโลในงานนี้หลวงปู่มั่นพุทธโตได้มาเป็นประธานแต่ผู้ดำเนินงานคือพระอาจารย์สิงห์คันติยคโมในวันถวายเพลิงศพนอกจากศพหลวงปู่เสาแล้วยังมีพระเถระผู้ใหญ่อีก3รูปที่มีการฌาปนกิจในวันเดียวกันคือ 1. ท่านเจ้าคุณพระศาสนดิลกเสนจิตเสโน 2. พระมหารัตรัฐปาโล 3.พระครูวิโรธรัตนบุญบุญรอดนันตโรรวมเป็น4กับองค์หลวงปู่สาวกันตะสีโลวันเช่นนี้จึงเป็นวันที่มีการสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดอุบลราชธานีหลวงพ่อพุทธานิโยได้เล่าชีวประวัติของท่านเกี่ยวกับหลวงปู่สาวกันตะสีโลต่อไปอีกว่าจำได้ว่างานศพหลวงปู่สาวตอนนั้นหลวงพ่อบวชเป็นพระได้เพียง1พรรษาอยู่วัดสัพประทุมใครต่อใครเขาก็ไปกันแต่พระประชาให้หลวงพ่อเฝ้ากุฏิเลยไม่ได้ไปกับเขาพอพระประชาท่านไปกลับมาก็มาเทศให้ฟังเจ้าคุณปัญญาพิสารเถรกับหลวงปู่สาวนี่ท่านให้คำมั่นสัญญากันถ้าใครตายก่อนให้ไปทำศพหลวงปู่เสาตายก่อนจึงทำที่วัดบุรพารามและอีกอย่างหนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2486ท่านพระอาจารย์เสาได้มรณภาพลงแล้วก็ได้ทำชาปนกิจคือการถวายพระเพลิงศพของท่านพระอาจารย์เสาในงานนั้นท่านพระอาจารย์มั่นก็ไปร่วมในงานด้วยในฐานะที่ท่านก็เป็นอันเตวาสิกของท่านพระอาจารย์เสาซึ่งอยู่ในระดับผู้ใหญ่ผู้หนึ่งในขณะที่ท่านแสดงธรรมท่านพระอาจารย์มั่นแสดงธรรมว่าเมื่อสมัยท่านอาจารย์เสายังมีชีวิตอยู่ท่านก็เป็นครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนเราบัดนี้ท่านอาจารย์เสาได้มรณภาพไปแล้วก็ยังเหลือแต่เราพระอาจารย์มั่นจะเป็นอาจารย์อบรมสั่งสอนหมู่คณะในสายนี้ต่อไปดังนั้นท่านผู้ใดสมัครใจเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นต้องปฏิบัติตามปฏิปทาของท่านอาจารย์มั่นถ้าใครไม่สมัครใจหรือปฏิบัติตามไม่ได้อย่ามายุ่งกับท่านอาจารย์มั่นเป็นอันขาดทีนี้ถ้าเราคืออาจารย์มั่นตายไปแล้วก็ยังเหลือแต่ท่านสิงห์นั่นแหละพอจะเป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนหมู่ได้ท่านเทศไว้อย่างนี้จำไว้นะไม่ทราบว่าสาธรรมิกซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นจะจำได้หรือเปล่าถ้าจำได้ก็ขออภัยด้วยถ้าจำไม่ได้ก็ลองเอาไปคิดเป็นการบ้านดูสิว่าปฏิปทาของท่านพระอาจารย์มั่นท่านปฏิบัติอย่างไรแล้วเราควรจะดำเนินตามแนวทางของท่านอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นท่านทั้งหลายลองคิดดูสิว่าสมัยที่ท่านพระอาจารย์มั่นท่านพระอาจารย์เสายังอยู่บางสิ่งบางอย่างที่เราอนุโลมตามความต้องการของชาวโลกแทบจะไม่ปรากฏแม้แต่การทำบุญมหาชาติการจัดงานวัดมีมหรสพต่างๆเราไม่เคยมีมาสมัยปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์ก็เป็นนักธุรกิจไปกันเสียไม่ได้หยุดจากเหนือไปใต้จากใต้ไปเหนือไปเที่ยวโปรดญาติโยมแต่ไม่แน่นักว่าไปเที่ยวให้ญาติโยมโปรดหรือไปโปรดญาติโยมกันแน่ก็ไม่ทราบอันนี้ก็คือของฝากให้ลูกศิษย์ครูบาอาจารย์เ

หลวงปู่มั่นท่านสอนเป็นคติธรรมไว้อย่างดีทีเดียวจำได้ว่าท่านสอนว่าแก่บ่ตกข้าผูกเจ้าไว้แก่บ่ใดข้าผูกข้ายามเป็นคำพูดของหลวงปู่มั่นเวลาท่านเทศเป็นภาษาบ้านนอกท่านจะแทรกภาษิตอีสานเข้าไปด้วยไม่ซกมกมีหกพันงากระป๋อมกาแลนขึ้นมือละห้อยกระป๋อมน้อยแลนขึ้นมือละพันไม่ซกมกมีหกพันงาก็ร่างกายของเรานี้มันมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจอายตนะหกกระป๋อมกาแลนขึ้นมือละห้อยมือละร้อยหมายถึงอารมณ์ต่างๆวิ่งเข้าวิ่งเข้ากระป๋อมน้อยวิ่งเข้าวันละพันหมายถึงว่าอารมณ์เล็กๆน้อยๆจิปาถะวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่เรื่อย

และปฏิปทาของพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเสนอตอนที่13เรื่องพรรษาที่3ถึง5พุทธศักราช2487ถึงพุทธศักราช2489จำพรรษาที่วัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพระราชสังวรยานหรือหลวงพ่อพุทธานิโยได้เล่าชีวประวัติของท่านต่อไปอีกว่าหลวงพ่อเริ่มป่วยเป็นวัณโรคก็ท้อใจนอนไม่หลับ7วัน7คืนหลวงปู่ฟั่นอาจารย์ท่านชวนไปนั่งฟังเทศก็ปฏิเสธบอกว่าง่วงนอนนอนฟังโดยไม่หลวงปู่พอบอกว่าได้เราก็ได้ใจนอนฟังไม่รู้ว่าท่านหนีไปตั้งแต่เมื่อไหร่ตื่นอีกที8โมงเช้าทีนี้พอปฏิบัติได้แล้วได้สมาธิรู้บางสิ่งบางอย่างมันก็ภูมิใจในการปฏิบัติสมาธิมันเป็นเรื่องของจิตของใจเราตั้งสมาธิรู้จิตรู้ใจคือการปฏิบัติสมาธิทีนี้คนที่เขาแข็งแรงเขาเดินจงกรมได้เขานั่งสมาธิได้เราหมดแต่นอนสมาธิอย่างเดียวเดินก็ไม่ไหวนอนกำหนดรู้จิตบางทีเราก็รำคาญเราก็สวดมนต์ธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพอสวดไปสวดมามันหลับทีนี้พอมันหลับจิตมันหลับที่ตรงไหนจิตก็ท่องอยู่กับประโยคสุดท้ายนั่นแหละพอตื่นขึ้นมาก็สวดต่อบางทีก็คิดอยากจะตายท่าเดียวไปมาจิตมันนึกขึ้นมาว่าก่อนจะตายเราควรจะได้รู้ก่อนว่าความตายมันคืออะไรกันแน่ก็พยายามเร่งฝึกสมาธิหามมืดหามค่ำในที่สุดมันก็รู้เห็นความตายหลวงพ่อป่วยเป็นวัณโรคที่เมืองอุบลเมื่ออายุ22ปีภาวนาลูกเดียวภาวนาจนกระทั่งตัวหายพอตัวหายบ่อยๆใจมันก็ถนงขึ้นมาโรคภัยไข้เจ็บมันเป็นที่กายมันไม่ได้เป็นที่ใจภายหลังมาถ้ามันหงุดหงิดรำคาญเพราะความเจ็บป่วยใจมันมักจะนึกว่าฉันไม่ได้จ้างแกมาเกิดไม่ได้จ้างแกมาตายอยากตายก็เชิญเลยมันท้าทายอย่างนี้มันก็สบายบางทีก็ลองตายเล่นๆลองดูวิธีตายเล่นๆนี้ทำยังไงภาวนาจนกระทั่งจิตมันสงบร่างกายตัวตนหายไปหมดเหลือแต่จิตดวงเดียวสว่างสวยอยู่อันนี้เขาเรียกว่าตายเล่นเมื่อหัดตายก่อนที่เราจะตายจริงเมื่อเราตายมันก็มีลักษณะอย่างนี้เหมือนกันถ้าจิตมันเข้าสมาธิมันไม่สัมพันธ์กับร่างกายมันแยกตัวออกไปอยู่ต่างหากนั่นคือตายแต่ในช่วงนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเราตายคนเราทุกคนตายไม่รู้ตัวว่าตัวตายฉะนั้นบางคนไม่รู้ว่าตัวตายยังไม่ได้ไปไหนบุญบาปยังไม่ให้ผลยังไปเที่ยวเคาะประตูบ้านก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กอยู่นั่นเขาถือว่าเขาเป็นคนอยู่คนตายธรรมดาพอวิญญาณออกจากร่างมีตัวตนเดินออกหนีไปถ้าอยู่ในสมาธิละเอียดมีแต่จิตวิญญาณลอยออกไปเป็นดวงสว่างเพราะฉะนั้นการปฏิบัติสมาธิคือการหัดตายเอาไว้ก่อนที่เราจะตายจริงการพักผ่อนในสมาธิมีคุณค่ากว่าการนอนหลับธรรมดาเมื่อก่อนนี้อยู่กับหลวงปู่เสากันตะสีโลท่านนอนดึกดึกแต่เสร็จแล้วเรานอนก่อนท่านท่านตื่นก่อนเราทุกทีถามหลวงปู่นอนมาแล้วกี่ชั่วโมง
บางทีชั่วโมงเดียวบางทีก็2ชั่วโมงบางทีสามชั่วโมงแต่ไม่เคยเกินสามชั่วโมงเรียนถามท่านหลวงปู่เสาว่าอยู่ได้ยังไงหลวงปู่ท่านตอบว่าอยู่ได้เพราะท่านเข้าสมาธิตอนหลวงพ่อป่วยเป็นบรรณโรคหลวงปู่ฟันท่านว่าเจ้าไปนั่งภาวนาโน่นก็ทุกข์นี่ก็ทุกข์เจ้าเขียนเสือหลอกตัวเองให้เจ้าไปนอนดูทุกข์จนกระทั่งมันรู้ความจริงตอนที่อยู่วัดบุรพารามนี่หลวงพ่อหลอกเอายาเมดินานจากยายไหวขอวันละ2เม็ด2เม็ดเอามาสะสมไว้ได้ตั้งกำมือหนึ่งวันนั้นมันเกิดหงุดหงิดขึ้นมาจะกินยาเมดินานให้มันหลับไปมือหนึ่งถือแก้วน้ำมือหนึ่งถือยาทีนี้พอตั้งใจจะเอาจริงแทนที่มือมันจะขึ้นมาข้างบนมันกลับอ่อนลงน้ำก็หกยาก็หกแล้วความรู้มันเกิดขึ้นมาว่าก่อนที่ท่านจะตายท่านรู้หรือยังว่าความตายคืออะไรจิตมันบอกอย่างนี้หลวงพ่อป่วยเป็นวัณโรคหลวงปู่ฟั่นท่านสอนว่าอย่างนี้ทุกขังอริยสัจจังทุกมันมาปรากฏแก่เธอ

ไปไขว่คว้าอะไรเมื่อทำตามคำหลวงปู่ฟั่นหลังจากนั้นประมาณปีเศษหลวงพ่อจึงนิมิตเห็นความตายในที่สุดวัณโรคมันก็หายแต่เวลามันจะหายจริงๆนี้มันก็มาอาศัยสมาธิของเรานี่แหละที่เราปฏิบัติกันอยู่คือว่าอยู่มาวันหนึ่งจิตมันก็นึกขึ้นมาว่าเราป่วยเป็นวัณโรคนี้ไหนๆเราก็จะตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก่อนจะตายเราควรจะรู้ก่อนว่าความตายคืออะไรวันนั้นตั้งใจนั่งสมาธิดูความตายตั้งแต่3ทุ่มจนกระทั่งถึงตี3การปฏิบัติด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยากมีอยากเป็นกิเลสมันไปปิดบังเราปฏิบัติด้วยความอยากแม้แต่จิตสงบมันก็ไม่มีเมื่อจิตไม่สงบมันก็มีรู้เห็นความตายจนกระทั่งถึงตี3รู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยพอสมควรพอเรามาคิดว่าโอ๊ยวันนี้ไม่ไหวแล้วก็ไปยึดลมหายใจไม่ลดละมันตามลมออกตามลมเข้าอยู่อย่างนั้นจิตมันก็รู้เฉยอยู่ตามธรรมชาติของมันลมหายใจก็หายใจอยู่ตามธรรมชาติมันมองเห็นลมวิ่งออกวิ่งเข้าเป็นท่อยาวเกลียวเหมือนหลอดไฟนีออนมันวิ่งตั้งแต่ปลายจมูกลงมาถึงสะดือมันวิ่งอยู่อย่างนี้บางทีมันก็วิ่งออกข้างนอกแล้วก็วิ่งเข้ามาข้างในสลับกันแล้วในที่สุดพอมันออกข้างนอกมันก็หมุนเป็นเกลียวสว่างขึ้นไปเบื้องบนความสว่างสวัยมันก็เกิดขึ้นพอไปถึงเบื้องบนแล้วมันก็ย้อนกลับมาคล้ายๆกับว่ามันจะไปข้างหน้ามันก็ห่วงหลังจะอยู่หลังก็อยากไปข้างหน้ามันย้อนขึ้นย้อนลงอยู่อย่างนั้นในที่สุดมันก็ตัดสายสัมพันธ์ขาดไปแล้วหมุนเป็นเกลียวขึ้นไปแล้วสายสัมพันธ์นี้มันขาดพอขาดปุ๊บร่างกายหายหมดยังเหลือแต่ดวงจิตเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่คล้ายๆกับว่าในจักรวาลนี้มีแต่จิตของเราดวงเดียวเท่านั้นสว่างอยู่สักพักหนึ่งมันก็ย้อนลงมามองดูร่างกายที่นอนอยู่มองลงมาทีแรกมองเห็นสบงจีวรห่อหุ้มอยู่อย่างดีเอ้าลำดับต่อไปจีวรสบงหายหมดมีแต่ร่างกายเปลือยเปล่ายังเหลือแต่ชุดวันเกิดในลำดับต่อไปร่างกายมันก็ขึ้นอืดตีนกลางมือกลางน้ำเหลืองไหลลงผลสุดท้ายเนื้อหนังพังไปทีละชิ้นสองชิ้นจนกระทั่งยังเหลือแต่โครงกระดูกแล้วในที่สุดโครงกระดูกที่เป็นโครงสร้างมันก็สุดหวบลงไปในลำดับต่อไปชิ้นกระดูกหักเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่แล้วในที่สุดมันก็แหลกละเอียดมันเหมือนกับชี้เท่าโปรยอยู่ในดินทรายแล้วในขณะจิตนั้นมันก็หายจมลงไปในพื้นแผ่นดินแล้วก็เกิดความว่างขึ้นมาอีกสักพักหนึ่งพื้นแผ่นดินก็ปรากฏขึ้นมาอีกกระดูกที่มันหายจมลงไปในพื้นแผ่นดินมันก็โผล่ขึ้นมามองดูแล้วมันยุบยิบเหมือนหนอนบ่อนพอมันโผล่ขึ้นมาเต็มที่แล้วมันก็เกาะกันเป็นก้อนเป็นท่อนก้อนเล็กก้อนน้อยแล้วก็จับกันเป็นแท่งกระดูกโดยสมบูรณ์แล้วพอมันประสานกันเป็นโครงสร้างคือตอนที่มันวิ่งมาประสานกันนี่กะโหลกศีรษะกระโดดมาปุ๊บกระดูกคอกระดูกสันหลังวิ่งเข้ามาต่อกระดูกซี่โครงก็วิ่งเข้ามาประสานกระดูกแข้งกระดูกขากระดูกมือกระโดดเข้าไปประจำที่ของใครของเราแล้วก็ประสานเป็นโครงสร้างเสร็จเนื้อมันเริ่มงอกมันเริ่มงอกระหว่างข้อต่อของกระดูกงอกลามไปทั่วจนกระทั่งมันมีเนื้อเต็มสมบูรณ์เต็มที่แล้วเนื้อเป็นสีแดงที่เรามองเห็นเหมือนกับลอกหนังหมูมันค่อยๆแห้งกร้านเข้าไปกร้านเข้าไปเปลี่ยนจากแดง

แดงเป็นสีเหลืองจากเหลืองเป็นสีขาวแล้วก็เป็นผิวอย่างธรรมดาผมขนเล็บมันก็บังเกิดขึ้นสมบูรณ์แบบแล้วมันก็ย้อนกลับไปกลับมาอย่างนั้นจำได้ว่ามันเป็นอยู่ถึง3ครั้งทีนี้พอมันรู้สึกตัวตื่นขึ้นมานี่ความสว่างที่มันลอยเด่นมันไหวตัวแพบแล้วซุดลงมาประทะหน้าอกรู้สึกแผ่วเหมือนอะไรมาสัมผัสแผ่วๆแล้วหลังจากนั้นความรู้สึกในทางกายนี้มันสู้ซ่าวิ่งไปตามเส้นสายมันเหมือนกับฉีดยาแคลเซียมเข้าเส้นทีนี้จิตมันก็กำหนดรูปของมันเองโดยธรรมชาติความตั้งใจอะไรต่างๆในขณะนั้นมันไม่มีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเองหมดทีนี้พอมันหยุดสู้ซ่าแล้วจิตมันก็มีคำถามขึ้นมาว่านี่หรือคือความตายคำตอบก็ผุดขึ้นมารับว่าใช่แล้วพอหลังจากนั้นมันก็อธิบายช็อตช็อตช็อตช็อตตายแล้วมันก็ขึ้นอืดน้ำเหลืองไหลเนื้อหนังพังไปเป็นของปฏิกูลเน่าเปื่อยสุกโรยังเหลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกมันก็สุดลงไปแหลกละเอียดหายจมลงไปในพื้นแผ่นดินเพราะว่าร่างกายเรานี้มันก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเมื่อมันยังมีชีวิตอยู่มันก็เป็นรูปเป็นร่างเดินเหินไปมาได้ทำอะไรได้เมื่อมันตายลงไปแล้วมันก็กลับไปสู่ที่เก่าของมันก็คือดินน้ำลมไฟไหนเล่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีที่ไหนแล้วทีนี้ก็ยังนึกสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะเราจะตายจริงหรือเปล่ายกมือสองข้างมาคลำดูหน้าอกอ้อยังอยู่ค่อยๆลืมตาขึ้นมามองดูนาฬิกา2 โมงเช้าทีนี้พอเดินออกมาจากห้องเมื่อก่อนนี้หลวงพ่อจำวัดนี่ไม่ปิดประตูหน้าต่างทั้งนั้นแหละเปิดโล่งเอาไว้ทีนี้พอเสร็จแล้วพอเดินออกมาโยมอุปถากที่ไปส่งจังหันตอนเช้ายายแม่ชีพวงพอเห็นแกเห็นเราเดินออกมาพอเรามานั่งจะเดินขึ้นมาว้ายถ้าหากว่า2 โมงเลย2 โมงไปแล้วไม่ตื่นดึงขาแน่ๆแกว่านี่ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะไปแล้วหรือยังหรือยังอยู่บางทีแกบอกว่าแกไปสังเกตดูคนเราถ้านอนหงายอย่างนี้หายใจมันจะต้องมองเห็นสิ่งที่พองขึ้นแล้วก็ต้องยุบลงแล้วก็ต้องมองเห็นแต่นี่แกบอกว่าเอ๊ะนอนอยู่นิ่งๆไม่เห็นหายใจชักสงสัยใหญ่ว่านี่ตายแล้วหรือยังถ้า2 โมงไม่ตื่นขึ้นมาแล้วกระชากขาแน่ๆแกว่าพอหลังจากนั้นมาไอ้ความเจ็บป่วยมันก็หายวันหายคืนความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหรือความอะไรต่างๆที่เคยเป็นอยู่มันหายยังกับปลิดทิ้งจนกระทั่งหายมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้วันนโรคไม่กลับมาเยี่ยมอีกเลยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มาฝึกสมาธิภาวนานี้แม้ว่าจิตจะยังไม่สงบเป็นสมาธิเท่าที่ควรก็ตามเมื่อท่านจะใช้พลังจิตรักษาโรคภัยไข้เจ็บถ้าท่านจะรักษาตัวเองให้อธิษฐานจิตนึกถึงบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงดลบันดาลให้โรคภัยไข้เจ็บของข้าพเจ้าหายแล้วกำหนดสติรู้ลมหายใจเฉยอย่าไปนึกอะไรทั้งสิ้นเอาลมหายใจเป็นสิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติดูลมหายใจเฉยอยู่เท่านั้นทีนี้ธรรมชาติของจิตเขามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวถึงแม้ไม่สงบวูบวาบแต่เขาก็มีพลังงานในเมื่อจิตมันเกิดความว่างขึ้นมาคือว่ามันอยู่เฉย
แต่ยังไม่ใช่สมาธิเพียงแต่ว่างได้มันก็เป็นประโยชน์แก่ร่างกายเมื่อเราทำจิตให้ว่างได้มันจะมีสารตัวหนึ่งอยู่ใต้ต่อมสมองมันจะกระจายออกมาทำงานของมันทำให้กายเบากายสงบจิตสงบเป็นประโยชน์แก่ร่างกายและเป็นประโยชน์ทางจิตด้วยถ้าว่าจิตของเราสงบเป็นสมาธิอย่างแท้จริงมันมีประโยชน์ทั้งทางกายและทางจิตอันนี้คือวิธีการใช้พลังจิตรักษาโรคอาศัยลมหายใจเป็นสื่อโดยอธิษฐานจิตนึกถึงบารมีสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทีนี้ถ้าหากว่าเราจะช่วยคนอื่นอย่างเราไปเยี่ยมคนไข้เราอาจจะบอกคนไข้ว่าเอานะฉันจะช่วยรักษาให้คุณหายถ้าเรากำหนดสำรวมจิตอธิษฐานถึงบารมีของพระพุทธเจ้าขอบารมีของพระพุทธเจ้าจงช่วยดลบันดาลให้โรคภัยไข้เจ็บของคนนี้หายไปแล้วเรากำหนดจิตเพ่งที่กายเขาแผ่เมตตาให้เขาเท่านั้นเองยิ่งใครมีพลังจิตมีพลังสมาธิมากเท่าไหร่ยิ่งทำ

อย่าลืมความสุขที่มีอยู่ก่อนแล้วการงานเล็กใหญ่ไม่สำคัญหัวใจสำคัญอยู่ที่ใจมีความปกตินกปากห่างมาริบูกับนกเป็ดน้ำและนกน้ำหลายชนิดมากมายมักมาชุมนุมกันอยู่ที่ชายหาดฝั่งมาริบูอันเชื่อมต่อกับลองบีชซึ่งเป็นหาดทรายยาวเหยียดขณะที่ดูนกปากห่างทลาร่อนหาอาหารกินริมหาดในท่ามกลางบรรยากาศอันสงบจากผู้คนและได้อยู่เพียงลำพังสัมผัสเข้าไปถึงความสุขอันปกติที่ไร้เรื่องราวขัดแย้งจากการปรุงแต่งภายในตามแนวชายหาดอันยาวเหยียดได้เห็นป้ายร้านอาหารไทยสัญชาตญาณแห่งความอบอุ่นอันเบิกบานก็โชยแผ่วเข้ามาในใจจึงเดินเข้าไปเยี่ยมเยียนทักทายในฐานะคนไทยด้วยกันแต่เจ้าของร้านบอกว่าร้านยังไม่เปิดและยังเตรียมอาหารไม่เสร็จจึงได้ขันอาสาเข้าไปช่วยทำครัวและบอกสูตรห่อหมก5นาทีพร้อมแสดงวิธีทำให้ดูเจ้าของร้านและแม่ครัวจึงสนุกสนานคลื่นเครงที่ได้ช่วยกันทำเสร็จแล้วก็ทดลองชิมอาหารไทยสูตรใหม่ด้วยกันอย่างเบิกบานก่อนจะชวนให้ไปพักด้วยกันแต่กล่าวปฏิเสธไปเพราะจะต้องย้ายที่จัดนิทรรศการศิลปะจาก LA ไปที่เดนเวอร์เช้านั้นจะต้องนำรถเช่าไปคืนที่คาเรนขณะที่ขับรถไปยังคาเรนต์ซึ่งเดินทางเข้าออกต่อสัญญาเช่าอยู่เป็นประจำเช้าวันนั้นกลับเป็นวันที่หลงทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่หลายรอบก็หาคาเรนต์นั้นไม่พบหลังจากวนอยู่นานเมื่อเห็นป้ายร้านอาหารไทยจึงเลี้ยวเข้าไปสอบถามทางแต่เรื่องกลับตรงกันข้ามคือเจ้าของร้านอาหารมาถามว่าอยากให้คุยกับเด็กไทยสักคนได้ไหมเขาเป็นบ้าอยู่ใน LA นี่หลังจากนั้นเจ้าของร้านจึงต่อสายโทรศัพท์ให้คุยกับเด็กไทยคนนั้นซึ่งได้พูดคุยกันอย่างสนุกสนานเบิกบานทางโทรศัพท์ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนหลังจากวางหูเด็กไทยคนนั้นก็รีบขับรถบึงมาหาและพูดคุยเรื่องราวต่างๆกันอย่างมีความสุขจนเจ้าของร้านแปลกใจโทรศัพท์ไปบอกแม่ของเด็กหนุ่มนั้นว่าไม่เห็นมีท่าทีเป็นบ้าอะไรเลยเห็นคุยกับชายแปลกหน้าคนนี้อย่างสนุกสนานจนแม่เด็กชายคนนั้นต้องขับรถตามมาดูอีกคนในที่สุดฝ่ายแม่เด็กก็ได้เล่าที่มาและอาการของลูกชายให้ฟังว่าต้องพาไปพบจิตแพทย์เพราะไม่ยอมพูดคุยกับใครแม้แต่พ่อแม่และน้องชายที่บ้านที่ทะเลาะและขัดแย้งกันอยู่เป็นประจำเนื่องจากน้องชายชอบเล่นดนตรีเสียงดังในบ้านส่วนพี่ชายชอบอยู่เงียบๆและมักตั้งคำถามแปลกๆซึ่งไม่มีใครในบ้านตอบได้เกี่ยวกับเรื่องราวของจักรวาลและความเป็นมาของจิตใจเมื่อแม่เด็กหนุ่มรู้ว่าจะเอารถไปคืนที่คาเลนต์และเตรียมจะย้ายรัฐไปเดนเวอร์จึงชวนให้พักด้วยกันก่อนในส่วนลึกในใจรู้ว่าการหลงทางไปคาเลนต์ครั้งนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้จะต้องได้พบกับเด็กหนุ่มคนนี้เพื่อช่วยแก้สถานการณ์ที่เขากำลังประสบจึงตอบรับที่จะไปอยู่ด้วยเมื่อได้พูดคุยเรื่องราวกับเด็กหนุ่มผู้นั้นจึงชี้แจงให้เขาฟังว่าชีวิตอันยิ่งใหญ่ที่เขาฝันใฝ่จะสร้างงานแห่งความสุขในวันข้างหน้าทำไมเขาไม่ลงมือทำเสียตั้งแต่วันนี้ให้คนที่อยู่ข้างหน้ามีความสุขเช่นช่วยแม่ล้างจานข้าวล้างห้องน้ำรุ่งขึ้นผู้เป็นแม่จึงเข้ามาหาแล้วบอกว่าสงสัยลูกชายจะบ้าหนักกว่าเก่าเพราะ
ื่อเช้าไปช่วยล้างจานให้ร้านอาหารจึงได้บอกผู้เป็นแม่ว่าจะพาสองพี่น้องไปเที่ยวป่าด้วยกันฝ่ายแม่จึงบอกว่าคงไปต่อยกันในป่าหรอกเพราะอยู่บ้านก็ไม่ได้พูดกันตั้งท่าจะต่อยกันทุกวันบรรยากาศของการเดินป่ามีเสน่ห์ตรงที่ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติและห่างจากเรื่องสมมุติทางวัตถุนิยมออกมาชั่วคราวอีกทั้งมีสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมากมายเช่นสายน้ำและโขดหินที่ขวางหน้าซึ่งช่วยปลุกธรรมชาติในใจแห่งความรักและความห่วงใยเข้าหากันมือที่ยื่นออกมาเพื่อช่วยเหลือดึงขึ้นจากโขดหินอ้อมแขนที่ประคองในยามจะล้มซึ่งไม่ได้มีอยู่ในบทเพลงแต่มีอยู่ในชีวิตจริงที่ความปรุงแต่งอันแตกต่างสร้างความบดบังพังทลายออกและเปิดเผยให้เห็นธรรมชาติแห่งสันติสุขอันรุ่งเรืองและเร้นลับอยู่ภายในได้ฉายแสงแห่งความรักอันบริสุทธิ์แต่ดั้งเดิมออกมาบางทีเราอาจจะมีอุดมคติมุ่งมั่นจะสร้างความสำเร็จแห่งชีวิตเพื่อจะมีความสุขในวันข้างหน้าจนลืมเลือกธรรมชาติเดิมแห่งความสุขที่มีอยู่ก่อนแล้วในความปกติของจิตใจก่อนที่จะมีความคิดปรุงแต่งอันแตกต่างทั้งหลายมาบดบังและหลงลืมที่จะให้ความสุขแก่คนที่อยู่ข้างหน้าด้วยความงดงามแห่งชีวิตที่ตระหนักถึงคุณค่ากันและกันตรงปัจจุบันไม่มีเรื่องใดที่เป็นเหตุบังเอิญทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพียงแต่จะมีปัญญาสร้างเหตุปัจจัยนั้นไปในทางทิศใดดังนั้นไม่ว่าเรื่องราวที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นจะเล็กน้อยต้อยต่ำหรือยิ่งใหญ่สำคัญสัปปานใดเมื่อขณะที่ก้าวเท้าย่างเข้าไปสู่สถานการณ์นั้นๆควรระลึกไว้เสมออย่างไม่ลืมว่าความปกติสุขนั้นมีอยู่ก่อนแล้วหรือแม้ในขณะที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนใดๆก็แล้วแต่ควรระลึกถึงความทนุถนอมความปกติสุขในใจที่มีอยู่ก่อนแล้วและดูแลเอาใจใส่ความปกติสุขในใจผู้อื่นด้วยความระมัดระวังอย่างทนุถนอมเช่นเดียวกันดังปีกของนกที่เชื่อมโยงทุกยอดวิหารแห่งความกรุณาโดยไร้สำคัญมั่นหมายในสมมุติสบายสบายพอดีรู้ความจริงในทุกสรรพสิ่งอันไม่คงที่ไม่เกลียดชังเพ่งร้ายในความเปลี่ยนแปลงแต่รู้เห็นความเคลื่อนไหวของรูปและนามเพียงกลุ่มกระแสของธาตุที่ถักทอไม่มีเราอยู่ในสิ่งเหล่านั้นไม่ร้อนรุ่มดิ้นรนมีแต่ความเกิดดับทุกขณะรู้สบายสบายด้วยใจเป็นกลางความสุขอันรู้จักประมาณยามได้ไม่ลุ่มหลงยามร่วงลงไม่อาลัยรู้จักประมาณไว้ในใจไม่ปรุงร้ายใจเป็นกลางทุกอย่างย่อมมีความสมเหตุสมผลอยู่ในแต่ละขณะอยู่เสมอเช่นเมื่อมีเจตนาดีย่อมทำให้เกิดอารมณ์ดีมีความสุขหากมีเจตนาร้ายย่อมมีความทุกข์ใจตามมาดังนั้นไม่ว่าสถานการณ์รอบด้านจะเป็นอย่างไรต้องเกี่ยวข้องกับใครควรรักษาความปกติในใจไว้ก่อนอันเป็นประโยชน์สุขเบื้องต้นที่มีต้นทุนเดิมอยู่แล้วหากจะผลิแย้มเจตนาใดขึ้นมาในใจจะเกิดปัญญาเห็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในใจได้ทันหากเจตนานั้นไม่ดีไม่เกื้อกูลความสุขทั้งแก่ตนและผู้อื่นหรือทำให้สูญเสียความสุขที่มีความปกติอยู่แล้วไปก็ไม่สมควรหากเจตนานั้นนำความงอกงามไพบูลย์มาสู่ความสุขอันประณีต
ลึกซึ้งขึ้นไปหรือเบ่งบานรัศมีแห่งความสุขไปยังคนรอบข้างก็สมควรที่จะปริบานผ่านวาจาหรือผ่านพฤติกรรมนั้นออกไปอย่างผ่องใสงดงามความรู้สึกต่อจุดหมายในสิ่งที่ทำรู้จักถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาหรือเห็นกระบวนการเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระทำนั้นๆเป็นการประมาณสถานการณ์อย่างสมเหตุสมผลไม่เอาอัตตาตัวตนตั้งคือไม่ใช่ความอยากปรารถนาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เช่นทำไมคนนั้นถึงหน้าบึ้งน่าจะสนใจในสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าร่วมกันเกิดความไม่พอใจอยากให้เขาเป็นดั่งใจเช่นนี้เป็นการประมาณวิธีการไม่แม่นยำหากปรารถนาให้ผลลัพธ์นั้นเป็นความสุขย่อมสร้างเหตุแรงบันดาลใจไปในทางความสุขเช่นเห็นเข้าหน้าบึ้งอย่างขาดสติลืมตัวก็ไม่ควรพูดจารุนแรงข่มเหงแต่ควรเคาะประตูหัวใจด้วยช่อดอกไม้แห่งวาจาที่อ่อนหวานห่วงใยด้วยความจริงใจเพราะจิตใจในแต่ละขณะไม่มีตัวตนหากสร้างเหตุนี้ส่งออกไปผลย่อมเป็นเช่นนี้จะเป็นอื่นไปไม่ได้ในฐานะผู้ผลิแย้มเจตนาดีรัศมีแห่งความดีย่อมผลิแย้มคลายละอองเกสรแห่งความสุขไปยังคนรอบข้างความรู้ชัดต่อสถานการณ์ภายในตนความรู้ชัดต่อสถานการณ์ภายในตนว่ามีอคติใดครอบงำอยู่ในใจหรือไม่หรือหลงยึดมั่นกับอัตตามุมใดมุมหนึ่งหรือเปล่าก่อนที่จะเผลอแย้มพฤติกรรมใดๆออกไปในทางใดทางหนึ่งการรู้สึกตัวถึงภาวะต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในจิตใจและตระหนักชัดถึงความปกติสุขที่มีอยู่ก่อนไม่หลงกลสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนที่เข้ามาในจิตใจด้วยอคติต่างๆเป็นการดูแลตนต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นก่อนจึงจะสามารถดูแลสถานการณ์ข้างหน้าด้วยใจที่ปกติซื่อตรงและยังคงความสุขในใจเอาไว้ได้โดยไม่หลงขาดสติออกไปปรุงแต่งชอบชังจนบดบังความปกติสุขเดิมที่มีอยู่ฟุ้งห่านป่าในทะเลสาบน้ำแข็งบินหายไปในแสงตะวันความปกติสุขในจิตใจแต่ดั้งเดิมมิได้หวนกลับมาเพราะมิได้หายไปสามารถรับรู้ถึงความปกติได้โดยไร้การเติมปรุงแต่งยินดียินร้าย

ความสุขที่ได้เห็นความจริงอยากให้เป็นดังใจจะได้ทุกข์อย่าเพ่งใส่สิ่งกระทบเพราะไหลเข้าไปอยู่ในปรากฏการณ์แล้วเผลอเอาทิฏฐิของเราเข้าไปจับหากไม่ตรงกับทิฏฐิที่เผลอตั้งไว้ในใจด้วยความเคยชินใจจะกระโจนออกไปเพ่งใส่เอาจริงจังแล้วเผลออยากให้สิ่งนั้นเป็นดังใจเมื่อไม่ได้ดังใจก็เกิดโทสะความทุกข์ก็ครอบงำอยู่อย่างไม่เป็นบ้ารู้เท่าทันทิฏฐิที่ตั้งไว้เป็นเป้าสิ่งที่ไหลมุ่งมาหลากหลายจะกระทบอะไรหากกลางคืนเราเห็นอะไรไหวๆอยู่ที่หน้าต่างนอกบ้านและเพ่งดูด้วยความสงสัยในแสงเลือนรางว่าเป็นใครหรือมีอะไรมายืนอยู่เปรียบเทียบภาพที่เห็นนั้นกับความจำว่าคืออะไรกันแน่แต่ก็ไม่อาจลงมติว่าความจริงแล้วสิ่งนั้นคืออะไรในที่สุดจึงเปิดไฟแล้วเดินออกไปดูถึงกับร้องอ๋อด้วยความสบายใจว่าแท้จริงแล้วเป็นแค่ใบตองที่ถูกลมพัดสะท้อนแสงจันทร์ดูไหวๆรู้สึกนึกขำกับตัวเองที่หลงคิดผิดไปต่างๆนานาและเดินยิ้มกลับมาบ้านอย่างสบายใจ

ความสุขที่เกิดจากการได้เห็นความจริงเป็นความสุขที่ปลอดโปร่งพ้นจากความสับสนและหลงผิดในภาพลวงตาต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการได้เห็นได้เข้าใจถึงความจริงในชีวิตการไหวตัวของใบตองเป็นเพราะถูกลมพัดถ้าเช่นนั้นการไหวตัวของความคิดจิตใจก็ต้องมีสิ่งมากระทบเช่นกันเช่นลมปากของผู้ที่มาเป่ามากระทบหูแล้วไหวตัวไปสู่จิตใจให้เคลื่อนไหวรับรู้ในปฏิกิริยาอารมณ์ต่างๆหากสังเกตดูจะพบว่าอารมณ์หรือความรู้สึกต่างๆไม่ได้มีอยู่ก่อนมีตอนที่กระทบผัสสะทางประตูหน้าต่างของชีวิตที่เปิดไว้ตามความจำเป็นที่ต้องรับรู้เช่นดวงตาที่เปิดเพื่อเห็นภาพเวลาที่มีสิ่งอันตรายเข้ามาจะได้เห็นทันเช่นไฟไหม้แมลงพึ่งหรือรถที่เสียหลักจากอุบัติเหตุรวมถึงการเห็นในทิศทางที่เป็นประโยชน์หูและเสียงก็เช่นเดียวกันที่จำเป็นต้องเปิดหน้าต่างให้กางออกไปอย่างเตรียมพร้อมต่อสิ่งที่เป็นคุณและเป็นโทษการรับรู้เหล่านั้นจึงถูกบันทึกข้อมูลไว้เป็นความจำเพื่อนำกลับมาคิดในการตัดสินใจครั้งต่อๆไปอย่างแม่นยำเช่นสิ่งนี้มีอันตรายมีโทษมีคุณนำความสุขหรือความทุกข์มาให้ดังนั้นจึงต้องกระทบรับรู้อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องที่คิดหรือตัดสินใจในกรณีต่างๆซึ่งความคิดจะกระทบจิตให้รับรู้อยู่ตลอดและไหวตัวไปตามการกระทบของความคิดเท่านั้นในกรณีการคิดไปในทางที่ดีจิตที่กระทบกับความนึกคิดที่ดีก็จะไหวตัวไปในทางความแช่มชื่นเหมือนใบตองอ่อนในสายลมแห่งรุ่งอรุณยามเช้าแต่หากเผลอคิดไปในทางไม่ดีจิตก็จะกระทบกับเปลวไฟอันรุ่มร้อนไหวตัวไปในทางร้อนรุ่มดุจใบตองกระทบกับไฟป่าซึ่งกฎของความจริงเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นที่ควรรู้จักหรือทำความเข้าใจว่าถ้าสิ่งนี้มีผลนี้ก็ย่อมมีตามเหตุนั้นจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้คือถ้าคิดดีอารมณ์ย่อมดีมีความสุขถ้าคิดไม่ดีเจตนาไม่ดีอารมณ์ก็ย่อมไม่ดีไปด้วยและพ่วงเอาความขุ่นมัวเศร้าหมองและความทุกข์ใจตามมาอย่างน้อยการเข้าใจความจริงในกระบวนการเล็กๆก็พอจะเห็นสายลมแห่งความสุขหรือมีความสุขที่ได้เข้าใจกฎของความจริงและใช้อย่างถูกวิธีโดยไม่ต้องไปหลงโทษใครว่าเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์เพราะไม่มีใครสามารถบังคับให้เราคิดไม่ดีได้ถ้าไม่เผลอหลงกลไปคิดไม่ดีขึ้นมาเองการเข้าใจความจริงของจิตใจเห็นกระบวนการที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจหรือความสุขใจอันมาจากผัสสะโดยเฉพาะความคิดซึ่งเป็นตัวแปรอันสำคัญและสังเกตเห็นความจริงอีกประการหนึ่งว่าในเมื่อประตูหน้าต่างทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเปิดรับรู้ข้อมูลจากภายนอกอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้ทำให้ในแต่ละวันจะเพิ่มข้อมูลความจำใหม่จากการได้ยินได้เห็นและได้กระทำตอบสนองต่อการรับรู้เหล่านั้นออกไปบางครั้งความทรงจำเก่าที่หมดวาระหมดบทบาทก็ดับไปความจำใหม่เมื่อสักครู่ก็ถูกนำมาคิดและความคิดประมวลเข้ากับทัศนคติที่เคยสะสมไว้กลายเป็นปฏิกิริยาในอารมณ์ทางใดทางหนึ่งซึ่งหากมีสติสังเกตจะเห็นว่าความคิดเหล่านี้ก
ก็ไม่ได้มีตัวตนด้วยตนเองอาศัยความจำความจำก็ไม่ได้มีตัวตนด้วยตนเองเช่นกันอาศัยการรับรู้จากประตูหน้าต่างของชีวิตซึ่งอาศัยธาตุสี่อันสัมพันธ์กับธาตุสี่ภายนอกเชื่อมโยงกันไปในวงกว้างแห่งสัมพันธภาพอันไม่สิ้นสุดในจักรวาลร่างกายจึงไม่ใช่สิ่งที่มีตัวตนด้วยตนเองและไม่ใช่ของเราหรือเป็นเราแต่อย่างใดหากเข้าใจเช่นนี้ก็จะเห็นความจริงว่าแท้จริงธรรมชาติของจิตใจเกิดจากการรับรู้รูปธรรมทั้งหลายถ้าไม่มีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกายแล้วจิตใจจะไปรับรู้ข้อมูลเหล่านั้นมาจากไหนแล้วจะเอาอะไรมาจำหรือเอาอะไรมาคิดตัดสินใจจะเห็นถึงความอยากได้ในรูปธรรมหรืออารมณ์ที่เกิดจากรูปเหล่านั้นความอยากหรือตัณหาจึงไม่ได้มีตัวตนมาก่อนเช่นเดียวกันเป็นเพียงกระแสนามธรรมจากความไม่รู้ที่อาศัยรูปและนามแฝงเข้ามาในจิตใจอันมีนามธรรมเดิมเป็นความว่างมาก่อนที่จะเติมการรับรู้สิ่งต่างๆเข้ามาในภายหลังและบดบังธรรมชาติเดิมของจิตใจที่สงบสันติสุขสะอาดบริสุทธิ์หมดจดด้วยการเติมความปรุงแต่งชอบชังต่อรูปธรรมทั้งหลายลงไปหากมีใจเป็นกลางต่อปรากฏการณ์ของรูปธรรมทั้งหลายด้วยการเข้าใจตามความเป็นจริงปัญหาที่ว่าใครเป็นอะไรจะหมดไปเพราะประจักษ์ความจริงว่าไม่มีใครเป็นอะไรไปได้นอกจากทัศนคติที่เกิดขึ้นภายในจากความหลงคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานาเท่านั้นการเคลื่อนไหวของธรรมชาติที่ทำให้เกิดการกระทบเหมือนสายลมกับใบตองยามค่ำคืนซึ่งหากรู้ความจริงจะพบความสุขด้วยใจเป็นกลางต่อกฎของความจริงเหล่านั้นเป็นความสุขที่เบิกบานพ้นจากที่คุมขังของภาพลวงตาใดๆเห็นความจริงที่กำลังถักทอการเคลื่อนไหวอันงดงามอย่างไร้ตัวตนอยู่ต่อหน้าธรรมชาติเดิมแห่งความเป็นหนึ่งซึ่งมีอยู่ก่อนแล้วความปรุงแต่งอันแบ่งแยกต่างหากที่หลงสร้างจากทัศนคติที่ผิดพลาดมาทีหลัง

ญาณที่สามสัมมาสนญาณและมัคคามัคคญาณทัศนวิสุทธิสัมมาสนญาณคือปัญญาพิจารณาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนหลังจากเห็นประจักษ์พระไตรลักษณ์นั้นแล้วหมายความว่าผู้ที่รู้เห็นความไม่เที่ยงเป็นต้นจากประสบการณ์ของตนแล้วย่อมอนุมานรู้ลักษณะดังกล่าวของรูปนามที่ตนไม่ได้เห็นประจักษ์ดังคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคกล่าวว่าปัญญาในการกำหนดรวมสภาวะธรรมอดีตอนาคตและปัจจุบันชื่อว่าสัมมาสนญาณคือปัญญาในการพิจารณาเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมได้บรรลุปัจจยปริกขะญาณอย่างยิ่งยวดแล้วย่อมรู้เห็นความเกิดขึ้นและดับไปของรูปนามในปัจจุบันขณะทำให้ทราบว่ารูปนามที่พบอยู่นั้นเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะแล้วดับไปจึงเข้าใจไตรลักษณ์ว่ารูปนามไม่เที่ยงเพราะเกิดขึ้นและดับไปมีสภาพเป็นทุกข์เพราะถูกความเกิดดับบีบคั้นอยู่เสมอและไม่ใช่ตัวตนเพราะไม่อาจบังคับให้เที่ยงและเป็นสุขได้ผู้ที่เข้าใจอย่างนี้เพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้งย่อมพิจารณาโดยอนุมานรู้รูปนามทั้งหมดได้ว่ารูปนามที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งหมดมีสภาวะอย่างนี้คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนโดยเปรียบเทียบกับรูปนามปัจจุบันที่ตนรู้เห็นประจักษ์ดังนั้นสัมมาสนญาณจึงเป็นปัญญาพิจารณาสภาวะธรรมที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งหมดโดยรวมว่าเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่การกำหนดรู้ลักษณะพิเศษของรูปนามทีละอย่างในปัจจุบันขณะญาณดังกล่าวยังมีชื่ออื่นอีกว่ากลปะสัมมาสนญาณญาณพิจารณาโดยความเป็นกลมไม่ได้อย่างเห็นรูปนามทีละอย่างเหมือนปัจจักขญาณคือญาณรู้เห็นโดยประจักษ์นัยยะวิปัสสนาวิปัสสนาที่อย่างเห็นโดยอาศัยในจากรูปตามที่ตนเห็นประจักษ์แล้วญาณมนสิการความใส่ใจโดยอาศัยในจากรูปนามที่ตนเห็นประจักษ์แล้วนัยยะทัศนะการรู้เห็นโดยอาศัยในจากรูปนามที่ตนเห็นประจักษ์แล้วชื่อสองอย่างแรกพบในคัมภีร์วิสุทธิมรรคชื่อสองอย่างหลังพบในอรรถกถาของกถาวัตถุดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่าในเรื่องนั้นเมื่อความไม่เที่ยงของสังขารแม้รูปเห็นแล้วอย่างหนึ่งความใส่ใจโดยในที่อนุมานรู้ย่อมมีได้ในสังขารที่เหลือว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง 1. คำว่าสัพเพสังขาราเป็นต้นกล่าวไว้โดยหมายถึงการรู้เห็นโดยใน 2. ไม่ได้หมายถึงการรู้เห็นโดยความเป็นอารมณ์ในขณะจิตเดียวข้อความข้างต้นหมายความว่าสัมมาสนญาณไม่ใช่วิปัสสนาญาณที่ปรากฏเป็นลำดับแรกแต่เป็นญาณที่เกิดขึ้นเองโดยพิจารณาไตรลักษณ์ของรูปนามทั้งหมดหลังจากได้อย่างเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามปัจจุบันอย่างชัดเจนสัมมาสนญาณนี้อาจปรากฏเป็นเวลานานแก่ผู้มีปัญญาแก่กล้าหรือผู้ได้ศึกษาหลักธรรมมาก่อนนำให้วิปัสสนาญาณไม่ก้าวหน้าต่อไปเพราะมุ่งพิจารณาสภาวะธรรมเป็นหลักดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่ควรพิจารณาให้มากนักในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคไม่กล่าวถึงญาณนี้ไว้โดยพิสดารตามบุคคลหลายประเภทที่พิจารณาต่างกันขอนำมาแสดงโดยย่อเป็นอุทาหรณ์ในที่นี้ว่า 1. รูปขันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งภายในหรือภายนอกทั้งหยาบหรือละเอียดทั้งเลวหรือประณีตทั้งอยู่ไกลหรือใกล้ 2. ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมกำหนดรู้รูปขันธ์ทั้งหมดนั้นว่าไม่เที่ยงนี้เป็นสัมมาสนญาณอย่างหนึ่งก
ำหนดรู้รูปขันธ์ทั้งหมดนั้นว่าเป็นทุกข์นี้เป็นสัมมสนญาณอย่างหนึ่งกำหนดรู้รูปขันธ์ทั้งหมดนั้นว่าไม่ใช่ตัวตนนี้เป็นสัมมสนญาณอย่างหนึ่งปัญญาในการกำหนดรวมรูปอดีตอนาคตและปัจจุบันว่าไม่เที่ยงเพราะเป็นสภาพเสื่อมไปเป็นทุกข์เพราะเป็นสภาพน่ากลัวและไม่ใช่ตัวตนเพราะเป็นสภาพไร้แก่นสารชื่อว่าสัมมสนญาณปัญญาในการกำหนดรวมรูปอดีตอนาคตและปัจจุบันว่าไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นอาศัยเหตุมีสภาพเสื่อมไปมีสภาพสิ้นไปมีสภาพสูญไปมีสภาพดับไปชื่อว่าสัมมสนญาณนอกจากการพิจารณารูปแล้วยังมีการพิจารณาเป็นสามวาระคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนในนามขันธ์สี่ทวารหกรวมอารมณ์หกวิญญาณหกผัสสะหกเวทนาหกเป็นต้นอีกด้วยในที่นี้จะไม่แสดงวาระทั้งหมดไว้เพราะทำให้เนื้อหามากเกินไปขอแสดงความปรากฏของญาณต่อไปนอกจากเวทนา6แล้วยังมีตัณหา6วิตก6วิจารณ์6ธาตุ6กสิณ10โกฏฐัสสะ32อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ธาตุ3ในวงเล็บกามธาตุรูปธาตุและอรูปธาตุภพ3ในวงเล็บกามภพรูปภพและอรูปภพพบสามอีกอย่างหนึ่งในวงเล็บสัญญาพบอสัญญาพบและเนวสัญญานาสัญญาพบพบสามอีกอย่างหนึ่งในวงเล็บเอกโวการพบจตุโวการพบและปัจจโวการพบรูปฌานสี่อัปปมัญญาสี่อรูปสมาบัติสี่ปฏิจจสมุปบาท12อนิจจสัมมสนะในวงเล็บการพิจารณาว่าไม่เที่ยงผู้ปฏิบัติธรรมที่สามารถกำหนดรู้เท่าทันปัจจุบันได้ย่อมรู้เห็นว่าสภาวะพองสภาวะยุบสภาวะนั่งสภาวะเหยียดสภาวะคู้สภาวะเคลื่อนไหวเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วดับไปเช่นสภาวะพองปรากฏขึ้นแล้วดำเนินไปชั่วขณะจนสิ้นสุดลงแล้วจึงเกิดสภาวะยุบหลังจากนั้นสภาวะพองจึงเกิดขึ้นอีกจะเห็นได้ว่าสภาวะยุบไม่มีในสภาวะพองและสภาวะพองไม่มีในสภาวะยุบแม้สภาวะยกย่างและเหยียบก็เกิดขึ้นแล้วสิ้นสุดลงในแต่ละขณะสภาวะยกไม่มีในสภาวะย่างสภาวะย่างไม่มีในสภาวะเหยียบดังนี้เป็นต้นเขาย่อมเข้าใจว่ารูปที่กำหนดอยู่นั้นไม่เที่ยงเขาย่อมอนุมานรู้ว่ารูปทั้งหมดในอดีตมีสภาพไม่เที่ยงเหมือนรูปในปัจจุบันเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในอดีตมิได้ปรากฏในปัจจุบันข้อนี้เป็นสัมมสนญาณอย่างหนึ่งรูปทั้งหมดในอดีตย่อมดับไปเหมือนรูปที่กำหนดรู้ในปัจจุบันไม่มีรูปอย่างใดอย่างหนึ่งในอดีตที่จะดำรงอยู่จนถึงปัจจุบันด้วยเหตุนี้จึงเป็นของไม่เที่ยงเพราะมีสภาพเสื่อมสิ้นไปข้อนี้เป็นสัมมสนญาณอย่างหนึ่งรูปทั้งหมดในอนาคตมีสภาพไม่เที่ยงเหมือนรูปในปัจจุบันเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในอนาคตไม่ได้ปรากฏในขณะอื่นด้วยเหตุนี้จึงเป็นของไม่เที่ยงเพราะมีสภาพเสื่อมสิ้นไปข้อนี้เป็นสัมมสนญาณอย่างหนึ่งรูปทั้งหมดในปัจจุบันมีสภาพไม่เที่ยงเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงในปัจจุบันมิได้ดำรงไปถึงภพอื่นด้วยเหตุนี้จึงเป็นของไม่เที่ยงเพราะมีสภาพเสื่อมสิ้นไปข้อนี้เป็นสัมมสนญาณอย่างหนึ่งในขณะหายใจออกพ่นควันบุหรี่
บ้วนน้ำลายทำกิจอุจจาระและปัสสาวะเป็นต้นเมื่อรู้เห็นเวลากำหนดว่าสภาวะหายใจออกเป็นต้นหมดสิ้นไปในขณะนั้นๆย่อมเข้าใจว่ารูปภายในทั้งหมดดับไปในภายในไม่ดำรงอยู่ถึงภายนอกด้วยเหตุนี้จึงเป็นของไม่เที่ยงเพราะมีสภาพเสื่อมสิ้นไปข้อนี้เป็นสมสนญาณอย่างหนึ่งในขณะหายใจเข้าสูบบุหรี่กลืนน้ำลายดื่มกินอาหารเป็นต้นเมื่อรู้เห็นในเวลากำหนดว่าสภาวะหายใจเข้าเป็นต้นหมดสิ้นไปในขณะนั้นๆย่อมเข้าใจว่ารูปภายนอกทั้งหมดดับไปในภายนอกไม่ดำรงอยู่ถึงภายในด้วยเหตุนี้จึงเป็นของไม่เที่ยงเพราะมีสภาพเสื่อมสิ้นไปข้อนี้เป็นสัมมสนญาณอย่างหนึ่งในขณะที่สีเสียงกลิ่นรสหรือสัมผัสปรากฏชัดแล้วค่อยๆละเอียดลงเมื่อรู้เห็นในเวลากำหนดว่าสีเป็นต้นหมดสิ้นไปในขณะนั้นๆย่อมเข้าใจว่ารูปหยาบทั้งหมดดับไปแล้วไม่ตั้งอยู่จนถึงเป็นรูปละเอียดด้วยเหตุนี้จึงเป็นของไม่เที่ยงเพราะมีสภาพเสื่อมสิ้นไปข้อนี้เป็นสมสนญาณอย่างหนึ่งในขณะที่สีเสียงกลิ่นรสหรือสัมผัสละเอียดไม่ปรากฏชัดแล้วค่อยๆปรากฏชัดขึ้นเมื่อรู้เห็นในเวลากำหนดว่าสีเป็นต้นหมดสิ้นไปในขณะนั้นๆย่อมเข้าใจว่ารูปละเอียดทั้งหมดดับไปแล้วไม่ตั้งอยู่จนถึงเป็นรูปหยาบด้วยเหตุนี้จึงเป็นของไม่เที่ยงเพราะมีสภาพเสื่อมสิ้นไปข้อนี้เป็นสมสนญาณอย่างหนึ่งในขณะรู้สึกเบาสบายมีสุขภาพดีกว่าขณะที่รู้สึกไม่สบายเมื่อรู้เห็นในเวลากำหนดว่ารูปเลวหมดสิ้นไปในขณะนั้นๆย่อมเข้าใจว่ารูปเลวทั้งหมดดับไปแล้วไม่ตั้งอยู่จนถึงเป็นรูปประณีตด้วยเหตุนี้จึงเป็นของไม่เที่ยงเพราะมีสภาพเสื่อมสิ้นไปข้อนี้เป็นสมสนญาณอย่างหนึ่งในขณะรู้สึกไม่สบายมีสุขภาพทรุดโทรมกว่าขณะที่รู้สึกสบายเมื่อรู้เห็นในเวลากำหนดว่ารูปประณีตหมดสิ้นไปในขณะนั้นๆย่อมเข้าใจว่ารูปประณีตทั้งหมดดับไปแล้วไม่ตั้งอยู่จนถึงเป็นรูปเลวด้วยเหตุนี้จึงเป็นของไม่เที่ยงเพราะมีสภาพเสื่อมสิ้นไปข้อนี้เป็นสมสนญาณอย่างหนึ่งในขณะเหยียดแขนหรือขาเป็นต้นเมื่อรู้เห็นในเวลากำหนดว่าสภาวะเหยียดหมดสิ้นไปในขณะนั้นๆย่อมเข้าใจว่ารูปไกลทั้งหมดดับไปแล้วไม่ตั้งอยู่จนถึงเป็นรูปใกล้ด้วยเหตุนี้จึงเป็นของไม่เที่ยงเพราะมีสภาพเสื่อมสิ้นไปข้อนี้เป็นสมสนญาณอย่างหนึ่งในขณะคู่แขนหรือขาเป็นต้นเมื่อรู้เห็นในเวลากำหนดว่าสภาวะคู่หมดสิ้นไปในขณะนั้นๆย่อมเข้าใจว่ารูปใกล้จะหมดดับไปแล้วไม่ตั้งอยู่จนถึงเป็นรูปไกลด้วยเหตุนี้จึงเป็นของไม่เที่ยงเพราะมีสภาพเสื่อมสิ้นไปข้อนี้เป็นสมสนญาณอย่างหนึ่งทุกขสัมมาสนะในวงเล็บการพิจารณาว่าเป็นทุกข์ผู้ที่อายุยังน้อยคบหาสมาคมกับคนวัยใกล้เคียงกันอยู่อย่างรื่นเริงย่อมยากที่จะเข้าใจว่ารูปนามของตนเป็นสิ่งน่ากลัวแต่ผู้ที่อายุมากขึ้นแล้วพบกับศพคนสูงอายุที่เสียชีวิตด้วยโรคภัยอีกทั้งตนเองก็เจ็บป่วยไม่สบายคิดได้ว่าจะต้องตายย่อมสำคัญรูปนามของตนว่าน่ากลัวในกรณีเดียวกันผู้ที่ไม่รู้เห็นความเกิดดับของรูปนามโดยประจักษ์ย่อมไม่สำคัญว่ารูปนามน่ากลัวต่อเมื่อได้รู้เห็นความเกิดดับของรูปนามว่ามิได้ตั้งอยู่เพียงชั่วพริบตาเดียวย่อมเข้าใจว่ารูปนามน่ากลัวเพราะเกิดขึ้นแล้วดับสูญไปหรือเข้าใจว่ารูปนามน่ากลัวน่ารังเกียจไม่ดีงามเป็นทุกข์เ
พราะถูกบีบคั้นโดยความเกิดดับผู้เข้าใจว่ารูปนามมีสภาพน่ากลัวเพราะขณะแห่งความตายปรากฏในทุกขณะที่รูปนามเก่าดับไปแล้วรูปนามใหม่ยังไม่เกิดขึ้นไม่มีเวลาใดที่มั่นใจได้ว่าจะไม่ตายนอกจากนั้นในเวลาที่รู้สึกถึงทุกขเวทนาที่ตนได้ยากก็เข้าใจว่าเป็นกองทุกข์ไม่ใช่สุขถาวรตามที่ตนต้องการด้วยเหตุนี้ผู้ที่รู้เห็นความเกิดดับของสภาวะพองยุบนั่งเหยียดคู้เคลื่อนไหวย่อมเข้าใจว่ารูปดังกล่าวน่ากลัวไม่ดีงามเป็นทุกข์เพราะถูกบีบคั้นโดยความเกิดดับหรือเพราะดับสูญอยู่เสมอหรือเพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ที่ทนได้ยากผู้ที่เข้าใจรูปปัจจุบันว่าเป็นทุกข์โดยประจักษ์ได้อย่างนี้ย่อมอนุมานรู้รูปอดีตและรูปอนาคตเป็นต้นว่าน่ากลัวไม่ดีงามเป็นทุกข์เพราะถูกบีบคั้นโดยความเกิดดับหรือเพราะดับสูญอยู่เสมอเหมือนรูปปัจจุบันความพิสดารของเรื่องนี้เหมือนอนิจจสมัสสนะอนัตตสมัสสนะในวงเล็บการพิจารณาว่าไม่ใช่ตัวตนคนเขลาที่มิได้รู้เห็นสภาพจริงของรูปนามโดยประจักษ์มักเข้าใจว่าอัตตาหรือวิญญาณมีอยู่ในร่างกายศาสนาพราหมณ์จึงกล่าวถึงวิญญาณไว้หลายลักษณะโดยเฉพาะผู้แต่งคัมภีร์วิเศษสิกทัศนะและนยายทัศนะกล่าวว่าอัตตาเป็นเจ้าของแห่งร่างกายผู้ครอบครองร่างกายทั้งหมดหรือร่างกายบางส่วนอันจำแนกเป็น 1. พุทธินทรีย์ 5 คืออินทรีย์ที่รับรู้อารมณ์ได้แก่หูผิวหนังตาลิ้นและจมูก 2. กัมมนินทรีย์ 5 คืออินทรีย์ที่เป็นกรรมได้แก่ปากมือขาอวัยวะเพศและทวารหนัก 3. อุพยินทรีย์ 1 คืออินทรีย์ที่รับรู้อารมณ์และเป็นกรรมได้แก่จิตพระพุทธเจ้าทรงประสงค์จะให้ขจัดความยึดมั่นในอัตตาจึงตรัสไว้ในอนัตตลักขณสูตรว่า 1. ดูกระภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตา 2. ถ้ารูปนี้เป็นอัตตาไซก็ไม่ควรเป็นไปเพื่ออาพาธ 3. และควรมีการบังคับในรูปได้ว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้รูปของเราจงอย่าเป็นอย่างนี้ผู้แต่งคัมภีร์มีมังสากล่าวว่าอัตตาเป็นผู้ทำอากัปกิริยาทางกายวาจาและใจโดยทำกิริยาเห็นและได้ยินด้วยตาและหูพร้อมด้วยการเดินยืนนั่งนอนเหยียดคู้เป็นต้นดังคัมภีร์อภิธรรมมัทธวิภาวินีได้คัดค้านความเห็นนั้นว่าอันหนึ่งพึงทราบว่าการแสดงอย่างนั้นมีประโยชน์เพื่อแสดงความไม่มีของผู้ทำเป็นต้นที่พ้นไปจากสภาวะธรรมแม้ในคัมภีร์อัตถกถามัชฌิมนิกายสติปัฏฐานสูตรก็กล่าวว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ก้าวไปหรือถอยกลับย่อมไม่หลงผิดเหมือนปุถุชนคนบอดที่หลงผิดในการก้าวเป็นต้นว่าอัตตาก้าวไปการก้าวไปมีอัตตาทำให้เกิดขึ้นหรือหลงผิดว่าเราก้าวไปการก้าวไปมีเราเป็นผู้ทำให้เกิดขึ้นขึ้นชื่อว่าอัตตาผู้แลดูหรือเหลียวดูไม่มีภายในขึ้นชื่อว่าอัตตาผู้คู้หรือเหยียดไม่มีภายในผู้แต่งคัมภีร์มีมังสาและสังขยากล่าวว่าอัตตาเป็นผู้เสวยผลที่เป็นสุขหรือทุกข์โดยหมายเอาเวทนาคือความรู้สึกว่าเป็นอัตตาในอรรถกถาของสติปัฏฐานสูตรกล่าวคัดค้านความเห็นนั้นว่า 1. ในเรื่องนั้นคำว่าโกเวทยติหมายความว่าสัตว์หรือบุคคลใดๆรู้สึก 2. คำว่ากัสสะเวทนา
หมายความว่าความรู้สึกของสัตว์หรือบุคคลใดๆ 3. คำว่ากิงกรณาเวทนาหมายความว่าความรู้สึกของเขามีที่ตั้งเป็นอารมณ์ 3. คำว่ากิงกรณาเวทนาหมายความว่าความรู้สึกของเขามีที่ตั้งเป็นอารมณ์ 3. ดังนั้นภิกษุนี้ย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเวทนาเท่านั้นย่อมรู้สึกโดยกระทำที่ตั้งของสุขเป็นต้นนั้นๆให้เป็นอารมณ์มีเพียงคำกล่าวว่าเรารู้สึกโดยเนื่องด้วยความเป็นไปของเวทนานั้นอันหนึ่งในฎีกาของสติปัฏฐานสูตรได้คัดค้านความเห็นว่าอัตตาคือเวทนาที่เป็นผู้ทำกรรมนั้นว่าพระอัตถกถาจารย์จะแสดงความเป็นกัตตาของสภาวะธรรมนั่นแหละเพราะไม่มีกัตตาอื่นที่พ้นไปจากสภาวะธรรมจึงกล่าวว่าเวทนาวะเวทยติเวทนาเท่านั้นย่อมรู้สึกคณาจารย์ฝ่ายพราหมณ์ทั้งหมดมีความเห็นเกี่ยวกับอัตตาว่าเป็นสิ่งที่คงอยู่ตลอดกาลแม้ร่างเดิมจะดับสลายแล้วก็ยังคงอยู่ด้วยย้ายไปสู่ร่างใหม่สิ่งที่ยังร่างกายทั้งหมดและบางส่วนคืออินทรีย์เป็นต้นให้ดำเนินไปตามความต้องการของตนสิ่งที่ควบคุมร่างกายให้เป็นไปตามที่ต้องการพระพุทธเจ้าทรงคัดค้านความเห็นเรื่องอัตตาในลักษณะที่คงอยู่ตลอดกาลเป็นต้นไว้ในชฉัคคสูตรและอนัตตลักขณสูตรเป็นต้นความยึดมั่นอัตตามีหลากหลายคืออัตตามีอยู่ในขันธ์1ขันธ์1บ้างขันธ์2บ้างขันธ์3บ้างขันธ์4บ้างขันธ์5บ้างในสมัยพุทธกาลมีนิครนลือนามชื่อว่าสัจจกะได้ยึดถือขันธ์5ว่าเป็นอัตตาดังคำยอมรับต่อหน้าเบื้องพระพักของพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นอัตตาของเราเวทนาเป็นอัตตาของเราสัญญาเป็นอัตตาของเราสังขารเป็นอัตตาของเราวิญญาณเป็นอัตตาของเรานอกจากนี้บางคนยังยึดถือบัญญัติคือวงกสิณเป็นต้นที่พ้นไปจากขันธ์5ว่าเป็นอัตตาความยึดถือดังกล่าวเนื่องด้วยขันธ์5จึงนับเข้าในขันธ์5นั่นเองอันหนึ่งรูปร่างของอัตตานั้นกล่าวไว้ในคัมภีร์ศาสนาพราหมณ์ผู้สนใจอาจศึกษาได้จากคัมภีร์อภิธานิสัยใหม่คำอธิบายคาถา92ของพระอัคคธรรมาภิวงศ์คนในปัจจุบันมักยึดถือสำคัญว่า

ามความเห็นของศาสนาพราหมณ์ดังนั้นผู้ที่พิจารณาด้วยความเข้าใจจากการสดับว่ามีเพียงรูปนามที่เกิดดับอยู่ไม่มีวิญญาณหรือกายทิพย์ที่ทำกิจตามที่ต้องการได้ย่อมไม่อาจขจัดความยึดถือดังกล่าวให้หมดสิ้นไปได้ความปรากฏของอนัตตาผู้ปรารภความเพียรที่รู้เห็นความเกิดดับของรูปนามโดยประจักษ์ได้แล้วย่อมเข้าใจอย่างชัดเจนว่าตัวตนไม่มีจริงมีเพียงรูปนามที่เกิดดับไม่ขาดช่วงเท่านั้นเพราะเขาพบเพียงรูปนามในปัจจุบันโดยไม่พบเห็นสิ่งที่เป็นตัวตนดังนั้นเมื่อเขารู้เห็นสภาวะพองยุบนั่งเหยียดคูเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยแล้วดับไปไม่ขาดช่วงย่อมเข้าใจว่ารูปเหล่านี้เกิดตามเหตุปัจจัยเมื่อมีเหตุปัจจัยย่อมเกิดขึ้นเมื่อเหตุปัจจัยหมดสิ้นย่อมดับไปไม่มีแก่นสารที่ควรเรียกว่าอัตตาซึ่งคงอยู่ตลอดกาลและทำให้ดำเนินไปตามความต้องการของตนหรือจัดการทุกสิ่งในรูปที่เกิดดับอย่างนี้เขาย่อมเข้าใจว่าอัตตาตัวตนไม่มีรูปโดยแท้ความเข้าใจดังกล่าวเป็นการรู้เห็นอัตตาคืออนัตตสัมมาสนญาณมักปรากฏขึ้นในขณะเหล่านี้คือเมื่อพบความเกิดขึ้นของรูปที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อพบความดับไปของรูปที่ไม่ต้องการให้ดับไปเมื่อพบความเกิดขึ้นและดับไปของรูปนามในปัจจุบันขณะด้วยเหตุนี้ในพระบาลีพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าปัญญาในการกำหนดรวมในวงเล็บสภาวธรรมว่าเป็นอนัตตาเพราะเป็นสภาพไร้แก่นสารชื่อว่าสัมมาสนญาณในคัมภีร์วิสุทธิมรรคได้อธิบายข้อความข้างต้นว่า 1. รูปทั้งหมดนั้นชื่อว่าอนัตตาเพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีแก่นสาร2. คำว่าอาสารกัตเถนะเพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีแก่นสารหมายความว่าเพราะไม่มีแก่นสารตามที่คนเขลาเข้าใจคืออัตตาเจ้าของแห่งขันสิ่งที่คงอยู่ตลอดกาลสิ่งที่ทำกรรมที่เสวยผลกรรมหรือสิ่งที่มีอำนาจเหนือร่างกาย 3. โดยแท้จริงแล้วสภาพไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ไม่อาจห้ามความไม่เที่ยงหรือความบีบคั้นด้วยความเกิดดับของตนได้ 4. ความเป็นผู้ทำกรรมเป็นต้นของสภาพนั้นจึงไม่มีโดยแท้นอกจากนั้นในคัมภีร์วิสุทธิมรรคได้อธิบายความหมายของคำว่าสัญญาโตและอนัตตโตว่า 1. ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมรู้ชัดว่าว่างเปล่าเพราะปราศจากเจ้าของแห่งขันสิ่งที่คงอยู่ตลอดกาลสิ่งที่ทำกรรมสิ่งที่จัดการดูแล 2. และย่อมรู้ชัดว่าไม่ใช่ตัวตนเพราะความไม่ใช่เจ้าของแห่งขันเองข้อความข้างต้นนี้แสดงว่าการใส่ใจพิจารณาว่าตัวตนไม่มียังไม่ใช่ปัญญาที่รู้เห็นอนัตตาแต่การรู้เห็นว่าไม่มีตัวตนที่เคยสำคัญผิดว่าเป็นเจ้าของแห่งขันและเป็นสิ่งที่คงอยู่ตลอดกาลเป็นต้นจึงเป็นปัญญาที่รู้เห็นอนัตตาอย่างแท้จริงจะเห็นได้ว่าแม้อรูปพรหมจะไม่มีรูปร่างก็ยังมีอัตทิฏฐิคือความเห็นผิดว่ามีอัตตาผู้ปฏิบัติธรรมที่รู้เห็นรูปปัจจุบันว่าเป็นอนัตตาโดยประจักษ์แล้วย่อมอนุมานรู้รูปอดีตเป็นต้นว่าไม่ใช่ตัวตนเหมือนรูปปัจจุบันเพราะไม่อยู่ในบังคับบัญชาเป็นเพียงสภาวะธรรมที่เกิดดับไปตามธรรมชาติความพิสดารในเรื่องนี้เหมือนการพิจารณาความไม่เที่ยงที่กล่าวมาแล้วแม้ความปรากฏของสมสนญาณในเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ก็เช่นเดียวกันในที่นี้จะกล่าวเรื่องวิญญาณขันธ์คือ

จิตโดยความเป็นสภาพภายในและสภาพภายนอกเป็นต้นจิตที่กำหนดรับเอาอารมณ์ในร่างกายชื่อว่าอัจฉตจิตคือจิตภายในส่วนจิตที่กำหนดรับเอาอารมณ์ภายนอกร่างกายชื่อว่าพหิทัตจิตคือจิตภายนอกเมื่อมีสติกำลังมากขึ้นผู้ปฏิบัติธรรมอาจรู้เห็นจิตภายในและจิตภายนอกว่าดับไปในขณะนั้นเมื่อกำหนดรู้จิตสลับกันที่ภายในและภายนอกย่อมเข้าใจว่าจิตภายในไม่ได้ออกไปภายนอกแต่ดับไปที่ภายในจึงไม่เที่ยงอีกทั้งจิตภายนอกก็ไม่ได้เข้ามาภายในแต่ดับไปที่ภายนอกจึงไม่เที่ยงเมื่อกำหนดรู้จิตหยาบและจิตละเอียดสลับกันเขาย่อมเข้าใจว่าจิตหยาบไม่ได้กลายเป็นจิตละเอียดแม้จิตละเอียดก็ไม่ได้กลายเป็นจิตหยาบจิตดังกล่าวดับไปในขณะนั้นๆจึงไม่เที่ยงเมื่ออกุศลจิตเป็นต้นเปลี่ยนจากสภาพเดิมเขาย่อมเข้าใจว่าอกุศลจิตที่เป็นจิตเลวไม่ได้กลายเป็นกุศลจิตอันประณีตแม้กุศลจิตก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นอกุศลจิตจิตดังกล่าวดับไปในขณะนั้นๆจึงไม่เที่ยงเมื่อกำหนดรู้จิตไกลและจิตใกล้สลับกันเขาย่อมเข้าใจว่าจิตไกลไม่ได้กลายเป็นจิตใกล้แม้จิตใกล้ก็ไม่ได้กลายเป็นจิตไกลจิตดังกล่าวดับไปในขณะนั้นๆจึงไม่เที่ยงอันหนึ่งในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่า 1. รูปขันธ์ที่ไม่เที่ยงจำแนกเป็นรูปขันธ์ที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นต้นแน่นอน 2. ดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสพระบาลีในวาระที่3อีกว่ารูปขันธ์ที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งมีสภาพเสื่อมไปสิ้นไปสูญไปและดับไปเพื่อแสดงคำไวยพจน์ของรูปขันธ์นั้นหรือเพื่อแสดงความเป็นไปแห่งการกำหนดโดยลักษณะต่างๆด้วยเหตุนี้การพิจารณาความไม่เที่ยงของรูปขันธ์จึงไม่เพียงแต่พิจารณาความไม่เที่ยงเท่านั้นแต่ยังหมายรวมไปถึงการพิจารณารูปขันธ์ว่าถูกปัจจัยปรุงแต่งมีสภาพเสื่อมไปมีสภาพสิ้นไปมีสภาพสูญไปมีสภาพดับไปนอกจากนั้นการกำหนดโดยลักษณะ40ว่าอนิจจโตคือความไม่เที่ยงทุกขโตเป็นทุกข์โรคโตเป็นโรคดังนี้เป็นต้นก็นับเข้าในการพิจารณาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนตามหลักของสัมมาสนญาณดังข้อความในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคและวิสุทธิมรรคในที่นี้จะกล่าวถึงลักษณะ40นั้นไว้โดยย่อในเรื่องปฏิสังขารญาณอันเป็นวิปัสสนาญาณลำดับที่10ผู้ที่กำหนดรู้รูปนามปัจจุบันแล้วรู้เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอย่างชัดเจนย่อมเข้าใจว่าเมื่อมีการเกิดขึ้นจึงมีความตั้งอยู่และความดับไปเมื่อไม่มีการเกิดขึ้นความตั้งอยู่และความดับไปย่อมไม่มีเมื่อมีการเกิดในภพก่อนความแก่และความตายจึงมีถ้าการเกิดในภพก่อนไม่มีความแก่และความตายก็ไม่มีแม้ในภพต่อไปก็เช่นเดียวกันความเข้าใจนี้สอดคล้องกับวาระที่4ที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่าปัญญาในการกำหนดรวมในวงเล็บสภาวธรรมไม่ว่ามรณะย่อมมีเพราะชาติเป็นปัจจัยเมื่อไม่มีชาติชราและมรณะย่อมไม่มีชื่อว่าสัมมาสนญาณการพิจารณาเห็นเหตุและผลคู่กันอันเป็นองค์ของปฏิจจสมุปบาทโดยรวมเข้าในการ3นี้เป็นเพียงปัจจยะปริคหญาณไม่ใช่สัมมาสนญาณดังคัมภีร์อรรถกถาของปฏิสัมภิทามรรคกล่าวว่า 1. คำว่าชาติปัจจยาชรามรณัง
มรณะย่อมมีเพราะชาติเป็นปัจจัยมิได้กล่าวไว้โดยความเป็นวิปัสสนา 2. ท่านกล่าวไว้โดยอ้อมว่าชื่อว่าสัมมาสนญาณย่อมมีได้เพราะกำหนดรวมปฏิจจสมุปบาทโดยความเป็นองค์หนึ่งองค์หนึ่งเท่านั้น 3. กายานดังกล่าวไม่ใช่กลาปะสัมมาญาณญาณพิจารณาโดยความเป็นกลุ่มเป็นเพียงธรรมมทิติญาณคือญาณรู้เห็นความตั้งอยู่ของสภาวะธรรมคำอธิบายทั้งหมดนี้เป็นการประมวลการเกิดขึ้นของสัมมาสนญาณทั้งหมดที่แสดงไว้โดยตรงในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคอรรถกถาในที่นอกเหนือจากพระบาลีในคัมภีร์วิสุทธิมรรคได้กล่าวถึงวิธีกำหนดความเป็นไปของรูปนามตั้งแต่ปฏิสนธิวิธีกำหนดรูป7อย่างและวิธีกำหนดนาม7อย่างโดยเหตุที่ในแรกนับเข้าในข้อความจากพระบาลีที่นำมาแสดงไว้แล้วโดยย่อและเป็นการพิจารณาโดยอาศัยการเรียนรู้ของแต่ละคนอีกทั้งมีความพิสดารมากดังนั้นจึงขอแสดงเฉพาะในที่2และที่3ไว้โดยสังเขปในที่นี้พร้อมด้วยวิธีปรับอินทรีย์9ประการที่ผู้ปฏิบัติธรรมควรเข้าใจ

สิ่งหนึ่งซึ่งสิ่งอันเดียวสิ่งในปวงมดมารวมมันเดียวถ้าก่อนเรียนสำเร็จถ้าหาก็ไม่รวมในที่เดียวแล้วไม่สำเร็จในการที่สำเร็จนั้นจะเป็นไปรูปใดก็แล้วแต่ก็ให้ต้องรวมเสียก่อนไม่ว่าโลกไม่ว่าธรรมเหมือนกันทั้งนั้นอันเดียวกันเราดูใกล้ใกล้ในตัวของเรานี่แหละธาตุสี่ดินน้ำไฟลมกระจายกระจายเยอะไม่เป็นตนเป็นตัวหรอกเมื่อธาตุผสมมาเข้าพอมูลบุญบุญเมื่อไรแล้วยังค่อยเป็นตนเป็นตัวขึ้นมายังเคยเติบโตเจริญขึ้นมาโดยลำดับอันนี้เรื่องธาตุทุกสิ่งทุกอย่างไม่หนีจากธาตุทั้งนั้นถ้าหากกระจายอยู่เป็นเด็ดน้ำมันก็นานแต่สำเร็จแต่เพียงแค่น้ำนั่นก็ไม่มีไฟไม่มีลมเป็นดินมันก็สำเร็จเพียงแค่ดินนั่นแหละแต่เป็นไม่สำเร็จเป็นรูปเป็นร่างเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาสิ่งนั้นเดียวมันไม่ครบมูลบริบูรณ์บ้านหนึ่งเมืองหนึ่งครอบครัวหนึ่งก็เหมือนกันพ่อแม่ลูกเต้าหลายๆคนมารวมของเขายังค่อยเป็นบ้านบ้านหลายๆบ้านรวมของเขายังค่อยเป็นหมู่บ้านหนึ่งจะมีหัวหน้าคนหนึ่งหลายหมู่บ้านรวมของเขายังค่อยเป็นตำบลก็มีนายตำบลคนหนึ่งหลายตำบลมารวมมันข้อก็เป็นอำเภอเป็นจังหวัดเป็นอะไรต่างๆตามเรื่องก็เป็นขั้นเป็นตอนไปงั้นน่ะในทางธรรมะก็เช่นเดียวกันกิเลสต่างๆมันไม่รวมกันเมื่อใดกระจัดกระจายกันอยู่ไม่พร้อมมูลบริบูรณ์เมื่อใดมันก็ไม่สำเร็จมรรคผลนิพพานได้ที่ท่านเรียกว่ามัคคสมังคีคือจิตที่ค้นคว้าแสวงหาเรื่องมรรคเรื่องมรรคต่างๆนะเรียกค้นคว้าปฏิบัติหาเหตุหาผลเรื่องราวต่างๆจึงรวมในที่เดียวรวมที่เดียวท่านจึงเรียกว่ามัคคสมังคียังค่อยประหัตประหารกิเลสทั้งหลายได้แต่ละมรรคละมรรคนั้นก็รวมมาได้อย่างนั้นเหมือนกันคนเรานั้นยากที่จะรวมกิเลสได้คือไปตามแต่เรื่องของกิเลสกิเลสเป็นไปต่างๆนานาโลภโมโทสันด้วยประการต่างๆกิเลสหลายเรื่องหลายอย่างกระจัดกระจายกันอยู่ไม่รู้จักมูลฐานของกิเลสไม่รู้จักทิศตั้งของกิเลสก็ละไม่ได้กิเลสมันมากมายเรารู้ชื่อมันก็มีไม่รู้ชื่อก็มีเอาเลยเอาเถอะถึงจะรู้ชื่อมันรู้ชื่อก็เอาละความเศร้าหมองเรียกว่ากิเลสมันทำจิตใจของเราให้ไม่ผ่องใสนั่นแหละเป็นกิเลสชื่ออะไรก็ตามมันเราไปศึกษาเราเรียนมากขอให้รู้เรื่องจิตใจของเราที่มันเศร้าหมองแล้วก็พอกันความเศร้าหมองในใครอย่างใดไม่ได้แต่ความผ่องใสในความเศร้าหมองชำระด้วยประการอย่างไรแล้วแต่อุบายของตนอย่างความโกรธเกิดขึ้นมาอย่างนี้นะเศร้าหมอง
ไม่ผ่องใสจิตใจไปเบิกบานเราต้องการอยากจะให้เบิกบานทำยังไงคิดถึงเรื่องที่เรายังไม่ทันโกรธทำไมมันยังเบิกบานทำไมมันผ่องใสยิ้มแย้มแจ่มใสทำไมโกรธมันยังไม่ผ่องใสคิดเอานั่นเป็นเกณฑ์เรายังทำใจของเราอย่างที่มันไม่โกรธนะไม่โกรธนี่กิเลสนะไม่ใช่อยู่มันไม่ใช่อยู่เฉพาะคนอยู่ทั่วไปหมดใครโกรธมันก็วิ่งเข้ามาหาใครโลภมันก็วิ่งเข้ามาหาใครหลงก็วิ่งเข้ามาหามันอยู่ทั่วไปหมดนะเนี่ยวิ่งเข้ามาหาตัวใจนั่นแหละจึงว่ามันรวมที่ใจถ้าเห็นใจแล้วก็ไม่เห็นตัวกิเลสเราพิจารณาชำระใจของเราให้ผ่องใสจริงจะเห็นใจบริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์แล้วนั้นเอาปกติธรรมดาเนี่ยไอ้ระลึกถึงเรื่องปกติธรรมดาน่ะในเมื่อผ่องใสอยู่ปกติธรรมดามันไม่โกรธได้ความสุขความสบายชอบใจแต่ที่นั้นมันโกรธมันมืดมิดมดทุกสิ่งทุกอย่างหาทางออกไม่ได้ยิ่งดีก็ยิ่งผูกมัดกับทุกทีน่าจะมาพูดให้ฟังเหมือนกับลีเนี่ยลีที่ตังน่าจะมาพูดให้ฟังลีที่ตังนั้นบางคนอาจจะไม่รู้ก็ได้คือตังนั้นเข้ายางไม้มาหูมาเขี้ยวของใส่เข้ายางไม้บางยางไม้อะไรก็เอาเถอะบักมาได้มากๆแล้วก็เอาน้ำมันยางใส่เอาไปตั้งไปเคี่ยวก็มันก็เหนียวแต่ว่าถ้าหากเคี่ยวใส่น้ำมันยางน้อยมันก็แข็งเกินไปไม่ติดใส่น้ำมันยางมากมันก็เหนียวมันก็เหลวเกินไปมันก็ย่อยทำให้พอดีคำว่าลิงติดตังนั้นลิงมันชอบไข่ชอบไข่ไก่อันนี้เขาก็ไปเจาะเอาในไข่เอาไข่ในข้างในออกแล้วก็ยางนั้นได้ไปยัดเข้าในไข่เองลิงที่มันเคยมากินข้าวกินเครื่องไร่ของสวนเขามาเคยมาตรงไหนเขาก็เอาไข่เนี่ยไปวางไว้ตรงนั้นเจ้าลิงไม่เห็นเขาก็ชอบใจในเรื่องไข่จับบี้เลยก็ติดมือสิจับบี้มันไข่มันก็ติดไอ้ยางก็ติดมือสิเพราะไข่แตกมือขวาจับติดเหนียวต่อมือใต้จะมาช่วยกันคราวนี้มาช่วยจะปัดออกมือซ้ายก็ติดเข้าอีกสองมือแล้วค่ะนี่ตีนขวาตีนซ้ายจะควักเอายางให้ออกจากมือไปติดทั้งมือทั้งตีนนะค่ะนี่ยังเหลือแต่ปากกับกายจะติดเข้าด้วยกันหมดนั่นแหละเรียกว่าลิงติดตังความโลภความโกรธความหลงและกิเลสทั้งหลายจะให้มันหนำใจเราโกรธเขาเกลียดเขาโลภโมโหสันอะไรต่างๆให้มันหนำใจทำง่ายๆให้มันหนำใจโกรธว่าด่าพอตัดพ้อเขาด้วยประการต่างๆยิ่งผูกมัดยิ่งแน่นหนาเขาทุกทีตัวของเรายิ่งเศร้าหมองทุกครั้งทุกทีเขา
มันไม่มีทางออกมันนั่นเรียกว่าลิงกิตตังคนเรามันมีเวลาสบายในเมื่อมันไม่มีโกรธมีโลภมีหลงมันก็สบายอยู่แล้วสิ่งที่มันที่มันสบายมันเพราะอะไรเพราะเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอันนั้นมันสบายถ้ามันโลภมันโกรธมันจิตแน่นมัดทุกสิ่งทุกอย่างไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจะไม่ดีหรือทางนั้นแต่มันอดไม่ได้อย่างที่เราความโลภความโกรธความหลงเอาได้ความโกรธเถอะมันเกิดจากความไม่พอใจเหตุของมันที่มันจะเกิดความโกรธมันเกิดจากไม่พอใจเห็นจริงๆเลยคิดหูคิดตาหมดคิดใจหมดอันนี้ก็พูดถึงใจเหมือนกันคิดหูคิดตาไม่ถูกหูถูกตาก็ใจนั่นแหละไม่ถูกใจเองนั่นแหละถ้ามีใจแล้วหูตาไม่เป็นประโยชน์อะไรหรอกหูก็ไม่ได้ยินตาก็ไม่เห็นก็ตัวใจตัวเดียวนั่นแหละไม่พอใจเมื่อไม่พอใจก็มันก็ขุ่นนะครับขุ่นแล้วก็ไม่เห็นอะไรแล้วมันขุ่นมันก็มัวมันก็เศร้าหมองมดความโกรธเกิดขึ้นแล้วย่อมประหารจิตใจของคนให้เป็นจุนวิจุนไปด้วยประการต่างๆจึงให้หาหลักคือใจซะก่อนเป็นของสำคัญคนที่ทั้งหมดในโลกนี้เกิดจากใจทัดทั้งหลายในโลกนี้ทั้งหมดเกิดจากใจที่เป็นตนเป็นตัววิ่งเต้นอยู่ตามโลกอันนี้หรือพลิกไหวเคลื่อนไปมาอยู่ในโลกอันนี้ล้วนได้เต็มมีแต่ใจนั่นน่ะถ้ามีใจไม่เคลื่อนไหวจริงตัวหรอกใจตัวนั้นน่ะมันเป็นเหตุใครก็พูดทุกคนนั่นน่ะเรื่องใจแต่ห้ามไม่เห็นใจสักทีไม่ถูกใจไม่พอใจน้อยใจเสียใจดีใจอะไรพูดถึงใจนั่นน่ะพุทธศาสนาของเราจึงว่าสอนถึงใจไม่ได้สอนที่อื่นหรอกสอนที่ใจนะทำบุญสุนทานได้ประการต่างๆก็ใจนั่นน่ะใจเกิดศรัทธาใจเกิดศรัทธาเรื่องใจไม่ค่อยจาคะบริจาคทำบุญนั่นเรียกว่าใจบุญใจกุศลไม่ค่อยทำทานมีเจตนางดเว้นจากข้อนั้นๆยังเรียกว่ารักษาศีลทำสมาธิภาวนาก่อนรักษาทั้งรวมใจในเรื่องศาสนาพูดถึงใจอย่างนี้ปัญญาก็ตัวใจนั่นแหละรวมความเรียกว่าศาสนาโดยสรุปรวมแล้วว่าชินสมาธิปัญญาพูดแต่เรื่องชินสมาธิปัญญาไม่พูดถึงเรื่องใจแต่หากพูดชินสมาธิปัญญามันจะมีอะไรกับพอใจก็ยังอธิบายมาแล้วถ้าหากเราถึงใจเมื่อไรแล้วถึงศาสนาเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้กับตรัสรู้ที่หัวใจของพระองค์พระทัยของพระองค์นั่นเอง
พอจะไปตกนรกหมกมุ่นก็เพราะใจนั่นเองเศร้าหมองจะขึ้นชั้นฟ้าสวรรค์ก็เพราะเหตุที่ใจนั่นเองผ่องใสสะอาดจึงว่าสิ่งทั้งปวงหมดในโลกนี้ถ้าไม่ถึงไม่รวมใจแล้วไม่สำเร็จประโยชน์ทำมาหากินทุกสิ่งทุกประการก็ลองคิดดูทีจะเป็นพระราชการเจ้านายหรือเป็นพ่อค้าวานิชกิจการที่ก่อนทำไปเถอะทำอะไรก็ทำไปเถอะได้มากมากหลายคันถ้าหาไม่มารับประทานก็ไม่สำเร็จได้มากก็แสดงกับมารับประทานปอนเข้าไปในปากนี่แหละพอกลืนลงไปในลำคอแล้วหมดเรื่องสำเร็จเท่านั้นปฏิบัติธรรมะคำสอนของพระเจ้าของเหมือนกันปฏิบัติมากมายเท่าไหร่พิจารณารอบครอบรอบด้านมารวมมือที่ใจคือเป็นสมาธิภาวนานั่นแหละเกิดปัญญาท่านตรงนั้นแหละตรงนั้นบนฐานนั่นแหละเป็นสมาธิภาวนาแล้วก็เนื้อแน่ของสมาธิภาวนานั่นแหละตัวฐานนั่นแหละตัวอิ่มนั่นมันได้อิ่มเองหรอกมันเกิดปัญญาบายมันเกิดเองมันหรอกเหมือนกันกับของภายนอกของภายในเดียวกันโลกกับธรรมอันเดียวกันเป็นแต่พิจารณาที่เรื่องโลกมันไม่รวมแต่มันรวมอยู่ในตัวเรื่องต่างๆให้รวมแต่ว่าเราไม่รวมอันนั้นเรียกว่าโลกมันธรรมนี่พิจารณาเข้ามารวมในที่เดียวรวมที่หัวใจแห่งเดียวมันจะเกิดอุบายปัญญาก็ตามหรือไม่เกิดก็ช่างเรียกว่าเป็นธรรมถ้าหาว่าเกิดรู้แจ้งชัดเจนขึ้นมาในใจนั่นเป็นธรรมแท้ทีเดียวนะเอาละอธิบายนะนั่งสมาธิทำภาวนาเบื้องต้นคนที่ยังไม่เคยทำหรือเคยทำมาแล้วอาจจะไม่แน่ใจก็ได้ต้องทำสมาธิภาวนาด้วยคำบริกรรมเช่นก่อนเบื้องต้นคำบริกรรมเช่นอานาปานสติระลึกถึงลมหายใจเข้าออกอันนี้เป็นเครื่องล่อสำหรับให้จิตมาอยู่จิตอยู่กับอันนั้นแหละจิตต้องมีตนมีตัวให้มันอยู่อันเดียวเสียก่อนให้เชื่อมันว่าคำบริกรรมอันนี้เป็นของดีคำบริกรรมพระพุทธเจ้าท่านก็สอนอย่างนั้นค้นหาจิตไม่ได้จะไปหาที่ไหนก็มาเห็นตนเห็นตัวจึงใช้คำบริกรรมอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกแล้วของคำไออานาปานสตินี่ก็เป็นของดีด้วยคือว่าหายใจเข้าแล้วมันหายใจออกมันก็ตายมันอยู่ไม่ได้หรอกหายใจออกแล้วมันหายใจเข้ามันก็ตายมันเห็นความตายในตัวมันเห็นใกล้ที่สุดพอนึกถึงความตายพอนึกถึงลมหายใจออกมันก็วางหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันกลัวตายมันจะไปสงสัยไปทำไมมันก็ต้องอยู่กับที่ดินั่นเรียกว่าจิตเป็นสมาธิอยู่พักหนึ่งซะก่อนนะคือไม่อยู่ในความบริกรรมอาการนี้เมื่อไม่อยู่ในที่นั้นแล้วผู้ที่จิตไม่อยู่นั่นน่ะผู้ที่ในคำบริกรรมนั่นจิตอันหนึ่งคำบริกรรมอันหนึ่ง
คำบริกรรมคือผู้นึกผู้คิดถึงลมหายใจเข้าออกคือความตายนั่นเป็นคำบริกรรมที่มันอนาปานสติเป็นคำบริกรรมผู้นึกคิดเนื้อเนื้อเป็นคำเป็นผู้เป็นใจเป็นจิตคิดนึกสงสัยสารพัดทุกอย่างปรุงแต่งทุกประการไม่หยุดไม่ยั้งคนเราอยู่คงที่ไม่ได้มีจิตต้องคิดต้องนึกผู้คิดผู้นึกอย่างนั้นตามรู้ตามเห็นตามเข้าใจตามเรื่องของมันเอาสติไปคุมสติมาจากไหนอ่ะก็มาจากใจอันเดียวกันนั่นน่ะคุมจิตกับใจอันน่ะจิตใจเดียวกันนั่นน่ะแต่ว่าลักษณะมันต่างกันสติคือผู้ระวังคือผู้กำหนดรู้อยู่นั่นเรียกว่าสติควบคุมอยู่นั่นเรียกว่าสติจิตนั่นคือผู้เราไปควบคุมจิตที่เราไปควบคุมจิตสติเป็นคนควบคุมพอพิจารณาอย่างนี้เข้ามาอย่างนี้ล่ะอันสิ่งที่มันส่งมันก็น้อยเข้าไปน้อยเข้าไปเมื่อจิตควบคุมเมื่อสติควบคุมจิตอยู่มันก็น้อยเข้าไปนี่ฝนที่เจอเคยจะหายเงียบไปความคิดอยู่นะจิตไม่มีราคาเลยมีแต่สติเลยกลายเป็นใจจิตได้กลายเป็นใจใจคือผู้อยู่คือผู้เฉยๆมีความรู้สึกเฉยๆอยู่แต่ไม่คิดไม่นึกแต่ไม่สงสัยอันนั้นเรียกว่าใจมันออกมาจากใจทั้งหมดสติก็ใจคิดก็ออกมาจากใจรักษาตัวนั้นไว้ถ้ามันอยู่เฉยๆอย่างแต่ก่อนเป็นกลางๆอยู่ความเป็นกลางของว่างของเก่าไม่คิดสงสัยไปมาหน้าหลังอันนั้นแหละตัวใจนั่นแหละเห็นใจแล้วคราวนี้เมื่อเห็นใจแล้วจะนั่งสมาธิอยู่ก็ดีมองเห็นใจอยู่ตลอดเวลาที่มองเห็นนั่นใครเป็นคนมองเห็นก็ใจนั่นแหละมองเห็นใจยืนเดินนั่งนอนเห็นอยู่ทุกอิริยาบถทำการทำงานอะไรก็ต่างก็เห็นอยู่แล้วนี่ใจเย็นใจแล้วคราวนี้ดูด้วยอาการอย่างนี้ไปเรื่อยไปฮัตอย่างนี้มันชำนิชำนาญฮัตอย่างนี้ในทุกอิริยาบถเรื่องสิ่งต่างมันจะมากระทบลองดูคราวนี้อย่างผมโกรธความหลงใครว่าดูถูกดูหมิ่นนินทาสารพัดทุกอย่างอันถ้าเข้าถึงตัวนั้นแล้วไม่ถึงใจหรอกไม่ถึงใจหรอกจริงต่างนะเรานั้นไม่ถึงใจหรอกอันนี้มันถึงใจอยู่เพราะเหตุที่ว่ามันเป็นจิตมันไปรับเอาของมันเอาปรุงมาแต่งมาคิดมาเรื่องนั้นแหละมันก็โกรธมันก็โลภโกรธหลงมันเข้าถึงตัวใจแล้วไม่มีอะไรท่านยังว่าจิตตังพัสรังจิตเป็นของผ่องใสทุกเมื่ออาคันทุกเองเจเจงกิเลสเป็นของจรมาคือมันรับรู้ออกกิเลสนั่นเองกับผู้จิตนั้นมันวิ่งออกไปรับรู้ออกมันนั่นเองเป็นกิเลสจรมาใจของคนเราเป็นของผ่องใสบริสุทธิ์อยู่แต่ไหนแต่ไรมาผ่องใสที่จะไปทำไมทำสมาธิภาวนาไงหากมีปัญหาถามนะมันผ่องใสอยู่เฉยๆธรรมดาผ่องใสแต่หากมันกิเลสมันมีจิตตอนนั้นมันยังไปเอากิเลสมาคลุมเครือไปมืดมาเมื่อนิดไปหมดแต่ตัวใจแท้ผ่องใสเงินกับเพชรที่อยู่ในดิน
เพชรเนื้อดีแท้ๆเนี่ยมันต้องอยู่ในดินอาศัยดินนั่นแหละอยู่อันที่มันงอหมองเศร้าหมองอันพ่อคีนเมื่ออกแต่ตัวเพชรน้ำเพชรแท้ๆมันไม่มีอะไรหรอกของใสสะอาดบริสุทธิ์พ่อเห็นนี่แหละทุกๆคนยังสามารถทำให้บริสุทธิ์ได้ให้ถึงมรรคผลนิพพานได้ถ้าหากจิตนั้นเศร้าหมองเสียแล้วไม่สามารถทำได้หรอกให้ถึงมรรคผลนิพพานได้จิตเศร้าหมองไปทำได้ยังไงอย่างดินเผาเงี้ยน่ะลองดูสิเลือกเล็กเงี้ย

มสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าทุลละพังทัสสนังโหติสัมพุทธานังอภินหโสการเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆหาได้ยากยิ่งพุทธุปปาโทแปลว่าความอุบัติเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นการยากอย่างยิ่งเพราะบุคคลผู้จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีสั่งสมบุญมาเป็นเวลาหลายโกฏกับนานๆจึงจะมีอุบัติขึ้นสักองค์เพราะฉะนั้นการที่ได้เกิดมาแล้วพบเห็นพระพุทธเจ้าจึงนับว่าเป็นการยากจริงๆเพราะว่าคนส่วนมากจะเกิดคลาดสมัยกันอันหนึ่งบุคคลผู้ได้พบพระพุทธองค์ย่อมประสบแต่ความดีและประโยชน์สุขฝ่ายเดียวแต่ว่าในขณะนี้พระพุทธองค์ทรงปรินิพานมานานแล้วจะเห็นพระองค์ได้ที่ไหนพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นจงหมั่นปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆเถิดมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ชื่อได้ว่าได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเช่นกัน

ความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ก็คงปรารภเรื่องศีลบารมีสืบต่อไปก็กล่าวโดยสรุปแล้วเราจะเห็นว่าในโครงสร้างสาระฐะของศีลนั้นเป็นการขับเคลื่อนจิตใจเข้าสู่ธรรมะโดยลำดับดังนั้นพอถึงธรรมะแล้วเนี่ยมันเกิดระบบอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่ามีวินัยในตัวเองหรือมีวินัยที่ศึกษาสำเร็จดีแล้วมันควบคุมตัวเองได้พอควบคุมตัวเองได้มันก็ไม่ต้องนับข้อนะฮะคือข้อเนี่ยไม่ต้องนับมีภิกษุรูปหนึ่งท่านเริ่มพัฒนาตัวเองมาตามลำดับเริ่มจากรักษาศีล5รักษาศีลบทสดรักษาศีล8รักษาศีลสิบศีลสิบที่จริงเป็นศีลของสามเณรและท่านก็รักษาด้วยก็เห็นว่าท่านยังสามารถก็เลยบวชแล้วก็เจอศีลเยอะแล้วก็เจอการฝึกปรืออบรมเยอะประยุกต์สมัยตรงนั้นเป็นยุคที่มันไม่มีเอกสารหลักฐานไม่มีหนังสือสำหรับตำราไม่มีคาสเซ็ตไม่มีอะไรต่ออะไรนะเพราะมันต้องเรียนกันด้วยก็เรียกว่ามุขปาฐะอาจารย์ก็พูดกันด้วยปากลูกศิษย์ก็ฟังก็ด้วยหูก็ซักถามก็ด้วยปากเป็นหลักเพราะฉะนั้นสมัยโบราณเนี่ยท่านนี้เรียกว่าสุตะแปลว่าฟังมันก็นึกดูว่าทำนองคล้ายๆกับน้ำตาลนะตอนต้นๆเราคงจะได้ความหวานมาจากต้นตาลเราก็เรียกว่าน้ำตาลหรือส่วนหนึ่งเราก็เรียกว่าน้ำอ้อยนะน้ำตาลกับน้ำอ้อยในสายเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยก็สมัยพระพุทธเจ้านี่ก็ถึงใช้ต้นอ้อยแล้วเราก็ไม่ประพบต้นตาลเท่าไหร่เราสรุปมาจากสองทางเราก็เรียกอยู่สองชื่อเนี่ยในปัจจุบันในความหวานมันก็มาจากเยอะจากแหล่งต่างๆจากพวกประกาศผักอะไรต่ออะไรเราก็ยังเรียกอย่าเรียกน้ำตาลนั่นเองแต่จะต้องเข้าใจนะว่าโลกมันเป็นโลกของสัมผัสต้องเข้าใจว่ารับรู้ทางอื่นด้วยประสาทสัมผัสอื่นด้วยแต่ว่าเรานิยมรักษาคำเดิมไว้เป็นการสืบสานสิ่งดีงามต่างๆที่ยุคแรกโดยเฉพาะพระเจ้าทรงแสดงไว้แล้วการสำรวมระวังมาสมมติสิ่งข้อที่สองเนี่ยพอเดินมาถึงจุดหนึ่งมันก็กลายเป็นสัมมาชีพสมาชีพมันเข้าไปองค์มรรคที่เป็นศีลซึ่งประณีตนะเพราะสมาชีพเนี่ยมันค่อนข้างแยกยากและพระพุทธเจ้าเองจะทรงแสดงโดยข้อความอธิบายที่สั้นที่สุดในอริยมรรคเนี่ยจะอธิบายสมาชีพในสั้นที่สุดว่าอริยสาวกในโลกนี้ละการเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดมาดำรงชีวิตในทางที่ชอบแค่นั้นเองก็ถ้าพูดถึงหน้าใหญ่หน่อยนะก็บรรทัดเดียวหนังสือหน้าใหญ่หน่อยบรรทัดเดียวแต่หน้าขนาด8หน้ายกก็ไม่ถึง2บรรทัดดีแล้วก็ความสั้นๆเพราะว่ามันมีนัยยะโดยอาชีพของคนเนี่ยแตกต่างกันแต่สรุปเมื่อเป็นศีลเนี่ยมันก็คิดง่ายๆว่าต้องไม่ทำตนเองให้เดือดร้อนต้องไม่ทำบุคคลอื่นให้เดือดร้อนการเดือดร้อนบางอย่างเป็นการเดือดร้อนขององค์กรองรัฐยังเวลาเนี้ยมันมีข่าวคราวเกี่ยวกับการช่อชนเกี่ยวกับรับชั้นโกงกินอะไรต่างต่างแต่เราก็ไม่เคยตั้งข้อสังเกตนะว่าข้าราชการเงินเดือนขนาดนี้มีตำแหน่งอย่างนี้แล้วก็เพิ่งเป็นเอ๊ะมันรวยได้ยังไงตระกูลร่ำรวยมาหรือว่าพันยาค้าขายปัญญาประกอบธุรกิจด้วยมีหุ้นส่วนถ้ามีหุ้นส่วนเอาเงินมาจากไหนเป็นลงเป็นหุ้นส่วนอะไรอะไรเนี่ยนะถ้าศึกษาตรวจสอบกันอย่างนี้แล้วค่อนข้างจะยุ่งเหมือนกันเพราะในศีลข้ออธินาทานเองก็แก้ยากแล้วแต่ว่าจะพัฒนาขึ้นไปถึงสมาชีพซึ่งมันมีความละเมียดละไมเนี่ยมันยิ่งยากแต่ว่าต้องเป็นเป้าที่จะต้องไปให้ได้ดังนั้นในชีวิตของพระโพธิสัตว์ลองสังเกตว่าศีลของท่านมันเดินเป็นธรรมะแล้วอย่างน้อยก็เป็นเบญจธรรมไปหมดแล้วนะเป็นชีวิตที่เข้า
็ถึงอุดมการณ์ระดับหนึ่งอุดมการณ์ระดับศีลเพราะเราก็ไม่เคยเจอข่าวพระโพธิสัตว์ลักขโมยนะไม่เคยเจอข่าวคือไม่เคยเจอเอกสารที่ว่าคนระดับพระโพธิสัตว์ไปลักขโมยหรือว่าคนระดับพระโพธิสัตว์ไปโกหกหลอกลวงคนหรือว่าตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดก็แสดงว่าศีลบารมีของท่านมันมีความเข้มข้นทีนี้พระอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพอถึงจุดหนึ่งท่านรู้สึกมันรุงรังมันเหมือนกับนอนอยู่ปานน้ำท่านบอกว่าเหมือนกับใบบอนที่อยู่ท่ามกลางน้ำลมพัดมาก็แกว่งน้ำก็เฉียวเรื่อยๆปากปังหน่อยปังเลยก็ทำรู้สึกมันยุ่งยากมันไม่มีสระก็คิดจะสึกคิดมากจนเขาเรียกว่าผิวพรรณเศร้าหมองเพื่อนก็มาสอบถามทราบความแล้วก็ชวนไปพบพระพุทธเจ้ากราบทูลให้ทรงทราบพระเจ้าก็ทรงรู้ด้วยพยานนะปัญหาสำคัญมันเป็นเรื่องความรู้สึกเฉยๆเป็นความรู้สึกเฉยๆก็รับสั่งว่าเป็นไงรู้สึกมันมากไปเลยท่านบอกมันมากไปเกินพระเจ้าบอกว่าถ้าอย่างนั้นรักษาสักอย่างไว้ไหมท่านก็บอกว่าได้อย่างเดียวก็ตกลงว่าเธอเนี่ยคล้ายๆกับพิเศษนะก็บอกว่าต่อไปไม่ต้องรักษาหรอกให้รักษาที่จิตอย่างเดียวนะอย่าคิดออกข้างนอกก็แล้วกันอย่างอื่นไม่ต้องรักษาหรอกท่านรู้สึกเบาท่านรู้สึกน้อยและในที่สุดท่านก็รักษาได้ดีแล้วก็มีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่านต้นศีลจึงเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ในความเป็นศีลถ้าเราดูให้ดีนะดูที่จิตนะไม่ใช่ดูที่อื่นก็เห็นว่ามันมีอาการสมาธิอ่อนๆ อยู่มีปัญญาอยู่ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นมีสมาธิอยู่ระดับหนึ่งมีปัญญาอยู่ระดับหนึ่งมันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงทางจิตเป็นพัฒนาการเป็นพัฒนาการที่แนวสำรวมระวังท่านพูดเลยไปจนถึงงดเว้นจากมโนทุจริต3ประการก็อย่างที่บอกเอาไว้ว่าปริยายเรื่องศีลนั้นมันมีนัยยะต่างๆก็เลยมีนัยยะเป็นอเนกก็เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจแล้วก็คือมาเองมองว่ามันคำสอนประเภทที่ก็เรียกเป็นภาเวตปธรรมนะคือกลุ่มของมรรคสัตว์เนี่ยมันก็มีอยู่ในบารมีหมดแล้วแล้วถ้าเราจับมาสงเคราะห์ดูนะก็จะสงเคราะห์ลงได้ในเชิงที่เป็นองค์ธรรมแต่ถ้าพอปฏิบัติแล้วเนี่ยผสมปรุงขึ้นไปหมดเลยหมายความว่าทำหน้าที่เป็นอริยมรรคเมื่อทำหน้าที่เป็นอริยมรรคมันก็ขจัดสมุทัยแล้วก็สร้างนิโรธแล้วก็ดับทุกข์ก็เป็นกระบวนการเพราะฉะนั้นศีลจึงเขาเรียกว่าเป็นเวรจะเวรเป็นเวรจะเวรในเวลาคืองดเว้นจากเวรจากภัยจากอันตรายทั้งหลายมันก็ทรงแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมคิดแต่คนคิดแบบรูปธรรมศีลังบาลังอปฏิบังศีลเป็นกำลังอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ศีลังอาวุธมุตตมังศีลเป็นอาวุธอันยอดเยี่ยมคือฆ่าความชั่วได้แล้วก็ทำลายศัตรูได้คือไม่มีใครทำลายเราอ่ะนะก็มาความป้องกันศัตรูได้ศีลังอภารณังเสตังศีลเป็นอภรณ์เป็นเครื่องประดับอันประเสริฐเป็นการประดับที่กายที่วาจาให้เราสังเกตว่าความงามเป็นค่านิยมในสังคมเราเนี่ยโลกมนุษย์เนี่ยกล่าวโดยสรุปนะฮะความงามจากการประดับประดาตกแต่งก็เรียกแฟชั่นร่วมสมัยทั้งหลายเอานิยายอะไรไม่ค่อยได้นะยังดูเด็กๆแต่งตัวเวลานี้แล้วก็นึกได้อย่างเดียวฮะดีที่เราไม่มีลูกกันนั่นเองก็ไม่รู้จะว่ายังไงกับเธอก็ต้องปล่อยเข้าไปมันเป็นกระแสสังคมไปแล้วแล้วก็ต้องรับผิดชอบตัวเองทีนี้ความงามอีกระดับหนึ่งก็คือสวดทรงสันฐานรูปร่างหน้าตานะของบุคคลที่ในพระบาลีแสดงว่าสุวรรณตาคือมีผิวพรรณสวยงามสุสารตาคือมีเสียงไพเราะสุสันทานังคือสวดทรงมันสมส่วนมันเหมาะสมสุรูปตารูปงาม
็นขั้นยมอย่างหนึ่งเป็นความสวยงามระดับหนึ่งแล้วก็แล้วแต่ใครจะพอใจมันไม่มีเกณฑ์มาตรฐานเพราะฉะนั้นโดยจริงๆความงามที่เป็นสากลไม่มีในโลกความงามมันเป็นเพียงมายาตอนรูปสวยก็ดีเสียงไพเราะก็ดีกลิ่นหอมก็ดีรสอร่อยก็ดีสัมผัสไม่น่าจับต้องก็ดีหรือสัมผัสน่าจับต้องก็ดีหรือตรงกันข้ามคือรูปไม่สวยเสียงไม่พอรอกกลิ่นไม่หอมรสไม่อร่อยสัมผัสไม่น่าจับต้องที่จริงมันเป็นมายาเป็นลักษณะทางอารมณ์เป็นเรื่องที่เรากำหนดเอาเรากำหนดด้วยความรักมันก็สวยเรากำหนดด้วยความชังมันก็ไม่สวยไม่ไพเราะไม่หอมไม่อร่อยไม่น่าจับต้องคือจิตไปกำหนดเอาเองเขาเรียกว่าปรุงคิดคิดปรุงขึ้นมาเองแล้วก็สร้างปัญหาแก่ตัวเองแกนึกถึงนิทานเรื่องศรีธรชัยนะแต่ว่าคนคิดวงเข้ามาแล้วก็บอกว่าออกไม่ได้นะคือคิดวงขึ้นมาด้วยตัวเองแล้วก็บอกว่าออกไม่ได้เองมันก็เหมือนเรื่องบางเรื่องนะคือยังในกรณีที่มีปัญหาเรื่องกฎหมายต่างๆเนี่ยแต่มาว่าเออมันก็แปลกดีนะมนุษย์กฎหมายมนุษย์มาสร้างขึ้นปัญหามีอุปสรรคก็แก้มันเราสร้างได้เราก็แก้ได้เรื่องแปลกอะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการมองการคิดแล้วก็เกิดเครียดเพราะแนวศีลเนี่ยมันเป็นการแนวที่โปร่งถ้าเราจับหลักเขาได้จริงๆนะมันจะเป็นแนวที่โปร่งเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อปฏิบัติโดยอัตโนมัติแล้วการเคลื่อนไหวมันก็เป็นอัตโนมัติมันเป็นศีลไปโดยปกติเพราะท่านเรียกว่าปกติไงศีลจริงๆเนี่ยศีลปกติเป็นปกติภาวะปกติภาพเนี่ยภาวะปกติของมนุษย์ก็คืออะไรเพราะว่าปกติของมนุษย์เราจะไม่มีอะไรเลยลองดูแล้วกันว่าในตัวเรานี่ไม่มีอะไรพร้อมจะฆ่าคนอื่นได้เราไม่มีพิษเราไม่มีเขาเราไม่มีเขี้ยวเราไม่มีงวงเราไม่มีงาเราไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีเล็บแหลมๆที่จะสังหารขวายตรงกันข้ามเนี่ยเราไม่ได้สร้างมาธรรมชาติได้สร้างมาธรรมชาติสร้างจิตของมนุษย์มาให้คิดให้คิดได้คิดดีคิดเป็นคิดชอบและบางทีเนี่ยความคิดเหล่านี้แม้แต่เด็กๆ เล็กๆแกก็คิดเป็นตัวมึงจะเคยเล่านะที่ว่าพ่อกับลูกเดินไปด้วยกันลูกยกปืนไม่ใช่พ่อยกปืนที่จะยิงนกลูกสะกิดถามลูก 3-4 ขวบเนี่ยสะกิดถามพ่อทำอะไรไอจะยิงนกอ้าวยิงพ่อมันตายแล้วลูกมันจะอยู่กับใครเหมือนกับพ่อตายเนี่ยผมจะอยู่กับใครเห็นไหมระดับเนี้ยระดับศีลหนึ่งมันก็คิดแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่ว่าเมื่อมันเป็นโลกเป็นสังคมมันก็คิดอย่างนั้นแหละคิดในความงามกำหนดกันอย่างนั้นก็แล้วแต่ใครกำหนดประการต่อไปเนี่ยมันเป็นความงามระดับศีลกิริยามันย่าอ่อนน้อมเรียบร้อยสวยงามไม่คืออย่างน้อยเนี่ยมันจะเรียบร้อยเป็นภาพหนึ่งผมไม่ได้นะแต่หมายความว่าไม่มีพฤติกรรมที่สร้างปัญหาแก่ตนเองหรือแก่บุคคลอื่นหรือไม่ทำตนเองให้เดือดร้อนไม่ทำบุคคลอื่นให้เดือดร้อนก็เป็นความงามเป็นความงามที่คนอื่นสัมผัสได้ด้วยตาด้วยหูนะด้วยใจคือหมายความเห็นด้วยตาแล้วก็ได้ยินด้วยหูสัมผัสด้วยใจแต่ภาพของศีลเนี่ยมันเป็นภาพที่โอกาสจะเป็นมายาก็มีได้นะมันไม่ใช่ว่าเป็นไม่ได้เพราะอะไรเพราะภาพของศีลเป็นภาพปกติภาพปกติถ้ามันเกินปกติไปหน่อยเนี่ยมันชักจะมากไปมันก็อาจจะเป็นเจ้าเล่ห์มายาโอ้อวดเสแสร้งทั้งหลายเนี่ยบางก่อนมีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเป็นระดับนายพลเอกเป็นผู้เฒ่าแล้วนะ80กว่าท่านก็ฟังรายการวิทยุเนี่ยท่านก็มาหาที่กุฏิท่านก็เล่าถึงท่านไปที่วัดแห่งหนึ่งมันประทับใจว่าชั้นข้าวก็เรียบร้อยนั่งก็เรียบร้อยอะไรก็เรียบร้อยหมดก็คือศรัทธาเริ่มใสแต่ว่าในการต่อมาพอสังเกตข้าวมันไม่ใช่อ่ะมันเป็นมายาคือภาพตัวนี้มันมีมายามันเสียแซ่มันโอ้อวดมันแข็งดี
ความสับสนในประเด็นตรงนี้เหมือนกันดังนั้นศีลจึงเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนคือการตัดสินคนอื่นเนี่ยค่อนข้างยากเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงไว้โดยบทสรุปว่าความเป็นผู้มีศีลจะรู้ได้โดยการอยู่ร่วมกันและต้องอยู่ร่วมกันนานๆจึงจะรู้ในขณะที่อยู่ร่วมกันนั้นจะต้องสังเกตพินิจพิจารณาตรวจสอบเทียบเคียงจึงจะรู้ถ้าไม่อย่างนั้นจะไม่รู้เพราะฉะนั้นไอ้กิริยาของความเป็นผู้มีศีลมันจึงมีปัญหาในแง่ที่ว่าจริงหรือเปล่าล่ะเป็นภาพลวงตาหรือเปล่าอย่างที่ท่านเล่าถึงดาบทตนหนึ่งเนี่ยโยมอุปถากเนี่ยเอาเงินไปฝากท่านไว้โดยขุดหลุมฝังไว้ใต้อาสมท่านก็เชื่อในความบริสุทธิ์ของท่านแล้วก็ดาบทก็ไปรับอาหารที่บ้านของกงโยมเนี่ยไอ้ตอนเงินน้อยเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่พอตอนเงินมากขึ้นมาเนี่ยดาบทชักโลภแล้วก็อยากได้อยากได้ก็อวดเคร่งขึ้นเคร่งขึ้นเคร่งขึ้นจนชักจะเวอร์มากไปไหนมาวันหนึ่งเนี่ยพระโพธิสัตว์ท่านอยู่ด้วยนะฮะก็เห็นว่าดาบทเดินมาที่บ้านของโยมประธานเนี่ยก็ถามพระคุณเจ้ารับอาหารแล้วมีพระอะไรจึงกลับมาบอกว่าในขณะที่มาเดินลอดหลังคาบ้านโยมเนี่ยไอ้แฝกที่มุงหลังคาบ้านเนี่ยมันติดชดาอาตมาไปกลัวจะเป็นอาทิตนาทานเลยต้องเอามาคืนโอ้ได้โยมนี่อุปถากก็หลงไหลเลยยอกันใหญ่สรรเสริญกันใหญ่แต่พระโพธิสัตว์ท่านเห็นว่ามันไม่ปกติมันเวอร์ไปก็เลยก็บอกว่าอาการที่ดาบทแสดงออกนั้นมันมากเกินไปคือประเภทอะไรประเภทเขาเรียกว่าเหยียบมดไม่ตายเหยียบปลายขาหักกันคือบางทีมันเป็นเสแสร้งเป็นมายาเป็นโอ้อวดอย่างบางทีเราเจอเดินพระเดินบิณฑบาตเนี่ยแหมเรียบร้อยยังก็เดินจงกรมในลานจงกรมมันเป็นไปไม่ได้เลยนะมนุษย์ก็คือเดินแบบคนนั่นแหละแต่ก็สำรวมระวังตามเหมาะตามควรมันไม่ใช่ทอดสายตาชั่วแอกอย่างที่พูดคือทอดสายตาชั่วแอกรถก็ชนตายหมดแหละไม่ต้องอยู่ละก็เดินโดยปกตินั่นแหละแต่ว่าอย่ามองเลิกลักมองซ้ายมองขวาอะไรมากโดยเฉพาะอย่างนี้คือมองหน้าโยมก็มองไปที่บ้านของโยมเนี่ยแล้วก็เดินไปตามปกติของเราก็สีนี่แปลว่าปกติแต่นี่วิธีการของดาบทมันไม่ปกติพระบริษัทก็ถามว่าคุณมีอะไรไปเกี่ยวข้องกับท่านบ้างไหมก็บอกว่าเงินทองของข้าพเจ้าเนี่ยไปฝากท่านไปทำบทบอกโอ้ยไม่ได้แล้วคุณต้องไปแล้วดาบทนี้ไม่สุจริตครับมันสุจริตมากเกินไปนะจนไม่สุจริตเสร็จแล้วก็สองคนก็ชวนกันไปดูดาบทกำลังขุดที่ฝังทรัพย์อยู่กำลังเตรียมจะหนีแล้วก็จับได้เพราะเรื่องของศีลถ้าเรามองคนอื่นแล้วเนี่ยอย่าตัดศีลเอาประเดียวประดาวแล้วเวลานี้มันมีหน้ามาเยอะเหลือเกินเราเห็นว่าพระที่เด่นดังขึ้นมาเนี่ยมีไม่น้อยเลยแม้แต่คนที่เด่นดังอะไรเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากลูกศิษย์เนี่ยเป็นแนวหน้าที่ไปโปรโมทอาจารย์ดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นหลายปีมาแล้วอาตมาเคยไปก็เรียกกิจกรรมระดมธรรมที่สวนลุมแล้วก็ข้อนิมนต์ไปที่จริงก็ตอนนั้นสมเด็จยังไม่เป็นทางการาก็ต้องไปชวนไปก็นิมนต์ท่านไปกล่าวธรรมกถาท่านก็กล่าวหน่อยหนึ่งแล้วก็ให้มาพูดแทน

0: ข้ามานะแล้วก็ประชาสัมพันธ์อาจารย์ตัวเองดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีอย่างนั้นเสร็จแล้วก็มีลูกศิษย์ที่เป็นผู้หญิงเป็นแต่งตัวเป็นแม่ชีก็เข้าประกบต่อแบบล้างสมองกันเลยนะแล้วก็ต่อมาก็เป็นรูปของพวกพระเนี่ยฮะเข้ามาเป็นนักบวชของเขาเข้ามาก็โปรโมทกันไปเรื่อยๆนะล้างสมองมันไปเคลิ้มๆนะเห็นเป็นเทพเจ้าไปแล้วมันขาดความคิดที่เป็นของตัวเองมันความคิดที่ถูกคนอื่นเขาอัดให้อัดฉีดไว้ให้เลยแล้วก็ตัดสินไปตามที่คนอื่นเขาบอกกล่าวให้เลื่อมใสตามที่คนอื่นบอกให้เลื่อมใสไหว้ตามที่คนอื่นบอกให้ไหว้นะมันก็กลายเป็นหุ่นกระบอกที่ถูกชักไอ้นี่คือเป็นปัญหาที่น่ากลัวการมองศีลอย่าลืมเราไม่ได้มองที่คนอื่นนะเรามองที่ตัวเราแล้วคนอื่นก็จะต้องมองที่ตัวเองส่วนจะปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์อะไรเนี่ยก็ต้องสังเกตตรวจสอบพิจารณาทุกเรื่องนะถ้าคนอื่นเนี่ยต้องตรวจสอบไม่ใช่ว่าไปเชื่อคำโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะของพวกลูกศิษย์เนี่ยเวลานี้ก็แนวอะไรล่ะแนวอาจารยวาทมันสูงคือแนวเชิดชูยกย่องอาจารย์สูงจนน่าเกลียดยังเคยไปในที่หนึ่งไปวันเกิดของอาจารย์ดังท่านหนึ่งตอนนั้นจะคุณพรหมณีที่วัดเนี่ยท่านอยู่ด้วยไปด้วยนะครับว่มโฆษณาอาจารย์สิยดย้อยเลยเหมือนพระอรหันต์เลยแต่คุณพรหมท่านนั่งอยู่ด้วยท่านเรียกมาให้ไปหยุดการโฆษณาพอมันมากไปคือเราฟังแล้วเนี่ยก็ขนลุกเลยนะอาจารย์ก็ปล่อยลูกศิษย์โปรโมทอยู่ได้ลูกศิษย์มันก็ไม่มีความกระดากปากบางทีก็กลายเป็นนักบุญคนบาปเพราะศีลจึงเป็นเรื่องสำรวมเฉพาะตัวเรางดเว้นเฉพาะตัวเราสมาทานก็เฉพาะตัวเราแล้วเราก็เป็นคนรับผิดชอบในการที่จะสำรวมระวังในการที่จะงดเว้นในการที่จะไม่ร่วงละเมิดในการที่จะควบคุมอาการกายวาจาของตัวเองไม่ให้เกิดเป็นพิษเป็นภัยแก่บุคคลอื่นก็แสดงว่าเป็นจิตสำนึกที่พัฒนาการตัวเองถ้ามีความสงบประณีตเย็นก็เรียกว่ากายไม่กำเริบวาจาไม่กำเริบไม่ขนองกายไม่ขนองวาจาเป็นไงอันนี้ก็ถือเป็นความงามระดับศีลต้องสังเกตนะต้องสังเกตมากแล้วงามอีกระดับหนึ่งเป็นงามระดับคุณธรรมหมายความว่าคุณธรรมมันเป็นฐานจิตเป็นเรือนจิตเลยธรรมะที่ทำให้งามก็เยอะนะแม้แต่พวกเนี้ยพวกธรรมะไปที่พัฒนาไปจากศีลสี่ข้อเนี่ยก็เรียกว่าธรรมะที่ทำเนี่ยเรียกกัลยาณธรรมคือธรรมะที่ทำคนให้งามหรือธรรมะที่งามหรือสร้างความงดงามขึ้นมาหมายความว่าชีวิตของคนถ้าหากว่ามีเมตตาต่อตนเองต่อคนอื่นขยายไปเรื่อยๆเลี้ยงชีพด้วยสัมมาชีพมีความสำรวมระวังในเรื่องเพศถ้าเป็นสามีก็ยินดีเฉพาะพัญญาตัวเองเป็นพัญญาก็พักดีต่อสามีแล้วก็พูดคำสัตย์คำจริงมีสติสำรวมระวังมันก็กลายเป็นคนที่งามไปแล้วมันก็แสดงว่าความงามเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เราสองประการแรกเนี่ยมันไม่เท่าไหร่ก็เสื่อมแต่ว่าสองประการหลังนี่เป็นสมบัติติดจิตวิญญาณเลยเป็นพัฒนาการทางจิตวิญญาณทีเดียวท่านจะเรียกว่าเป็นบารมีท่านฟังกันหลายแต่หลวงพ่อโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟัง
1: ทั้งหลายขอความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวงพ่อโพธิญาณได้นำเสนอศีลบารมีมาโดยลำดับก็ปรารถนาที่จะนำนัยยะของคำว่าศีลซึ่งปรากฏในพระคัมภีร์ต่างๆมาเสนอแต่ท่านผู้ฟังในแนวที่ค่อนข้างวิจิตรพิสดารเป็นการเพิ่มพูนทั้งศรัทธาปัสสาทะและความรู้ความเข้าใจในกรอบของศีลให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นแต่ปริยายเหล่านี้เพิ่งเข้าใจว่ามันจะเหมือนกับแม่น้ำสักกี่ร้อยสายก็ตามแต่ว่าถึงจุดหนึ่งมันไหลลงทะเลตอนแรกลงทะเลแล้วจะมีรสเพียงอย่างเดียวคือรสเค็ม

ปัญญาของศีลก็คือปกติปกติมันก็มีอยู่2ระดับระดับ1ก็คือว่าปกติภาพปกติสุขซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงแปรผันได้เพราะว่าจิตใจยังอ่อนไหวไปกับอารมณ์ต่างๆที่ปกติ1ก็คือปกติที่ตัดขาดจากการล่วงละเมิดตนนั้นซึ่งก็เป็นระดับก็เรียกว่าอริยกันตศีลคือศีลที่พระอริยเจ้าชอบต่อพอใจแต่ละการปฏิบัติจริงๆมันก็ไต่อันดับขึ้นไปจนศีลจึงกลายเป็นสิกขาบทกรรมสิกขาบทก็คือว่าก้าวหรือขั้นของการศึกษาแต่คำว่าศึกษาในความหมายของพระพุทธศาสนานั้นจะเป็นนั่นหนึ่งเดียวกันระหว่างปริยัติกับปฏิบัติก็คือศึกษาพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติในขณะที่ปฏิบัติก็มีการพิจารณาตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่คำที่ท่านใช้คำว่าศึกษาก็มีแค่3คำคือศีลสมาธิปัญญาระดับสูงสูงไปนิดขึ้นแล้วก็เรียกว่าอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาแต่ก็คือเรื่องของการศึกษานั่นเองแล้วผลของการศึกษาโดยสรุปก็คือว่ากิเลสมันจางไปคลายไปบรรเทาไปธรรมะเพิ่มขึ้นแข็งแรงขึ้นจนเป็นหลักใจเป็นเรือนใจเราก็เรียกว่ามีธรรมะทีนี้ระหว่างศีลกับธรรมะนี่ถ้าว่าเรามีศีลอาการของธรรมะจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีธรรมะเนี่ยอาการของศีลก็จะเด่นด้วยอาจารย์ของธรรมะก็จะเด่นด้วยแต่ถ้าเรามีปัญญามากอาการของศีลของสมาธิของธรรมะของสมาธิของปัญญาก็จะเด่นชัดเจนมากขึ้นเขาเรียกว่าผู้ทรงธรรมคือหมายความว่าธรรมะจะอยู่กับท่านตลอดไประดับนี้ไม่จำเป็นจะต้องนับข้อแล้วนะฮะถ้านับข้อก็ได้หลายพันเพราะว่าอาการทั้งหมดมันอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างน้อยนะกิเลสทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การควบคุมอีกระดับหนึ่งมันคือไม่ต้องควบคุมบางครั้งท่านก็เรียงเอาลำดับเอาไว้ว่าชั้นแรกนี่เรารักษาศีลชั้นที่ศีลชั้นที่สองก็ศีลรักษาเราก็หมายความว่าการเคลื่อนไหวของเราก็เป็นศีลกายกรรมวจีกรรมที่แสดงออกมาก็เป็นอาการของศีลซึ่งผู้รู้ใคร่ควรพินิจพิจารณาแล้วก็จะยกย่องจะยอมรับการอธิบายในเรื่องเหล่านี้อย่างที่บอกแล้วว่าแนวการสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นปริยายเทศนาในเรื่องของพระสุตตันตปิฎกกับวินัยปิฎกเนี่ยการบัญญัติพระวินัยที่จริงก็มีนัยยะอย่างนั้นคือข้อลดหลั่นกันขึ้นไปมากมายกายกองแต่ว่าเอาก็จริงมันเป็นเรื่องอาการทางกายกับทางวาจาที่ในช่วงแรกก็คือไม่ให้เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นในเดือดร้อนแล้วก็พัฒนาขึ้นไปจนถึงไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นแล้วก็ไม่เบียดเบียนตนเองไม่ทำลายสถานภาพของตนเองให้ตกต่ำเสื่อมถอยพอมาสังกัดองค์กรเป็นคณะบุคคลเช่นว่าเป็นภิกษุสามเณรต้องนึกถึงหมู่คณะนึกถึงสถาบันสงฆ์ที่ตนสังกัดอยู่เกิดมาเป็นลูกหลานของสกุลจะทำอะไรก็ต้องนึกถึงสกุลพอมาถึงจุดนี้แล้วมันมีทายาทชั่วทายาทแล้วอาการของธรรมะมันโดดเด่นขึ้นการเคลื่อนไหวก็มีอาการของศีลสูงขึ้นบรรยายหนึ่งทรงแสดงไว้ในปฏิสัมภิทามัตยานกถาคือเรื่องค่อนข้างจะละเอียดก็มีการจำแนกออกไปเป็นสองระดับใหญ่ระดับแรกก็เรียกว่าศีลมีที่สุดคือหมายความว่าก็มีกุศลและเจตนามีปัญญาพิจารณาเห็นคุณค่าของศีลแล้วก็เห็นโทษของการไม่มีศีลแต่ปัญหาว่ามันมีความเข้มแข็งขนาดไหน
คือศีลมันเป็นภูมิจิตได้หรือเปล่าลักษณะเหล่านี้มันก็เหมือนกับร่างกายเราทุกคนที่มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงมันก็มีภูมิต้านทานโรคอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าโรคระบาดมันแรงเนี่ยเอาอยู่ไหมล่ะถ้าไม่อยู่มันก็ต้องเกิดโรคศีลดีที่สุดหมายความว่าในบางครั้งเนี่ยลองดูตัวอย่างง่ายๆนะพอสมมติเราสมาทานศีลทั้ง5ข้อไปแล้วเราไปถึงเจอภัยอันตรายที่มาถึงตัวแล้วเราก็มีโอกาสที่จะต่อสู้ป้องกันตัวหรือทำลายสัตว์เหล่านั้นได้แม้จะไม่พกพาสัตว์อาวุธอะไรอยู่แต่ก็มีวัตถุสิ่งของพอจะใช้ป้องกันตัวแล้วก็ทำลายสัตว์เหล่านั้นได้ปัญหาว่าเราจะเอาศีลหรือว่าจะทำลายสัตว์มันตัวนั้นก็เลือกได้อย่างเดียวถ้าเราต้องการรักษาศีลเอาไว้แบบจามรีรักษาขนหางก็ต้องยอมแต่บางครั้งก็เสียดายชีวิตมากกว่าศีลก็อาจจะต้องฆ่าสัตว์แล้วก็ต่อศีลใหม่มันก็มีทั้งสองอย่างท่านเล่าถึงพระธุดงค์ก็เล่ากันค่อนข้างปรัมปรานะฮะมีเรื่องจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันท่านบอกว่าพระธุดงค์ท่านไปธุดงค์ในป่าแล้วก็นอนหลับมันเจองูเหลือมขนาดใหญ่เนี่ยมาเขมือบท่านเข้าไปคือกลืนมาทางเท้าที่จริงกลืนทางเท้าถ้าหากว่านอนเท้าไม่ทับกันเนี่ยกลืนยากนะคือน่าจะกลืนมาทางศีรษะแต่ก็ปรากฏว่ามันกลืนมาทางเท้าองค์หนึ่งก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาเกือบสะเอวละท่านก็เอื้อมมือไปหยิบปีโกนในย่ำก็ไม่ฆ่าหรอกท่านแต่เอามาถือไว้ตรงที่ระหว่างปากของงูนะฮะตรงงูเขมือบปั๊บปีโกนก็บาดเขมือบปั๊บมาปีโกนก็บาดเขมือบเข้ามาปีโกนก็บาดโดนเขาหลายทีงูก็ต้องกลืนต้องคายเลยมันไม่ถึงตายแต่ว่าบาดเจ็บก็คงจะนานจึงรักษาหายพระรุ่นหนึ่งก็โดนอย่างนั้นเหมือนกันมันก็กลืนเข้ามาเยอะแล้วก็รีบมานสิการกรรมฐานเจริญกรรมฐานพิจารณาถึงกายก็บรรลุมรรคผลไปก่อนที่จิตจะดับที่จริงคือก่อนจะตายนะก็แสดงว่าองค์แรกนั้นเอาชีวิตไปก่อนศีลก็ว่ากันทีหลังองค์ที่สองมันก็เอาชีวิตเอาศีลไว้ให้ได้ก็ตายเป็นตายไปเพราะมันก็เพียงแต่ตายเร็วขึ้นเท่านั้นเองก็แสดงว่าท่านรูปหลังก็มีมนัสสติหรือมรณานุสติอยู่เสมอและทางเลือกแบบนี้มันก็มีอยู่ทั้งสองฝ่ายเราดูตัวอย่างกลุ่มบุคคลซึ่งถือว่าเป็นแบบฉบับมากนั้นก็คือราชวงศ์สักยะในปีสุดท้ายที่พระเจ้าจะปรินิพพานเนี่ยราชวงศ์สักยะถูกกองทัพจากสาวัตถีโดยการนำของพระเจ้าวิฑูรทพะก็ที่จริงก็เป็นหลานของพระเจ้ามหานามนะฮะกษัตริย์แห่งกบิลพัทแต่ว่าท่านก็แค้นใจที่พวกสักยะดูหมิ่นท่านเพราะท่านแม่ของท่านนั้นเป็นธิดากษัตริย์แต่ว่าไม่ใช่คือว่าแม่ของท่านเป็นธิดาของพระเจ้ามหานามแต่ว่ายายมันเป็นทาสีหรือเป็นพวกวรรณะต่ำก็เข้ามาแก้แค้นตั้งครั้งที่สามนะครั้งที่สองสองครั้งนะพระเจ้าทรงปรากฏพระองค์เป็นทำนองห้ามแต่ก็ไม่ได้ห้ามโดยตรงหรอกพระเจ้าวิฑูรทพะก็เคารพมากกับพระพุทธเจ้าก็ไม่กล้าก็ยกกองทัพกลับสองคราวพอคราวที่สามเนี่ยพระเจ้าก็มองเห็นว่ามันกรรมมันมาถึงป้องกันอะไรก็ไม่ได้หรอกแล้วมันจะเพิ่มบาปให้แก่พวกวิฑูรทพะอีกด้วยก็เลยก็ไม่เสด็จแต่มาถึงนี่ท่านเหล่านั้นยินดีที่จะรักษา
ศีลมากกว่าชีวิตพวกนี้ได้ก็หนีใบพวกเล่นเหลี่ยมนิดหน่อยเช่นเอาใบไม้มาคาบไว้ก็ถามว่าท่านเป็นสักยะหรือเปล่าบอกไม่ใช่ใบไม้ก็เรียกว่าหนีเหลี่ยมอยู่นิดหน่อยแต่บางท่านก็ยอมตายแต่ก่อนนั้นเนี่ยท่านก็ยิงธนูไปให้เสียบอยู่ตามตัวของทหารจากสาวัตถีเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าพวกเธอถ้าฉันฆ่านี่ตายหมดทั้งนั้นแต่ฉันไม่มีเจตนาฆ่าพลทหารเหล่านั้นเองก็มีความรู้สึกอยู่สองกระแสกระแสหนึ่งมันฆ่าไม่ไหวหรอกคนมีคุณธรรมสูงแล้วเขาก็มีสถานะเหนือกว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือขนองนะฮะเบียดเบียนคนที่ไม่ยอมสู้เนี่ยเขาก็ทำกันไปตัวอย่างเหล่านี้เป็นการชี้ว่าศักยะมันพัฒนาสูงมากจะยอมสละชีวิตเพื่อรักษาศีลตนไว้ให้หมดจดแบบจามรีรักษาคุณหางดังกล่าวเพราะศีลพวกนี้บางครั้งเนี่ยอาจจะยอมเลื่อนละเมิดเพราะว่าลาภบ้างยศบ้างสรรเสริญบ้างญาติบ้างครูบาอาจารย์บ้างก็แล้วแต่นะแต่ว่าถ้าคนฉลาดเนี่ยมันสามารถจัดการได้ยังเหตุการณ์สมัยหนึ่งเกิดขึ้นสมัยพระเจ้าวัฏกามินีอภัยที่ลังกาทวีปคือพวกทมินจากทมินนาดูที่ยังยุ่งมาอยู่ทุกวันเนี่ยนะก็ยกกองทัพมาแย่งเมืองอนุราธปุระพระเจ้าวัฏกามินีอภัยก็ต้องเสด็จหนีคือแพ้กองทัพเนี่ยเสด็จหนีไปอยู่ในป่ากับพระติสสะก็เรียกว่าบาละมุสุติสัตก็พระก็ดูแลเอาใจใส่ท่านปกป้องรักษาแต่ว่าทุกคราวจะกู้ชาติเนี่ยมันต้องถึงทางเลือกว่าจะเอาอะไรก่อนล่ะมันซ้อนไปอยู่หลายๆเรื่องในสุดพระกุลหนึ่งซึ่งมีศักยภาพสูงในการรบสึกเลยจัดซ้อมทหารขึ้นเป็นกองทัพเลยแล้วก็ยกกองทัพเข้ายึดอนุราธปุระขับไล่พวกทมิฬออกไปจากลังกาสถาปนาพระเจ้าวัฏกามินีอภัยกลับเข้าครองแผ่นดินแล้วตัวแม่ทัพนะฮะตัวแม่ทัพท่านก็กลับบวชใหม่จัดการบ้านเมืองเรียบร้อยแล้วกลับบวชใหม่ก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปเลยนั่นก็แสดงว่าเมื่อจะเอาให้ได้ทั้งสองฝ่ายมันก็ต้องมีวิธีการแยกแยะออกไปให้ชัดเจนแต่ถ้าเจ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็อาจจะต้องเสียอีกฝ่ายหนึ่งสมมติว่าเรารับศีลข้อที่สองมาไปพบเงินที่เขาวางทิ้งเอาไว้ถ้าไม่มากเนี่ยไม่ก็มีปัญหาอะไรหรอกแต่ถ้าทั้งบีบทั้งดึงเนี่ยก็ยุ่งเหมือนกันหมายความว่าเราเองก็มีปัญหาเรื่องเงินอยู่แล้วก็ครอบครัวเบื้องหลังก็มีปัญหาเรื่องเงินก็เดือดร้อนกันแล้วพอดีไปเจอเงินสมมติว่าก็ใส่กระเป๋าไว้1ล้านบาทปัญหาว่าจะเอาศีลหรือเอาเงินนะตรงเนี้ยศีลมันจะอยู่ในระดับมีที่สุดหรือไม่มีที่สุดมันก็อยู่กันตรงนี้ก็แสดงว่าตัวเงินจำนวนล้านบาทเนี่ยมันก็ยั่วให้อยากพอตอนรู้สึกในขณะสั้นๆแล้วเนี่ยคล้ายๆจะสำเร็จประโยชน์ไปหมดเลยแก้ปัญหาต่างๆตกแต่พอปัญหาที่ตามมาใหญ่นะทีนี้คนเราพัฒนามือขึ้นมามันไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นมันคิดใกล้ๆปัญหาว่าจิตใจท่านเป็นยังไงเพราะการรักษาศีลตรงนี้บางทีมันก็แกว่งกันไปแกว่งมาแล้วก็การแกว่งเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติสำหรับสามัญชนก็นึกถึงพระอรหันต์รูปหนึ่งที่ท่านเที่ยวบวชเที่ยวศึกอยู่ตั้ง7ครั้ง7คราวนะก็เพราะอะไรเพราะว่ามันไปเห็นแก่ปัญญาแต่ว่าตอนบวชท่านรักษาศีลดีเป็นพระที่มีศีลาจาระน่าเคารพนับถือแต่พอถึงจุดหนึ่งมันก็คิดถึงปัญญาโอยาอาลัยแล้วก็สิ้นลาเพศออกไปเรียบร้อยถูกต้องไงนะแต่ถึงจุดหนึ่งก็เบื่อหน่ายก็ขอบวชก็เที่ยวไปเที่ยวมาอย่างเงี้ย
ชื่อท่านเดิมมีชื่อยังไงนี่ไม่รู้แต่ว่าเราดูชื่อเนี่ยก็แสดงว่าเป็นชื่อใหม่ก็เรียกว่าเนตตกนามคือเพื่อนเรียกตามพฤติกรรมของท่านเรียกว่าจิตตหัตตกะหมายความว่าประพฤติกระทำไปตามอำนาจของจิตคือจิตคิดยังไงก็ไหลไปเรื่อยๆแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านก็ปัญญาท่านมีคันแก่แล้วก็นอนหลับอยู่ตอนเที่ยงวันท่านกลับมาจากทำงานเข้าไปในห้องประตูเปิดเอาไว้ก็ดูพัญญานอนคนท้องแก่นอนนะป่วยนอนแล้วก็ครางก้นน้ำลายไหลต้องยืนพิจารณาพิจารณาไปพิจารณามามันด้วยสุภาพของกรรมฐานที่สะสมอยู่ในจิตสันดานของท่านเนี่ยมันก็ออกมาช่วยแล้วพิจารณาจนถึงจุดหนึ่งก็เห็นเป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสังขารทั้งหลายจะเริ่มมีปัสนาอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันตรงนั้นแล้วก็เดินตัดสินใจเด็ดเดี่ยวที่จะไปบวชแล้วก็จบลงด้วยการได้บวชได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ในที่สุดถึงแม้นั่นก็คือแกว่งมาเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่ควรจะซ้ำเติมกันเพราะว่าทุกคนมันแกว่งได้แค่นั้นมันเป็นการต่อสู้ก้ำกึ่งระหว่างธรรมะกับกิเลสก็ใครแรงมาคนนั้นก็ดึงไว้ได้แต่ใครที่แรงอ่อนไหวก็พ่ายแพ้ไปในช่วงขณะนั้นแต่ว่าไม่มีการแพ้การชนะที่ถาวรจับใดที่ยังเป็นศีลที่มีที่สุดคือแสดงว่าเป็นหวั่นไหวศีลยังมีความหวั่นไหวอยู่อีกดับหนึ่งนั้นเป็นศีลที่ไม่มีที่สุดหมายความว่าบุคคลในโลกนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่จะให้ท่านเลื่อนสิกขาบทที่สมาทานไว้เนี่ยไม่ว่าเหตุอะไรก็ตามท่านจะไม่ทำแม้เขาจะมาฆ่ามาขู่มาบังคับกระทำอะไรท่านก็ตามเนี่ยท่านจะไม่ยอมเลื่อนละเมิดสิกขาบทที่พระโลกนาถทรงบัญญัติไว้นั่นก็แสดงว่าพวกนี้สมาทานระดับก็เรียกว่าสุวิเชตวิรัตซึ่งมุเฉตวิรัตแนวหนึ่งเนี่ยที่จริงมันก็เป็นสามัญชนนี่แหละแต่ว่าเด็ดเดี่ยวมีความเชื่อมั่นแล้วก็เห็นคุณค่าของศีลชัดเจนท่านสัมผัสในตัวของท่านใครไม่เห็นท่านก็เห็นท่านจนเมื่อว่าท่านผู้หนึ่งอธิษฐานเด็ดขาดว่าตลอดชาตินี้จะไม่ดื่มเหล้าเด็ดขาดแล้วก็มีคนมาบังคับให้ท่านดื่มท่านก็ไม่ดื่มเขาคุยจะฆ่าก็ฆ่าก็ไม่ได้ว่าอะไรกันข้าก็ตายเร็วขึ้นแต่นั่นเองไม่ข้าก็ตายอยู่แล้วและนี่คือศีลแบบสมุจเฉตวิรัตแต่ถ้าหนักแน่นจริงๆหรือเชื่อมั่นได้จริงๆเนี่ยต้องขึ้นถึงระดับพระโสดานะเพราะปุถุชนนี่ไม่แน่หรอกบอกว่าจริงๆมันถึงก็แกว่งเคยลองดูคล้ายๆกันเนี่ยเรื่องตอนหนุมานไปทำลายตบะของทศกัณฐ์ตอนปลายๆเรื่องรามเกียรติเนี่ยแหละเราจะเล่าทศกัณฐ์ที่จริงก็เข้มแข็งนะจิตใจเด็ดเดี่ยวมันคงมากไม่ว่าหนุมานจะยุให้โกรธยุให้ยุให้อยากอะไรต่ออะไรก็ยุให้โกรธสบประมาทดูถูกดูหมิ่นศักดิ์ศรีวงพรหมเมธอะไรต่ออะไรทำไปเถอะไม่ได้ว่าอะไรเลยก็ถือว่าผ่านด่านมาเยอะแต่พอถึงจุดหนึ่งหนุมานจับปนางมณฑลมาปุยปุยยำข้างหน้าเสียเชิงชายนะตบะแตกเห็นไหมเพราะฉะนั้นของทศกัณฐ์ก็อยู่ในประเภทเดียวมีที่สุดแต่ว่ายานางพระมณีคนหนึ่งแต่ท่านเป็นพระโสดาบันนะคือธนัญชานีพระมณีท่านอะไรก็นโมตัสสะพระว่าตัวละตัวสมาสมุทัสสะอยู่เรื่อยเลยสามีนั้นนับถือพราหมณ์ท่านนับถือพุทธอยู่ครอบครัวเดียวกันวันหนึ่งสามีเลี้ยงพราหมณ์ก็สั่งพัญญาว่ายังไงวันนี้ขอสักวันนะอย่าระลึกอย่าประกาศพระนามของพระสมณโคดมซึ่งเป็นศาสดาของเธอพวกพราหมณ์ก็จะน้อยใจนางไม่รับประกันแต่จะพยายามพอถึงจุดหนึ่งมันเกิดเดินแล้วก็ไปสะดุดมุมเสือมันก็พลาดไปหน่อยขึ้นนโมตัสสะเลยพวกพราหมณ์โกรธก็ลุกขึ้นด่าแล้วก็หนีกลับไปเลยสามีก็โกรธมากเลยก็ชักดาบขึ้นมาจะฟันไอ้ข้าไอ้ตานั้นก็บอกเอาฆ่าสิเธอก็ฆ่าได้เฉพาะร่างกายของฉันเท่านั้นเองแต่เธอฆ่าจิตใจฉันที่มีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอก
พราหมณ์คนนี้เลยไม่รู้จะทำยังไงที่ในที่สุดที่มาด่าพระพุทธเจ้านะเป็นการด่ากระทบไม่ใช่ด่าตรงๆน้องชายคนที่สองมาด่าตรงๆถามพระพุทธเจ้าว่าสัมมาโคดมท่านกล่าวว่าฆ่าอะไรแล้วจะไม่เศร้าโศกฆ่าอะไรแล้วจะนอนเป็นสุขบุคคลสันพระสัมมาโคดมสรรเสริญการฆ่าอะไรเจ้าก็ทรงแสดงว่าข้าความโกรธจะได้ก็จะไม่เศร้าโศกข้าความโกรธจะได้ก็จะนอนเป็นสุขพระเจ้าทั้งหลายสรรเสริญการข้าความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษนะแต่มียอดหวานก็พราหมณ์ก็ชัดเจนนะฮะเข้าใจแล้วก็ศรัทธาเลื่อมใสในสุดก็ออกบวชเป็นภิกษุต่อมาก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นเราจะเห็นความแตกต่างแต่ตัวอย่างบุคคลนี่มันมีแบบให้เราดูอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็โดดข้ามขั้นไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยคงจะยากแต่ว่าพยายามไต่ขึ้นไปเรื่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ระดับที่เรียกว่าศีลไม่มีที่สุดคือใกล้ศีลไม่มีที่สุดขึ้นไปก็ใกล้ก็ไปตามลำดับมีความหนักแน่นมันคงขึ้นนะสมมติว่ามีปัญหาเขาล่อโดยเงินล่อโดยผลประโยชน์ขู่จะฆ่าอะไรต่ออะไรก็ตามเนี่ยแต่บังคับให้เราต้องทำช่วยละเมิดศีลเนี่ยมันถึงคราวจะต้องตัดสินใจแล้วอายุป่านนี้แล้วอยากจะฆ่าก็ฆ่าเถอะแต่ถ้าเราทำชั่วบาปมันติดตัวนะแต่ศีลนี่ติดตัวเหมือนกันเพียงแต่ว่าจะนำไปสู่สุคติและบาปติดตัวและนำไปสู่นรกแต่การตายมันตายอยู่แล้วตายเร็วขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรแต่ว่าตายยังมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วก็ภาคภูมิใจในความเป็นพุทธเจ้าก็หมายเป็นชาวพุทธก็หมายความว่าไม่ยอมละเมิดศีลที่พระโลกกับเจ้าพระโลกกับหน้าทรงบัญญัติเอาไว้แม้จะต้องเสียชีวิตนี่ก็คือลักษณะของศีลบารมีที่ขึ้นสู่กระแสสูงนะฮะระดับที่สองต้องฟังเท่าไหร่และหลวงพ่อโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกๆกันสวัสดี

ถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-09

0: ลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงพระธรรมจากพระเถรานุเถระโปรดติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ธรรมิกถาในวันวิสาขบูชาก่อนฟ้าสางวันที่13พฤษภาคมพ.ศ. 2538ตอนที่2โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: ระลึกถึงเมื่อพระพุทธเจ้าต่อสู้กับพญามารในวันตรัสรู้วันวิสาขะพญามารขี่ซะช้างจาคาริเมฆละพร้อมทั้งบริวารเป็นแสนเนรมิตแขนเป็นพันที่เราได้ยินพระท่านสวดพระหุงสหัสพระหุนั่นแปลว่ามากสหัสนั่นแปลว่าพันสหัสสะมากเป็นพันพระหุงสหัสสมาภินิมมิตสาบุทานตังคาลิเมฆลังขี่ช้างคาลิเมฆละช้างศึกของพญามารช้างตัวนี้เป็นช้างศึกไปปราบใครต้องขี่ช้างตัวนี้สูงใหญ่เป็นร้อยโยชน์เขาบอกว่า30โยชน์แขนเป็นพันไปไล่พระพุทธเจ้านี้พวกเราขอพระหงสหัสก็ลุกขึ้นเพื่อใส่บาตรรถเข้าใจว่าพระหุงข้าวอันนี้อาตมาอยากจะพูดอันหนึ่งให้พวกเราฟังให้พระฟังด้วยให้โยมฟังด้วยนี้แหละที่ได้พูดเมื่อวานนี้ว่านุ่งผ้าเหียนปกลามปลายตีนซุ่ยซ้ำสะหลาดที่ดินจำก้นนุ่งผ้าเหี้ยนแต่มันปกคลุมถึงปลายเท้าฉีกพิธีรีตองทิ้งมุ่งตรงไปสู่แก่นสารอย่าให้มันพลุงพลังนักมีแต่พิธีรีตองแม้แต่จะใส่บาตรก็ต้องมีพิธีรีตองพลุงพลังไปหมดไม่มีแก่นมีสารจึงบอกว่าซุ่ยซ้ำสะหลากขี้ดินจำพ้นความจริงผ้าหงสหัสนั่นชัยมงคลคาถานั้นมันเป็นพรเป็นพรสรรเสริญชัยชนะพระพุทธเจ้าด้วยคุณธรรมชนะมา8ประการใช้คุณธรรมอะไรแต่ละอันละอันสุดท้ายก็มาลงท้ายตันเตสสาปวันตุเตชัยมังคลานิขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีชัยชนะต่อสิ่งเลวร้ายทั้งหลายทั้งปวงอย่างนั้นไม่ได้บอกว่าหุงข้าวแต่ที่นี้ประเพณีนี้มาจากทางภาคกลางภาคกลางกินข้าวหุงภาคกลางกินข้าวเจ้าพระนั่นแหละเป็นตัวการปรุงแต่งพิธีขึ้นมาครอบงำญาติโยมผู้ไม่ได้บวชสมัยหนึ่งทางภาคกลางกรุงศรีอยุธยาแตกโค่นล้มสลายถูกพม่าฆ่าศึกเผาเมืองเผาวัดเผาวาตัดเศียรพระพุทธรูปผ่าอกหาทองหาคำถ้าผู้ใดไปดูไปเถอะวัดพนัญเชิงวัดอะไรต่างๆแถบอยุธยาป่าโมกอ่างทองสิงห์บุรีวัดร้างวัดเก่าตามดงตามดอนจะเห็นซากพระพุทธรูปถูกตัดคอถูกแหวกอกสมัยพม่าสมัยค่ายบางระจันเหล่านี้พม่าเขาทำในขณะเดียวกันสมัยก่อนโรงพิมพ์มันไม่มีหนังสือมันไม่มีคำสั่งสอนต้องเขียนใส่ใบลานผู้ที่จะศึกษาเข้าใจหลักธรรมคำสั่งสอนก็ต้องอ่านตามใบลานใบลานเหล่านั้นก็มีอยู่ในตู้เรียกว่าหอไตรเอาไว้ในหอพวกพม่าเผาทิ้งหมดเลยเมืองไทยสมัยนั้นหลังสมัยอยุธยาล่มสลายนั้นเป็นสมัยที่สุดโสมมากเรียกว่าชาติสุดศาสนาเสื่อมวิชาการทางศาสนาก็เผาหมดจนไปถึงขั้นสมัยพระเจ้าตากกู้เมืองขึ้นมาได้แล้วเมื่อกู้เมืองขึ้นมาได้แล้วก็มาสร้างเมืองใหม่คือกรุงธนบุรีหวังที่สุดที่จะเอาพระพุทธศาสนาคืนมาถึงกับมอบหมายการดำเนินงานรักษาประเทศชาติบ้านเมืองบริหารส่วนหนึ่งเนี่ยให้แก่เพื่อนคือเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกคือรัชกาลที่หนึ่งของราชวงศ์จักรีของเราซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมยากเคียงบ่าเคียงไหลรบทับจับศึกมาส่วนพระองค์พระเจ้าตากนั้นมุ่งที่ศาสนาเรียกว่าทางการบ้านการเมืองให้เพื่อนนะไว้ใจกันจงจัดการพ พม่าฆ่าศึกอะไรเพื่อนจัดการเลยคุมกองทหารส่วนเราจะฟื้นฟูศาสนาสร้างวัดอรุณขึ้นมาปฏิบัติธรรมเป็นตัวอย่างเขียนไว้ในจารึกตากสินในวัดอรุณอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกยากเพื่อชาติศาสนาหวังถวายแผ่นดินนี้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาพระสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีทั้งสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติแต่พอสมเจริญสมถวิปัสสนาพ่อชื่นชมเพื่อถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระพุทธศาสนาอีกทั้งองค์กษัตริย์ขัตติยาพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเกิดขึ้นมาสมัยนู้นหวังถวายแผ่นดินนี้เป็นพุทธบูชาในช่วงนั้นการส่งเสริมการเรียนส่งพระไปเรียนที่ศรีลังกาไปเรียนที่ไหนก็ได้ที่เมืองลาวเนี่ยอย่างมั่นคงผู้ใดเรียนพระไตรปิฎกได้ความรู้มามากๆลูกทาสลูกคนที่เป็นทาสเป็นอะไรจะต้องถูกปลดปล่อยขอให้มีความรู้ทางนี้คนก็ตั้งใจมาบวชเพื่อช่วยให้พ่อให้แม่พ้นจากความเป็นทาสเป็นค่อยเป็นทาสผู้ลูกผู้ใดได้เรียนจบทางพระไตรปิฎกมีความรู้ระดับสูงมาทางพุทธศาสนามาเขียนมาจารึกพระราชามหากษัตริย์ให้เกียรติให้ศักดิ์ปลดปล่อยพ่อแม่ออกจากทาสยกไร่ยกนาให้ไม่ให้อดให้อยากจนเป็นจังหวัดนครนายกยกนาให้ลูกของผู้ที่ไปบวชไปเรียนมีความรู้สูงๆนั้นเป็นนโยบายในการกอบกู้พระพุทธศาสนาทีนี้ในช่วงพระพุทธศาสนาเสื่อมไปถูกเผาคัมภีร์ต่างๆความรู้ความเข้าใจทางธรรมไม่ค่อยมีพระสงฆ์องค์เจ้าถึงกับขนาดกัดปลาชนไก่กินเหล้าเมายาสนุกสนานในสมัยหลังอยุธยาแตกเพราะไม่มีใครรู้อะไรไม่มีใครจะสอนกันหลังจากนั้นคำสั่งสอนที่ชัดเจนอยู่นี่เวียงจันทน์นี่พระไตรปิฎกอยู่ที่นี่แต่ไม่มีประวัติศาสตร์หน้าไหนดอกของเมืองไทยจะมาสรรเสริญมายกย่องคนภูมิภาคแถบนี้เพราะเขากลัวว่าจะเป็นลาวเท่านั้นเองทีนี้เมื่อพระสงฆ์องค์เจ้าทางนี้เสื่อมทางวิชาการขึ้นไปไม่ค่อยรู้อะไรนี่ก็จัดพิธีขึ้นมาใครคิดอะไรได้ก็ว่าขึ้นมาปรุงขึ้นมาแต่งขึ้นมาสมัยก่อนแท้ๆนั้นเวลาโยมมาทำบุญวันพระแสดงว่าโยมนั้นมีชัยชนะเหนือกิเลสเพราะวันพระต้องหยุดงานคนโบราณสอนว่า7วันเลี้ยงลูกปลูกโพวันที่8 7วันเลี้ยงลูกคือหาอยู่หากินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหาใส่ปากอยากใส่ท้องวันที่8ปลูกโพธิจิตโพธิธรรมคือพุทธธรรมคือปัญญาเพื่อจะตัดสรู้เพื่อจะออกจากวัฏสงสารวันที่7วันเลี้ยงลูกปลูกโพวันที่8วันที่8พากันมาปลูกโพธิจิตโพธิวิญญาณปลูกศรัทธาปลูกศีลปลูกจาคะปลูกปัญญาเอิ้นว่าโพธิญาณในวันที่8คือวันพระเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลิกทำไร่ทำนาเข้าวัดทำบุญปลูกโพเข้าวัดให้ทานบ้างฟังธรรมบ้างจำศีลบ้างก่อนหน้าโน้นก่อนที่อยุธยายังไม่แตกในสมัยสุโขทัยนู่นมาเรื่อยๆมาพอถึงวันพระถือว่าผู้ใดมาวัดแล้วมีชัยชนะเนื้อมารเนื้อกิเลสมารแม้จะยากจนค้นแขนก็คมใจชนะเหมือนท่านมาวันนี้ท่านชนะพระก็เลยให้พรฉลองชัยชนะพระหงสาหาสมาภิเนมมิตสาบูทานตังคาลิเมคาลังอุทิตโคละผู้คนก็นั่งรับพรเมื่อใส่บาตรแล้วพระก็จะให้พรยะถาสัพพีไม่พอต้องให้ชัยมงคลคาถาแต่ทีนี้พอมาถึงช่วงหลังกรุงแตกมาแล้วเนี่ยอะไรมันเลอะเทอะไปหมดเลอะเทอะไปหมดแล้วพระก็มักมากอยากหลายขึ้นมาโยมก็ยิ่งไม่รู้อะไรเพราะคนไม่ได้หนังสือสมัยก่อนคนที่จะได้คือคนอยู่ในวัดก็เลย สร้างพิธีรีตองขึ้นมาเพิ่มเติมมากเกิดซุยสัมสะหลากขีดินจำพ้นจะมามัวสวดอยู่มันนานได้กินมันนานได้กินข้าวพระอยากแห้งบาดนี่ขอเห็นนั้นเมื่อโยมมาถึงรับศีลรับศีลเสร็จแล้วก็อาราธนาพระแสดงธรรมพระก็ไม่มีอะไรจะแสดงก็อิติปิโสภควาสวาขาโตสุปฏิปันโนหลังจากนั้นก็เลยจะไปหุงสหนั่นหุงข้าวเลยนะมาถึงหุงข้าวเพราะคนภาคกลางในกินข้าวหุงกินข้าวเจ้าพอถึงผ่าหุงสหัดโยมต้องลุกนะผ่าหุงสหัดแล้วลุกไปใส่บาตรนะเอาข้าวหุงข้าวเจ้านั้นไปใส่บาตรมันจะได้กินไวอาหารแต่งมาเสร็จต้องจุดเทียนจุดเทียนไว้ตามสำรับไอ้ที่จุดเทียนนั้นว่าจุดเทียนบูชาความจริงจุดเทียนไล่แมงวันมันนานได้กินพวกก็จะสวดผ่าหุงจบนั้นแมงวันมันจะตอมหลายว่าไม่เชื่อวันนี้ลองตั้งอาหารแล้วจุดเทียนใส่ผ้าเขาแมงวันมันอยากมาไก่มันย่านใหม่ปีกมันแก่ตกลงไปในหันอันนั้นก็เลยจุดเทียนเอาไว้ว่าจุดเทียนบูชาเทียนพะหุงว่าเขาเป็นนั่นอีกเสร็จแล้วพระก็พะหุงสหาสมาภิเนมมิตรสาโยมก็ลุกเพื่อไปใส่บาตรเอาข้าวหุงข้าวเจ้าใส่พระก็พนมมือโยมก็กลมกลมเงยเงยหันหลีหันขวางกองก้นกงมันใส่แล้วบาตรเนี่ยพระก็นบดากโยมไปเรื่อยไม่เป็นระเบียบเลยพอเสร็จแล้วก็ได้กินมันเป็นนี้ทีนี้พอหลังจากนั้นภาคอีสานของเราที่เคยรุ่งเรืองเมื่อเจ้าอนุเกิดถ้าจะว่าไปแล้วมันก็ยาวเขาว่ากบฏเจ้าอนุเวียงจันอะไรทางต่างๆพวกนี้ต่อมาลุ่มน้ำโขงก็เป็นเมืองขึ้นลงไปทางกรุงเทพหมดวัฒนธรรมประเพณีทางภาคกลางก็ขยายขึ้นมาทางภาคอีสานก็เอาด้วยทีนี้จะไปเรียนหนังสือก็ไปเรียนกรุงเทพในสมัยรัชกาลที่3ที่4เนี่ยชาวเมืองอุบลต้นตำรับพาวอพตานั่นไปเรียนมีความรู้มากเรียนมาจากกรุงเทพแล้วก็เอาศาสนาวัฒนธรรมจากทางภาคกลางขึ้นมาเผยแพร่ขยายไปอย่างรวดเร็วพอพระพาหงต้องใส่บาตรนะมันก็เลยเริ่มขึ้นมาพาหงสหัสก็ลุกขึ้นใส่บาตรกันมันน่าจะต้องพูดใหม่ว่าพาหนึ่งสาหาจะมาเพราะว่าใส่เขาหนึ่งบ่เป็นใส่เขาหุงถ้าเขากินเขาเหนียวควรจะว่าพาหนึ่งสาหาเพิ่นหนึ่งเขาเลยได้บาทหนึ่งประชันควรจะว่าจังสันอันนี้ก็คือพิธีรีตองบางสิ่งบางอย่างพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ามาปรำปรายะอย่าพึงวางใจเชื่อสนิทลงไปทันทีในสิ่งที่ทำซืบซืบกันมาอาจจะไม่ถูกก็ได้ทำมาเป็นพันปีนั้นแม้แต่การรับศีลที่เรารับจะทุกวันเนี่ยมาที่นี่เราบอกว่าให้โยมว่าเอาเองถ้าไม่ได้แล้วจะบอกบางคนโอ้ยอาจารย์สมภพผีบ้าทิมหีดเกาห้องหลังมาเสร็จไทยบ้านแพทย์เราเนี่ยเขาไม่มาในบ้านใกล้ๆพระให้ศีลบ่ได้บ่ควรจะให้สะแตกเขาดอกเขาเจ้าว่ามีนี่ได้ยินกับหูนี่หลายคนแล้วเมื่อวานนี่ถือขันมาดูสิเพราะเขาไม่คุ้นเคยกับวัดถือขันมาอาตมาอยู่ในห้องนั่งอยู่ไปเคาะประตูเพราะว่าใครเคาะทำไมล่ะกำลังทำงานมาดูแล้วเป็นสารวัตรมกทายกผ้าพาดบ่าถือขันดอกไม้มาไม่ยั้งเลยบัดเนี่ยแต่มาว่ามามนยาโคมนยังไปสันเข้าบ้านมืออื่นสังฆทานว่าท่านนี่ภาษาย่ออาตมาบอกว่าโอ้ยเราอยู่ด้วยกันนี่เป็น10ปีหูจักดูมืออื่นเนี่ยเป็นวันวิสาขะพระที่นี่ไม่มีใครฉันไม่มีใครกินโยมมาเต็มบ้านเต็มวัดเนี่ยไม่มีใครกินแต่ทำไมเนาะอยู่บ้านแพทย์เนี่ยจังบอกมาเบิ่งเพิ่นแน่ว่าเพิ่นกินอยู่บ่มืออื่นเนี่ยไม่ไปนะไปนิมนต์วัดอื่นจะทำบุญบ้านก็ไปนิมนต์วัดอื่นเพราะไปก็กินไม่ได้พวกนี้ปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้างดกินงดฉันนี่มันไกลกันขนาดนี้นะบันแทกกับที่นี่ล่ะโมจักเลยว่าเพิ่นเห็นยังปานนั่นนะเพราะว่าข้าเจ้าเห็นว่าอาตมาเนี่ยเป็นพระบ่คือมูพระให้ศีลบ่ได้ว่าเป็นให้สะแตกคนเขาบ่เขาจะว่าแต่เราอย่าไปโกรธเขานะถ้าไปโกรธเขาแล้วเราก็บาปมันก็ไฟไหม้หัวใจเขาไม่รู้เขาก็ว่าไปอย่างนั้นเขาเชื่อว่ายังนิ่มเคยทำมาอย่างนี้ถ้าท่านไปเปิดพระไตรปิฎกจ จนครบ 21,926 หน้า 45 เล่ม 7 41 ล้าน 6 แสนตัวอักษรถ้อยคำไม่มีดอกที่พระจะไปนั่งให้ศีลโยมว่าตามกันเป็นแถวโยมกับโยมเนี่ยถ้าบางทีโยมผู้นี้ถือศาสนานิคนแต่โยมผู้นี้ถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุยกันเป็นเสี่ยวเป็นเพื่อนกันส่อกันไปซักไซไล่เรียงนานๆเข้าพอใจโอ้มีเหตุมีผลดีอย่างนี้นะคำสอนพระพุทธเจ้าว่าแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็พนมมือขึ้นเลยพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตัวเป็นพญาในห้องนี้เลยเขาจะเข้าถึงแล้วเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นสารณะสารณะน่ะแปลว่าระลึกถึงอย่างมั่นใจคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วมั่นใจว่าคำสอนของท่านถูกต้องมั่นใจพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามท่านมีมาแล้วมั่นใจจะทำตามนั้นตอนนี้สารณะนั่นแปลว่าระลึกถึงอย่างมั่นใจพวกเราก็แปลว่าที่พึ่งเอาที่พึ่งก็ที่พึ่งแต่ความจริงที่พึ่งก็ใช้คำว่านาถะนั่นแปลว่าที่พึ่งทีปะนั่นเป็นที่พึ่งทางวัตถุเป็นเกาะทีปะทีปานั่นแปลว่าเกาะก็ได้ในทะเลไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งนอกจากเกาะจึงมีคำว่าธรรมะทีปาธรรมะสารนามีธรรมเป็นเกาะธรรมเป็นที่พึ่งธรรมเป็นที่ระลึกอย่าได้มีสิ่งอื่นเลยอัตตะทีปาอัตตะสารนาคำนี้มีบ่อยๆเมื่อพระพุทธเจ้าจะตายก็แสดงธรรมอันนี้อยู่ในมหาปรินิพพานสูตรเล่มที่10ก็จะเห็นเมื่อจะตายคือวันนี้แหละวันตายตอกย้ำให้พึ่งตนเองให้พึ่งธรรมไม่ได้ให้ไปพึ่งหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี่วันนี้เราจะพูดกันภาคต่อไปเรื่องมาตรฐานของชาวพุทธจะมาตรฐานระดับไหนลองดูแล้วฟังไปพิจารณาเข้าไปในจิตในใจว่าเอ๊ะมันได้มาตรฐานแล้วบ่เฮานี่เนาะถ้าไม่ได้มาตรฐานก็แสดงว่าพระฮีโร่บุทุชนะปักโขทิโตวทามิยังตั้งอยู่นอกฝ่ายพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านมีเครื่องวัดของท่านวันนี้เราจะวัดกันไอ้ที่มันนังสับหลามเนี่ยเข้ามาอยู่ข้างในระบอหรืออยู่ข้างนอกเป็นพระฮีโร่ปุถุชนปักโขฝักฝ่ายแห่งภายนอกของปุถุชนอยู่หรือว่าเข้ามาภายในแล้วจะมีเครื่องวัดกันวันนี้เพราะฉะนั้นจิตอันเป็นตัวนำโลกอันเป็นตัวนำชีวิตนี่จะผ่านการพัฒนามาโดยอาศัยสติสัมปชัญญะเป็นตัวพัฒนาพอมาถึงจุดหนึ่งสติสัมปชัญญะรวมกันเป็นมหาสติมหาปัญญายะถาภูตญาณทัศนวิสุทธิก็จะถึงที่สุดลงแห่งการเวียนว่ายตายเกิดวงจรแห่งชีวิตวงจรในวัฏสงสารนี้ก็ไปถึงวงจรเปิดหลุดออกไปไม่เข้ามาวนอีกซึ่งเราก็จะพยายามค่อยๆพูดค่อยๆจากันต่อไปเอาแต่สติอย่างเดียวไม่พอสติสัมปชัญญะนั้นเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ที่จะพัฒนาตัวปัญญาที่เป็นยะถาภูตญาณคือความรู้ที่เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงอาศัยสติกั้นสิ่งหลอกลวงสัมปชัญญะล็อกเอาไว้ให้มันอยู่กับที่แล้วก็เพ่งคืนมาสู่ความเป็นจริงจึงมีคำว่าสติเตสังนิวารณังสติเป็นเครื่องกั้นอารมณ์สิ่งที่ไม่เป็นความจริงสิ่งที่มาเคลือบมาแฝงพออวิชชาทั้งหลายกั้นมันไว้ก่อนสัมปชัญญะล็อกคอมันไว้แล้วปัญญาจะได้ทำงานหลังจากนั้นสติสัมปชัญญะรวมกันเป็นตัวเดียวเป็นอันเดียวกันจึงเป็นมหาปัญญามหาสติมหาปัญญาตอนนี้เราจะต้องพัฒนาสติแต่ไม่ใช่ตัวสตินี้เป็นตัวที่ทำให้หลุดพ้นเลยแต่ก็ไม่ใช่นอกไปจากสติฟังให้ดีนะไม่ใช่ตัวนี้แต่ก็ไม่ใช่นอกไปจากตัวนี้เราจึงประมาทไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็เลยตอบรับมณีพัทธยักษ์ลืมชื่อมันหรือเปล่าบัดนี่อาจารย์ประสิทธิ์เป็นคนชอบจดเดี๋ยวจะลืมชื่อยักษ์ตัวนี้ชื่อมันเพราะมันบอกว่าผู้มีสติย่อมเจริญอยู่ทุกเมื่อผู้มีสติย่อมอยู่เป็นสุขผู้มีสติเท่านั้นที่จะหลุดจะพ้นไปจากเวรพระพุทธเจ้าบอกว่าสองอันสามอันหลังอันแรกๆมันทุกข์แต่อันสุดท้ายผู้มีสติยังไม่พ้นนะไปจากเวรเพราะสตินั่นแปลว่าระลึก นั่งอยู่ในนี้มันลืมไปแล้วนะคิดถึงเขาด่ามาอีกสตินั่นแหละไปเอาคืนมาเครียดปอเข้าไปอีกวันนี้บ่มีสัมปชัญญะเข้าไปล็อกคอมันนี่สัมปชัญญะตัวนี้จะเป็นตัวล็อกสติเอาไว้เป็นพี่เลี้ยงของสติด้วยแต่พอถึงสติจะต้องอย่าลืมสัมปชัญญะอย่าลืมสัมปชัญญะสติรู้ทันสัมปชัญญะรู้พร้อมว่ารู้ทันหรือไม่รู้พร้อมว่าไม่รู้ทันตัวนี้จะเป็นตัวล็อกเป็นตัวรักษาสติเอาไว้ให้สตินิทุนถ้ามีนั้นสติมันมากเตลิดเปิดเปิงมันตายบาดมันเลยบาดเห็นบอกพวกทำแตกนั่งอยู่บ่มีผู้เฝ้าเทศให้ต้นไม้ต้นไหลฟังอยู่ปาดเมื่อยจนข้อแหบข้อแห้งคันว่ามีสติสมจือได้ให้จกหลอกแกแหลกหลายโพดสติเกินบาดไอ้พวกไม่มีสติผัดบ่พอบาดบาดนี่อันหลายโพดผัดเกินบาดบาดนี่เพราะนั้นสตินี้จะต้องมีสัมปชัญญะตัวรู้พร้อมรู้ทันสติรู้ทันสัมปชัญญะรู้พร้อมมาล็อกตัวสติมันจึงจะไม่เลยบาดมันจึงจะไม่ขาดบาดมันเป็นอย่างนั้นดอกเพราะนั้นเรื่องสตินี่เอาอะไรมาเป็นเครื่องฝึกอานาปานสติอานาปานสติที่เราพูดกันหายใจเข้าให้มันมีหายใจออกให้มันมีให้มันติดกันอันนี้คือลูกออกจากนี่คุยกันโจเจโจเจเบิดแล้วสติเพิ่นได้ยินเสียงน้องยุ่งห้องบาทเดียวเท่านั้นเหี้ยคอจะลืมว่ามหาบุรุษพระอริยเจ้าพระอรหันต์ก่อนที่จะมาถึงชาติสุดท้ายเดี๋ยวท่านพัฒนาสติจนสตินี่สมบูรณ์ถึงขนาดมาเกิดมามีสติพระพุทธเจ้าของเราเกิดมาเนี่ยมีสติสัมปชัญญะเกิดมาจึงบอกว่าโพธิสโตสตาสัมปชาโนกุชิกะโตนิคมติมาตุกุชิกะโตนิคมติพระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะคลอดออกมาจากครรภ์มารดาเกิดมาจากครรภ์มารดานะมีสติแล้วท่านจึงจำได้และลึกอะไรต่ออะไรได้ไกลๆหลายภพหลายชาติหลายกับหลายมหากับแต่เฮาเกิดมาบ่มีสติมันลืมเบิดมันเจ็บมันปวดให้ได้บัดเกิดนั่นแม่ก็เจ็บพ่อแม่ลูกก็เจ็บพ่อลูกคั่นซั่นมันสิให้สิห้องว่าแต่คลอดออกมาพ้นธรณีประตูจากท้องแม่มันก็ร้องไห้มันเจ็บมันปวดมันรีดมันบีบมันคันออกมาสติไม่มีก็ลืมหมดเวทนาบีบคั้นลืมศาสตร์ก่อนจักมาแต่ใส่ลงหนาลืมหลังตายขึ้นตัวน่ะคือตายขึ้นอันเกิดมานั่นท่านจึงใช้คําว่าปฏิสนธิปฏินั่นแปลว่าอีกใช่ไหมท่านมหาปฏินั่นแปลว่าอีกแปลว่าใหม่ก็ได้แปลว่าอีกก็ได้สนธิไปว่าต่ออีกปฏิสนธิวิญญาณต่ออีกกระแสของมันยังไม่ขาดตายขึ้นแต่ว่าพระโพธิสัตว์ก็ดีพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ดีท่านฝึกสติสัมปชัญญะตัวรู้ทันตัวรู้พร้อมนี่มาตลอดมันจึงต่ออีกนี่มันก็ต่อได้ง่ายแล้วมันก็จำคืนไปอีกตั้งเยอะเลยแต่เฮามันลืมบังเกิดใหม่นี่ได้มันเจ็บมันปวดหลายมีคนคนหนึ่งอยู่ที่อำเภอนาแก้วโพนาแก้วถ้าเราไปเมืองอุบล นี่ทางออกไปนาแก่เลยออกไปจะไปทางนาแก่เนี่ยก็จะมีป้ายจังหนึ่งว่านาแก่นาแก้วตรงที่มีรูปแคนใหญ่ๆแต่นี่มันพังไปแล้วก่อนที่จะถึงอำเภอโคกสีหรือก่อนหรือหลังโคกสีเนี่ยอำเภอโพนาแก้วเดี๋ยวนี้ของจังหวัดสกลนครแต่ก่อนเขาเรียกว่าบ้านนาแก้วมีชายคนหนึ่งแกมีลูกแล้วล่ะ 2-3 คนมีเมียอายุก็ประมาณสัก40กว่า 40-50 แล้วก็ไปใส่ชัยเอาไว้ในหน้าฝนไปเลี้ยงงัวในหน้าข้าวกำลังเขียวๆกับพวกเด็กๆเลี้ยงงัวเลี้ยงควายทีนี้แกไปดูชัยของแกนั่นปลามันเต็มถ้าจะยามจะกู้ชัยขึ้นมาผัดย่านเล็กหน่อยอยากได้น้ำอันควมขี้ทีนั่นขันกู้ขึ้นมามันเต็มมันจะได้แบ่งให้เขาก็เลยบอกเด็กน้อยลูกหลานนี่ลูกหลานเอ้ยไล่งัวไปก่อนนะฝากงัวตนเองให้เขาไล่ไปก่อนในใจนั่นว่าให้เขาไล่ไปแล้วนี่ จังสิหลอนยามใส่เจ้าของได้ปลาหลายใส่กระตาเมื่อกินผู้เดียวกับลูกกับเมียขันยามขึ้นได้นี่เขาสิว่าให้คอยแน่พ่อลุงพ่อได้มกความคิดที่เพื่อนนั่นก็ให้เด็กนี่ไล่ไปไล่หัวไปพอเด็กไปไกลแล้วเหลียวซ้ายแลขวาไม่มีใครก็ลงไปกู้ใส่ยกใส่ขึ้นมาในปลามันเต็มปลามันเต็มมันจะเป็นปลาลงเดือน10จะต่อเดือน11แล้วเนี่ยฝนสุดท้ายเนี่ยพอปลามันเต็มเนี่ยใส่มันก็แอ่นมันจะหักก็เอามือจับสองข้างหัวท้ายแล้วก็เอาที่มันแอ่นตรงกลางเนี่ยมาตั้งใส่หัวเขาบังเอิญว่ามันมีงูเห่าน้ำตัวดำๆนั่นที่มันติดใส่อยู่ในปลามันเข้าไปกินปลาหางมันก็ลอดออกมาในใส่หน่อยนึงพอเอามาทับใส่กับหัวเขาตนเองมันก็เจ็บมันก็กัดมันกัดในใส่นั่นแหละแต่ฟันมันก็ลอดออกมาได้พอกัดแป๊บทีเดียวอ่อนยวบเลยพิษงูเห่าน้ำไอ้ตัวดำๆทิ้งใส่ไว้ก่อนตะเกียกตะกายขึ้นมาไม่ทันไรก็ตายพอตายแล้วเป็นยังไงรู้ไหมเกือกแล้วคนนี้แกจำชาติได้นะจำบ้านเมียจำลูกจำเต้าอย่างนี้แกจะไปส่วนเมียปัดมูลใหม่กับลูกมันบ่ทอกันอยู่พุ่นเอว่าเล่าไปยังไงเพราะว่าพอตัวนี้กัดปั๊บเนี่ยแป๊บเจ็บในหัวใจมืดนั่งคงสวิงสวอยนั่นหลับไปละสว่างขึ้นมาเจ็บปวดอีกก็มืดอีกทีนี้หัวใจไม่มีเรื่องไม่แรงเพราะมืดทุบได้ยินเสียงในหูว่าผู้ชายผู้ชายพระสันผู้ชายยังดีพระสันแล้วก็สว่างขึ้นมาอีกเห็นตนเองนอนดิ้นดุกิกอยู่ในกระดงเกิดแล้วหันไปเกิดละในกระดงเป็นเด็กหน่อยได้ยินแม่ตำเนี่ยเขาว่าผู้ชายพระสันตัดใส่เฮแพ้ใส่บือระบาดนี่แกบอกว่าหลังจากนั้นก็หลับไปอีกเนี่ยตื่นมาที่นี่ลืมหมดเลยไม่รู้จักอะไรจนโตมาอีกอายุได้4 5ขวบเริ่มจำได้อีกใหม่อยากไปบ้านอยากไปดูไร่นาสาโทไปเล่าไปบอกรู้จักหมดเลยจนโตมาเป็นหนุ่มก็ยังไปอยู่เห็นลูกเก่าก็เอิ่นใส่อยู่แต่ว่าเมียเก่านี่อยากห่วงอยู่ไปหาเหลนสาวก็ได้เพิ่นฝัน60กว่าแล้วบัดนี้เพราะว่าอันนี้จะไปคิดอะไรมากเมื่อพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ในยามหัวค่ำของวันนี้วันวิสาขะเนี่ยท่านเจริญสมาธิภาวนาของท่านจิตมันได้เป็นปฐมฌานตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วระลึกถึงฌานอันนั้นเพราะตนเองไปกระทำให้มันหลงทางไปคงจะเหมือนอาตมาเล่าอยู่แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ฌานตั้งแต่เป็นเด็กๆตั้งแต่พ่อเอาไปตั้งไว้ร่มเงาต้นว่าเพราะนั้นมีความสุขมากมีปฐมฌานเกิดขึ้นจนเงาแดดไม่บ่ายเบี่ยงไม่ร้องไห้นิ่งอยู่ในเอกีภาโวในจิตที่เป็นอันเดียวนั่นแล้วพอท่านมาบวชท่านก็จึงต้องมาแสวงหามาทดลองการปฏิบัติมากินน้อยนอนน้อยมาอดอาหารมากั้นลมหายใจกระทำทุกกรรมกิริยามาเจริญสมาธิถึงขั้นที่เรียกว่าอรูปฌานอันของเก่าที่ดีๆลืมทิ้งไว้ก่อนพอไม่มีทางไปแล้วท่านก็คิดถึงว่าถ้าจิตเราเหมือนวันที่เราเป็นเด็กๆอยู่ที่ใต้ต้นว่าจิตชนิดนั้นน่าจะเป็นทางตัดทะลุอาตมาเองก็คงจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้แหละแม้เรายังเป็นปุถุชนอยู่เพราะไปทำอย่างอื่นแล้วมันล้มละลายไปแล้วก็มันนึกถึงเมื่อก่อนเรายังไม่ได้ไปหาครูบาอาจารย์ไหนนี่เราอ่านพระไตรปิฎกเราพบพระพุทธเจ้าสรรเสริญอานาปานสติแล้วเราก็ลองทำเล่นทำหัวทำไปทำมารู้สึกว่ามันมีความสุขรู้สึกมันติดนอนหลับฝันไปก็ฝันว่าตนเองดูลมหายใจไปตื่นมาก็ติดลมจนอาตมามีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราเนี่ยจะคิดอะไรมันก็ติดอยู่แต่ลมหายใจมันเป็นเองนะเมื่อฝึกเข้าเนี่ยจะคิดอะไรมันก็มันติดอยู่ที่ลมหายใจไปขับรถเกตไปส่องกล้องเซอร์เวย์สติมันก็ติดอยู่ในลมหายใจเนี่ยมันทำไมมันติดง่ายมันคงจะเป็นเคยฝึกมาแต่ก่อนหนทางเก่าพอเราทิ้งเหล่านี้ไปทำอย่างอื่นทำไปตั้งหลายปีเมื่อไปไม่ไหวก็มาคิด แต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้นะจิตเราฝึกแบบนั้นมันไม่โลดโผนเรียบๆไปไม่เห็นว่าจะอยากเป็นพระอริยเจ้าไม่เห็นจะอยากเป็นโสดาบันอาจารย์บอกว่าองค์นั้นได้ขั้นนู่นองค์นู่นได้ขั้นนี่องค์นั้นไปถึงนู่นเอเราก็อยากเป็นขั้นนู้นขั้นนี้ก็ตัดเคี้ยวกัดฟันใส่มานึกถึงสมัยเมื่อก่อนเราไม่เห็นจะอยากได้ขั้นไหนแต่จิตใจไม่เห็นมันจะทุกข์อย่างนี้มีแต่ความสงบราบเรียบมีแต่การปล่อยวางสบายๆอยู่เดี๋ยวนี้มันอยากเพราะอาจารย์บอกองค์นู่นจิตไปถึงนู่นเร็วองค์นั่นไปถึงนู่นเร็วมันก็สวดตายแต่กูแท้บาดนี่มันกัดแขวกัดข้างใส่พอมาแล้วลึกถึงตอนนี้กลับคืนที่เก่าเราดีกว่าแล้วก็มาแล้วลึกถึงความฝันว่าเราเดินไปตามเส้นทางสายใหม่ที่ทอดสะพานลงไปถึงน้ำแล้วก็สุดไม่ข้ามฝั่งสงสัยไอ้ที่ทำนี้เป็นเทคนิคใหม่ของครูบาอาจารย์พากันกระทำมาใหม่คงไม่ใช่เทคนิคดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าแน่ๆคงจะมาปรับปรุงซะจนเลื่อยเถิดเรียกว่าปรับสูตรใหม่เสียจนเป็นเทคนิคเฟ้อเทคนิคเกินถ้าอย่างนั้นเราย้อนคืนสู่ของเก่าดีกว่านั่งดูลมหายใจใหม่ดีกว่าตรงนี้ก็เริ่มเป็นกบฏไม่บอกใครไปหาหมูกับเห็ดเป็นจังหวะอย่างดีอยู่วันนี้มานั่งเสยแต่เว้ยรู้ลมหายใจแล้วลึกถึงคำสอนในพระไตรปิฎกว่าหายใจยาวๆเราก็ยาวยาวเข้ายาวออกยาวเข้ายาวออกจนเหนื่อยจนตัวร้อนอึดอัดทีนี้ก็ลองเอาสั้นรัดสังวาก็ไล่สั้นๆหลังจากนั้นก็มาทำสัพพกายะปล่อยสั้นปล่อยยาวทิ้งเฉยเอ็นเย็นขึ้นไปในหัวในกระมองในหัวในเก้าคางสั่นงงับเอ้าเดี๋ยวสว่างแล้วแน่ขาเคยปวดกระโบปวดไปใส่เบิดบัดเนี่ยเอ้มันคือสว่างแจ้งไว้แท้เห็นผู้นั้นผู้นี้มาหาเอาอีกแล้วอ้าวสิมากวนอีกแล้วพระบาทเห็นไผอยากโบกมืออะไรอย่ามาใกล้มันผิดกันก็อีกแบบหนึ่งอีกแบบนั้นมันมีแต่อยากจะไปคุยกับคนนู่นคนนี้แต่มาถึงตรงนี้มันไม่อยากเห็นหน้าใครมันอยากอยู่คนเดียววันคืนมันเร็วหลังอย่างนั้นพอเขามาพูดกับเขาพอเขาไปแล้วก็รีบทำต่อสบายสบายเอาเดี๋ยวมืดอีกแล้วมันลำงับปัสสัมภยังกายสังขารังกายสังขารลำงับจิตสังขารก็ลำงับความเจ็บปวดรวดร้าวก็มันไม่รู้มันชวนกันหายหน้าหนีไปไหนความง่วงเหงาหาวนอนมันหายหน้านี้ไปไหนการอยู่การกินมันเกิดความพอดีไปหมดเลยกินกี่คำไม่รู้ไปมันบอกว่าพอดีขนาดนี้มันเป็นเองพอนอนมันก็บอกว่าพอดีตื่นขึ้นมาจำใสเบิกบานเหมือนน้ำที่ใสสะอาดเหมือนนอนตื่นมาแล้วเป็นพันๆปีความง่วงเหงาหาวนอนแบบนี้นี่มันชวนกันนี้หมดเลยจิตส่วนเฟ้อจิตส่วนเกินโง่เกินฉลาดเกินรักเกินชังเกินอ่อนแอเกินช่วงนี้มันหายไปเราก็เห็นว่าถ้าอย่างนี้เราไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าชั้นไหนก็ตามมันเถอะเราจะประคองจิตชนิดนี้ไปศึกษาไปทีละเล็กทีละน้อยพอได้ยินท่านกล่าวกันองค์นู่นไปชั้นนั้นเร็วองค์นั้นขันนั้นเร็วขาดอันนั้นเร็วเนี่ยเชิญท่านทั้งหลายไปสู่พระนิพพานเถิดเราก็จะอยู่ของเราไปนี้แหละนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจิตนี่มันเป็นเส้นทางมันมีกระแสของมันกระแสยังไม่ขาดมันก็ต้องไปตามกระแสของมันมันจึงมีปฏิสนธิปฏิไปไว้อีกสนธิก็มาต่อกันอีกต่อกันอีกต่อกันอีกต่อกันอีกเราสั่งสมบุญมาเมื่อเวลาเราตายไปร่างกายแตกสลายทำลายไปวิญญาณนี้มันก็ไปต่ออีกมันก็ไปปฏิสนธินั่นคือไปต่ออีกไปต่ออีกพบใหม่ชาติใหม่ก็เอาบุญนั่นแหละไปต่อปุญเยนะปุญญังบุญต่อบุญแม่ปาเปนะปาปังสังสันธมานาสืบต่อบาปด้วยบาปปุญเยนะปุญญังสังสันธมานาสืบต่อบุญด้วยบุญใครมีบุญมากมันก็มาสืบต่อกันเองพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าภิกษุทั้งหลายคนผ่านในโลกนี้ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษติดรสอาหารแสวงหาเพื่ออาหารด้วยการฆ่าเบียดเบียน จึงทำบาปด้วยกายวาจาใจตายไปตกนรกพ้นจากนรกแล้วก็มาเกิดเป็นสัตว์สัตว์กินหญ้าเอเตสตาตินะภขากินหญ้าเป็นอาหารเราสัตว์ที่กินมูดคูดอุจจาระเป็นอาหารเราสัตว์ที่เกิดในน้ำเราสัตว์ที่เกิดในของสกปรกของเน่าเหล่าตัวนอนเราสัตว์ที่เกิดในที่มืดแก่เจ็บตายในน้ำในที่มืดในของเน่าที่แท้สัตว์เหล่านั้นก็คือคนพาลที่ทำบาปด้วยกายวาจาใจเมื่อเขาพ้นจากบาปเบาบางจากการเกิดเป็นสัตว์เขามันเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนก็เป็นคนตาบอดหูหนวกง่อยเปี้ยเสียขากายวิปริตจิตวิปราชเพราะบาปกรรมยังมีเหลืออยู่นี้ก็ยังดีกว่าเกิดเป็นสัตว์ที่เป็นคนตาบอดที่เป็นคนหูหนวกที่เป็นคนง่อยเปี้ยเสียขากายวิปริตจิตวิปราชก็เบากว่าการเกิดเป็นสัตว์แล้วเพราะอย่างน้อยก็ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือจากหมู่มนุษย์เช่นเดียวกันคนพิการทั้งหลายคนดีทั้งหลายก็ได้ช่วยอนุเคราะห์คุ้มครองเมื่อบุญเขาเมื่อบาปเขาเบาบางเขาตายจากนั้นเขาก็มาเกิดใหม่ทีนี้ตาไม่บอดทีนี้หูไม่หนวกไม่ง่อยเปี้ยเสียขาแต่เพราะไม่ได้ทำบุญไว้มากอาศัยบาปเก่ายังมีเหลือเป็นเชื้ออยู่เขาเป็นคนยากจนขัดสนขาดแคลนข้าวน้ำโภชนะอาหารยานพาหนะกลายมาเป็นคนยากจนวนสู่กรรมลามกเวียนไปตกนรกอีกคำนี้กันดังที่อาตมากล่าวเมื่อตอนเช้าว่าพวกเราตื่นตีสองครึ่งแต่มีพวกหนึ่งตื่นตีหนึ่งก่อนเราเอาโคมติดหน้าผากนั่นไปหาตอบาปที่เขาไปหาทำบาปดึกๆเดินๆนั่นถ้าไปถามเขาเป็นหยังเจ้าจังเหตุบ่เห็นบ่เขาเจ้าไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเฮ้ยข่อยทุกข์ข่อยบ่มีอยู่มีกินเด้ข่อยไปนั่งสับลาบผู้ซุ่มนี่ข่อยสิได้กินหยังเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าเกิดมาเป็นคนยากจนวนไปสู่กรรมลามกคือกรรมบาปอาศัยความจนบีบคั้นจึงวนเอาความจนเป็นเงื่อนไขไปทำบาปไปบ่ไปเฮ็ดบุญน้ำเพิ่นไปนั่งสมาธิไปเฮ้ยมันสิไปได้สิเอาหยังมากินคันไปเฮ็ดคือเจ้าตายโลดแล้วข่อยแต่ฝนตกกลางคืนดึกก็ลุกมากลางคืนเฮาไปเฮ็ดคือเขาเจ้าได้บ่บาดนี่

นี้ได้พอกพูนบุญญาบารมีมามากแล้วพอที่จะมีบุญเก่ามามากเกิดมาชาตินี้แม้จะไม่ร่ำรวยจะเป็นคนยากจนแต่ก็ไม่ทิ้งบุญไม่ทิ้งกุศลถูกอยากให้เคิร์นขาดแล่งง่ายกับบ่ลื่นศีลธรรมพรมเพียรหักษาไว้บ่ห่อนไล่ล่าถิ่มข้องทำเหตุเก่าข้องพระพุทธเจ้าเฮาได้สั่งสอนถ่วมและแหล่งขาดแวงบ่สมบูรณ์ปะเมเพนี่ทำบุญพ่อแม่เฮาบ่พาถิ่มพวกนี้มีบุญพ่อแม่พามีบุญเคยทำบุญมาสืบทอดมามาถึงวันนี้ถึงพบนี้ชาตินี้ได้ยินครูบาอาจารย์เรียกร้องเชิญชวนไปปฏิบัติธรรมบูชาไม่ให้กินข้าวกินปลานะไปเอาบุญเก่าที่มีอยู่มาต่อเอาบุญใหม่ถ้ามันจะตายมับลงไปวันนี้ก็ไปเอาบุญใหม่ที่มันจะเป็นลูกเป็นผลต่อไปยังไม่จบดอกชีวิตยังไม่สิ้นตายแล้วไม่ใช่มันจบถ้าตายแล้วเร็วบ่ต้องมาหาปฏิบัติธรรมยากถ้าตายบาเดียวรู้เร็วโลดแต่ว่ามันบ่เร็วตายแล้วมันจะไปอีกมันจะไปเกิดอีกทำยังไงจะไปเกิดจิตนี้แหละพาไปจิตดวงไหนพาไปดวงเดียวกันนี่แหละแต่มันจะเป็นดวงสุดท้ายที่มันต่อกันต่อกันต่อกันเรียกว่าปฏิสนธิเกิดดับดวงสุดท้ายคือจริมะจิตจิตสุดท้ายเมื่อเวลาจะสิ้นใจจะเหมือนกันหมดเลยทุกคนอยู่ตรงนี้นี่จิตดวงนั้นจะเห็นอารมณ์เก่าซะก่อนเรียกว่ากรรมารมณ์อารมณ์แห่งกรรมที่เคยกระทำเคยทำบาปมโนทวารในใจผู้นั้นสวิงสวอยไปใกล้จะตายจะเห็นหรือกรรมนิมิตกรรมนิมิตคือนิมิตแห่งการกระทำกรรมเครื่องมือที่เอาไปทำกรรมเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเมื่อตนเองจักสิ้นใจสวิงสวอยไปอาจจะเห็นปืนผาหน้าไม้เห็นหอกเห็นแหเห็นสวิงเห็นคึงระวังดีๆพอออกสังไปตึกแหดีๆหักคอปลาคอใหญ่ถึงวันสุดท้ายอาจจะลืมมานั่งสมาธิภาพอันนี้ถ้าไม่เกิดมันจะสลับกันบางทีบาปบางทีบุญวนกันไปกันมาจวนใกล้จะตายเห็นภาพดีเห็นภาพชั่วแต่ตัวไหนเป็นตัวสุดท้ายนั่นแหละปฏิอีกสนธิต่อเอาตัวนี้ไปต่ออีกตัวข้างหน้าจิตตัวนี้จึงบอกว่าชีวิตังอัตภาโวจะสุขทุกขาจะเกวลาเอกจิตตสมายุตตาละหุโสวัตติขโนชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพความเป็นไปความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนอยู่ในจิตตรงเดียวเพราะนั้นบางท่านจะเห็นกรรมนิมิตเห็นเครื่องหมายทำกรรมผู้ที่เคยมาทำบุญเคยตักบาตรเคยสร้างกุฏิวิหารเคยสร้างวัดสร้างวาเมื่อจวนจะสิ้นใจอาจจะเห็นเครื่องมือทำบุญเห็นผ้าไตรเห็นพานใส่ของเห็นผักอบข้าวปลาอาหารเห็นสิ่งที่ตนเองกระทำอันนั้นเรียกว่ากรรมนิมิตหรืออารมณ์แห่งกรรมจิตจะย้อนคืนไปสู่การฆ่าจิตจะย้อนคืนไปสู่การทำบุญในช่วงนั้นผู้ที่จิตย้อนไปสู่กรรมบาปก็แน่นอนว่าจิตอันนั้นพอตายปั๊บปฏิสนธิลิลิงคอนเซียสความรู้ที่มันต่อกันมันจะไปต่อพบตัวนั้นก็ไปสู่บาปไปสู่นรกสู่เปรตสู่อสุรกายถ้ามีความดีเกิดขึ้นช่วงสุดท้ายก็จะไปทางดีบางคนทำบาปมากๆทำดีน้อยหนึ่งเวลาตายรีบไปขึ้นสวรรค์ก่อนก็มีเพราะจิตดวงสุดท้ายมันไปเกาะอยู่ตรงนั้นมันก็เลยไปปฏิสนธิไปต่ออีกต่อใหม่อีกจากช่วงนี้ไปต่อช่วงเนี้ยระวังจิตให้ดีๆนะเวลาจะตายมาที่นี่ต้องมาฝึกจิตก่อนที่จะถึงวันตายแต่นี่ไปหาเวลานอนหลับเนี่ยมือเล้งเนี่ยฮัดบึงลมหายใจเข้าหายใจออกมันรับยามใดถ้าไม่ดูลมจงดูจิตเวลาจะหลับฉันคิดอะไรไว้มันหลับคาความคิดอะไรเพื่อจะได้ศึกษาจิตดีๆหรือมันหลับด้วยความสงบเพื่อเตรียมตัวจัดตายเวลาตายเราจะได้จัดการกับจิตที่เราฝึกไว้เนี่ยเพราะว่าจิตมันเป็นอนัตตาจิตมันไม่ใช่ตัวตนของเราเราบังคับ

มันไม่ได้แต่เราสามารถปรับปรุงมันได้ด้วยเหตุปัจจัยสติสัมปชัญญะฝึกไปถ้าจิตมันเป็นอัตตาเป็นตัวเราสั่งมันได้ก็ไม่ต้องมาทำบุญไม่ต้องมาปฏิบัติธรรมถ้าให้มันบัดมือมันตายบักจิตเอ้ยว่าสันบัดกูสิตายว่าสันมึงก็คิดจกหลอกแกล้งแนวบ่ดีได้ว่าสันกูบ่อยากไปนรกว่าสันให้มึงคิดแต่แนวดีๆบัดกูสิตายว่าสันให้มันไปแต่มันบังคับไม่ได้อย่างนั้นเราจะต้องมาสร้างเหตุสร้างปัจจัยสร้างสติสร้างสัมปชัญญะสร้างอารมณ์อันเลิศเพื่อจะเกื้อกูลแก่สวรรค์เกื้อกูลกับสุคติไว้ครับมันบอกได้ใส่ฟังปันนั่นจะมหาสแตกง้องปฏิบัติธรรมถ้านอนฟังให้มันบัดสิตายผลระวังได้ไว้ประสันกูไปอยากไปนรกมึงจะไปหาขึ้นแนวบุดีได้บางคนเมื่อจะสิ้นใจภาพทั้งสองทั้งบาปทั้งบุญโผล่ขึ้นบุญเกิดขึ้นแล้วก็บาปโผล่ขึ้นบุญก็ลดลงเมื่อบาปโผล่บุญก็ลดลงเมื่อบุญโผล่บาปก็ลดลงช่วงนี้จิตจะเป็นอย่างไรสุดท้ายมันเกาะอยู่ที่ตัวไหนมันก็ไปที่ตัวนั้นตัวไหนมันแรงจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องมาจัดการกับจิตฝึกฝนอบรมจิตดวงเดียวอันนี้ท่านจึงบอกว่าจะมีชีวิตอยู่ตั้งอยู่ได้ถึง 84,000 กับบ่แม่นธรรมดาเด้จุราสีติสะสหัสสานิกับปังติถันติเยมรูเทพเหล่าใดเทวดาเหล่าใดจะตั้งอยู่ได้ถึง 84,000 กับนะเตวะเตปิชีวันตินะทวีหิจิตเตหิสามาหิตาเขาก็ตั้งอยู่ที่จิตดวงเดียวอันนี้แหละที่มันจะไปต่ออีกต่ออีกต่ออีกไม่ใช่อยู่ถึงสองดวงเพราะเหตุนั้นมันก็บ่อยากบันไดตัวละดวงเดียวหนึ่งเอามันขักๆซะเป็นอย่างมือนี่เบิ้งมันจ่อเบิ้งบ่บ่บ่พากันไปตกนรกเฮาบ่พากันไปตกนรกเบิ้งมูนี่เอาล่ะทีนี้เอาฝากไว้ตอนภาคสายภาคบ่ายเราจะพูดกันมาตรฐานของชาวพุทธพวกเราจะเป็นชาวพุทธที่มาตรฐานหรือชาวพุทธเปลือกๆชาวพุทธขี้เมียง จะเป็นชาวพุทธขี้เมียงหรือจะพุทธอีลีเอาไว้พูดกันตอนต่อไปใช้เวลามามากตั้งแต่1:00 น.บัดนี้7:17 น.ฝนก็หยุดแล้วท้องฟ้าก็เริ่มจะเบิกบานจะเปิดโอกาสให้ท่านทั้งหลายพากันไหว้พระแผ่เมตตาแผ่บุญแผ่กุศลแล้วแยกย้ายกันไปไม่ได้กินอะไรไปกินน้ำแซ่บๆเปิดกินโหลดน้ำกอกนั่นกอกนี่เด้อกอกนี่บ่แซ่บปันใดกอกผุ่นคือสิไข้ว่าซั่นปิ๊กบ่ได้ซื้อด้วยหาหลายกอกส่วนเขานั่นบื้อมื้อนี้บ่กินอ้าวพร้อมเพียงกันไหว้พระแผ่เมตตากันเด้อ

0: รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่านัตถิชานังอปัญญสะความพินิจไม่มีแก่คนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาก็คือคนมีปัญญาสามคนโง่เขลานั่นเองรวมลงเรียกว่าคนพาลคนพาลจะไม่รู้อัดรู้ธรรมถึงมีปัญญาแต่ก็เป็นปัญญาที่ถูกกิเลสตัณหาปิดบังและยังปล่อยตนเองไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่พยายามฝึกตนยกตนให้สูงขึ้นฉะนั้นคนพาลจึงไม่มีความคิดพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปถึงเหตุถึงผลจึงไม่เข้าใจและไม่รู้ทางแก้ปัญหาตลอดจนไม่สามารถรู้แจ้งหนทางเป็นเครื่องกำจัดกิเลสตัณหาคืออริยมรรคสรุปว่าเมื่อบุคคลไม่เพ่งพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปแล้วปัญญาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1: สาธุชนผู้สนใจใคร่ต่อธรรมะปฏิบัติทั้งหลายบัดนี้รายการวิปัสสนากรรมฐานได้หมุนเวียนเกิดมาบรรจบพบท่านอีกวาระหนึ่งในโอกาสต่อไปนี้ก็จะได้บรรยายวิปัสสนากรรมฐานสืบต่อจากสองกันก่อนก่อนโน้นสองกันก่อนก่อนโน้นได้บรรยายถึงเรื่องคำว่าวิปัสสนาวิแปลว่าแจ้งปัสสนาแปลว่าเห็นอย่างย่อวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นอะไรเห็นปัจจุบันเห็นรูปเห็นนามเห็นพระไตรลักษณ์เห็นมรรคผลนิพพานกันที่สองบรรยายถึงว่าวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งถ้าตอบอย่างกลางๆเห็นวิสุทธิคือความบริสุทธิ์เจ็ดขั้นก็บรรยายไปแล้วตอนนี้จะว่าถึงวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งคือเห็นวิปัสสนาญาณ16ขั้นนั่นโดยพิสดารตอบอย่างนี้ที่ต่อไปก็บรรยายถึงว่าวิปัสสนาญาณ16นั่นคืออะไร1นามรูปปริเฉทญาณปัญญาสามารถแยกรูปกับนามออกจากกันได้2ปัจจยปริฆาหญาณปัญญากำหนดรู้เหตุและผลของรูปและนาม3สัมมสนญาณปัญญาพิจารณารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยจินตาญาณ4อุทยัพยานปัญญาเห็นรูปเห็นนามเกิดดับเรียกว่าเห็นพระไตรลักษณ์ชัด 50% 5พังคยานปัญญาเห็นเฉพาะความดับไปของรูปนามฝ่ายเดียว6พระยญาณปัญญาเห็นรูปนามเป็นของน่ากลัว7อาทินวญาณปัญญาเห็นทุกข์เห็นโทษของรูปนาม8นิพพิทายานปัญญาเบื่อหน่ายในรูปในนาม9มุนจิตุกัมมยตาญาณปัญญาพิจารณาเห็นรูปนามเป็นของน่ากลัวเบื่อหน่ายอยากออกจากนี้อยากหลุดอยากพ้นจากรูปและนาม10ปฏิสังขารญาณปัญญาพิจารณาเห็นรูปนามเป็นทุกข์เป็นโทษก็เร่งปฏิบัติใจเข้มแข็งตั้งใจจริงปฏิบัติจริงไม่ท้อถอย11สังขารุปปขยานปัญญาเห็นรูปนามเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็ปล่อยวางใจก็เฉยสบายดูความเกิดดับอยู่ไม่เดือดร้อนไม่กระตือรือร้นไม่กวนกวายวางเฉยดูเป็นรูปกับนามเกิดดับอยู่นั้น12อนุโลมญาณหรือสัจจานุโลมิกญาณก็เรียกญาณนี้เห็นอริยสัจ4อนุโลมตามอริยสัจ4คือเห็นอริยสัจ4ชัด 99% เห็นพระไตรลักษณ์ชัด 100%ญาณที่13โคตรภูญาณหน่วงนิพพานเป็นอารมณ์ครอบงำโคตรของปุถุชนขึ้นสู่โคตรพระอริยเจ้ามีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วญาณที่14มรรคญาณมีนิพพานเป็นอารมณ์กิเลสขาดลงไปตรงนี้15ผลญาณมีนิพพานเป็นอารมณ์2ขณะจิตบ้าง3ขณะจิตบ้าง16ปัจจเวคขณะญาณย้อนกลับไปพิจารณา กิเลสทีละได้กิเลสทีละอยู่มรรคผลนิพพานที่ตนผ่านมานี้คือญาณ16ผู้เจริญวิปัสสนาจะต้องผ่านอย่างนี้ต้องเห็นอย่างนี้จึงจะชื่อว่าเป็นวิปัสสนาถ้าเห็นนอกตรงนี้ไม่ใช่เป็นวิปัสสนามันก็เป็นอย่างอื่นไปเสียอันนี้ขอบเขตของท่านจำกัดความไว้อย่างนี้ดังนั้นก็จะอธิบายย่อๆไม่ให้พิสดารพอสมควรแก่เวลาท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายปัญญาในพระศาสนานี้มีอยู่3ขั้นหนึ่งสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการศึกษาเราเรียนปัญญาขั้นนี้เป็นเพียงภาคทฤษฎีเป็นเหมือนแผนที่เป็นเหมือนตำรายาสองจินตามยปัญญาปัญญาที่สำเร็จโดยการนึกคิดปัญญาขั้นนี้เป็นจินตายานนึกคิดเปรียบเทียบถูกบ้างผิดบ้างสามภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดเพราะการเจริญภาวนาในยานนี้ในปัญญาขั้นนี้สำคัญที่สุดเพราะศาสนาถือปัญญาขั้นนี้เป็นตัวปัญญาแท้ๆเราจะเห็นได้ในวิสุทธิมรรคท่านบรรยายไว้อยู่เรื่องสัญญาวิญญาณปัญญาสัญญานี่คือความจำได้จำพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาหน้าในบรรทัดนั้นได้นี้เป็นเรื่องสัญญาเป็นผู้จำท่านไม่เรียกว่าปัญญาถึงจำได้มากก็ไม่เรียกว่าปัญญาในวิสุทธิมรรคเนี่ยส่วนวิญญาณมันรู้แก้งเอาไปรู้ว่าเป็นอนิจจังก็รู้ทุกขังอนัตตาก็รู้นะแต่ว่ากิเลสก็ไม่ขาดรู้ก็รู้โดยปริยัติอย่างนี้ส่วนปัญญาเนี่ยรู้จริงๆรู้ตามวิปัสสนาญาณ16นี้จึงจะเป็นวิปัญญาในวิสุทธิมรรคท่านหมายอย่างนี้นะท่านอุปมาเหมือนเด็กน้อยยังไม่ค่อยเดียงสาเอาเงินไปให้รู้ว่าเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงแต่ไม่รู้ว่าเป็นเงินนี่ตัวสัญญาแค่นี้ที่จำปัจจัยปิดกอะไรต่างๆได้มันก็แค่สัญญาเปรียบเหมือนกับเด็กน้อยชาวบ้านซึ่งยังไม่เดียงสาเอาเงินไปให้ก็รู้แต่ว่ามันสีแดงตามสีของเงินสีขาวก็ตามสีของเงินแต่ไม่ทราบว่านี่เป็นเงินเขาเอาไปใช้ซื้อขนมนมเนยอะไรได้ไม่ทราบหรอกแต่ตัววิญญาณนี่เหมือนกับผู้ใหญ่ที่รู้ว่านี่มันคือเงินใบละบาท20บาทก็ทราบ100บาทก็ทราบ500บาทก็ทราบแล้วก็รู้ว่าไปซื้ออะไรกินได้แต่ไม่รู้มันกี่มันปลอมไม่ทราบนี่ตัววิญญาณแค่นั้นแต่ส่วนตัวปัญญานี่รู้ละเอียดมองดูพับก็รู้ช่างดูก็รู้ดมดูก็รู้รู้จนกระทั่งเขาทำที่ไหนที่ไหนกี่ปลอมรู้ทั้งนั้นนี่ตัวปัญญาแท้เพราะฉะนั้นตัวปัญญาแท้ก็คือวิปัสสนาปัญญานี่แหละปัญญาแท้ๆในพระศาสนาเอาอันนี้ตัวโลกนะสมมติให้กันว่าเป็นปัญญาสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาแต่ของท่านจริงๆในบาลีวิสุทธิมรรคนี่ท่านไม่ถือว่าเป็นปัญญาหรอกที่จำได้เนี่ยมันเป็นสัญญาเพียงจำได้เฉยๆนี่น่าจริงๆนะเพราะกิเลสมันไม่ขาดเนี่ยมันจะเป็นปัญญาเลยปัญญาก็ตัดกิเลสสิโปรดฟังต่อไปทีนี้ในข้อแรกกล่าวถึงว่านามรูปะปริฉิตญาณนามะแปลว่าใจรูปะแปลว่ากายปริฉิตะแปลว่าแยกญาณแปลว่าปัญญาปัญญาที่แยกรูปแยกนามออกจากกันได้คือเห็นคนสักแต่ว่ารูปกับนามไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนหรอกเขาอันนี้เป็นปัญญาขั้นต้นในพระศาสนาเพื่อทำลายสักกายทิฏฐิถ้าเห็นว่าเป็นคนมันก็ต้องมีเรามันก็ต้องมีเขาเมื่อมีเราไม่เขาก็พวกเราพวกเขาแม่ของเราของเขาตัณหามานะทิฏฐิอหังการมามังการก็อยู่ตรงนี้ถ้าคนเล่นศาสนามาถือเราถือเขาถือกกถือหมู่ถือพวกแล้วก็ไม่ใช่พวกเขาไม่ใช่พวกเราเราเดือดร้อนไม่อาศัยธรรมะไม่อาศัยวินัยอาศัยธรรมะอาศัยวินัยนะมันสบายใจถ้าอาศัยพวกอาศัยโมอาศัยคณะพวกนั้นไม่ใช่พวกเขาพวกนั้นไม่ใช่พวกเราพวกนั้นคนผักนั้นผักนี้ไปถือพวกถือพวกมันก็ทะเลาะกันเนี่ยเพียงพูดคำสองคำก็ถึงจะขาดจะแกงกันเนี่ยเพราะอันนี้เพราะอหังการมังการตัวนี้วิธีลดก็ลดอย่างนี้ถ้าไม่มีธรรมะปฏิบัติจะลดไม่ได้เขายังฝังแน่นอยู่ในจิตใจ ขยะสัมมิโนสตาอัคคยสมิงปฏิติตาอัคคยังผู้ที่ไม่กำหนดคนทั้งหลายเนี่ยยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสมมติบัญญัติเพราะไม่กำหนดรู้สมมติบัญญัตินั่นแหละมันจึงต้องพากันยึดมั่นอยู่ในนี้เมื่อยึดมั่นอยู่มันก็ไม่พ้นจากกิเลสหรือกองทุกข์ได้ประมาณอย่างนี้นะเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยโยคะมายันติมัจจโนเนี่ยก็เพราะไม่เห็นข้อเท็จจริงอย่างนี้มันจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ขั้นที่สองปัจจยะปริคยานเมื่อมีรูปมีนามมันก็ต้องมีเหตุและผลตัวอย่างง่ายๆเช่นโยมอยากออกไปซื้อของตลาดนัดสนามหลวงในวันพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์สมมตินะใครเป็นคนอยากไปใจใช่ไหมโยมใช่ใจอยากไปแล้วใครเป็นคนลุกขึ้นจับสตางค์ถือสตางค์ไปซื้อของรูปอย่างนี้ใครเกิดก่อนกันใจใครเป็นเหตุใจเป็นเหตุใครเป็นผลรูปเป็นผลเนี่ยที่จริงมันมีเท่านี้มีรูปมีนามมีเหตุมีผลอยู่อย่างนี้วันยังค่ำคืนยังรุ่งใครจะรู้ไม่รู้ก็ช่างเขามีอยู่ของเขาอย่างนี้พร้อมโดนบริบูรณ์หมดเลยนี่ท่านเรียกว่าสภาวะคือของที่มีจริงเป็นจริงทีนี้เราเรียนธรรมะเรียนรู้ข้อเท็จจริงของเขาว่ามันมีจริงอะไรกันแน่ก็มีจริงรูปนามเหตุผลนามเป็นเหตุรูปเป็นผลรูปเป็นเหตุนามเป็นผลมีเท่านี้ไม่มีมากกว่านี้เลยทั่วทั้งโลกก็มีรูปกับนามตอนนั้นคนไทย46ล้านทุกคนก็มีรูปกับนามประเทศจีน800ล้านก็มีรูปกับนามอินเดีย600ล้านเศษก็มีรูปกับน้ำไม่มีมากกว่านี้ทุกชาติทุกภาษาทั่วโลกนั่นเรียกว่าสัจธรรมเหมือนน้ำทะเลเมืองไทยก็เค็มเมืองอังกฤษเมืองยุโรปก็เค็มเมืองหมดเลยไม่มีแตกต่างกันนี่คือสภาวะที่เป็นจริงแท้ๆทางเรียกว่าสัจธรรมปรมัตถธรรมธรรมะที่มีจริงๆญาณที่สามสัมมาสัญญาณเห็นรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังตาโดยการคิดเอาเองแล้วก็เกิดนิมิตต่างๆยานนี้พิสดารทำให้คนหลงทางทำให้คนเข้าใจผิดในยานนี้นะบางทีก็นั่งไปดูนรกนั่งไปดูสวรรค์นั่งไปดูเทวดานั่งไปดูพระธาตุเจ็ดแยกเวลานั่งไปเห็นพระพุทธเจ้าสารพัดอันนี้เขาเรียกวิปัสสนึกมันเกิดขึ้นในยานนี้ยานนี้เป็นยานสำคัญหลอกให้คนหลงถังมากหลงอย่างไรผู้ปฏิบัติทราบยานที่สี่อุทยพยานยานนี้ดีเห็นรูปเห็นนามเกิดดับชัดเห็นพระไตรลักษณ์ชัด 50% ถ้าใครถึงยานนี้พระพุทธเจ้าสรรเสริญตายเสียในวันนี้ดีกว่าคนมาเห็นเป็นอยู่ตั้งร้อยปียานที่ห้าพังขยานเห็นเฉพาะรูปนามดับไปฝ่ายเดียวขึ้นสุดพองสุดยุบมันชัดตัวเบายานที่6พยายามเห็นรูปนามเป็นของน่ากลัวยานที่7อาทินวะเห็นทุกข์เห็นโทษร่างกายเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดเกลียดมีทุกข์มีโทษเยอะโรค5 16จำพวก9 10จำพวกมีพร้อมในกายของแต่ละคนยานที่8นิพพิทาเบื่อหน่ายไม่เห็นมีอะไรที่น่าเอาไม่เห็นมีอะไรที่ดีไม่เห็นมีอะไรที่เป็นสาระมันเต็มด้วยกองโมดกองโคตรเหมือนกับเอาหม้อโมดมาตั้งเอาผ้าห่อนะแต่ว่าคนไม่พิจารณาไม่ปฏิบัติให้ถึงความเบื่อหน่ายมันก็ต้องเห็นเป็นของดีหลงติดอยู่ในสิ่งนี้ท่านจึงกล่าวไว้ว่ายังปัสสตินตังทิฏฐังยังทิฏฐังตังนปัสสติเห็นสิ่งใดพบสิ่งใดไม่เจอเห็นสิ่งใดไม่เจอพบสิ่งนั้นพบสิ่งใดไม่เจอเห็นสิ่งนั้นเมื่อไม่เห็นอัปปสังพัชติมุนโหพัชมาโนนมุนจติเมื่อไม่เห็นก็หลงติดอยู่เมื่อหลงติดอยู่ก็ไม่หลุดพ้นนะทางว่าอย่างเนี้ยเห็นสิ่งใดไม่เจอพบสิ่งนั้นในรูปนามมันเห็นทุกวันทุกวันแต่ไม่มีปัญญาก็ถือว่าไม่ได้พบพบสิ่งใดก็ถือว่าไม่ได้เห็นสิ่งนั้นหลายคนพบอยู่ทุกวันแต่มันก็ไม่เห็นด้วยปัญญาทีนี้เมื่อไม่เห็นอย่างนี้มันก็ไม่เข้าใจสิมันก็ติดอยู่สิอัปปสังคัจจติมุนโหเพราะไม่เห็นนั่นแหละไม่เห็นอย่างนี้มันจึงหลงติดอยู่เมื่อหลงติดอยู่มันก็ไม่หลุดพ้นพัทธมาโนนมุนจติเมื่อติดอยู่นี้หลุดพ้นไม่ได้ จะเห็นก็ต้องอาศัยการปฏิบัติพิจารณาจนเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายมันก็จะคลายกำหนัดเสียจึงจะหลุดพ้นได้ต่อไปก็เกิดฌานเก้าก็วนกวายอยากออกอย่างนี้อยากหลุดอยากพ้นหาหนทางที่จะหลีกจะหลุดนี้เหมือนคนไปจับงูเห่าทอดแหไปรู้จับไปในน้ำแล้วว่าเป็นปลาพอคองูเห่าตายมันเป็นงูเห่าแล้วจะทำร้ายก็หาอุบายเนี่ยหาอุบายที่จะคว้างมันหนีไปไกลก็จับเวียนมือให้มันอ่อนกำลังเวียนหลายหลายรอบบนที่จะคว้างไปไกลๆนู่นเลยปลดหนีเลยมันอ่อนกำลังมันก็กัดไม่ได้อันนี้เหมือนกันหาหนทางที่ในนี้จะหลุดจะพ้นโวนก็ไว้จิตใจเรียกว่าอยากออกจากนี้จะหลุดจะพ้นต่อไปก็เป็นญาณที่สิบปฏิสังขารญาณตอนนี้เข้มแข็งแล้วตั้งใจจริงปฏิบัติจริงไม่ท้อถอยต่อไปก็เป็นญาณที่สิบเอ็ดหนีไม่พ้นก็ต้องดูแหละทีเนี้ยดูรูปดูนามเกิดดับดูรูปเกิดกำหนดพองน้องน้องเฉยเพลินเรียกว่าตอนนี้อารมณ์เย็นสบายแล้วกิเลสมันเริ่มอ่อนกำลังแล้วไม่ค่อยรบกวนแล้วหาโอกาสรบกวนยากจิตใจของผู้นั้นก็จะรู้สึกเฉยเป็นส่วนมากวางเฉยแต่ลักษณะของการวางเฉยในที่นี้น่ะท่านแสดงไว้หลายนัยลักษณะของการวางเฉยที่เป็นสังขารุปิขยาเนี่ยมันจะมีทั้ง6อย่างนะนะนั้นทิจะพยัญจะไม่ยินดีไม่ยินร้ายกำหนดรูปนามง่ายที่สุดกำหนดไปสม่ำเสมอเรียบร้อยดีใจสบายปราศจากอุปสรรคทั้งปวงไม่กลัวไม่ยินดีมีใจเฉยๆอยู่กับรูปกับนามดูความเกิดดับเฉยอยู่สองไม่ดีใจไม่เสียใจมีสติสัมปชัญญะอยู่ไม่เผลอจากรูปจากนามสามวางเฉยอยู่กับรูปนามทั้งจำง่ายกำหนดสะดวกสบายดีผู้ปฏิบัติไม่ถึงจะทราบไม่ได้และจะอนุมานเอาเองไม่ก็ไม่ได้สี่สมาธิดีใจสงบแน่วแน่ไปได้นานๆดุจรถยนต์วิ่งไปบนถนนลาดยางดีๆฉะนั้นผู้ปฏิบัติรู้สึกเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปก็มีและไม่อยากไปไหนไม่อยากพบเห็นใครไม่นึกไม่คิดอะไรทั้งสิ้นนิวรณ์ทั้งหลายก็สงบลงไปไม่มีมารบกวนข้อ5ยิ่งนานยิ่งละเอียดยิ่งประณีตดุจคนรัดแป้งยิ่งร่อนนานก็ยิ่งละเอียดฉะนั้นรูปนามไม่ค่อยเห็นชัดแต่กำหนดได้ดีกำหนดได้อย่างสบายมีใจสงบดีเป็นที่สุด6ไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจไม่มีอะไรมารบกวนถึงจะมีเสียงมารบกวนก็ไม่รู้สึกพุ่งสร้างไม่รู้สึกรำคาญใจจะอยู่กับรูปนามเป็นส่วนมากใจแคบเข้ามาอุปมาเหมือนยางที่ดึงยืดออกไปพอวางก็หดเข้ามาฉะนั้นเจตนาไม่รบกวนกำหนดไม่เพลิดเพลินสบายดีมีใจสงบยิ่งนักและได้มีโอกาสพบเห็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งในโอวาทานุสาสน์แห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตนเคยเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเป็นเหตุให้ตนหนักแน่แก่ใจของตนเองว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นวิเศษจริงๆทรงไว้ซึ่งคุณค่าอันสูงส่งควรแก่การปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติแล้วจะเป็นเหมือนกับไม่ได้เข้าใกล้แก่นแท้ของพระศาสนาเลยนอกจากนี้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็หายไปจะหายไปได้โดยเด็ดขาดบ้างเช่นโรคอัมพาตโรคประสาทโรคเฮิร์ทโรคกระเพาะโรคความดันโลหิตสูงโรคลมม่าหมูเป็นต้นเมื่อปฏิบัติถึงสังขารุปิขยานแล้วโรคเหล่านี้อาจหายไปเลยก็มีเป็นเพียงหายไปชั่วคราวก็มีแต่การปฏิบัติวิปัสสนาไม่ได้มีความมุ่งหมายที่จะรักษาโรคอย่างนี้มุ่งรักษาโรคภายในคือกิเลสแต่โรคภายนอกก็เป็นผลพลอยได้ไปด้วยการกำหนดคลายความขมักเขม้นคลายความตึงเครียดลงไปบ้างแต่สามารถกำหนดได้ง่ายไม่จำต้องส่งจิตไปหาอารมณ์ดังที่เคยปฏิบัติมาสามารถกำหนดอารมณ์ได้สม่ำเสมอไม่จำกัดว่าจะเป็นอารมณ์ดีหรือไม่ดีเมื่ออารมณ์ปรากฏขึ้นก็สามารถกำหนดได้ทันทีความเพียรไม่ลดไม่ถอยลงไปคงเป็นไปอย่างสม่ำเสมออยู่อุปมาเหมือนคนขับเกวียนเทียมเกวียนด้วยโคคู่ เมื่อโคลาเกวียนไปยังสม่ำเสมอกันดีแล้วนายเสรถีก็นั่งจับเชือกเฉยอยู่ฉะนั้นยิดไม่แลกออกไปหาอารมณ์แน่วแน่อยู่กับพูดหน้าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอิริยาบถใดๆผู้ปฏิบัติเข้าใจมันนั่งประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแต่ที่แท้แล้วนั่งได้นานอยู่จิตใจไม่หวนกลับไม่วกไม่เวียนไม่ซ่านไปในภพในภูมิคงเหลืออยู่แต่ความวางเฉยหรือความเป็นของสะอิดสะเอียนเปรียบเหมือนหยาดแหน่งน้ำในใบบัวอันอ่อนลงย่อมไม่หวนกลับไม่วกกลับไม่เวียนไม่ฟุ้งซ่านฉะนั้นแหละเปรียบเหมือนขนไก่หรือเอ็นกระด้างที่บุคคลเอาใส่ลงไปในไฟย่อมหดย่อมโหม้วนเข้ามาไม่คลี่ออกไปชั้นใดใจของนักปฏิบัติเมื่อถึงอย่างนี้ก็ย่อมเป็นอย่างนั้นชั้นนั้นเหมือนกันเมื่อสังขารปุถุชนนี้แก่กล้าแล้วก็จะเล่นตรงไปสู่พระนิพพานหากก็ยังไปไม่ได้ก็จะต้องกลับมามีรูปนามเป็นอารมณ์อีกดุจกาของพวกพ่อค้าทะเลหรือพวกพ่อค้าทะเลเมื่อจะออกเรือต้องจับกาไปด้วยสมัยก่อนเพื่อปล่อยให้บินและคอยสังเกตดูทิศทางที่ตนจะไปถ้ากานั้นบินไปจากปลายเสากระโดดไปตามทิศถ้าเห็นฝั่งก็จะบายหน้าไปหาฝั่งทันทีถ้าไม่เห็นก็จะต้องบินกลับมาหาเสากระโดดนั่นอีกชั้นใดผู้ปฏิบัติก็ฉันนั้นเหมือนกันละความหวาดหวั่นและความยินดีวางเฉยในการพิจารณารูปนามย่อมตั้งอยู่ด้วยอำนาจอนุปัสสนาสามอย่างย่อมถึงความเป็นโมกขมุกสามอย่างนี่แหละเรียกว่าเป็นลักษณะของญาณที่สิบเอ็ดแต่แต่นั้นก็เข้าเขตญาณที่สิบสองอนุโลมญาณสามารถจะเห็นอริยสัจสี่ได้ชัดเจนแจ่มแจ้งเห็นลูกน้ำดับลงไปตอนไหนจับได้ชัดเป็นปัจจุบันแท้แต่จากนั้นก็จะทิ้งลูกน้ำเข้าเขตโคตรภูยานเพราะละยานครอบโคตรอยู่ในระหว่างโลกิยะกับโลกุตระต่อกันเหมือนเราเข้าประตูบ้านขาหนึ่งอยู่ในบ้านขาหนึ่งอยู่นอกบ้านแต่ว่าคนนี้อยู่ในบ้านก็ไม่ใช่อยู่นอกบ้านก็ไม่เชิงอยู่ในระหว่างกลางโคตรภูเหมือนกันอยู่ในระหว่างโลกิยะกับโลกุตระต่อกันแต่ยึดนิพพานเป็นอารมณ์นั่งขณะจิตแล้วต่อจากนั้นมรรคญาณตัวนี้สำคัญญาณที่จะตัดกิเลสขาดคือมรรคญาณเมื่อถึงญาณนี้สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรค8เข้าพร้อมกันแล้วกิเลสขาดตรงญาณนี้ถึงครั้งแรกขาดไป5ตัวโลภะ4โมหะ1คือวิจิกิจฉาต่อจากนั้นเป็นผลญาณ2ขณะจิตมีนิพพานเป็นอารมณ์สามขันธ์จิตบ้างต่อจากนั้นปัจเจกขันธ์ญาณย้อนกลับไปพิจารณากิเลสทีละทีเลื่อนท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายนี่แหละเรียกว่านิพพานาเปรวังเห็นแจ้งถ้าตอบย่อเห็นปัจจุบันเห็นรูปเห็นนามเห็นผัสสะรักเห็นมรรคผลนิพพานก็กินความมัดตอบกลางๆวิปัสสนาเปลือเห็นแจ้งเห็นวิสุทธิคือความบริสุทธิ์เจ็ดขั้นก็กินความมัดถ้าตอบพิสดารวิปัสสนาเปลือเห็นแจ้งเห็นปัญญาสิบหกขั้นดังที่กล่าวมานี้จนถึงปัจเจเวคขณญาณปัจเจเวคขณญาณมีสิบเก้าของพระโสดามีห้าที่จะกิเลสทีละที่เหลือมรรคผลนิพพานของพระสกิทาคาก็มีห้าเท่ากันของพระอนาคาก็มี5เท่ากันแต่ของพระอรหันต์มี4เพราะกิเลสที่เหลือไม่มีทละได้หมดแล้วก็วิราคกิเลสที่ละได้แล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพพานจึงเหลือ4ก็เป็นปัจเจกขันธญาณ19จบลงไปแล้วบรรยายคำว่าวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นอย่างไรเห็นอะไรกันแน่ถ้าท่านสาธุชนผู้ใจบุญทลายพระพุทธเจ้าของเราพระองค์มีพระชนมายุ80ปีอายุใน29ปีทรงเสด็จออกแสวงหาทางไปนิพพาน6ปีจึงได้พบทางสายกลางคือทางไปนิพพานนี้เมื่อพบแล้วพระองค์ก็เที่ยวเทศนาว่าการให้ตำเป็นทานพระสาวกถึง45ปีจึงได้ปรินิพพานคำสั่งสอนของพระองค์นักปราชญ์รวบรวมพิมพ์ไว้ ป็นหนังสือ45เล่มเราเรียกว่าพระไตรปิฎกแบ่งเป็น3หมวดหมวดที่1วินัยปิฎก88เล่มมีเนื้อหาสาระ 21,000 พระธรรมขันธ์ย่อให้สั้นก็คือศีลศีลมีหน้าที่ปราบกิเลสอยากที่จะล่วงออกมาทางกายกับปากปิฎกที่2เรียกว่าพระสุตตันตปิฎกหรือพระสูตรมี25เล่มตั้งแต่เล่ม9ถึงเล่ม33มีเนื้อหาสาระ 21,000 พระธรรมขันธ์ย่อให้สั้นได้แก่สมาธิสมาธิมีหน้าที่ปราบกิเลสกลางได้แก่นิพพานทั้ง5พระอภิธรรมมี12เล่มตั้งแต่เล่ม34ถึง45มีเนื้อหาสาระ 42,000 พระธรรมขันธ์ย่อให้สั้นก็คือปัญญาคำสอนของพระพุทธเจ้าเหลือ3ศีลสมาธิปัญญาปัญญามีหน้าที่ปราบอนุสัยกิเลสแต่เมื่อย่อที่สุดพระองค์ย่อก่อนนิพพานเหลือข้อเดียวคืออัปมาทะความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือมีสติคนมีสติก็คือคนเจริญกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองชื่อว่าไม่ประมาทเพราะมีสติอยู่ทุกๆขณะพระองค์จึงได้ตรัสว่าอัปมาทินสัมปาทิฏฐาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมดังนี้อาตมาภาพหรือปัญญาธรรมะเกี่ยวกับภาพปฏิบัติวิปัสสนาวันนี้ไขหรืออธิบายคำว่าวิปัสสนาอย่างเดียวก็จบแล้วขอยุติไว้เพียงเท่านี
2: ้ท่านสาธุชนผู้สนใจใคร่ต่อธรรมะปฏิบัติทั้งหลายวันนี้รายการวิปัสสนากรรมฐานกันนี้ได้หมุนเวียนเปลี่ยนมาบรรจบพบท่านอีกวาระหนึ่งในโอกาสต่อไปนี้อาตมาก็จะได้บรรยายคำว่าวิปัสสนาเสต่อไปในกันที่สองคำว่าวิปัสสนากันต้นวิแปลว่าแจ้งปัสสนาแปลว่าเห็นตอบย่อๆเห็นปัจจุบันเห็นรูปเห็นนามเห็นปัจจัยรักเห็นมรรคผลนิพพานจบไปแล้วกันที่สองวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งคือเห็นวิสุทธิเจตวันนี้จะอธิบายวิสุทธิเจตส่วนภาคปฏิบัติจะเดินโยมนั่งอย่างไรนั่นก็ว่ามาแล้ววันนี้อยู่แต่งดเอาผลซะก่อนเอาตัวหนังสือวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นอะไรเห็นวิสุทธิเจตเห็นวิสุทธิวิสุทธิแปลว่าความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นี่มีอยู่7ขั้น7อย่างเราเรียกว่าวิสุทธิเจตพระปุณณมันตานิบุตรกับพระสารีบุตรถามกันปุจฉาวิสัชนาธรรมกันโต้ตอบกันท่านให้อธิบายว่าวิสุทธิเจตเนี่ยเหมือนคนขึ้นรถ7คันหรือ7อัดผัดนั้นผัดนี้เราขึ้นคันนี้แล้วลงคันนี้ขึ้นคันนั้นต่อไปถึง7คันจึงจะถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปการปฏิบัติวิปัสสนาก็เหมือนกันต้องขึ้นรถคือวิสุทธิถึง7วิสุทธิจึงจะถึงนิพพานได้วิสุทธิแปลว่าความบริสุทธิ์มี7ขั้น7อย่าง1ศีลวิสุทธิศีลบริสุทธิ์2จิตวิสุทธิใจบริสุทธิ์3ทิฏฐิวิสุทธิความเห็นบริสุทธิ์4กังขาวิตรณวิสุทธิข้ามพ้นความสงสัยมีความเห็นกังขาวิจนาวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์คือข้ามพ้นความสงสัยเสียได้ห้ามัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์คือเห็นว่าทางนี้มันถูกทางนี้มันผิดละทางผิดจิตทางถูกต่อไปหกปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์ดำเนินไปโดยลำดับลำดับตั้งแต่ยานต่ำถึงยานสูง 7. ญาณทัศนวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์คือมรรคอันนี้อธิบายจะให้จบในกันเดียวคำว่าศีลวิสุทธิศีลบริสุทธิ์นั้นหมายความแค่ไหนคนที่ไปฆ่าคนตายมาไปฆ่าควายตายมาไปฆ่าวัวตายมาฆ่าเป็ดฆ่าไก่ตายมาแล้วจะมานั่งกรรมฐานได้ไหมได้ได้ศีลจะบริสุทธิ์ไหมบริสุทธิ์ได้เอ๊ะเขาไปฆ่าสัตว์มันเนี่ยมันเป็นคนละอันนะโปรดเข้าใจให้ถูก
1: ศีลที่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันคนละวาระเสร็จไปแล้วแต่เมื่อเขามาเริ่มเดินจงกรมเรื่องนมัสการนี่ศีลเกิดแล้วศีลนั่นนี่เป็นศีลไหนนะหมายเอาคนละขั้นคนละอย่างไม่ใช่คนที่ฆ่าคนตายจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเจริญมรรคผลนิพพานได้เว้นอนันตริยกรรม5ฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำร้ายพระพุทธเจ้าฆ่าพระอรหันต์ยังสงให้แตกกันยังพระโลหิตให้ของพระพุทธเจ้าให้ห่อ5อย่างนี้ห้ามมรรคห้ามผลชาตินั้นไม่ได้มีได้ไงแต่ว่าชาติต่อไปก็หมดบาปหมดกรรมมาได้พระเทวทัตน่ะยังได้เป็นพระปฏิจิจะฆ่าพระพุทธเจ้าทำพระโลหิตให้หอดตกนรกแล้วแต่พ้นจากนรกจะได้เป็นพระปฏิจิของพระพุทธเจ้าอันไม่ห้ามผู้ที่เป็นพระปฏิจิก็ต้องเลยมรรคเลยผลจริงจะเป็นได้รองจากพระพุทธเจ้านั่นแหละไม่ใช่น้อยนางกุลบุญจีสีเถรีฆ่าผัวตายพระผัวลงเหวศีลนางก็ไม่บริสุทธิ์ในแต่ยานนั้นแต่นางไปเจริญกรรมฐานได้เป็นพระอรหันต์ตามพระธาติกโจรฆ่าโจร45ปีหรือ50ปีเป็นนายพิฆาตใหญ่แต่ก็เจริญกรรมฐานก็ได้เป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นศีลบริสุทธิ์ในที่นี้เป็นศีลในมรรค8ขึ้นพระองคุลิมานเนี่ยก็ฆ่าคนตายมา999คนเท่าที่นับได้นับไม่ได้ของมากกว่านั้นท่านก็เป็นพระอรหันต์ได้เพราะฉะนั้นศีลเหล่านี้มันต้องเข้าใจให้ถูกไอ้ศีล5ศีล8ศีล10ศีล27ที่เรารักษาอยู่นี้พอเราเริ่มเดินกลมเริ่มนั่งกรรมฐานศีลในมรรคเนี่ยเขาเกิดได้แล้วถึงจะไม่สมถานก็เกิดได้เราสังเกตดูง่ายที่เราเดินลงกลมขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเนี่ยกายกรรม3พอจีกันสีบริสุทธิ์นะนี่ไม่นาทีแรกที่เริ่มเดินนั่นเลยศีลเริ่มมีแล้วกายกรรมวจีกรรมบริสุทธิ์นี้เป็นศีลฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีไม่มีเลยเริ่มตั้งวินาทีนั่นเป็นต้นไปพูดเท็จพูดคำหยาบพูดโสเสพพูดเพ้อเจ้ามีนี่เป็นศีลในมรรคแปดเริ่มมีแล้วจึงชื่อว่าเป็นศีลวิสุทธิ์ไม่ขาดตกปกป้องไม่หนาวไม่คล้อยเขามีของเขาสองจิตวิสุทธิ์ใจบริสุทธิ์หมายถึงสมาธิได้แก่คณิกะสมาธิขณะนั้นเป็นคณิกะสมาธิแล้วเกิดขึ้นแล้วสำหรับวิปัสสนาในใช้คณิกะสมาธิเท่านั้นไม่ใช้สมาธิสูงเลยเพราะว่าสมาธิสูงไปไม่เห็นพระไตรลักษณ์คณิกะสมาธิจึงจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดเจนแจ่มแจ้งได้ทะเลนั่นไปแล้วมันเป็นอุปจารกับอัปปนาแล้วก็ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจำเป็นต้องขยับลงมาในวิสุมหาดีกาหน้า15ท่านว่าไว้ชัดเลยนะหิคณิกะสมาธิวินาวิปัสสนาสัมภวติเสียทีอยู่วิปัสสนาเนี่ยถ้าเว้นคณิกะสมาธิจะได้สำเร็จไม่ได้ดังนั้นจิตวิสุทธิก็คือคณิกะสมาธิในที่นี้เป็นภาวนาพองน้อยุบน้อใจอยู่กับพองกับยุบนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะขณะขณะขณะเกิดขึ้นได้แล้ว 3. ทิฏฐิวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์ทิฏฐินี่แปลว่าเป็นชื่อของปัญญาทิฏฐิวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์มีทิฏฐิอันบริสุทธิ์สุทิฏฐิตัวนี้แปลว่าความเห็นความเห็นในนี้เป็นชื่อของปัญญาเพราะฉะนั้นคำว่าทิฏฐินี่เป็นเห็นผิดก็มีนะมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดอันนี้เติมนี้เอาไปข้างหน้าสัมมาทิฏฐิเห็นถูกแต่อันนี้เห็นถูกทิฏฐิวิสุทธิมีความเห็นอันบริสุทธิ์ทิฏฐิเป็นความเห็นวิสุทธิบริสุทธิ์หรือเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะเห็นถูกก็ได้ทีนี้ทิฏฐิวิสุทธิมีความเห็นถูกเห็นความบริสุทธิ์นี่เห็นอะไรก็คือเห็นรูปกับนามนั่นเองในเจตญาณที่หนึ่งที่แยกรูปกับนามออกจากกันได้เห็นคนไม่เป็นคนเห็นคนสักแต่ว่ารูปกับนามแต่ต้องเข้าใจให้ถูกนั่นล่ะถ้าเมื่อปฏิบัติไปแล้วปัญญามันจะเกิดพอเห็นอ๋อมันไม่มีอะไรเลยในโลกทั้งโลกมันก็มีแต่รูปกับนามเท่านั้นเห็นอย่างนี้เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิข้อที่4กังขาวิกรังวิสุทธิข ข้ามพ้นความสงสัยเสียได้มีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์ข้ามพ้นความสงสัยเสียได้เห็นอะไรเห็นเหตุและผลของรูปและนามเพราะรูปนามเนี่ยมันมีเหตุมีผลของกันและกันอยู่เสมอรู้เสมอคือแต่เหตุดับเพราะเหตุทั้งนั้นลองดูสิยังหูได้ยินเสียงเนี่ยมีเหตุกี่อย่างถ้าหนักปริยัติแล้วก็มีเหตุสี่หนึ่งประสาทหูโยมดีจึงจะได้ยินเสียงอัตมาสองศรัทธารุ่งเสียงของอัตมามาหาหูโยมมาสามโยมไม่ปิดหูไว้สี่โยมสนใจฟังห้าไม่ยินมันก็เกิดขึ้นนี่สภาวะของเขามีอยู่อย่างนี้นี่คือเหตุคือปัจจัยที่ให้เกิดเกิดแล้วก็ดับไปนี่เกิดอีกดับอีกรู้อย่างนี้แหละอันนี้เราก็เหตุทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาเป็นเหตุแล้วก็ดับไปเพราะเหตุมีธรรมะเหตุตัวว่างนั่นแหละทำท้ายเราได้เกิดเป็นเหตุทำไมนั้นมันดับไปเพราะเหตุมันดับสยานที่สามเรียกว่าทิฏฐิทิฏฐิวิสุทธิที่สามเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิมีความเห็นอันบริสุทธิ์กังขาวิตรายสุทธิได้สยานที่สองทิฏฐิวิสุทธิได้สยานที่หนึ่งกังขาวิตนาวิสุทธิได้สยานที่สองยานที่สองปัจจยะปริคยานรู้เหตุและผลของรูปและนามนั่นเองอ่ะเมื่อใครถึงยานสองก็ถือว่าถึงวิสุทธิข้อที่สี่แล้วใครถึงยานหนึ่งก็ถือถึงวิสุทธิข้อที่สามแล้วจบแล้วทีนี้ต่อไปวิสุทธิข้อที่ห้ามัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์คือรู้ว่าทางนี้มันทุกข์ทางนี้ผิดแล้วทิ้งทางผิดยึดทางถูกต่อไปในยานนี้ได้แก่อุปกิเลส10ข้อเกิดขึ้นมาเมื่อยานนี้แก่กล้ายานที่3แก่กล้าเข้าเกิดยานสี่อ่อนนอนเมื่อถึงยานสี่อ่อนนอนมันต้องเกิดอุปกิเลสขึ้นมา10ข้ออุปกิเลส10ข้อนั่นคืออะไรโอฆาตแปลว่ารัศมีหรือแปลว่าสีโอภาสมันมีสีขาวสีเหลืองสีแดงก็ได้โอภาสคือแสงสว่างมีแสงสว่างเท่าหิ่งห้อยก็มีเท่าไฟฉายก็มีเท่าตารถยนต์เท่าตารถไฟก็มีสว่างจนทั่วห้องจนมองเห็นตัวเองก็มีคล้ายกับห้องมันมีฟ้าปิดก็มีคล้ายกับเห็นสถานที่ต่างๆมาปรากฏเฉพาะหน้าสว่างจนเห็นประตูมันเปิดออกเอามือไปปิดบ้างลืมตาดูบ้างยกมือขึ้นดูบ้างบางทีสว่างจนเห็นดอกไม้สีต่างๆมาปรากฏอยู่ใกล้ๆเห็นสวนดอกไม้สีต่างๆสวยสดงดงามดูเพลินนี่นี่เขาเรียกนิมิตมันเกิดขึ้นมาได้เพราะอำนาจแห่งแสงสว่างที่เรียกว่าโอภาสบางทีเห็นทะเลต้องเยอะก็มีมีตัวอย่างพระเทระสองรูปรูปหนึ่งพอแสงสว่างเกิดขึ้นก็มองเห็นดอกไม้ที่ลานพระเจดีย์และบอกเพื่อนมาดูด้วยเพื่อนดอกไม้งามจังเลยอีกองรูปหนึ่งพอแสงสว่างเกิดขึ้นมองเห็นทะเลต้องเยอะหนึ่งแล้วก็บอกเพื่อนมาดูอันนี้เขาเรียกโอภาสเป็นอุปกิเลสไม่ใช่ของสูงมันอยู่ในยานที่สามเขาเขียนยันที่สี่อ่อนๆนะทีนี้ต่อไปบางคนก็เห็นแสงสว่างพุ่งออกจากร่างกายจากหัวใจของตัวเองบางทีสว่างจนนิรมิตเป็นรูปภาพได้มีอาจารย์องค์หนึ่งนิรมิตให้ศิษย์ดูแต่ตัวเองกลัววิ่งหนีถูกศิษย์ต้องจับชายจีวรไว้คือท่านเข้าใจผิดท่านนึกว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านฝึกสมาธิบ่อยๆก็ไปถึงตรงนี้ท่านละมิตรเป็นอะไรก็ได้เพราะชำนาญมีวสีแล้วลูกศิษย์เป็นพระอรหันต์ก็ไปหาอาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์ฝึกสมาธิมาโอ้คุณผมฝึกทุกวันนั่นแหละคุณอยากจะดูอะไรอ่ะผมอยากจะดูช้างครับอ้าวอาจารย์เข้าให้จะดูช้างลูกศิษย์ก็เท่าถาตามพอช้างยืนลูกศิษย์บอกอาจารย์ให้เอางวงสอดเข้าในปากให้มันร้องให้มันวิ่งมาโผล่สร้างวิ่งมาลูกอาจารย์องค์นั้นเปิดเลยลุกขึ้นหนีเลยวิ่งหนีเลยลูกศิษย์จับชายจีวรไว้พระอาจารย์ครับพระอรหันต์เขาไม่กลัวช้างครับเลยสะดุ้งเลยได้สติเลยเมื่อกดตัวถึงแล้วติดแท้ยังไม่ได้ถึงเนี่ยแต่พระอรหันต์ไม่มีกลัวแล้วเนี่ย อย่างนี้ก็เพราะอำนาจภูภาคคือรัศมีมันเกิดขึ้นในยานที่สามอย่างแก่เข้าเขตยานที่อ่อนๆทำให้หลงทางเมื่อบางคนก็พบปีติทีเนี่ยปีติเรียกว่าคุตตาปีติปีติเล็กๆน้อยๆก็มีคณิกาปีติปีติชั่วขณะก็มีโอกันติกาปีติปีติเป็นพักๆก็มีอุเพงคาปีติปีติอย่างรอบผลก็มีปรณาปีติปีติซาบซ่านก็มีปีติแต่ละอย่างมีอธิบายอย่างย่อเช่นคุตตกาปีติมีสีขาวเยือกเย็นขนลุกมึนตึงหนักๆ น้ำตาไหลตัวชาตัวใหญ่บางทีแขนยาวขายาวฟันยาวคณิกาปิติมีสีแดงแดงอ่อนๆดังๆเกิดในจักรวาลานรถไฟสายฟ้าแรกเป็นประกายดังตีเหล็กไฟแสบทั่วกายไก่แข็งเป็นดังแมลงเม่าจับไต่ตามตัวร้อนตามตัวหัวใจสั่นขนลุกขนชันบ่อยอันนี้เป็นลักษณะของคุตตกาปิติโอกันติกาปิติตัวไหวตัวโยกตัวเอ็นตัวเอียงสะบัดมือสะบัดเท้ามีอาการสั่นๆและบางทีก็มีอาการสูงๆต่ำๆคล้ายเตียงจะคว่ำเคลื่อนไส้ดุจจะอาเกียนบางทีก็อาเกียนออกมาเลยก็มีบางทีเป็นดุจจะละลอกซัดสั่นระรัวดุจจะไม้ปักในน้ำไหลมีสีเหลืองอ่อนสีดอกตกตายโยกไปโยกมามีอาการสะบัดร้อนสะบัดหนาวบางครั้งมีอาการวูบวับมาจากข้างล่างมาจากวับมาจากข้างบนบางทีคล้ายๆเล่นโต้คลื่นอยู่ในน้ำบางทีจะรู้สึกร่างกายเราผิดปกติถ้าเพียงคาปีติเราจะกายมันสูงขึ้นตัวเบาตัวลอยคันยุบยิบตุจไรใส่ตามหน้าตามตัวลงท้องท้องเดินเป็นบิดบางทีสะพองอกไปข้างหน้าบางครั้งสะพองอกไปข้างหลังบ้างบางทีคล้ายคนผลักบ้างหน้าขมันลงไปบ้างทีก็คล้ายกับคนจับศีรษะมุนไปมุนมาบ้างบางทีทำปากงับอ้าปากต้องปุบปากบ้างตัวไหวตัวโยกตัวเอ็นตัวเอียงดุจเจ็ดลมพัดต้นไม้บางทีหกเขมรถล่มไปเลยบางทีกระโดดขึ้นปลิวไปบางทีกระดุกกระดิกยกแขนยกเท้าการเอื้อมเงื้อมไปข้างหน้าข้างหลังบ้างบางทีมือที่อยู่ในท่าหงายคล้ายมีคนมาจับข้อมือไปไม่ได้นั่งอยู่ตรงๆจะรู้สึกมีอาการโอนไปเอ็นมาเหมือนต้นอ้อที่ลู่ไปตามลมอันนี้เป็นลักษณะของปีติทั้งนั้นแต่ไม่เคยพบก็เห็นกันนึกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นของมีอยู่เป็นของเป็นไปอยู่นอกจากนั้นมีภาวนาปีติมีอาการสู้เยือกเย็นเป็นพักๆอันนี้เป็นลักษณะของปีติบางทีก็เกิดปัสสัทธิเงียบจะเข้าผลสมาบัติบางทีก็มีความสุขมากบางทีก็ยินดีมากบางทีก็อยากพูดมากภูมิอกภูมิใจบางทีก็เกิดศรัทธาเชื่อเลื่อมใสอยากให้คนทุกคนมาเข้าปฏิบัติอยู่บ้างอยากจะชวนคนโน้นชวนคนนี้ออกจะพูดมากไปหน่อยในถึงอย่างนี้นะบางคนก็อยากทำบุญทำทานบางคนก็นึกถึงคุณคุณของผู้ชวนจนมาเข้าปฏิบัติอยากจะนำของไปถวายครูอาจารย์อยากจะออกบวชอยากจะอยู่นานๆไม่อยากอดไม่อยากออกง่ายอยากจะไปอยู่ในที่เงียบสงัดบ้างเกิดศรัทธาเชื่อเริ่มใสบางทีก็ปักใจเชื่อเลยทีเดียวว่าธรรมะที่ตนปฏิบัติอยู่นี้เป็นธรรมะที่เศษที่สุดแล้วไม่มีธรรมะใดจะเปรียบได้บางทีก็อยากไปประกาศโฆษณาธรรมะบางทีก็รู้สึกสำนึกในพระคุณของครูอาจารย์ที่ได้แนะนำพร่ำสอนอบรมสั่งสอนให้ตนได้รู้ได้เห็นโดยไม่คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยบางคนก็ขยันมากเกินไปจะยุบไม่ได้เป็นอันขาดเพราะอาจจะทำให้คนนั้นขาดสติไปก็เป็นได้เพราะขยันคนก็ตั้งใจทำจริงปฏิบัติจริงยอมสู้ตายไม่ท้อถอยมุ่งหวังจะเอาสำเร็จให้ทันได้ภายเดียวบางคนก็มีความเพียรกล้าเกินไปแต่สติสัมปชัญญะอ่อนบางคนก็ขยันลุกขึ้นปฏิบัติบางคนก็มีความบากบั่นไม่ท้อถอยไม่ต้องมีใครเตือนไม่ต้องมีใครบอกขยันเองโดยธรรมชาติมีความพยายามดีประคองใจไว้มั่นคงไม่ยอมให้เสียเวลาไม่อยากพูดจากับใครๆเลยไม่ยอมหยุดยั้งทางการปฏิบัติอยากปฏิบัติจริงๆไม่อยากให้ใครมารบกวนเวลาเลยนี่แหละคือลักษณะของปีติทั้งนั้นที่กล่าวมาเนี่ยบางทีก็เกิดสติมันเกินไปส ชอบไปพิจารณาเรื่องอดีตกับอนาคตเสียแต่ว่าในขณะนั้นรู้สึกว่าเหมือนกับจะลดชาติได้เมื่อที่คิดจะส่งเสริมการปฏิบัติให้ได้ผลยิ่งกว่าคนที่ที่เป็นอยู่นี้บางทีจะรู้สึกว่าใจคอไม่กระวนกระวายสบายและบางทีก็พอใจจะเห็นรูปคนจะเห็นเทวดาจะเห็นป่าเห็นภูเขาเห็นนิมิตต่างๆเพื่อนเห็นเราไม่เห็นก็อยากเห็นที่แท้มันดีนะมันเห็นนะนี่เป็นลักษณะของอุปกิเลสมันเกิดขึ้นในยานที่เกิดขึ้นในยานที่3อย่างแก่เข้าเขตยานที่4อ่อนๆ อันนี้เป็นวิสุทธิข้อที่5นี่แหละที่เรียกมัคคามัคคะรู้ทางถูกรู้ทางผิดสำคัญตรงนี้ถ้าใครไปติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้เธอว่าหลงทางแต่ถ้าใครเห็นแล้วกำหนดเห็นน้องให้หายหมดนั่นแหละจึงจะเป็นมรรคะตัวรู้หนทางถูกแล้วนี้เป็นวิสุทธิข้อที่5ข้อที่6ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์ดำเนินไปโดยลำดับลำดับก็หมายความว่าลำดับในที่นี้คือลำดับของญาณผู้นั้นจะต้องมีญาณเกิดขึ้นตั้งแต่ญาณที่4ญาณที่5ญาณที่6ที่7ที่8ที่9ที่10ที่11 12รวม12ญาณนี้เรียกว่าเขตวิสุทธิที่6ญาณที่4เห็นรูปเห็นนามเกิดดับชัด 50% ญาณที่5เห็นเฉพาะความดับไปของรูปนามฝ่ายเดียวญาณที่6เห็นรูปนามเป็นของน่ากลัวญาณที่7เห็นทุกข์เห็นโทษญาณที่8เบื่อหน่ายญาณที่9ใจกลกวายญาณที่10ใจเฉยแข็ง11ใจเฉย12เห็นอริยสัจ4ชัด13นวงนิพพานเป็นอารมณ์ตั้งแต่ยาน1ถึง12นี้ก็เรียกว่าเป็นวิสุทธิข้อที่6ยานที่4อุทยพยานก็อยู่ในเขตวิสุทธิที่6ยานที่5พังขยานเห็นแต่พวกความดับไปของรูปนามฝ่ายเดียวก็อยู่ในวิสุทธิที่6ยานที่7อาเทวะเห็นทุกข์เห็นโทษของรูปเป็นนามก็อยู่ในวิสุทธิที่6อาทินวันเห็นทุกข์เป็นโทษนิพพิทยานเบื่อหน่ายมุนจิตุกเมตายานอยากออกจากนี้อยากพ้นจากพ้นปฏิสังขายานใจเข้มแข็งตั้งใจจริงปฏิบัติจริงสังขารุปเปขยานใจเฉยสบายอนุโลมยานเห็นอริยสัจสี่ชัดอันนี้ก็อยู่ในเขตของวิสุทธิข้อที่6ทั้งนั้นเรียกว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิจบลงไปแล้วทีนี้วิสุทธิข้อที่7อันนี้สำคัญวิสุทธิข้อที่7เรียกว่าญาณทัศนวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์นี่หมายเอามรรค4โสดาปัตติมรรคสกิทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคนั่นแหละเรียกว่าวิสุทธิข้อนี้เริ่มตั้งแต่โสดาปัตติมรรคไปผู้ใดปฏิบัติได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันผู้นั้นก็ชื่อว่ามีแล้วผ่านโสดาปัตติมรรคไปแล้วโสดาปัตติผลแล้วอันนี้เป็นวิสุทธิข้อที่7เป็นโลกุตระมีนิพพานเป็นอารมณ์กิเลสขาดแล้วญาณทัศนวิสุทธิเนี่ยมีถึง4โสดาปัตติมรรคก็ใช่สกิทาคามิมรรคก็ใช่อนาคามิมรรคก็ใช่อรหัตตมรรคก็ใช่เรียกว่าญาณทัศนวิสุทธิทั้งนั้นทั้งบาลีว่าจตุสุมัคคีสุเป็นญาณทัศนะทีนี้วิปัสสนาแปลว่าเห็นแก้งก็คือเห็นวิสุทธิ7หนึ่งศีลบริสุทธิ์สองจิตบริสุทธิ์สามทิฏฐิบริสุทธิ์สี่ข้ามพ้นความสงสัยห้ารู้ทางถูกทางผิดละทางผิดยึดทางถูกต่อไปข้อที่หกปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์ดำเนินไปโดยลำดับหมายความว่าญาณที่สี่ยังแก่และที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่สิบสี่ที่สองเก้ายานนี้เกิดขึ้นมาในยานทั้งเก้านี่แหละถือว่าเป็นเขตของวิสุทธิข้อที่6ย่อมารวมกันหมดเรียกง่ายๆว่าวิสุทธิที่6คือปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิมีข้อปฏิบัติดำเนินไปโดยลำดับลำดับจบลงไปแล้วทีนี้ส่วนวิสุทธิข้อที่7วิสุทธิที่1ถึง6เป็นโลกียะวิสุทธิที่7เป็นโลกุตระมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วยึดนิพพานเป็นอารมณ์กิเลสขาดขาดตรงนี้เมื่อกิเลสขาดแล้วก็สบายปิดประตูบายแล้วบรรยายคำว่าวิปัสสนาว วิแปลว่าแก้ปัสนาแปลว่าเห็นเป็นชื่อของปัญญาในขั้นแรกวิปัสนาแปลว่าเห็นแจ้งคือเห็นปัจจุบันเห็นรูปเห็นนามเห็นผัสสะรักเห็นมรรคผลนิพพานจบไปแล้วกันที่2วิปัสนาแปลว่าเห็นแจ้งคือเห็นวิสุทธิ7ก็อธิบายวิสุทธิ7ซะว่าจะไปเห็นแจ้งชัดตรงไหนญาติโยมก็คงพอจะเข้าใจได้แล้วท่านสาธุชนผู้สนใจใคร่ต่อธรรมะปฏิบัติทั้งหลายรายการวิปัสสนากรรมฐานกันนี้ได้บรรยายถึงเรื่องวิสุทธิ7ในวิสุทธิ7นี้พระสารีบุตรกับพระปุณณมันตานีบุตรท่านได้ตั้งปัญหาถามกันว่าจะไปนิพพานมันเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนกับขึ้นรถ7คันเราขึ้นคันนี้ลงแล้วก็ขึ้นคันนั้นต่อขึ้นลงแล้วขึ้นคันนั้นต่อถึง7คันนี้จะถึงแต่ว่าถึงนิพพานด้วยคันที่1ก็ไม่ใช่ด้วยคันที่7ก็ไม่ใช่แต่อาศัยคันที่1คันที่2 3 5 6 7อาศัยซึ่งกันและกันไปวิสุทธิที่7ก็เหมือนกันต้องอาศัยกันทิ้งกันไม่ได้จะเอาข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่ได้ต้องพึงพาอาศัยซึ่งกันและกันดังนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าเป็นวิสุทธิคือความบริสุทธิ์สำหรับผู้ปฏิบัติเห็นแจ้งเห็นชัดก็ต้องเห็นอย่างนี้แหละเห็นอย่างอื่นจากนี้มันก็ไม่ใช่แล้วในระหว่างเข้าพรรษาญาติโยมได้สำรวจตัวเองหรือยังขณะนี้ก็ออกพรรษาปรนามาแล้วแก่นของคนน่ะเราได้บ้างหรือยังอะไรเป็นแก่นของคนทั้งพรรษาออกมาแล้วพ้นแล้วนะลองตัวดูสิพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสารธรรมธรรมะที่เป็นแก่นของคนอยู่5ข้อ1ศรัทธา2ศีล3สุตตะ4จาคะ5ปัญญาญาติโยมมีหรือยังข้อที่2ตัวดูอีกอริยสัจ7ประการมีไหมอริยสัจ

0: ชาติเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วอันนั้นเราก็เชื่อว่าเตรียมตัวของเราพร้อมแล้วเสมอนี่เป็นลักษณะของคนผู้ไม่ประมาททีนี้ต่อไปการปฏิบัติธรรมของเราที่ปฏิบัติอยู่นี้เป็นยังไงได้ผลหรือไม่ได้ผลถ้าไม่ได้ผลก็ควรจะไปหาครูอาจารย์ให้เช็คให้ตรวจดูให้มันขัดข้องตรงไหนจึงจะได้ผลดีขึ้นทำอะไรไม่มีครูอาจารย์ไม่ดีนะจำเป็นต้องมีครูอาจารย์บางทีเรานึกว่าเรารู้ดีไม่ต้องหาครูอาจารย์ดังนี้เข้าใจผิดนะโบราณเราถือนะจะเรียนหนังสือต้องขึ้นครูซะก่อนต้องมีครูอาจารย์เพื่อกันพลาดกันอะไรต่างๆสิบรู้ไม่เท่าตาเห็นสุดตาเห็นไม่เท่ามือคำติดมือคำก็ไม่เท่าชำนาญสิบรู้เคยก็ไม่เท่าปอตาที่โบราณทำมามันถูกของนั่นนะดูนักเรียนที่เรามีเงินเสียค่าเราเรียนซื้อหนังสือมาแล้วต้องไปจ้างครูสอนที่โรงเรียนอีกนะทำให้ไปก็สู้คนที่เขาไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงจะต้องมีครูท่านสาธุชนญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายอัตมภาพได้บรรยายถึงคำเพียงย่อๆว่าวิปัสสนาแปลและหมายความว่าอย่างไรแปลแน่ไปอีกหมายความไหมความแล้วหมายความอีกจนกว่าญาติโยมจะเข้าใจแล้วก็ปูจะเบื่อปูยังไม่เข้าใจก็คงมีนะวันนี้กันแรกขยายความว่าวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งคือเห็นอะไรเห็นปัจจุบันเห็นรูปเห็นนามเห็นปัตตลักษณ์เห็นว่าอนิพพานกันที่สองวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งคือเห็นวิสุทธิ7ก็แก่วิสุทธิคือความบริสุทธิ์ไปถึง7ขั้นศีลวิสุทธิศีลบริสุทธิ์จิตวิสุทธิใจบริสุทธิ์แล้วก็ทิฏฐิวิสุทธิความเห็นบริสุทธิ์ได้แก่ญาณที่1กังขาวิตรณวิสุทธิข้ามพ้นความสงสัยได้แก่ญาณที่2มรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอมรสุทธิเห็นว่าทางในถูกทางในผิดได้แก่มรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิก็คือญาณที่3อย่างแก่ก็คือญาณสิอนอนปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอมรสุทธิก็ได้แก่วิสุทธิที่6นั่นเองเริ่มตั้งแต่ญาณ4 5 7 8 9 10 12 9ญาณนี้เป็นเขตของวิสุทธิข้อที่6วิสุทธิข้อที่7ก็ได้แก่โสดาปัตติมรรคเป็นต้นจนถึงอรหัตตมรรคเป็นประโยชน์สารตอนนี้ก็ยุติคนจะยุติก็ได้เจริญพรให้ญาติโยมทราบบันทึกเทปต่างๆเป็นสั้นๆมนต์เล็กๆอ่ะคัดเก็บไว้แล้วน่ะคุณค่าของคนวิปัสสนาเบื้องต้นอานิสงส์การเจริญวิปัสสนาทางชีวิตที่สุดนรกที่สุดสวรรค์ที่สุดโลกนี้ที่สุดโลกหน้าที่สุดโลกก่อนที่สุดนิพพานทางไปนิพพานบ่อยๆนำดีตามดีคนเราตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนทำอย่างไรจึงจะได้จับชายจีวรของพระพุทธองค์ทำบุญอย่างไรจึงจะได้พบพระศรีอริยเมตไตรหรือพระศรีอานมันไม่มีบารมีไม่แก่จันแท้ของพระพุทธศาสนาหลักธรรมสำคัญของคนคลองเรือนอานิสงส์ทอดกฐินและถวายบริวารกฐินหนึ่งแบบหน้ากฐินแล้วนะเมตตาบารมีอริยสัจสี่อานิสงส์ทอดผ้าป่าเราจะถิ่นเรามีผ้าป่าเพชรในดวงใจคนเราจะเป็นพระโสดาบันได้ยังไงข่าอะไรได้จึงจะอยู่เป็นสุขวิธีบรรเทาทุกข์ในปัจจุบันนี้พุทธพยาบาลพ่อบุญเตรียมพร้อมก่อนตายปรงตกไกลกังวลสายกรรมพุทธบูชาไขหนอข้อของใจบารมี30ทัศธรรมจักรกับวัตนสูตรปฏิจจสมุปบาทที่2คุณค่าของการปฏิบัติธรรมเทศน์หน้าอานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปวิปัสสนาที่ถูกต้องที่สุดธรรมะกับการได้ชีวิตใหม่เทศสอนพระบทใหม่3เดือนภายในพรรษาธรรมชีดีอย่างไปทางนี้บทชง7ที่สุดที่7ปัญหาเรื่องพองน้อยยึดน้องเอามาจากไหนไขปัญหาได้กินน้องไม่มีโยนิโสอัตไตรักไขปัญหาเรื่องน้องเป็นสมถะวิปัสสนาพระพุทธเจ้าสอนพองยุบมายังไงโคกหลักพนมมาสุภาพติดต่อได้นะถ้าไม่ชัดก็ส่งขึ้นมาจะได้อัดให้ใหม่นะเพราะบางท่านทราบว่าไม่ค่อยชัดเจนแจ่มแจ้งก็มีญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายอาตมาภาพได้บรรยายธรรมะมาก็ดูจะสมควรแก่การเวลาแล้วก็จะขอสรุปยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะ
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าพหูนังวัตตะอัฏฐายะ

ัญโยคระมาวสังผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมากอันเย่าเรือนถ้าได้บุคคลผู้มีปัญญาปกครองแล้วเขาก็จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เย่าเรือนและชนอีกเป็นจำนวนมากเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญารู้จักประกอบตนให้อยู่ในทางเจริญเช่นมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บทรัพย์คบคนดีเป็นมิตรเป็นต้นและสร้างคุณความดีทั้งเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมขวนขวายประกอบการเพื่อความสุขความเจริญของส่วนรวมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาวันนี้ก็เป็นวันที่เป็นมหามงคลซึ่งเป็นวันที่ชาวไทย ทุกคนพร้อมใจกันถวายปฏิบัติเป็นพุทธบูชาเป็นธรรมบูชาให้แก่องค์พระเจ้าอยู่หัวเราครบรอบเถลิงราชครองราชได้50ปีทุกวัดก็มีการสวด สวดมนต์ทัปปริตพรชัยคาถาเพื่อมงคลเพื่อให้ความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นแก่องค์พระมหากษัตริย์ไทยเราที่มีอายุยืนยาวปกครองมาได้ถึง50ปีก็เป็นการ แผ่กุศลส่วนที่พวกเรามีอยู่อย่างวัดเราก็ได้สวดมนต์เช้ามนต์เย็นแล้วก็เวียนเทียนปฏิบัติธรรมให้แล้ว เป็นการแผ่เมตตาจิตถึงแก่องค์กษัตริย์ไทยเราในหลวงซึ่งเป็นพ่อของคนไทยทั้งชาติ ฉะนั้นวันนี้เราก็มาทำบุญให้ท่านอีกด้วยการมาประพฤติปฏิบัติธรรม สิ่งใดที่เราทำอะไรแล้วเกิดความสุขนั่นแหละคือสิ่งที่เราทำดีแล้วทำไรแล้วเกิดความสุขนั่นถือว่าทำดีแล้วในชีวิตของเราแต่ถ้าทำอะไรแล้วสำเร็จแล้วเป็นทุกข์นั่นเป็นสิ่งที่ผ่านมาด้วยไม่ดีทำแล้วเป็นทุกข์ก็ไม่ควรกลับไปทำใหม่แต่ถ้าทำอะไรเป็นสุขก็ควรทำบ่อยๆควรปฏิบัติบ่อยๆเช่นเราตักบาตรให้ทานทำแล้วเป็นสุขสบายใจปลดเรื่องความไม่สบายใจออกไปก็ทำบ่อยๆ พอตักบาตรแล้วจะสบายใจให้ทานแล้วสบายใจการรักษาศีลพอสำรวจศีลตัวเองว่าได้รักษาศีล และสบายใจก็ควรรักษาบ่อยๆควรสำรวจตัวเองว่ามีศีลทำสมาธิเมื่อทำไปแล้วใจสงบมากน้อยเท่าที่เราทำก็ควรเมื่อเราทำแล้วเกิดความสุขสงบก็ควรทำบ่อยๆเราจะได้ ควรจะได้เพิ่มพูนบารมีเราให้เกิดความสงบสุขพอเราพิจารณาธรรมะเห็นสังขารไม่เที่ยงเห็นสังขารแปรปรวนแตกดับเห็นว่าร่างกายคนเราไม่คงที่ไม่มีใครอยู่เป็นคงที่เด็กไม่เป็นเด็กอยู่ตลอดเป็นหนุ่มสาวก็ไม่หนุ่มสาวตลอดเป็นคนวัยกลางคนก็ไม่วัยกลางคนอยู่ตลอดเป็นคนแก่ก็แก่ไม่ตลอดพิจารณาด้วยปัญญาเขาเห็นว่าไม่เที่ยงร่างกายเราไม่เที่ยงก็ควรพิจารณาบ่อยๆเพื่อความปล่อยวางเพื่อความสบายใจ ทุกข์ใจสงบใจไม่สงบใจเราเห็นธรรมที่ใจเราก็ควรพิจารณาจิตใจเราบ่อย
เราควรพิจารณาธรรมให้เกิดขึ้นในตัวเราเราก็เกิดความสบายใจ เพราะเรามีปัญญามีสติได้พิจารณาบ่อยๆฉะนั้นการปฏิบัติธรรมช่วยอย่างจิตของเราให้เกิดความสุขสงบคนที่ฝึกจิตดีแล้วหรือได้บ้างแล้วนั้นย่อมมีที่พึ่งย่อมมีหลักของการดำเนินชีวิตได้ดังนั้นการที่เรามารู้เรื่องของธรรมะรู้เรื่องของการทำสมาธิว่ากันโดยตรงเพราะคนเราทุกวันเนี่ยวุ่นวายใจเพราะคนเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องของสมาธิจึงไปแก้ปัญหาไม่ตรงจิตไม่ตรงจิตที่เป็นทุกข์ถ้าเราลองว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ย เราไม่โทษใครโทษว่าใจเราชอบคิดใจเราชอบโกรธชอบรักชอบหลงชอบพยาบาทอาฆาตคิดว่าใจอย่างนี้มันไหลไปสู่กระแสความคิดที่เราเคยคิดมาจนเคยตัวก็แสดงมาเป็นหลักมาเป็นสิ่งดึงดูดเรา ทำให้เราตกอยู่ในความคิดอันนี้ก็เลยไม่สบายใจอยู่ทุกวันคิดอะไรก็มาลงอยู่ตรงไม่ชอบใจไม่สบายใจทำไมเราไม่ทำตรงนี้ให้มันหมดไปเราควรจะทำเรื่องของใจที่มันดีกว่านี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ใจมันยังไม่ดีพอทำไมเราไม่ทำให้ใจดีกว่านี้ก็คือการพัฒนาจิตของเราให้สงบขึ้นที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องการละความทุกข์ความเดือดร้อนใจต้องการเข้ามาหาความสงบต้นการเข้ามาหาที่พึ่งบ้านสุดท้ายของเราที่ไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากศีลธรรมเป็นเพื่อนตายเป็นเพื่อนแก่เป็นเพื่อนเกิดเป็นเพื่อนเจ็บธรรมะนี่คือเพื่อนเราเป็นสิ่งที่นำพาชีวิตเราให้หมดความโดดร้อนได้มากดังนั้นถ้าเราสนใจเสียศึกษาสมาธิให้มากเสียทำให้เกิดขึ้นในใจเราบ้างเรามีหลักของเราแล้วตอนนี้เรามีหลักของเราแล้วเรารู้จักศึกษาธรรมะแล้วเรารู้จักศึกษาจิตใจของเราแล้วเรารู้จักมองตัวเองแล้วรู้จักพิจารณาตัวเองแล้วเรารู้จักทำตามความคิดที่เป็นธรรมที่เป็นกุศลและเรารู้จักหักห้ามความคิดเราที่เป็นอกุศลและเราไม่เดินไหลไปตามความโกรธและไม่เดินไหลไปตามความโลภเกลียดชังอิจฉาและเราไม่อยากว่าร้ายใคร ใจที่คิดร้ายไม่มีรู้ว่าใจที่คิดร้ายกับคนที่เรารักก็ดีคนที่เราไม่รักก็ดีมันย่อมเป็นทุกข์ใจที่คิดร้ายเนี่ยคือเป็นตัวจิตที่เรียกว่าเป็นกิเลสหรือเป็นศัตรูของใจพอเรารู้ว่าใจที่คิดไม่ดีเนี่ยมันไม่ดีจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่พอคิดไม่ดีแล้วไม่สบายใจพอตื่นนอนขึ้นมาคนหนึ่งคิดดีหน้ามันก็เบิกบานคนหนึ่งคิดไม่ดีหน้ามันก็ไม่เบิกบานแค่คิดไม่ดีเนี่ยเป็นทุกข์แหละตื่นนอนขึ้นมาเป็นทุกข์แหละคนที่คิดไม่ดีเป็นทุกข์แหละแต่คนที่รับความคิดที่อยู่ใกล้กันก็เป็นทุกข์อีกว่าคนนี้ไม่แสดงอารมณ์ที่ดีที่ผ่องใสหน้าก็ไม่ผ่องใสตาก็ไม่แจ่มใส
คำพูดคำจาที่ออกมาสำเนียงพูดก็ไม่ผ่องใสไม่แจ่มใสไม่ชวนชื่นชมยินดีไม่ชวนสบายใจ แค่ตื่นนอนมาคนละคนเนี่ยคนหนึ่งใจดีคนหนึ่งใจไม่ดีเนี่ยเกิดความไม่ถูกใจแหละเพราะมันตื่นขึ้นมาใจไม่ดีมันก็ไม่ดีทั้งวันเลยคนนี้ใครทำอะไรก็ไม่ถูกใจเอาอะไรมาให้กินของนั้นว่าดีก็ว่าไม่ดีเอาอะไรมาใช้ว่าดีก็ว่าไม่ดีมันติไปหมดเป็นนั้นเราเริ่มต้นไม่ดีพอคนก็ทำไม่ถูกใจเราไปหมดทั้งเขาก็พยายามทำให้เราใจพอเราใจไม่ดีแล้วไม่ดีทั้งวันเลยนั่นจึงว่าเรารู้แล้วหรือยังเรื่องอย่างนี้เราศึกษาแล้วหรือยังเรื่องอย่างนี้ถ้าเราไม่ศึกษาต้องศึกษาเสียว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าการทำใจของเราปัญหาความสุขความสงบในตัวเราเป็นตรงนี้หรือเปล่าตื่นขึ้นมาใจดีหรือเปล่าตื่นขึ้นมาใจดีหรือเปล่ากินใจดีหรือเปล่าเลิกกินแล้วใจดีหรือเปล่าทำงานใจดีหรือเปล่ากลางวันใจดีหรือเปล่าเย็นใจดีหรือเปล่ากลางคืนใจดีหรือเปล่าคนใจดีเนี่ยมันต้องดีต้องรู้ใจตัวเองต้องดีอยู่ตลอดเวลาคนไม่ดีเนี่ยมันมีปัญหาคนนั้นขาดศีลสมาธิปล่อยให้ใจตัวเองนั้นแสดงออกสักเคยแสดงเป็นเจ้าของแสดงความสำคัญแสดงออกว่าฉันจะโกรธใครจะมาว่าอะไรฉันจะว่าใครจะว่าอะไรบางคนกลายเป็นคนพกความโกรธด้วยการแก้ปัญหา จะพูดกับแม่ให้รู้เรื่องพ่อให้รู้เรื่องสามีหรือพี่น้องให้รู้เรื่องใช้ความโกรธพูดทำให้เขายอมรับพูดดีๆกลัวเขาไม่ยอมพูดจาตะคอกพูดจาให้มันรุนแรงหรือพูดจาให้มันเหมือนใส่อารมณ์ให้ถนนกลัวเราให้ถนนยอมรับเราวันนี้คนนี้ไม่ได้นะถ้าไม่ยอมรับแล้วเขาจึงโกรธมากขึ้นจึงพูดแรงมากขึ้นนี่คือเป็นสิ่งที่เกิดมาแต่ชาวก็มีอารมณ์ติดตัวมาเลย มีความไม่ดีใจติดตัวมาเลยแล้วทำไมจึงใช้อยู่อย่างนี้อยู่ประจำอยู่กับคนทำไมไม่ทำใจให้ดีเขาจะเรียกว่าเราเป็นบุคคลใจดีทำไมต้องใช้อารมณ์มาแก้ปัญหาชีวิตตัวเองตัวเองอยากจะมีความสุขอยากได้อะไรสมหวังไม่ใช่ใช้อารมณ์ไม่ใช่ใช้ความกระแทกแดกดันหรือใช้คำพูดรุนแรงให้เขายอมรับเรานั่นเป็นคนไม่ฉลาดถ้าคนฉลาดต้องมีเหตุผลหรือก็ชักแม่น้ำทั้งห้าหรือให้เขาเห็นด้วยก็ที่เราคิด ไม่บังคับความคิดคนอื่นให้เชื่อเราเรื่องเห็นด้วยเราพูดถูกคิดถูกทำถูกดังนั้นถ้าเราเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะเป็นคนที่เอาใจเขาใส่ใจเราที่จะให้คนอื่นได้รับความสุขกับเราตื่นขึ้นมาก็ใจดีทำงานก็ใจดีพอใจดีปากก็ดีตาก็มีแววตาที่สว่างมีแววตาที่ดีอากัปกิริยาก็ดีดีแต่เช้าพอใจมันดีอากัปกิริยาอะไรก็ออกมาดีออกมางดงามแต่ถ้าใจไม่ดีอากัปกิริยามันเสียหมดปากก็เสียใจก็เสียตาก็เสียหน้าก็เสีย ของเสียไม่มีใครรับของเสียนี่มันของที่เขาทิ้งตามถนนหนทางไม่มีใครรับคนหน้าเสียคนใจเสียคนปากเสียคนมีกิริยามารยาทเสียไม่มีใครรับไม่มียอมรับว่าคนกิริยาเสียนั้นจะดีจะเป็นที่ยกย่องสรรเสริญได้ว่านี่ดีแต่เราก็ชอบทำ
ชอบทำเสียมันเป็นนิสัยนิสัยเสียออกมาเราจะเอาอะไรจะพูดอะไรใครยอมรับต้องแสดงนิสัยเสียออกมา ทำไมไม่แสดงนิสัยดีๆออกมามันจะได้เป็นสิ่งที่ผูกพันสิ่งที่เป็นหลักเป็นหลักปฏิบัติตัวเราแล้วก็เป็นที่พึ่งเป็นที่ดับทุกข์ของใจเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ประพฤติกายวาจาใจเรียบร้อยให้ประพฤติกายวาจาใจสงบก็แสดงว่าเมื่อกายวาจาใจเรียบร้อยแล้วการแสดงออกมันก็ไม่มีไอ้จริตที่เสียมันก็ไม่มีไอ้มารยาทที่เสียก็ไม่ออกมาไม่ออกมาทางกระแทกแดกดันออกมาทางกระโชกโคกฮากใช้วาจาหรือใช้อารมณ์กับใครเพราะรู้แล้วว่ามันเสียไม่ทำคนเรามันต้องมีการประพฤติปฏิบัติตัวเองการสำรวจตัวเองว่าเราเอาของเสียให้เขาทุกวันหรือเปล่าเราก็จะไม่ดีใจเพราะมีของเสียในตัวเราออกให้คนอื่นมากกว่าสิ่งที่ดีฉะนั้นเราก็ต้องพยายามปรับปรุงตัวเราเอาสิ่งที่ดีออกมาให้ได้ของเสียก็ไปทิ้งในห้องน้ำเสีย ไม่จะไปทิ้งในหน้าบ้านตัวเองหรือไม่ทิ้งในที่กินที่นอนในที่ทำงานก็ต้องมีแต่ของดีๆให้ทำไมคนเราจึงใส่สร้อยใส่ต้มหูจึงเครื่องประดับเพชรพลอยพันหน้าตาแป้งต้องการเอาของดีอวดเขาทำไมต้องผัดหน้าทาแป้งทำไมต้องแต่งตัวให้สวยทำไมต้องเครื่องประดับแค่นุ่งห่มอย่างเดียวไม่พอเลยไม่พอ ยังไม่สุขใจต้องให้มันเกินกว่านั้นให้มันมากขึ้นยิ่งดีใส่สร้อยอย่างเดียวไม่พอต้องใส่แหวนใส่แหวนอย่างเดียวไม่พอต้องใส่ต้มหูแต่งเสื้อผ้าสีธรรมดาไม่พอต้องให้มันสีฉูดฉาดขึ้นมาเพราะต้องการทุกคนต้องการให้ทุกคนสนใจต้องการให้ยอมรับของคนอื่นและตัวเองเพื่อต้องการอะไรต้องการความสบายใจพอใจให้เป็นสุขแสดงต้องการเอาของดีเนี่ยไปให้คนอื่นรู้ว่าทุกคนอยากได้ของสวยๆของดีๆก็แสดงว่าทุกคนยอมรับได้ในเมื่อคนไหนทำตัวดีๆแต่งตัวดีๆ มีของที่ประณีตทำไมไม่เอาของเสียไปให้เขานะทำไมไปเอาแต่งตัวเสียให้เขาล่ะเอาของไม่สวยไปให้เขาล่ะก็แสดงว่าไม่มีใครอยากได้ของไม่ดียิ่งดียิ่งมีราคายิ่งเป็นของหาได้ยากยิ่งชอบใหญ่ใครพยายามหาของมีค่ามาได้ทุกคนยอมรับ ก็แสดงว่าคนในโลกเนี่ยอยากได้ของดีของที่หายากก็มารยาทดีๆเนี่ยเป็นของหายากมารยาทงามๆมารยาทดีๆหน้าตาดีๆพูดจาดีๆจริตจารดีๆไม่แต่โชคโคกฮากไม่ใช้อารมณ์ศีลและธรรมเนี่ยเป็นของดีหายากก็แสดงว่าของพวกนี้เอาไปโชว์ได้เอาไปอวดได้คนจะประทับใจไม่ดังนั้นจึงว่าจำเป็นที่เราจะต้องศึกษาธรรมะจะต้องคัดเลือกออกมาสิ่งที่ดีมาใช้ดังนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขทำไงคนเราจะดีได้ต้องอาศัยใจดีทำไงจะใจดีได้ต้องอาศัยเจริญสติเมตตาเจริญศีลธรรมเจริญภาวนาให้มากขึ้นให้ใจเย็นมากขึ้นให้ใจสงบมากขึ้นแล้วของเสียจะไม่ออกพอใจเย็นมากขึ้นสงบมากขึ้นแล้วกิริยามารยาทเสียนี่จะหมดไปคนพม่าอาตมาไปพม่าไปได้ของดีเข้ามาของที่เสียอาตมาก็ไม่เอามาเขาบอกพม่าเป็นประเทศที่ไม่เจริญล้าหลังกว่าเมืองไทยประมาณ40ปีแต่จริงละด้านวัตถุเขาสู้เราไม่ได้แต่ด้านจิตใจส่วนใหญ่คนพม่าเขายังเป็นคนยึดมั่นในคุณธรรมความดีอยู่
ทุกคนไปสวดมนต์ไหว้พระทุกวันตำวิหารเจดีย์นับประคำสวดมนต์นั่งสมาธิตากแดดกลางแจ้งก็ทำไม่ใช่คนแก่เด็กเล็กผู้ใหญ่ทำหมดทุกคนวันนี้เขาทำไงก็มีลูกสาว3คนไอ้แม่ก็หากินไม่มีเวลาเข้าไปสวดมนต์ภาวนาเขาก็ให้ลูกสาวเข้าไปเข้ากรรมฐานลูกคนเล็กมันไปไอ้ลูกคนที่เป็นสาวคนโตนั้นมันไม่ไปคนนั้นกำลังเรียนมหาวิทยาลัยไอ้ตัวเล็กนี่ไป ไปบวชชีเลยเด็ก10กว่าขวบ12 13ขวบไปโกนหัวเข้ากรรมฐานเลยกลับมาสงบเรียบร้อยต่างกับไอ้คนในครอบครัวนั่นเลยมีมารยาทผู้ดีมาเลยเขาคนมันสงบนี่มันแสดงออกโดยที่มันไม่มีมายามันจะยืนมันจะเดินมันจะนั่งจะนอนมันก็ไม่เหมือนไอ้เด็กที่มันไม่สงบก็จะเรียบร้อยไปเองดังนั้นไอ้ความเรียบร้อยของคนไทยหรือคนพุทธเนี่ยมันจะมีโดยจิตของมันถึงว่ามารยาทความเป็นคนไทยหรือมารยาทความเป็นคนพุทธเนี่ยมันจะออกมาจากจิตที่สงบไม่ใช่แสแสร้งไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำได้เด็กคนนี้มันก็มาแบบเรียบร้อยก็แม่ก็บอกว่าเนี่ยให้ลูกไปเข้ากรรมฐาน3วันเนี่ยมันร้องมันอยากจะกลับเลยอยู่ไม่ได้ไปเข้ากรรมฐานเงียบพอ7วันไปแล้วเด็กนี้มันอยู่ได้เลยไปใหม่บางคนทุกมันเด็กมันไม่เคยไปเข้าอาหารมันรู้สึกคงทนไม่ได้แต่มันก็ทนจนได้เพราะกลับมาบ้านเรียบร้อยเลยกลายเป็นคนมีมารยาทเป็นผู้ดีกลับมาแล้วสะดุดตาเราไปเห็นเราก็สะดุดตาเด็กคนนี้เพราะเด็กคนนี้มีธรรมะในใจความสงบเขามีออกมาจากหน้าตาของเขาเขาก็เรียกมาให้เจอเราก็อยู่บนรถเขาก็เรียกลูกสาวเขามาไหว้มาเจอไอ้ตัวพวกนั้นคนที่ไม่เคยไม่ได้เข้าวัดเต็มที่ก็เจอพระก็แค่ยกมือไหว้ข้างถนนยกมือไหว้ไอ้ตัวเด็กคนนี้หลงกราบเลยกราบอย่างดีเลยกราบยังไม่อายเลยละกราบยังแบบกราบพระที่วัดนั่นแหละกราบเรียบร้อยเลยแล้วเขาก็ยืนนี่การแสดงออกมันต่างกันแหละจะไอ้คนโตนั่นระดับมหาวิทยาลัยเขาก็รู้แค่ไหว้พระแต่ไอ้ตัวเด็กคนนี้รู้จักกราบพระกราบเป็นด้วยกราบแบบผู้ใหญ่ที่ถูกฝึกมาดีแล้วเจ้าบอกลูกเขาเนี้ยคนเนี้ยเรียบร้อยอย่างเนี้ยเรียนเก่งไม่เหมือนเมื่อก่อนเขาขกเข็ดแต่กลับมาคราวนี้รู้สึกเขาไม่วางใจลูกคนเล็กคนนี้เราก็เห็นไม่ต้องอวดเราก็รู้ว่าเด็กเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการไปฝึกปฏิบัติธรรม เป็นไปได้ธรรมะอันนี้เขาไม่มีมารยาทเร็วๆแล้วจะมาพูดกับโชคโคกฮากบังคับเอาเงินเท่านั้นเท่านี้กับพ่อแม่ไม่มีเอามานะ50บาทไม่พอเอาร้อยหนึ่งยื้อแย่งเนี่ยเด็กที่ไม่ได้ฝึกมาก็จะเป็นคนที่ลุกหลานพ่อแม่เขี้ยวเข็นพ่อแม่ให้ได้ดังใจจะเอาอะไรก็ขู่ตะคอกเอาโดยไม่มีมารยาทพ่อแม่ก็ต้องตามใจลูกถือว่าเป็นลูกไอ้ลูกก็ถือว่ามันเป็นลูกทำได้แต่ถ้าหากว่ามันเป็นลูกที่ประเภทที่เขาได้ศึกษาอบรมมาแบบมีมารยาทดีอย่างเงี้ยจะเอาอะไรก็ยกมือไหว้ขอไม่ให้ก็นิ่งเฉยถ้าให้ก็ดีใจหรือว่ายอมรับกราบไหว้แสดงไม่ได้ลุกหลานพ่อแม่ไม่ได้เป็นนายของพ่อแม่ถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นทาสพ่อแม่ไม่ให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้พ่อให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ให้มากก็ได้ให้น้อยก็ได้ไม่ให้เลยก็ได้เมื่อเขามีธรรมะเขาก็คิดอย่างนี้เขาจะไม่ลุกหลานพ่อแม่ให้เกิดร้อนใจบางคนไม่มีก็ต้องหามาได้พอลูกตั้งราคามาแล้วว่าจะต้องเอาเท่านั้นนะเดือนนี้จะต้องเอาเท่านี้นะ
จะเอารองเท้าชุดนี้เอาเสื้อชุดนี้เอากระเป๋าอย่างนี้ตั้งราคาแม่พ่อมาแล้วพ่อแม่จนๆก็ต้องหาให้ไอ้ถ้ารวยก็ไม่เป็นไรถ้ารวยมันก็เกินตัวเพราะเด็กเราเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้จักจบจักสิ้นถ้าเราเลี้ยงลูกด้วยเงินเลี้ยงลูกด้วยวัตถุเลี้ยงลูกไม่มีศีลธรรมก็มาฆ่าพ่อตัวเองที่มาฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองตีพ่อตัวแม่พ่อเลี้ยงไม่มีศีลธรรมไม่ได้อบรมความเมตตาเป็นหลักจิตของเขาเล่าร้อนเขาขี้โกรธลูกขี้โกรธอบรมไม่ได้เราต้องอบรมลูกเราไม่ให้ขี้โกรธลูกขี้โกรธลูกใจน้อยลูกแสนงอนนี่ต้องอบรมให้เขาเป็นเหตุผลให้เขาเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่มาถึงอะไรเขาจะโกรธโกรธกันมาตั้งกี่ชาติล่ะใช่ไหมเราเป็นข้าเป็นหนี้อะไรกันทำไมเกิดมาแล้วโหเราต้องยอมลูกทุกอย่างเลยทำไมต้องโกรธเราไม่ผิดอะไรเลยอุ้มท้องคลอดเลยเขามาด้วยซ้ำไปเลี้ยงเข้ามาป้อนข้าวป้อนน้ำมาให้รอดตายเช็ดขี้เช็ดเยอะแล้วโตมันจะมาโกรธฉันทำไมฉันที่มันน่าโกรธแกฉันเจ็บปวดเพราะแกตั้งเยอะใช่ไหมพ่อแม่ที่น่าโกรธลูกแม่มึงทำให้กูเสียผู้เสียคนเนี่ยลำบากลำบนเพราะลูกแต่ไอ้ลูกบริสุทธิ์ผุดผ่องกลับมาโกรธพ่อแม่เลี้ยงให้ลูกบริสุทธิ์ผุดผ่องกลับมาโกรธพ่อแม่กลับมาเป็นเจ้านายพ่อแม่นี่ถ้าลูกมีธรรมะจะเป็นอย่างนี้หรือก็ไม่เป็นฉะนั้นเราจึงต้องนำพากันมาสู่ธรรมะสู่ความร่มเย็นทางใจลูกจะได้ไม่เป็นนายพ่อแม่พ่อแม่จะได้เป็นนายลูกเลี้ยงลูกด้วยธรรมะลูกจะเป็นบ่าวพ่อแม่แต่เลี้ยงลูกด้วยเงินด้วยวัตถุเจริญด้วยโลกาภิวัตน์เนี่ยลูกจะเป็นนายพ่อแม่วงจรอันนี้มันเสียไปแล้ววงจรอันนี้เป็นวงจรใหม่ที่เราต้องแก้วงจรนี้ด้วยศีลธรรมวงจรความเป็นอยู่ของพ่อแม่และครอบครัวเมื่อ40กว่าปีเนี่ยอย่างที่พม่าเขาเป็นเนี่ยเป็นวงจรที่เขาเข้าหาศีลธรรมเป็นวงจรที่ว่านอนสอนง่ายเป็นวงจรที่ถ่ายทอดกันมาด้วยความกตัญญูรู้คุณลูกเป็นทาสพ่อแม่สมัยก่อนสมัยนี้เป็นวงจรที่ลูกเป็นนายพ่อแม่สามีเป็นนายภรรยาภรรยาเป็นนายสามีไม่ใช่เพื่อนซะแล้วไม่ใช่เป็นคนที่เข้ามาพึ่งพาอาศัยเขาด้วยจิตใจที่ดีฉะนั้นจึงมองเห็นว่าธรรมะเนี่ยจำเป็นต้องปฏิบัติเราต้องแก้จิตเราไอ้จิตที่โมโหโทโสไอ้จิตที่กระโชกโคกห้าไอ้จิตที่จะเอาอะไรให้ได้อย่างใจอ่ะไม่ได้จิตอย่างนี้มาไปใช้กับใครก็ไม่ได้เราใช้กับพ่อแม่ต่อไปพอเรามีลูกลูกมันก็ใช้กับเราแต่ถ้าเราใช้จิตที่เย็นที่มีแต่ความเมตตาให้แก่พ่อแม่เนี่ยให้ความรักให้ความเอ็นดูให้ความสงสารกับพ่อแม่เนี่ยต่อไปมันก็เป็นวงจรพอเรามีลูกมีเต้าลูกก็ใช้กับเราดีๆเราจะไม่สุขใจเลยแต่นี่มันเป็นวัฒนธรรมที่พวกเราเอาจิตใจที่ไร้ศีลธรรมไร้คุณธรรมมาใช้กันในนี้มันเป็นวงจรก็ทำเป็นวงจรร้ายแรงหรือเราเป็นวงจรอุบาทไปที่จะตึกทอดกันทางที่ใส่อารมณ์ฉะนั้นคนที่ให้พ่อแม่เนี่ยเขาเรียกว่าทำเป็นบุคคลที่ให้เนี่ยจะได้การตอบแทนการพ่อแม่ที่ให้ลูกเนี่ยเป็นการให้กับลูกเนี่ยเป็นการใช้หนี้เก่าหรือว่าให้ไปด้วยความผูกพันแต่ที่จริงถ้าลูกเอามาจากพ่อแม่เนี่ยก็ถือเป็นการเหมือนไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาที่มันไม่หมดดอกไม่หมดหนี้แต่ถ้าลูกคนไหนให้พ่อแม่เนี่ยถือว่าเป็นชันใช้หนี้ตอบแทนฉะนั้นการอยู่ด้วยกันเนี่ยจำเป็นต้องพัฒนาจิตใจเราต้องสอนลูกต้องอบรมลูกเราครอบครัวเราให้อยู่เย็นเป็นสุขการกราบพระไหว้พระหายไปไหน
การกราบพระไหว้พระการอ่อนน้อมถ่อมตนการไหว้กราบกันเนี่ยอันนี้หายไปไหนไม่ได้ถ้าหายไปแล้วก็คือว่าวงจรนี้เสียแล้วคนเราก็จะไม่มีความเคารพกันจะไม่มีการรู้รักสามัคคีกันเลยดังนั้นเราจึงชักชวนกันมาทำสมาธิอ่ะการทำสมาธินี่เปลี่ยนใจคนได้จากคนที่เคยใช้อารมณ์รุนแรงกับครอบครัวตัวเองกับหมู่ญาติตัวเองก็จะรู้จักสงบไม่ใช้อารมณ์ทำใจนี่ทำยากนะเราต้องมาฝึกไอ้จริตนิสัยคนเรามันออกมาแล้วว่าจะทำอะไรทำตามใจตัวเองจะพูดอะไรก็พูดไม่เกรงใจใครการกราบพระไหว้พระหายไปไหนการกราบพระไหว้พระการอ่อนน้อมถ่อมตนการไหว้กราบกันเนี่ยอันนี้หายไปไหนไม่ได้ถ้าหายไปแล้วก็คือว่าวงจรนี้เสียแล้วคนเราก็จะไม่มีความเคารพกันจะไม่มีการรู้รักสามัคคีกันเลยดังนั้นเราจึงชักชวนกันมาทำสมาธิการทำสมาธินี่เปลี่ยนใจคนได้จากคนที่เคยใช้อารมณ์รุนแรงกับครอบครัวตัวเองกับหมู่ญาติตัวเองก็จะรู้จักสงบไม่ใช้อารมณ์ทำใจนี่ทำยากนะเราต้องมาฝึกไอ้จริตนิสัยคนเรามันออกมาแล้วว่าจะทำอะไรทำตามใจตัวเองจะพูดอะไรก็พูดไม่เกรงใจใครยิ่งคนใกล้ชิดเนี่ยไม่ถนอมน้ำใจเลยจะว่าอะไรก็ว่าจะพูดอะไรก็พูดใช้อารมณ์รุนแรงตลอดซึ่งทางที่จริงเราอยู่ด้วยกันเราต้องเกรงใจกันต้องเคารพกันเกียรติกันเราต้องให้เกียรติพ่อแม่ว่าพ่อแม่เนี่ยคือผู้มีพระคุณกับเราเหมือนกับพระเนี่ยให้เกียรติครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตเราได้เลยว่าท่านให้ความรู้กับเราเคารพหรือพระที่บวชก่อนเราเคารพคล้ายๆว่าให้เกียรติให้ความเคารพมันมีหมู่อยู่ในหมู่สังคมของพระผู้มีศีลเท่านั้นเองแต่ถ้าครอบครัวนี่เอาไปใช้นะบางคนบวชศึกไปแล้วเอาไปใช้เนี่ยเขาจะดีมากเขามาบวชแล้วเขาได้ความเคารพเนี่ยไปใช้เขาก็ไปทำกับพ่อแม่พี่น้องกับครอบครัวเขาจะเป็นคนที่ทำให้ครอบครัวเขามีความสุขมากเขามีคุณสมบัติผู้ดีติดตัวไปมีความเกรงอกเกรงใจกลัวว่าพูดไปแล้วคนที่ฟังจะเป็นทุกข์ขอเขาไม่ขอให้เขามีทุกข์ขอให้เขามีสุขอยู่ด้วยกันไม่ขอให้เขามีสุขนะขออะไรก็ขอให้เขามีสุขขอให้พ่อแม่มีสุขขอให้พี่น้องมีสุขขอให้เพื่อนบ้านมีสุขมันต้องขอให้กันมีสุขขอไม่ใช่ขอมีทุกข์อ้าวอย่างลูกมาขอเงินขออะไรพ่อแม่เนี่ยขอพ่อแม่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยไม่เคยขอพ่อแม่เป็นสุขเลยไม่เคยให้ผ่อนพ่อแม่เลยจะให้ได้ดังใจพ่อแม่ก็เป็นทุกข์กลัวลูกจะรุนแรงกลัวลูกจะหนีกลัวลูกจะเป็นโน่นเป็นนี่ขอเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยมีลูกคนไหนมั้ยที่ขอให้พ่อแม่เป็นสุขยังไม่มีเลยน้อยคนที่ขอพ่อแม่เป็นสุขคนไหนที่ขอให้พ่อแม่เป็นสุขลูกคนนั้นน่ะเป็นลูกปิยบุตรลูกประเสริฐเขาจะเรียนพ่อแม่เขาจะสนับสนุนพ่อแม่ให้เจริญลูกอย่างเงี้ยถ้าใครมีไว้เป็นสุขมากขอให้พ่อแม่เป็นสุขขอให้เพื่อนเป็นสุขก็มีขอไปให้เพื่อนขอพ่อแม่ไปให้เพื่อนเป็นสุขทำไม่ได้เดี๋ยวอายเพื่อนทำไม่ได้เพื่อนจะไม่มีไม่ไปอวดเพื่อนขอให้เพื่อนเป็นสุขขอจากพ่อแม่เป็นทุกข์แต่ให้เพื่อนเป็นสุขไม่มีเยอะเพราะอะไรเพราะลูกเราไม่สามารถจะดึงรั้งมาอบรมจิตที่ละเอียดอ่อนได้ลูกเราจิตไม่ละเอียดอ่อนคนที่จิตไม่ละเอียดอ่อนเนี่ยเขาเรียกเป็นคนที่หยาบกระด้างเขาเรียกไม่มีอารมณ์โรแมนติกไม่มีอารมณ์สุนทรีอยู่กับใครก็หยาบคายคนที่ไม่มีธรรมะนี่หยาบคายพูดจาเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่ลูกก็เป็นใหญ่กับพ่อแม่ถ้าเป็นสามีภรรยาก็เป็นใหญ่กับทั้งบ้านคนเราถ้ามาฝึกธรรมะจิตมันละเอียดอ่อนความเมตตาความสงสารความรักใคร่มันเกิดขึ้นความเห็นอกเห็นใจเกิดขึ้นจะขออะไรก็ขอให้เขาเป็นสุขถ้าไม่เป็นสุขไม่เอาบางคนที่มีจิตใจที่ละเอียดอ่อนนะ
จะกินอะไรเนี่ยยังไม่กินเกินคนอื่นเลยขนมแบ่งกันคนละครึ่งเนี่ยไอ้ครึ่งน้อยตัวเองเอาไอ้ครึ่งมากให้คนอื่นกลัวคนอื่นเขาจะเป็นทุกข์นั่นแหละขอให้คนอื่นเป็นสุขแต่คนที่เห็นกับตัวนะไอ้ส่วนมากฉันต้องเอาแบ่งอะไรกับพ่อแม่กับพี่กับน้องไอ้ส่วนมากฉันต้องเอากลัวเสียเปรียบดูนิสัยคนไม่ยากดูของแบ่งเนี่ยเราจะคบคนเนี่ยคบกันดูตอนแบ่งของเนี่ยแบ่งของกินแบ่งของใช้ถ้าคนไหนจะเอาเปรียบคนนั้นน่ะคบไม่ได้นะคนไหนคบไม่ได้แบ่งของเอามากกว่าตัวเองเนี่ยเพื่อนคนนั้นก็ดีสามีคนนั้นก็ดีภรรยาคนนั้นก็ดีลูกคนนั้นก็ดีเราจะไม่ได้พึ่งเขาหรอกพอตอนแบ่งของกินแค่ขนมห่อเดียวเนี่ยเขาเอามากกับเราเนี่ยเรารู้แล้วว่าคนนี้พึ่งไม่ได้นี่วัดน้ำใจกันแต่ถ้าลูกคนไหนเพื่อนคนไหนแบ่งของแล้วให้เอาเถอะส่วนแบ่งที่มากๆให้คนนั้นให้คนอื่นตัวเองเท่าไหร่ก็ได้คนนั้นพึ่งได้คนนั้นมีจิตใจละเอียดอ่อนที่มีคุณธรรมนั่นแหละคนมีคุณธรรมเราจะหาคนมีคุณธรรมนี่ทดลองตัวนี้ก็ได้คนไหนไม่มีคุณธรรมไม่รู้เลยเวลาแบ่งอะไรนี่จะเอาเปรียบคนอื่นคนนั้นไม่มีคุณธรรมอยากได้มากใช่ไหมเราไม่ต้องวัดกันตรงไหนโยมวัดกันตรงนี้ว่าใครที่คบกับเราแล้วอยากได้ของเรามากหรืออยากให้เรามากเอาของนี้เราจะเขาบอกว่าคนเราเดินทางกันเข้าป่าเข้าดงเดินทางไกลกันแล้วจะรู้จักนิสัยกันถ้าเดินทางระยะสั้นนี่ไม่รู้นะถ้าเราอยากจะรู้จักใครสักคนเนี่ยไปให้ลำบากมีเงินให้น้อยอย่าเอาเงินไปมากหมายความว่าไปเที่ยวเชียงใหม่อะเรามีเงินไปจำกัดเราวางแผนมีเงินให้น้อยแล้วก็ไปเที่ยวกันขึ้นรถไปขึ้นรถเมล์ลำบากอดอดจากเราจะรู้เลยว่าคนนี้คบได้ไม่ได้คนนี้คบได้ไม่ได้เดี๋ยวออกมาเลยคนคบไม่ได้เนี่ยแสดงออกเลยเอาเปรียบไปตลอดกินก็จะกินให้มากบนจู้จี้จะทำไมลำบากทำไมอย่างนั้นจะเรียกร้องแต่ความสะดวกสบายกับเราตลอดอะไรก็ไม่เพียงพอเรารู้เลยว่าคนนี้คบกันไม่ได้แต่ถ้าเราคบกันแค่เที่ยวไปดูหนังดูละครเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าคนคนนี้คบได้ไม่ได้เลี้ยงข้าวมือสมือคนที่คบกันได้ต้องเดินทางไกลด้วยกันลำบากด้วยกันเราจะรู้ว่าคนไหนที่เสียสละเพื่อเราเนี่ยไม่เอาเปรียบเราคนนั้นคบได้บางคนเดินทางกันทีเดียวไม่คบกันตลอดชีวิตเลยเพราะไปเห็นใจกันตอนลำบากนั่นเองดังนั้นคนเราจะคบกันต้องเจอกันตอนเดินทางไกลคบกันยามลำบากเขาไม่หนีจากเราเขาเสียสละเพื่อเราคนนั้นคบได้ตลอดชีวิตเหมือนเราไปกับแม่เราเนี่ยจะไปลำบากไงแล้วแม่จะซื้อให้เรากินตลอดกลัวลูกจะหิวอย่างนี้เราไม่ต้องทดลองแล้วฮะไปกับแม่เรานี่รู้เลยว่าเราไม่อดไปกับพ่อกับแม่เนี่ยแต่ไปกับเพื่อนหรือกับคนอื่นที่เรายังไม่รู้ใจเนี่ยเราต้องใช้การลำบากเป็นเครื่องทดสอบคบกันยานี้เขาไม่มีอะไรทดสอบเป็นหลักใช่ไหมเขาดูกันที่หน้าตาอย่างเดียวดูกันที่การชดระยะสั้นคนสมัยก่อนเขามีศีลธรรมเขาถึงว่าอดตายเขาไม่ทิ้งศีลธรรมน้ำใจสำคัญกว่าตอนนี้เขาไม่คนสมัยนี้ก็ถือว่าวัตถุสำคัญกว่าขอฉันสะดวกสบายฉันจึงจะอยู่ได้น้ำใจมาที่หลังนี่มันสูญหายไปแล้วจะทำไงคุณธรรมวัฒนธรรมจิตใจพวกนี้สูญหายแล้วเราจะทำไงมันก็หมดไปจากโลกนี้แล้วเราจะหาคนจริงใจกับเราได้ยังไงจะหาคนที่มาอยู่กับเราด้วยการเสียสละด้วยกันได้ยังไงสังคมมันก็แคบลงสิถ้าเราสร้างสังคมอย่างนี้เราก็จะอยู่อย่างเดียวดายเราต้องเรียกร้องกลับคืนมาเรียกร้องศีลธรรมกลับคืนมาการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่เป็นเรื่องหัวใจหลักการให้ทานการตักบาตรทำบุญการเข้าวัดถือศีลฟังธรรมเป็นหัวใจหลักที่จะพัฒนาครอบครัวเราให้อยู่กันอย่างรู้รักสามัคคีมีความสุขได้จำเป็นต้องพัฒนาคิดว่าพอเราไปเห็นพม่าเนี่ยอ๋อเขามีส่วนดีตรงนี้
เขามีวัดกรรมฐานเขาจะยุเขาจะเด็กเขาจะไปเข้ากรรมฐานทุกคนจะรู้เรื่องกรรมฐานเขารู้ว่าถ้าไปที่นั่นแล้วกลับมาคือปัญหาหมดพวกไปพวกสิงคโปร์ไปมาเลเซียไปพวกฝรั่งก็ไปกันเยอะนะไปพม่าไปเข้ากรรมฐานกันคนอินเดียก็มาเข้ากันพม่านี่มีคนไปเข้ากรรมฐานรู้ว่าไปเข้ากรรมฐานออกมาแล้วมันแก้ปัญหาทุกอย่างสิ่งใดมันไม่รู้รู้สิ่งใดไม่เห็นคล้ายๆว่าตัวเองไปเปิดพระไตรปิฎกดูหรือเปิดโลกกว้างอีกแบบหนึ่งไอ้ถ้ารู้แบบโลกนี้มันก็รู้แค่นี้แต่พอไปรู้ธรรมมันรู้ลึกซึ้งกว่าที่นำความสุขมาใช้ในครอบครัวได้เขาก็เจริญตรงนี้นะโยมใช่เขาไม่เจริญวัตถุหรอกแต่เขาเจริญเรื่องกรรมฐานอย่างที่วัดมหาธาตุยังไปเรียนเข้ามาตั้ง10-20กว่าปีแล้วมั้งที่ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอเหยียบหนอยุบหนอนี่แหละไปเอากรรมฐานลำดับญาณมาจากพม่าที่มาสอนวัดมหาธาตุมาสอนกันโด่งดังทุกวันเนี่ยที่คุณแม่สิริอะไรต่อไปสอนเนี่ยฮะทีนี้มีด็อกเตอร์มีพวกนักรู้ทั้งหลายมานั่งกันเยอะเขาไปเอามาจากพม่านะฮะแสดงว่าทางพม่าเขายังมีหลักคันสอนคนดีอยู่ในเรื่องพุทธศาสนานะในเรื่องการเมืองเราไม่พูดฉะนั้นเราจึงเป็นว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยคนเรามีกรรมฐานตื่นขึ้นมาก็ต้องมองตัวเองพิจารณาตัวเองว่าเราใจเราเป็นยังไงอารมณ์เราดีไหมเราจะให้คนมีความสุขทั้งวันได้ไหมวันนี้เราไม่มีอะไรให้ใครใจเราดีเราก็ต้องมีดีให้คนอื่นแต่ถ้าตื่นขึ้นมาหรือเราทำงานถ้าใจเราไม่ดีไอ้ตัวใจไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวก็พูดไม่ดีเดี๋ยวก็คิดไม่ดีเดี๋ยวก็ทำหน้าไม่ดีเดี๋ยวก็ใส่ให้คนอื่นเป็นทุกข์แต่นั่นจึงว่าดูตรงใจตัวเองว่าใจดีแล้วอะไรก็จะดีออกมาลูกใจดีแม่ใจดีพ่อใจดีเพื่อนใจดีมันจะดีให้กันเป็นสุขคนที่มันเป็นทุกข์มีปัญหาทุกวันเนี่ยเพราะตื่นขึ้นมาใจมันไม่ดีกินใจไม่ดีทำงานใจไม่ดีเพราะจิตใจไม่ดีอะไรมันก็จะออกมารุนแรงโตตอบกันรุนแรงมึงก็ไม่ดีกูก็ไม่ดีแรงกันไปแรงกันมาก็กลายเป็นวิวาทะหาความสามัคคีในบ้านไม่ได้เพราะอะไรลูกจึงฆ่าพ่อไม่ใช่สาเหตุใดเลยไม่ใช่ลึกลับเลยจากการที่ชีวิตเริ่มต้นตัวเองไม่ได้ให้ความดีด้านศีลธรรมกับลูกขาดตรงนี้เองอ่ะการศึกษาอะไรเขาก็มีทุกอย่างไปเรียนมันฉันเป็นเมืองนอกเมืองนาแต่เขาขาดใจที่ดีให้ลูกเขาขาดตรงนี้เองแต่ถ้าใครอยากรวยเป็นอย่างนี้นะต่อไปก็จะได้รับผลกรรมอย่างนี้เขายัดเยียดวัตถุให้ลูกเขาขาดจิตใจที่ดีขาดศีลธรรมขาดความเอื้ออาทรเรื่องกรุณาเมตตาเขาไม่มีคนเราเมื่อไม่สอนกรุณาเมตตาให้เกิดขึ้นในจิตใจของลูกแล้วเนี่ยตัวเองไม่มีลูกก็ไม่มีแล้วมันผลออกมาคืออะไรมาทำร้ายตัวเองเงินช่วยได้ไหมเงินนั่นเป็นตัวเชื้อไฟเลยเป็นตัวเชื้อไฟหรือเป็นตัวน้ำมันราดรถให้ลูกเนี่ยทำลายพ่อแม่มากขึ้นทุกวันเพราะไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยน้ำใจไม่ลึกซึ้งอ่านใจลูกไม่ออกฉะนั้นเราจำเป็นไหมโยมศีลธรรมเนี่ยกินไม่หมดอยู่ชั่วลูกชั่วหลานเป็นที่กินกันไม่หมดรวยไม่หมดไม่จนน่ะศีลธรรมนี่เงินทองได้รวยแล้วเดี๋ยวก็จนถ้าขาดศีลธรรมตอนนี้คนเราไม่มีปัญญาก็มองไม่เห็นว่าเราจำเป็นจะต้องเอามาใช้กันหรือเปล่าธรรมะข้อนี้จำเป็นเหลือเกินโยมการประพฤติปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปรอแก่รอตายการฟังธรรมะไม่ต้องไปรอแก่รอตายการตักบาตรทำบุญรักษาศีลไม่ต้องไปรอแก่รอตายต้องทำให้ใจเราดีนั่นแหละถ้า
ำให้ใจเราดีทุกวันนั่นแหละคือนั่นแหละศีลธรรมละนั่นแหละสำคัญมากให้ใจเราเย็นใจเราดีเรามีเป็นผู้ให้อยู่กับใครแล้วให้ความสุขเขาได้นั่นแหละศีลธรรมถ้าอยู่ที่ไหนแล้วเรามีทุกข์แล้วให้คนอื่นเป็นทุกข์ไม่ใช่ศีลธรรมตอนนี้เราต้องแสวงหาศีลธรรมแล้วเพื่อจะให้คนที่เราอยู่เป็นสุขเราเองเราก็เป็นสุขถ้ามันยังไม่มีเราก็ต้องวิ่งมาหาธรรมะมาศึกษาธรรมะทำไงจะให้ใจเราเยือกเย็นยอมรับได้มันก็จะมีความสุขกันในสมบูรณ์ขึ้นมาไอ้วงจรชีวิตที่มัน40ปีเนี่ยมันไม่เดือดร้อนคนมันใจเย็นคนมันสงบกันเยอะแต่วงจรรุ่นใหม่รุ่นลูกรุ่นหลานแล้วเนี่ยเป็นวงจรที่ดิ้นหล่นเล่าร้อนมากมันจะไม่รู้จักคำว่าพ่อว่าแม่กันแล้วไม่รู้จักคำว่าบาปบุญคุณโทษมันจะรุกรานกันจนเหยียบย่ำกันจนไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งกันไม่มีอะไรเป็นหลักสมัยก่อนจอดลูกไม่ให้คิดอย่าคิดเลยไม่ต้องคิดมากกับลูกตั้งใจทำมาหากินไปตั้งใจร่ำเรียนไปอย่าคิดอะไรมากเลยเราเป็นเด็กไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกทำตามหน้าที่ของลูกที่ดีเขาสอนไม่ให้ลูกคิดมากออกมาไอ้ลูกมันก็ไม่คิดมากจิตมันก็ว่างจิตมันก็เป็นบุญกุศลมันก็รู้จักกตัญญูรู้คุณรู้จักบาปบุญจิตเพราะจิตลูกเราไม่คิดมากแต่ทำไมนี้บอกถ้าไม่คิดเราโง่ต้องคิดสอนลูกให้คิดเป็นการสอนเด็กให้คิดเป็นนั่นแหละคือสอนเด็กให้โลภโกรธหลงเต็มหัวใจต่อไปเด็กจะไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษจะรู้แต่วิชาการปฏิบัติศีลธรรมจะหมดไปพอคิดแต่เข้าไปเป็นคนนอนไม่หลับเหมือนกับฝรั่งทุกวันเนี้ยฝรั่งเขาสอนให้คิดทุกไปถามฝรั่งทุกคนเนี้ยจะเป็นคนคิดไม่หยุดเขาบอกเขาสอนผิดมาตั้งแต่เล็กเลยไปโรงเรียนครูก็สอนผิดไปที่บ้านพ่อแม่ก็สอนผิดสอนให้ลูกคิดสอนให้เด็กคิดทุกวันนี้กลายเป็นว่าฝรั่งบางคนเนี้ยคิดไม่หยุดต้องหาสมาธิต้องวิ่งทิ้งบ้านทิ้งเมืองไปหาความสงบเพราะอยากจะหยุดความคิดตัวเองเพราะคิดเกินไปคิดไม่อยู่ในโลกนี้แล้วคิดไปอยู่โลกอังคารนั่นเลยคิดไปไหนแต่คิดเกินกว่าเหตุอย่างคนไทยเราก็คิดเข้าวัดคิดถือศีลคิดฟังธรรมคิดปฏิบัติธรรมคิดสร้างวัดสร้างวาคิดอย่างนี้มันก็สบายใจแต่ฝรั่งเขาไม่ได้สอนให้คิดเข้าอย่างนี้คิดสร้างโลกคิดมากใหญ่เลยกลัวจะโง่ผลสุดเป็นความผิดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนให้คิดพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้คิดนะสอนให้จิตว่างเลยจะเป็นปัญญาทำอะไรให้จิตว่างจะเป็นปัญญาโอ้จะเชื่อพระพุทธเจ้าดีเชื่อนักวิทยาศาสตร์ดีมันต้องเจอกันครึ่งทางคิดได้แต่ปล่อยวางได้คิดแต่ต้องปล่อยวางได้ถ้าคิดแล้วปล่อยวางไม่ได้ทุกตายเลยแสดงว่าพุทธเจ้าได้สอนถูกนักวิทยาศาสตร์สอนผิดแล้วคิดแล้วปล่อยวางไม่ได้ก็เป็นโรคจิตกันต้องเยอะเป็นโรคประสาทกันฉะนั้นการคิดเนี่ยพุทธเจ้าสอนว่าให้วางจิตเป็นหนึ่งให้ทำเป็นจิตเป็นอุเบกขาอะไรมันจะเกิดมันก็รู้หมดอะไรจะเกิดให้รู้หมดแต่ไม่เก็บเอามาคิดรู้จะไม่เก็บมาคิดกลับเป็นปัญญามันเป็นเรื่องกลไกของความคิดมันเป็นกลไกของวิญญาณมันเป็นกลไกของธรรมะซึ่งเราต้องศึกษาธรรมะจึงจะรู้เรื่องอย่างนี้ว่าคิดผิดหรือคิดถูกคิดดีเราคิดไม่คิดดีถ้าเราไม่เข้าถึงความสงบเราจะไม่เข้าใจเลยที่พุทธเจ้าท่านสอนฉะ นั้นเราจึงชักชวนกันมาทำสมาธิชักชวนกันมาปฏิบัติธรรมเพราะมันไม่มีอะไรจะมาอธิบายกันแล้วนะไม่มีอะไรจะมาปฏิบัติมาชักจูงกันนอกจากนี้แล้วทุกคนอยากจะรู้ให้เข้าใจในชีวิตเข้าใจในวิธีความรู้สึกตัวเองที่ดีต้องมาปฏิบัติธรรมแหละต้องมาศึกษาสมาธิคณิจสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิฌานต้องทำฌานทำจิตให้เป็นหนึ่งตรงนี้มันจึงจะตอบให้แก่เราทุกคนเพราะไม่งั้นไม่รู้แน่นอนทำทุกคนไม่รู้จักคำว่าสงบ
ถึงจะไปฟังธรรมปฏิบัติธรรมอธิบายไงก็ไม่ลึกซึ้งเท่ากับตัวเองมีสมาธิฟังธรรมปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จตรงนี้นะพุทธเจ้าท่านสำเร็จด้วยศีลสมาธิปัญญาคือท่านทำฌานได้ทำสมาธิได้สงบได้ปัญญาท่านจึงได้มาสอนเราได้นี่ที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนที่เราเรียนกันไม่จบเลยแหละแค่จิตท่านว่างอารมณ์นะแค่จิตพุทธเจ้าว่างเนี่ยโหธรรมะที่ท่านแสดงมัน 84,000 ธรรมขันธ์อ่านไม่จบเรียนไม่จบอธิบายไม่หมดเนี่ยนักปราชญ์คนไหนก็ยอมรับว่าลึกซึ้งเกินจริงๆเนี่ยปัญญาพุทธเจ้าเกิดจากจิตว่างเกิดจากไม่คิดตอนท่านเป็นเด็กท่านก็คิดตอนมีครอบครัวท่านก็คิดตอนออกบวชท่านก็คิดคิดอยู่6ปีพอท่านสำเร็จปุ๊บท่านไม่คิดเลยแต่ท่านกลับมีปัญญาในการที่ท่านไม่คิดนี่มันเป็นกลไกที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนที่พระเจ้าว่าธรรมะเป็นของลึกซึ้งไงเพราะพวกนี้เราไม่เข้าใจเลยคนไม่คิดก็โง่สิคนปัญญาอ่อนแต่หารู้ไหมว่าเราทำได้หลายอย่างตรงที่ว่าทำจิตว่างอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นคนที่จะว่างได้ก็ต้องมีฌานก่อนต้องมีสมาธิจิตเป็นเอตกตาก่อนแล้วเมื่อละเอตกตาแล้วจิตจึงจะว่างเพิกถอนนั้นแล้วความยึดเป็นตัวเป็นตนแล้วจิตจึงจะว่างตัวว่างเมื่อว่างสว่างสงบแล้วปัญญาจึงจะเกิดลึกที่เราต้องปฏิบัติตามไม่งั้นเราก็เป็นชาวพุทธไม่ได้สิก็สงสัยคำสอนพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้เองเข้าวัดมาแล้วก็สงสัยตาจะแหววตรงนี้หลับตาไม่ได้สงบไม่ได้สมาธิไม่เกิดก็สงสัยยันตายเลยท่านนี้ที่คนพอมันสงสัยของลึกซึ้งเกินไปก็เลยไปเชื่อของง่ายๆไปเชื่อของพิสูจน์ได้เช่นว่าอธิษฐานเอาสิขอเอาสิบนเอาสิแล้วจะได้สำเร็จกลายเป็นนั้นคนนั้นไม่ไปรู้ละเอียดหยาบซะแล้วไม่รู้ลึกซึ้งซะแล้วไปขอข้างนอกซะแล้วไม่ได้ขอธรรมะที่ให้รู้ละเอียดอ่อนให้รู้เรื่องความสงบของจิตตัวเองเขาก็เลยไปรู้แต่ข้างนอกก็เลยกลายเป็นไม่รู้จริงไม่รู้ถึงปัญญาเราต้องมาปฏิบัติธรรมนะต้องมาฝึกสมาธิต้องมาเรียนรู้ต้องศึกษาให้ลึกซึ้งการกระทำที่รุนแรงของจิตจะหมดไปพอใจของเราละเอียดอ่อนแล้วสิ่งที่ของที่ดีมีในตัวเราออกไปแล้วคนอยู่ใกล้ๆเราก็จะรับไปเองพ่อแม่ใจดีลูกก็ใจดีพ่อแม่ใจร้ายลูกก็ใจร้ายพ่อแม่ใจบุญลูกก็ใจบุญครูบาอาจารย์มีศีลธรรมลูกศิษย์ก็มีศีลธรรมครูบาอาจารย์ไม่มีศีลธรรมลูกศิษย์ก็ไม่มีศีลธรรมสังคมดีสิ่งแวดล้อมดีอะไรมันก็ดีไปเองอันนี้จำเป็นต้องพึ่งธรรมะธรรมะนี่ก็ต้องเป็นหลักปฏิบัติพูดอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องปฏิบัติตามแต่มันจึงจะให้ผลมรรคผลจึงเกิดทำไมคนสมัยก่อนถึงฝังพระพุทธเจ้าเข้าใจนะคนไม่ได้อ่านหนังสือทำไมฝังเข้าใจเพราะเขาทำจิตว่างได้เพราะเขาสงบมาจะเกิดฟังอะไรเขาสงบเพราะใจเขาเย็นเขารับได้ง่ายเพราะจิตเขาไม่ฟุ้งซ่านเขาไม่มีอารมณ์รุนแรงเขาเยือกเย็นพอจึงฟังธรรมะพระพุทธเจ้ารู้ง่ายเพียงชั่วโมงเดียวก็เป็นพระอรหันต์กันนะคนอยู่นี้รู้มากมายแต่มาฟังแล้วไม่สงบพระจิตของเขามารับไม่ได้เขาปรงไม่ตกเขาน้อมเข้ามาหาตัว

สังคมที่วุ่นวายจำเป็นต้องเลยต้องสร้างฐานของจิตใจทุกคนให้รู้จักคำว่าสงบรู้จักคำว่าให้ทุกคนเป็นสุขก็คือให้ความสงบให้เมตตาให้กรุณาเรื่องที่ในหลวงท่านทำเนี่ยท่านเป็นผู้ให้กำไรก็คือผู้ให้ท่านได้กำไรท่านว่างั้นท่านให้แต่ท่านได้กำไรก็จริงอะคนโลภเนี่ยขาดทุนคนโลภโมโทสันเก็บเงินไม่ได้ทำทานเลยเนี่ยตายไปก็แบบเป็นผู้สมเฝ้าทรัพย์เอาไปไม่ได้เลยคนโลภมันก็ไม่ได้อะไรไปคนให้กลับได้หมดเลยที่เราให้เป็นของเราหมดนะเป็นสมบัติเราหมดต้องมองอย่างนั้นจึงจะละเอียดอ่อน เอาละธรรมเทศนาก็สมควรเกลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนั้นชนี้ผู้นี้เข้าใจบ่นายโยมเข้าใจและทำใจได้บ่ที่พูดนี่ไม่ได้พูดนะให้ไปทำนะให้ลดความรุนแรงนะให้ลดความรุนแรงของตัวเองกับครอบครัวอย่าใช้ความรุนแรงมันเป็นคนที่ไม่มีปัญญานะทำไงเราเป็นคนรุนแรงก็จะทำไงไม่ให้รุนแรงในการตกลงกันจะทำยังไงเราคุยกับพ่อแม่มันรุนแรงจะทำไงไม่ให้ลูกรุนแรงสามีกับภรรยาคุยกันรุนแรงทำไงจะไม่ให้รุนแรงในธรรมะนี่ทำไงจะไปแก้ปัญหาความรุนแรงได้ตรงนี้สำคัญมากโยมอย่างที่ธรรมะที่พูดมาทั้งหมดนะโยมว่าจะเอาอะไรของพ่อแม่ไม่ใช่ไปบังคับให้พ่อแม่ให้ต้องให้พ่อแม่ให้ด้วยความรักความสงสารความเมตตาว่าลูกแม่อยากให้นั่นแม่อยากให้นี่ลูกไม่มีนั่นลูกไม่มีนี่ให้ด้วยความรักความเมตตาไม่ใช่ฉันจะเอาไอ้นั่นนะฉันจะเอาไอ้นี่นะตั้งราคามาเลยต้องให้ฉันนะเนื่องนั้นมันไม่ต้องไม่ใช่ธรรมะปกครองบ้านเมืองลูกอย่างนั้นใช้ไม่ได้พ่อแม่สอนลูกอย่างนั้นไม่ได้ถ้าจะรู้จะมาสอนก็ตอนนี้สายแสดงเราต้องเริ่มสอนกันมาตั้งแต่เล็กเลยแล้วทุกวันนี้สังคมเราเป็นอย่างนี้แล้วจะทำไงใช่ไหมเราเลี้ยงลูกแบบนี้เราทำไงเราเลี้ยงสามีอย่างนี้เราทำไงเราเลี้ยงภรรยาแบบนี้เราทำไงเราให้กันด้วยความรุนแรงหมดแล้วมันจะมีความสุขได้ยังไงครอบครัวไม่เดือดร้อนเลยแต่บ้านเราจะสงบมาแคบๆกันจะสงบประโยมใช่ไหมวัดนี่ยังพอวิ่งหนีกันได้ใช่ไหมไอ้ไปอยู่แค่30ตารางวา40ตารางวา50ตารางเจอกันทั้งวันแต่มันไม่รุนแรงตายเลยโยมใช่ไหมไปขังเล้าก็อยู่งั้นน่ะถ้าคือมีความรุนแรงมันจะไงบ้านก็เหมือนเล้าคอกมนุษย์ใช่ไหมนั่นแหละคอกมนุษย์30ตารางวา25ตารางวาบางคนก็มีชั้นเดียวบางคนก็สองชั้นสามชั้นก็หนีไปไหนไม่พ้นหรอกฮะคอกมนุษย์นั่นแหละแล้วถ้าเราไม่เอาศีลธรรมไปใช้กันในบ้านมันก็รุนแรงสิเจอกันทั้งเช้ายันเย็นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะลูกมันจึงได้ฆ่าพ่อเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเนี่ยมันคอกมนุษย์มันไม่มีศีลธรรมล้อมมันไม่มีศีลธรรมล้อมคอกนั้นที่มันแคบเกินไปนะมะยมไก่ได้มาปล่อยไว้เงี้ยโยมมันไม่ตีกันนะไอ้ไก่ลองไปขังกันสิโยมไปขังสักแข่งเดียวมันจิกกันทั้งวันเลยไปขังมันน่ะไปเอาคอกชีวิตมันแคบๆมามันก็กุ้มใจมันจิกกันทั้งวันน่ะไก่ก็ดีหมาก็ดีหมูก็ดีงัวควายก็ดีไปขังให้มันไม่มีอิสระแล้วมันจิกกันทะเลาะกันทั้งวันแต่พอปล่อยออกไปนี่มันก็คลายอารมณ์มันไม่เครียดมีธรรมชาติบ้านเรานี่ก็เหมือนคอกชีวิตใช่ไหมโยมต่างคนต่างมีปากทุกคนน่ะใช่ไหมต่างคนต่างมีมือมีตีนทุกคนต่างคนต่างมีใจทุกคนแล้วไปขังแค่แต่ใจมันไม่เย็นทำไงโยมมันก็ฟุ้งซ่านมันก็กัดกันทั้งวันทะเลาะกันทั้งวันแล้วก็ยิ่งให้อารมณ์รุนแรงกันยิ่งรุนแรงใหญ่เลยพ่อก็รุนแรงเมียก็รุนแรงลูกก็รุนแรงและอะไรจะเกิดขึ้นในสังคมมันก็ไม่มีความเย็นดิไม่มีความสงบใช่ไหมการแก้ปัญหานี่มันต้องแก้ด้วยความสงบ

0: ทำไมคนมาวัดจึงใจดีนะโยมก็มันไม่ได้ไปขังอยู่รวมกันนะใช่ไหมมันที่มันมีหลายร้อยตารางวาหลายละหลายไร่การปล่อยจิตมันก็สบายฉะนั้นเรามาฝึกตรงที่อย่างนี้เราต้องการเอาธรรมะตรงนี้ไปใช้ในที่แคบโยมพอเรากลับบ้านเราไปโดนล้อมคอกอ่ะจิตเราจะได้สันโดษจะได้สงบว่าอยู่ตรงไหนก็ได้เราพอใจรักที่จะอยู่อย่างเป็นสุขสงบอยู่กับใครก็ได้เราทำใจได้ใครจะพูดใครจะว่าใครจะบ่นยังไงใครจะนิราเราก็ทำใจได้เอาธรรมะไปใช้ในที่แคบๆได้นั้นใช้ได้ในคอกชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะแล้วบางคนเนี่ยโหตั้งหลายคนเนี่ยมีแค่ไม่กี่ตารางวาจะอยู่กันยังไงโยมให้มันสงบสุขมันก็กระทบกระเทือนกันทั้งวันตอนนี้ต้องรู้รักสามัคคีต้องทุกคนให้กันให้เมตตาแล้วทุกคนเข้าใจกันทุกคนเป็นอภัยกันทุกคนไม่สร้างปัญหาเลยพูดกันแบบระวังใจระวังปากพูดกันแบบเกรงใจใช้ชีวิตกันอย่างทนุถนอมไม่รุนแรงไอ้คนนี้ตื่นมาเปิดหน้าเปิดประตูมาก็โผล่หน้ากันแล้วงอแล้วไม่งอรู้กันแรงก็ไม่แรงรู้กันแหละแล้วถ้าตื่นมาก็ดีกันพูดจาภาษากันหน้าตาจะสบายใจเพราะมันเห็นกันแล้ว
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าสุทธิอสุทธิปัจจัตตังความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัวทุกๆคนในโลกนี้ย่อมจะมีความคิดและจิตใจเป็นของตัวเองตัวของเราเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์คือเป็นคนดีก็ด้วยการทำความดีและเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือเป็นคนชั่วด้วยการทำความชั่วบุคคลอื่นเป็นแต่เพียงผู้ชี้แนะให้เท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองเราทำอย่างไหนเราก็ได้อย่างนั้น

ันพระแรม15ค่ำเดือน1เป็นวันเดือน1ดับปี2549แต่ตามไม่จริงถ้าจะเป็นเดือนดับก็2550นั่นแหละแต่เนี่ยยังเป็นเดือนทางสุริยคติอยู่วันนี้เป็นวันที่19ธันวา49แต่เป็นวันพระเดือน14ค่ำเดือน1แต่วันอุโบสถเป็นวันพรุ่งนี้วันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราอย่างทุกครั้งที่ผ่านมาวันนี้ก็คือวันหนึ่งพวกเราได้พร้อมกันทำวัดสวดมนต์เย็นจากนั้นจะได้ฟังสัมโมนิจกถาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของพวกเราท่านทั้งหลายแต่การสดับพระธรรมเทศนาหรือว่าสัมโมนิยกถานั้นก็ไม่แน่บางทีหลวงพ่อก็เอาธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์อย่างคราวที่แล้ววันพระที่แล้วก็ธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์มาเปิดสู่กันฟังแต่บางครั้งหลวงพ่อก็แสดงความคิดเห็นให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังมีหลายๆอย่างจะทำยังไงพวกเราจึงจะได้รับความรู้ความฉลาดในเมื่อเข้ามาศึกษาในพระพุทธศาสนาวัดวาศาสนาแห่งนี้เพราะนั้นหลวงพ่อเองที่เป็นหัวหน้าของวัดก็ต้องใคร่ควรไตรตรองว่าจะหาสิ่งไหนมาให้พวกท่านได้ศึกษาจะได้ความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นในกลุ่มในหมู่ในคณะของเราเพราะนั้นบางครั้งหลวงพ่อเองก็ได้นำประสบการณ์ที่ได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์และก็ที่ได้พบได้เห็นจากประสบการณ์ของตนเองที่เกิดเฉพาะหน้าและก็ได้นำมาสั่งสอนให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ได้รับความรู้ความฉลาดให้ได้ศึกษาสรุปแล้วก็คืออยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นผู้มีความรอบคอบมีสติมีปัญญาทั้งในปัจจุบันและอนาคตคำว่าปัจจุบันก็คือขณะนี้เดี๋ยวนี้ที่อยู่ร่วมกันแต่ปัจจุบันนี่มันน้อยมากถ้าจะว่าไปแล้วอนาคตน่ะมันมากกว่าคืออนาคตตั้งแต่กำลังพูดเนี่ยก็เป็นอนาคตทั้งหมดแต่ถ้าตามไม่จริงคือปัจจุบันถ้าจะว่าไปแต่ก็คือการอยู่ร่วมกันถ้าตามไม่จริงถ้าจัดตามหลักแล้วตั้งแต่คำพูดนี้ไปเป็นอดีตที่ยังคำไม่ได้พูดนั้นเป็นอนาคตแล้วเพราะนั้นอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายรู้ถึงอนาคตพวกเราจะทำตัวอย่างไรปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะถูกต้องและจะเป็นธรรมเมื่อเราเป็นพระเราควรจะทำตัวอย่างไรเมื่อเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมเราควรจะทำตัวอย่างไรเมื่อเราเป็นคฤหัสถ์ทั่วไประดับไหนเราควรทำตัวอย่างไรเป็นแนวความคิดสำหรับพวกเราจะได้ศึกษาทางนั้นพอเราเกิดมาเป็นมนุษย์การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะหลายคู่หลายคนทั้งหญิงทั้งชายการอยู่ร่วมกันจะทำยังไงพวกเราจึงจะมีความสงบผาสุกร่มเย็นเพราะนั้นจึงมีกฎมีระเบียบแบบแผนที่พวกเราจะได้ประพฤติปฏิบัติอันดับแรกพวกเราอยู่ด้วยกันต้องมีการเสียสละคือทานะคือการเสียสละที่พระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทของพระองค์จากนั้นก็เรื่องศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยสำหรับคฤหัสถ์ญาติโยมก็รักษาศีล5ศีลอุโบสถศีลของสมณเณรศีล10
ศีลของพระภิกษุศีล227แล้วก็ศีลอภิสมาจารมีมากอันนี้คือการอยู่ร่วมกันสมาธิคือทำจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งจิตใจไม่ให้วุ่นวายจิตใจไม่ให้กระสับกระส่ายให้เอาหลักเหตุผลเข้ามาบังคับจิตใจคือทำใจให้เป็นหนึ่งเมื่อใจเป็นหนึ่งแล้วจะไตรตรองเหตุและผลสิ่งไหนก็จะเป็นศีลเป็นธรรมออกมาแต่ถ้าหากว่าจิตใจของเราไม่ได้รับความสงบปล่อยปละละเลยไม่มีความสนใจว่าใจของเราคิดยังไงตั้งแต่เราเกิดมาเราไม่เคยคิดเลยว่าใจของเราเป็นยังไงมันมีถ้าว่าพวกเราไม่ได้ศึกษาในหลักของพุทธศาสนาแล้วเป็นไปได้มากเพราะว่าเราไม่รู้จักว่าใจนั้นคืออะไรความคิดนั้นคืออะไรจะทำยังไงจึงจะเอาความคิดให้เป็นหนึ่งได้แต่ถ้าว่าพวกเราได้ศึกษาในหลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนหรือปฏิบัติตามแนวแถวพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราจะรู้ได้ในการศึกษาของเราพระพุทธเจ้าท่านว่าให้มีสมาธิสมาธินั้นคือทำจิตใจให้เป็นหนึ่งไม่ให้จิตปงฟุ้งถ้าว่าคนเราคิดมากๆปุ่งมากๆฟุ้งซ่านมากๆมีเรื่องราวที่จะทำให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายทำให้จิตใจคิดปุ่งออกไปข้างนอกพวกเราเห็นกันแล้วกันบางคนก็เป็นบ้าเป็นบอมีมากต่อมากบางคนกับพวกเราได้ศึกษาประวัติของเขาแล้วเขาเหล่านั้นโดยมากมีแต่ความทุกข์ในใจเป็นเบื้องต้นซะก่อนจากนั้นก็คิดปล่อยปะละเลยคิดจนไม่มีที่จุดที่ยับยั้งผลที่สุดก็เลยเสียศูนย์ในการเป็นอยู่มีมากต่อมากอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่เป็นเรื่องกรรมเก่าก็มีอันนั้นก็มีผสมประสานกันบ้างแต่เรื่องที่มันเกิดในปัจจุบันก็มีมากเหมือนกันทำให้คนขาดสติสรุปแล้วก็คือขาดสมาธิในการยับยั้งของจิตใจเพราะนั้นหลักของพระพุทธศาสนาท่านสอนหลักใจเป็นสำคัญสำคัญกว่าทางกายความประพฤติอย่างอื่นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากใจเป็นหลักถ้าใจของเรามีหลักมีกฎมีเกณฑ์แล้วการพูดก็ไปตามกฎเกณฑ์การกระทำก็ไปตามกฎเกณฑ์เพราะใจได้คิดดีแล้วเพราะนั้นเรื่องใจเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งในหลักของพระพุทธศาสนาเป็นพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ท่านไปอยู่ในป่าดงพงไพ่ถึง6ปีนั้นท่านไปศึกษาเรื่องพระทัยหรือเรื่องใจของพระองค์ทำยังไงเพราะนั้นเรื่องใจหรือพระทัยของพระองค์น่ะจะทำยังไงจึงจะให้เป็นหนึ่งจึงจะให้สงบได้อันนี้แหละจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะนั้นท่านจึงให้ภาวนากรรมฐานกำหนดลมหายใจเข้าออกกรรมฐานพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ปฏิบัติในวันเดือน6เพ็ญนั้นกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกในเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วจะพิจารณาอะไรก็เป็นเหตุเป็นผลเพราะว่าภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาคือทำจิตให้เป็นหนึ่งถ้าว่าจิตของเราปุ่งฟุ้งซ่านเราจะพิจารณาอะไรมันไม่ชัดเจนทั้งนั้นถ้าว่าจิตใจของเราเป็นหนึ่งแล้วนำจิตที่เป็นหนึ่งนำมาพิจารณาสิ่งไหนเป็นเหตุเป็นผลตัดขาดกิเลสในจิตในใจของเราได้เพราะเหตุไรใจของเราเป็นหนึ่งพิจารณาอะไรเด็ดขาดตัดขาดเพราะว่าใจของเราไม่ปุ่งฟุ้งซ่านแต่ถ้าว่าใจของเราปุ่งฟุ้งซ่านเราก็ต้องคิดไปว่าเฮ้ถูกหรือเปล่าไม่ถูกหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเพราะมันใจมันรวนเละเพราะใจไม่เป็นหนึ่งใจไม่เป็นสมาธิแต่ถ้าว่าใจเป็นสมาธิแล้วกำหนดดูใจของเราเรื่องราวอย่างนี้มันเป็นมาอย่างไรเรื่องมันเกิดอย่างนี้เป็นเพราะอะไรทำไมเราจะตัดสินใจด้วยจิตใจที่แน่วแน่ใจที่เป็นหนึ่งนั้นได้เด็ดขาดกว่าจิตใจที่ปุ่งฟุ้งซ่านแล้วนำมาคิดมันจะไม่เป็นเอกฉันท์ในความคิดนั้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้
ทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนที่หลวงพ่อเคยพูดมาหลายครั้งก็เหมือนกับช่างตัดเหล็กช่างตัดเหล็กที่เขาตัดด้วยแก๊สด้วยไฟด้วยลมด้วยลมได้ด้วยออกซิเจนเวลาเขาจะตัดแผ่นเหล็กหนาๆทำไมไฟแก๊สลมมันไม่ใช่ของที่จะแน่นหนามั่นคงไม่ใช่ของแข็งแต่มันทำไมตัดแผ่นเหล็กที่หนาๆได้เพราะเหตุไรแต่ถ้าว่าเราจูนให้มันจูนให้มันใหญ่นะถ้ามันผ้าออกไปมันจะตัดเหล็กไม่ได้แต่นี่ในช่างเขาก็ต้องปีบหัวแก๊สนะให้มันหลีเข้าไปให้เล็กที่สุดจนไฟสีเขียวจากนั้นก็จ่อลงไปในแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กละลายทันทีเลยมันไม่ได้แข็งอะไรแต่ทำไมถ้ามันผ้าถ้าทำไมมันตัดไม่ขาดแต่ถ้ามันเป็นหนึ่งแล้วทำไมมันตัดขาดอันนี้เราก็พอจะนำมาเปรียบเทียบกับจิตใจของเราได้ใจของเราถ้าว่าเป็นหนึ่งทำจิตให้เป็นหนึ่งแล้วจะพิจารณาสิ่งไหนลงไปพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาถึงไตรลักษณ์พิจารณาถึงอสุภะปฏิกูลพิจารณาถึงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟพิจารณาถึงกระดูกในร่างกายของเราพิจารณาถึงไตรลักษณ์พิจารณาถึงอาการ32ของร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งมันจะเห็นได้ชัดจ่อเธอจุดไหนเห็นจุดนั้นกำหนดถึงจุดไหนเห็นจุดนั้นมันจะไม่พลาดมันจะเห็นได้ชัดเจนเมื่อเห็นได้ชัดเจนแล้วมันก็จะต้องปล่อยวางในจุดนั้นๆเพราะนั้นอันนี้คือสมาธิที่พระพุทธเจ้าท่านให้พวกเราท่านทั้งหลายทำสมาธิเพราะนั้นเราอย่ามองข้ามเรื่องศีลก็ดีเรื่องทานแต่เรื่องทานสำหรับคฤหัสถ์ญาติโยมก็เรื่องทานในการเสียสละให้แก่ชุมชนสังคมพี่น้องพ่อแม่เมื่อเราพอมีพอเป็นไปไม่เดือดร้อนตนและผู้อื่นก็ควรจะมีการเสียสละมีน้ำใจคนที่มีน้ำใจอบอ้อมบารีเผื่อแผ่ต่อสรรพสัตว์ต่อผู้คนทั้งหลายถึงเวลานั่งภาวนากับจิตใจก็แผ่ที่ส่วนกุศลที่ตนได้กระทำโลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นสุขผู้ที่มาใกล้เราจิตใจของเขาเหล่านั้นก็ร่มเย็นเป็นสุขไม่มีพิษมีภัยกับใครๆในเมื่อทานดีแล้วก็ศีลก็รักษากายวาจาของเราไม่ให้ใครเดือดร้อนคิดถึงใจเขาคิดถึงใจเราคิดถึงการเป็นอยู่ของเขาคิดถึงการเป็นอยู่ของเราเราต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นก็ต้องการความสุขเราจะไม่เบียดเบียนตนเองและจะไม่เบียดเบียนคนอื่นอันนี้ก็คือศีลสมาธิอย่างที่ได้กล่าวทำจิตให้เป็นหนึ่งทำจิตให้สงบจากนั้นพิจารณาจุดไหนอย่างไรจิตใจก็เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้อันนี้แหละคือหลักของพระพุทธศาสนาหลักอันยืนยงหรือหลักที่มั่นคงจากนั้นถ้าเราพูดเรื่องการเป็นอยู่ร่วมกันการเป็นอยู่ร่วมกันในเพื่อนมนุษยชาติควรจะทำตัวอย่างไรควรจะทำตนอย่างไรมันจึงจะถูกต้องการเป็นอยู่ร่วมกันถ้าจะว่าไปแล้วก็คือหมวดของศีลศีลนี่เป็นเรื่องที่กว้างขวางเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญในระดับหนึ่งจะมองข้ามไม่ได้ถ้าคนขาดศีลมากๆชุมชนสังคมโลกในยุคนั้นสมัยนั้นก็หาความสงบสุขไม่ได้ถ้าขาดศีลธรรมและจริยธรรมคนเห็นแก่ตัวคนทำความชั่วอย่างอื่นผู้ที่อยู่ในยุคนั้นสมัยนั้นก็เดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเพราะเหตุใดเพราะคนขาดศีลธรรมและจริยธรรมเพราะนั้นเรื่องศีลธรรมและจริยธรรมเกิดในชุมชนและสังคมประเทศชาติของเรายุคไหนสมัยไหนยุคนั้นสมัยนั้นก็สงบร่มเย็นเป็นสุขโดยไม่ต้องสงสัยเลยในเรื่องนี้แต่ถ้าว่าคนขาดศีลธรรมมากในยุคใดสมัยใดยุคนั้นสมัยนั้นจะเดือดร้อนวุ่นวายที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่ที่เป็นหัวหน้าไม่ว่าหัวหน้าวัดหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าตำบลอำเภอจังหวัดหัวหน้าประเทศชาติหัวหน้าโลกหัวหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญจะทำให้ใครอื่นเดือดร้อนเพราะหัวหน้านี่มีมากต่อมากในครั้งพระพุทธเจ้าของเราพวกเราจะเห็นในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้บอกกล่าวเอาไว้อย่างสมัยหนึ่ง
สมัยพระพุทธเจ้าของเราเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีท่านปารภถึงการครองราชย์หรือว่าความประพฤติของชนในยุคสมัยนั้นท่านยกพระเจ้าปเสนที่โกศลเป็นต้นเรื่องต้นเหตุมั้งท่านแต่ตามจริงท่านก็ไม่ได้ยกขึ้นมาแบบไม่มีเหตุมีเหตุซะก่อนท่านจึงได้ปารภเรื่องราวสมัยหนึ่งเป็นการฉลองกรุงสาวัตถีนั่นมีการจัดงานขึ้นในชุมชนของประเทศอย่างที่เมืองใหญ่ๆเขาเคยจัดปีหนึ่งเขาก็ต้องมีการฉลองการลักษณะอย่างนั้นแต่สมัยนั้นพระเจ้าปเสนที่โกศลท่านก็แต่งองค์ทรงตัวนั่งคอช้างเสด็จรอบพระนครแต่พอพระราชาเสด็จไปที่ไหนคนทั้งหลายคนน่ะไม่อยากจะหลีกทางเพราะอยากจะอยู่ใกล้พวกตำรวจทหารเขาก็ไล่คนออกเหมือนกันเถอะทั้งค้อนทั้งก้อนดินให้คนหลีกทางแต่ขณะนั้นคนยังมองเหลียวหลังอยากจะดูอีกอยู่อันนี้ในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอานิสงส์ทำบุญทำทานของพระเจ้าแผ่นดินท่านทำไว้ดีแล้วถ้าก่อนที่ท่านจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินน่ะท่านได้ทำบุญไว้ดีแล้วเพราะนั้นถึงเขาจะไล่ชุมชนสังคมหนีขนาดไหนก็ยังตามไม่จริงท่าไม่มีบุญกุศลเลยคนมีแต่เปิดหนีห่างแนบตรงนั้นแต่นี่คนยังจะหุ้มอยากจะดูอยู่อันนี้ก็คือเป็นบุญกุศลของพระเจ้าแผ่นดินที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้นะจากนั้นท่านก็นั่งขอช้างเรียบพระนครไปคนทั้งหลายต่างคนก็ต่างหลบหลีกหนีไปแอบไปซ่อนดูพวกที่อยู่ไกลถ้าอยู่ข้างบนนะเขาก็ไม่ให้อยู่เขาก็ไม่ให้อยู่ข้างบนตึกสูงว่างั้นแต่ข้าใครอยู่เขาก็ต้องดูว่ามันผิดกฎของเขาลักษณะนั้นตอนนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ชั้นบนของบ้านที่พระราชาเสด็จไปตอนนี้พระราชาพอเห็นผู้หญิงคนนั้นอยู่ในบ้านหลังนั้นเขาเปิดหน้าต่างมองดูพอเขาเห็นปั๊บพระราชามองขึ้นไปเขาก็ปิดประตูทันทีเพราะว่าเขากลัวความผิดของเขาเหมือนกันแต่พระราชาไปมองเห็นแล้วเนี่ยเหมือนกับเห็นพระจันทร์ในใจของพระเจ้าปเสนเนี่ยเหมือนกับเห็นดวงจันทร์อย่างนั้นมันกระแทกหัวใจของพระเจ้าแผ่นดินเหมือนกันจนพระเจ้าแผ่นดินหวั่นไหวหัวใจมาใครเข้าไปปฏิพัทธ์ในหญิงคนนั้นตอนนี้อำมาตย์ผู้นั่งอยู่ใกล้ๆเห็นพระเจ้าแผ่นดินมองอำมาตย์คนนั้นก็มองไปก็ไปเห็นเหมือนกันไปเห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินมองอะไรใครเข้าว่าคนมองไปเห็นสิ่งที่ถูกใจแล้วมันเซ่อไปงั้นเถอะกิเลสมันกระแทกหัวใจแล้วมันเซ่อไปหมดไปงั้นเถอะถึงจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็เซ่อเหมือนกันไปงั้นเถอะกิเลสกามราคะตัวนี้มันกระแทกเข้าสู่จิตใจตอนนี้พระเจ้าแผ่นดินกับกระสับกระส่ายนั่งบนคอช้างไปงั้นเถอะรีบเสด็จมาถึงแล้วก็มาถามอมาตย์ที่อยู่ใกล้ถามว่าอมาตย์จุดนั้นจุดนี้เธอเห็นไหมผู้หญิงคนนั้นที่อยู่ในหน้าต่างอมาตย์ไปเห็นพระเจ้าข่าวนั่นนะให้เธอไปถามมาซิว่าเขามีสามีหรือยังใครค้าไปจะเอามาเป็นขนมหรือว่างั้นแต่เนี่ยก็อามาตย์คนนั้นก็ไปถามว่าเขามีสามีแล้วกลับมาบอกพระราชาพระราชาอ้าวแต่งั้นก็ไปเรียกสามีเข้ามาพอเรียกสามีเข้ามาก็บอกว่าอ้าวให้เจ้าเป็นสเวกมาใครๆก็ให้เป็นทหารมหาดเล็กลักษณะนั้นเอาศาสตราอาวุธให้แต่เมื่อเขาทำผิดแล้วก็จะจับเขาฆ่าทิ้งแล้วจะเอาเมียเขาสรุปแล้วแบบง่ายๆว่างั้นหาเรื่องวันนั้นจะหาเรื่องใส่จะแย่งเมียเขาเนี่ยแหละกิเลสมันไม่ใช่ธรรมดานะอันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกที่ท่านพูดเอาไว้จากนั้นท่านก็เสวกคนนั้นก็พยายามทำดีที่สุดว่างั้นเลยที่สุดมีเท่าไหร่ทำดีที่อย่างนั้นเขาว่าขาดตัวปกป้องไม่ให้มีจนพระราชาหาความผิดไม่ได้ทีนี้ก็เลยเรียกเขามาอีกเรียกเขามาว่าเสวกให้มาปฏิบัติเรานะให้ไปเอาดอกบัวอยู่นู่นน่ะถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับให้ไปเอาไอ้
ไม้จันทร์อยู่ที่เขาใหญ่นั่นนะนครนายกนะลักษณะอย่างนั้นอ่ะคือมันสุดวิสัยที่จะเดินทางไปว่างั้นแต่ในบอกว่าให้ไปเอาดินสีอรุณแล้วก็ดอกโกนุชแล้วก็ดอกบัวสามอย่างอยู่นู่นอ่ะใครข้าว่าอยู่ไกลที่สุดว่างั้นแต่ถ้าเดินไปแล้วก็ไปสามวันสามคืนก็ยังกลับมาไม่ได้ว่างั้นแต่นี่ก็สเวกคนนั้นก็โอ้ยข้าพระองค์ขอยอมรับใช้พระองค์ทุกอย่างเอานะให้ไปเอามาถ้าไม่เอามาไม่ทันเดี๋ยวลงโทษว่างั้นทีนี้เขาก็รู้แหละข้าต้องตายคราวนี้เพราะเมียของเรานี่เองว่างั้นเขาก็รู้นะไม่ใช่ไม่รู้บุรุษคนนั้นพระเจ้าแผ่นดินจะแย่งเมียว่างั้นอ่ะพระเจ้าประเสริฐที่แย่งเอาครอบครัวไปผลที่สุดก็พอมาถึงบ้านก็บอกให้แม่บ้านเป็นไงข้าวสุกหรือยังมาคือข้าวเขาก็ยังต้มอยู่งั้นเถอะข้าวหุงทางเมียเขาก็บอกว่ายังแล้วยังไม่พึ่งต้มขึ้นมาเองก็ยังไม่พึ่งเดือดน้ำอีกเดือดท่านเองเอาลิมรีบตักมาทางแม่บ้านเขาก็บวยตักลงไปในหม้อข้าวเทลงไปในหม้อจากนั้นก็เทอาหารสิ่งไหนก็ผสมลงไปพอผสมลงไปก็ได้ข้าวเลยก็มันข้าวยังไม่สุกงั้นเถอะเดินดุ่มเลยเพื่อจะไปเอาดินสีอรุณกับดอกบัวและดอกโกนุชน่ะที่ว่าไกลที่สุดน่ะพอเดินไปได้ถึงโยชน์หนึ่งไหมโยชน์หนึ่งก็400เส้นแปลว่าคนหนึ่งจะเดินได้400เส้นเนี่ยแปลว่ามันพอแรงแล้วนะ400เส้นเป็น1โยชน์เหมือนกันน่ะเส้นเนี่ยมันก็40เมตรไม่ใช่ล่ะแต่ว่า1โยชน์ก็400เส้นพอเดินไปบุรุษคนนั้นก็มันเหนื่อยพอแรงว่างั้นเถอะรู้จักว่าโยชน์หนึ่งเนี่ยเป็นหนทางที่ยืดยาวที่สุดว่างั้นเถอะในวันนั้นแต่ก็กลัวตายพอนี้ก็ปล่อยไปถึงเงินเลยแบ่งอาหารของตนน่ะที่ถือไปด้วยแบ่งอาหารไปพอดูนไปความร้อนมันก็อยู่ในหม้อใช่ไหมความร้อนมันก็สุกทีนี้ข้าวสารที่ต้มมันก็สุกขึ้นมาผสมกับอาหารก็เลยแบ่งไว้ส่วนหนึ่งจากนั้นก็เห็นคนเดินทางเออคงจะหิวข้าวเหมือนเรามั้งก็เลยแบ่งให้เขาเอาแบ่งกินอาหารให้ผมขอทำทานเหมือนกันผมขอทำทานหิวอาหารใช่ไหมเหมือนเขาคนนั้นก็ใช่เขาก็แบ่งอาหารให้เขาไม่ใช่ของเดนนะผมแบ่งให้นะผมยังไม่ได้กินเลยนะเนี่ยแปลว่าแบ่งให้เขาเขาคนนั้นก็ได้กินอาหารจากนั้นตาแก่ก็เดินไปอีกไปถึงท่าน้ำไปท่าน้ำก็ไปนั่งกินข้าวพอกินข้าวเสร็จแล้วผมหวานข้าวลงไปในน้ำอีกให้ปลากินว่างั้นเถอะตั้งจิตอธิษฐานเสร็จแล้วก็ล้างปากแล้วก็ประนมมือขึ้นมาสาธุเนอข้าพเจ้าเดินทางมาในครั้งนี้ด้วยอานิสงส์ในการทำทานของข้าพเจ้าเนี่ยทานเนี่ยแปลว่าเพียงแค่นั้นก็เป็นอานิสงส์นะในการตั้งอกตั้งใจในการทำทานเพียงแค่นั้นก็เป็นอานิสงส์พระในสงฆ์เนี่ยทำทานให้แก่คนเดินทางที่เขาหิวแล้วก็หวานข้าวลงไปในน้ำให้ปลากินเพียงสองอย่างบุรุษคนนั้นท่านก็ประนมมือกันและลึกถึงทานของตัวเองสาธุเนอร์ข้าพเจ้าได้ทำทานกับคนเดินทางอานิสงส์พันอานิสงส์พันแปลว่าอานิสงส์มากในการทำบุญกับมนุษย์และอานิสงส์ร้อยที่ข้าพเจ้าได้หวานข้าวลงให้ปลากินด้วยอานิสงส์สองอย่างที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ดีแล้วนี่ถ้าว่าผู้ใดจะเป็นนาคก็ตามจะเป็นคุดก็ตามจะเป็นเทวดาก็ตามถ้าหาว่าไปนำดินสีอรุณดอกโกนุชกระดอกบัวไปให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะให้บุญที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้นี่ให้แก่ท่านผู้นั้นทีนี้พญานาคที่อยู่ในลำคลองลำน้ำแล้วก็รู้ว่าบุรุษคนนี้เขาจะให้บุญแก่เราเนี่ยใครๆก็ต้องการนะบุญเนี่ยบุญคือความสุขคล้ายๆว่าใครก็อยากจะรับบุญที่จะมีผู้ให้เขากับจำแรงเป็นคนแก่ขึ้นมาเป็นคนแก่เดินมาบอกว่าท่านจะให้จริงหรือบุญที่ว่าท่านประกาศไปเมื่อกี้เนี่ยใช่ผมจะให้จริงๆถามว่าท่านจะให้จริงๆหรือบุญที่ท่านประกาศไปแล้วน่ะอันนี้ให้ทานแก่มนุษย์อานิสงส์พันให้แก่ปลาอานิสงส์ร้อยเนี่ยท่านจะให้ผมจริงๆเหรอจริง
ยืนยันถึง3ครั้งจากนั้นนาคตอนนั้นก็เลยหายฟับไปอีกสักพักหนึ่งด้วยอำนาจฤทธิ์ของนาคได้ถือดินมาให้ดอกโกนุชมาให้ดอกบัวมาให้ทีนี้ก็เดินอ้าวเลยว่างั้นเถอะทีนี้พระเจ้าปเสนทุกโกศลพอสั่งให้อันนี้ไปแล้วก็คนหาเรื่องใช่ไหมล่ะคนหาเรื่องมนุษย์มันอาจจะมาเร็วก็ได้นะมันอาจจะมีอิทธิฤทธิ์เนี่ยเพราะนั้นเราให้นายประตูปิดประตูแต่วันก็แล้วกันสั่งให้ปิดประตูเสร็จแล้วให้เอาลูกกุญแจเข้าไปในเวียงในวังอีกไม่ให้ลูกกุญแจไว้ที่นั่นอีกนะคนจะหาเรื่องมันเป็นอย่างนั้นนะให้มันเกิดเรื่องให้มันมีเรื่องเหมือนกันพอได้หนุ่มไอ้นี่ก็เดินไปถึงหน้าประตูก็บอกว่าผมมาถึงแล้วนะผมเป็นราชทูตนะจะนำของไปถวายพระเจ้าแผ่นดินคนนั้นนายประตูบอกไม่ได้เพราะพระเจ้าแผ่นดินสั่งให้ปิดประตูตะวันแล้วก็เอาลูกกุญแจเข้าไปในวังอีกเพราะนั้นห้ามเปิดไม่มีกุญแจจะเปิดแล้วบุรุษคนนั้นก็รู้ได้เลยว่าโอ้ตายข้าต้องตายแน่คราวนี้ก็เลยเอาดินเหนียวไปโยนไว้ที่ประตูประกาศขึ้น3ครั้งว่าข้าพเจ้าได้ทำตามที่พระเจ้าแผ่นดินสั่งแล้วแต่พระเจ้าแผ่นดินให้ปิดประตูแต่วันข้าพระเจ้าจึงเข้าในเมืองไม่ได้ทั้งดอกบัวทั้งดอกโกนุชข้าพระเจ้าได้นำมาแล้วแขวนไว้ที่หน้าประตูจากนั้นก็ค่ำลงค่ำลงเข้าเมืองไม่ได้บุรุษคนนั้นก็ทำยังไงนี่แหละในหนังสือพระไตรปิฎกท่านบอกว่าคนเรานะถ้าว่าไม่มีทุกข์จะไม่คิดถึงวัดไม่คิดถึงพระสงฆ์ตอนนี้วันนั้นไอ้หนุ่มคนนั้นเราจะไปนอนที่ไหนก็เลยคิดถึงพระสงฆ์เห็นพระสงฆ์ท่านนั้นเป็นผู้มีความอ่อนโยนมีเมตตาต่อใครๆเพราะนั้นข้าพเจ้าต้องไปนอนวัดป่าเชตวันวันนี้คงจะไปนอนที่อื่นคงไม่ได้ไม่ปลอดภัยข้าพเจ้าจะไปนอนที่วัดนะพอมีทุกข์ขึ้นมาคิดถึงวัดว่างั้นแต่ได้คนนะเขาเข้าไปนอนที่วัดป่าเชตวันมหาวิหารไปนอนในคืนนั้นด้วยความทุกข์ใจยังพอแรงแล้วว่างั้นเถอะเขามากล่าวถึงพระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยพระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยก่อนเราทำเรื่องเราประสบความสำเร็จแล้ววันพรุ่งนี้เราก็ถ้าบุรุษนั้นมาเราก็สำเร็จโทษเพราะว่าไม่เอาสิ่งของให้เราตามที่ต้องการจากนั้นเราก็จะไปนำพันยาของเขามาไว้ที่เวียงที่วังต่อไปอันนี้คือความคิดของพระเจ้าประเสนเพราะงั้นพอในคืนนั้นทีนี้พอตกกลางคืนมาพระเจ้าประเสนกำลังนอนหลับพอเที่ยงคืนเหมือนพอเที่ยงคืนตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงแปลกๆในวังเสียงนั่นคือมันเสียงดังก้องมากเสียงดังแบบสะท้อนถึงใจอย่างซึ้งมากแต่ไม่รู้เสียงอะไรจนพระยาประเสนนอนไม่หลับทั้งคืนพอนอนไม่หลับทีนี้ตื่นเช้ามาแปลว่าตาใสแป๋วทั้งคืนเลยว่างั้นเถอะกลัวเสียงอันนั้นเสียงที่พูดขึ้นมาประมาณเที่ยงคืนนะทีนี้ก็พอถึงสว่างมากันให้คนไปเรียกโปรหิตคือที่ปรึกษาของพระเจ้าแผ่นดินเป็นพราหมณ์โปรหิตบอกโอ้อาจารย์เมื่อคืนนี่ผมนอนไปเจ้าว่าฝันก็ใช่เจ้าว่าตื่นอยู่ก็ใช่ได้ยินเสียงดังมากกล่าวอย่างนี้อย่างนี้แล้วเป็นยังไงอาจารย์จะมันจะเป็นผลร้ายยังไงไอ้พราหมณ์โปรหิตเนี่ยก็เขาจะรู้อะไรใช่ไหมในเมื่อพระราชาถามถ้าเราจะว่าผมไม่รู้เนี่ยลาภยศสรรเสริญก็จะหมดไปทีนี้ก็ทำท่าคุณคิดเลยท่านเนี่ยเหมือนกับคิดหนักไต่ตองเหตุและผลเมื่อนั้นแต่ให้ข้าวันหลับตานิ่งโอ้ลูกพระเจ้าข่าวนั้นเป็นไรพระองค์จะต้องเสียชีวิตในครั้งนี้ทางว่าไม่เสียเคราะห์เดาะนามเมื่อนั้นแต่จะต้องเสียชีวิตพระเจ้าประเดี๋ยวยิ่งตกใจใหญ่เลยแล้วมีทางแก้ไหมอาจารย์ว่าจะไหมอาจารย์ก็โกหกต่อไปอีกทำท่านั่งคิดติดมีพระเจ้าค่ะเชื่อผมก็แล้วกันผมจบไตรเวทมาแล้วจึงได้มาทำหน้าที่นี้เพราะนั้นรู้หมดทุกอย่างเลย
ขี้คุยต่อไปอีกต่างหากว่างั้นเถอะแล้วจะให้ทำยังไงต้องบูชายันบูชายันทำยังไงอาจารย์ครับพระเจ้าแผ่นดินยิ่งสนใจทีนี้เพราะกลัวตายเนี่ยบูชายันก็จับช้างร้อยตัวจับม้าร้อยตัวจับโคตัวผู้ตัวเมียอย่างละร้อยแล้วก็จับคนทาสหญิงทาสชายกรรมกรอย่างละร้อยละร้อยรวมไปแล้วมันละร้อยแล้วมันก็สี่ร้อยเลยใช่ไหมปโปรหิตคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะบอกแต่ว่าเอาแต่วัวร้อยตัวควายร้อยตัวหมูร้อยตัวอย่างเนี้ยเดี๋ยวก็จะหาว่าเราฆ่าแต่สัตว์ที่กินได้เพราะนั้นเราต้องเอาสัตว์ที่กินไม่ได้ด้วยเพื่อการบูชายันของเราจะได้ศักดิ์สิทธิ์ว่างั้นนะจะศักดิ์สิทธิ์นะปุโรหิตเขาคิดอย่างนั้นก็เลยเอาขนด้วยอย่างนั้นเอาช้างช้างที่คนไม่กินเอาช้างด้วยเอาม้าด้วยม้ากับคนไม่กินได้สมัยนั้นช้างม้าบัวควายโคแพะแกะว่างั้นแพะกับแกะเนี่ยแปลว่าแพะรับบาปเนี่ยแปลว่าเว้นไม่ได้ว่างั้นเถอะแพะกับแกะจากนั้นกับมนุษย์อีกทีนี้กับพระเจ้าประสิทธิโกศลก็สั่งให้คนจับทันทีพอจับเสร็จแล้วก็เลี้ยงเอามามัดไว้เลยทีนี้พอมัดคนร้องห่มร้องไห้มันมีญาติพี่น้องเนี่ยมันไม่ใช่คนคนเดียวคนคนหนึ่งมีญาติถึงจะห้ามยังไงบางคนใช่ไหมทั้งช้างทั้งวัวทั้งควายจัดเป็นพวกเป็นพวกไปเพื่อจะเชือดคอเอาเลือดไปบูชายันเหมือนกันเลยตั้งหลักยันขึ้นมาแล้วก็บูชายันเหมือนกันนี่แหละทั้งที่พระพุทธเจ้ายังเสด็จประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีนะวัดป่าเชตตะวันในช่วงนั้นพระเจ้าประสิทธิ์ก็ไปกราบพระพุทธเจ้าอยู่นี่แหละกิเลสความมืดบอดตัววิชาเข้ามาปิดบังจิตใจของพระองค์มืดมิดปิดตาพอสมควรว่างั้นเถอะแต่เมื่อจับเสร็จแล้วตอนนี้คนทั้งหลายร้องห่มร้องไห้สนั่นวันไหวไปหมดที่นี่ในกรุงตินางมัลลิกาเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าปัตเสนท่านก็เอ๊ะเสียงอะไรก็เลยเข้ามาถามพระเจ้าปัตเสนพระองค์ทำไมสีหน้าเศร้าซ้อยไม่ผ่องใสเลยเพราะเหตุใดพระเจ้าประเสริฐก็บอกว่าเรามีเคราะห์ร้ายอย่างแรงเหมือนอสรพิษมันจะมาเลื้อยที่หูของเราเนี่ยมันจะมากัดเราเสียแล้วเพราะนั้นเราจึงหาความสง่าผ่าเผยและหาความสุขไม่ได้นางมาริกาก็เลยถามย้ำเขาอีกเพราะอะไรทำไมจากนั้นพระเจ้าประเสริฐก็พูดให้ฟังนางมาริกาบอกโอ้พระองค์คิดได้ยังไงไปฆ่าชีวิตของคนอื่นเลยเอาความสุขให้แก่ตัวเองมันไม่ใช่มันไม่ถูกหลักแล้วเนี่ยต้องให้ความสุขแก่คนอื่นความสุขนั้นจึงจะเข้ามาหาตนเองได้อันนี้จะไปฆ่าคนอื่นแล้วจะหาความสุขให้แก่ตนเองไม่ใช่ทางเสียแล้วเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดถ้าเป็นลักษณะนี้การปกครองประเทศชาติจะหาความร่มเย็นเป็นสุขได้อย่างไรพระองค์ทำอย่างนี้ทำไมพระองค์ยังไม่ไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ยังท่านรู้อดีตอนาคตอยู่ที่วัดป่าเชตตะวันอยู่แล้วทำไมพระองค์จึงไม่ได้ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าประเสริฐก็ค่อยตื่นจากความหลับขึ้นมาว่างั้นเถอะก็เลยเออถ้าอย่างนั้นก็ดีเนี่ยนางมาริกาก็เลยนำพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ถามเออมหาบพิตรทำไมมาผิดปกติวันนี้พระยาประเสริฐก็นิ่งเพราะความกลัวตายว่างั้นเถอะนางมาริกาเลยเป็นผู้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเป็นมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พระพุทธองค์ก็ว่าอย่างนั้นจริงไหมมหาบพิตรจริงพระเจ้าค่ะมันเป็นยังไงเรื่องราวเมื่อคืนข้าพระองค์กำลังนอนหลับหลับฝันหรือว่าใครข้าว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงไม่รู้ว่าเสียงอะไรเสียงดังมากน่ากลัวน่าตกใจมากกล่าวว่ายังไงบอกว่าทุสะนะโส
ทุสะนะโสสี่คำเหมือนกันจากนั้นก็หายเงียบไปข้าพระองค์ก็เลยกลัวนั้นก็เลยได้ถามพราหมณ์โปรหิตตาจารย์เขาก็เลยบอกว่าให้บูชายันข้าพระองค์ก็ได้ปฏิบัติตามที่โปรหิตเขาแนะนำพระพุทธองค์บอกว่าทำอย่างนั้นไม่ถูกผิดแล้วเพราะว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงอื่นไกลเป็นเสียงของสัตว์นรกพวกที่ตกนรกเสียงสัตว์นรกที่อยู่ในนรกกล่าวขึ้นมาพระยาประเสียงก็เลยสนใจว่าเสียงนรกนั้นเพราะอะไรพระเจ้าค่ะพุทธองค์ก็เลยเล่าในอดีตให้ฟังว่าเมื่อพระพุทธเจ้ากัสสปะคือก่อนที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยในพัตตกัปนี้มีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์คือกุกุสันโธโกนะคัมโนกัสสโปองค์ที่สามอายุยืน 20,000 ปีแล้วก็โคตโมคือพระโคตมะของพวกเราเนี่ยตอนนี้สมัยนั้นพระพุทธเจ้ากัสสปะเนี่ยมีบริวารหลายหมื่นที่เป็นพระอรหันต์เสด็จไปตามหัวเมืองต่างๆไปโปรดสัตว์พระสัตว์ทั้งหลายท่านเสด็จไปกรุงพาราณสีก็พร้อมกับพระสงฆ์เป็น 12,000 องค์แต่ในเมืองกรุงพาราณสีนั้นสมัยนั้นมีบุรุษหนุ่มเหมือนกันเศรษฐีหนุ่มอยู่4คนเศรษฐีหนุ่ม4คนนั้นน่ะมีเงินคนละ40โกดโกดหนึ่งก็10ล้านคูณดูกันแล้วกันว่า40โกดนั้นเอา10ล้านคูณ40เป็นเงินเท่าไหร่เป็นเงินแท้ๆว่างั้นเถอะตอนนี้40โกดเศรษฐีหนุ่มก็เลยปรึกษากันว่าเอ้พวกเรามีเงินมากเราจะหาความสุขอย่างไรในชีวิตของพวกเราคนหนึ่งก็บอกโอ้พวกเราควรจะไปหาซื้อเหล้าดีๆมากินซื้อเหล้าดีๆมากินได้สนุกสนานเฮฮาคนหนึ่งบอกว่าควรจะหาอาหารดีๆมากินคนหนึ่งว่าน่าจะหาของแปลกๆมากินคนหนึ่งบอกว่าสู้เที่ยวไม่ได้เที่ยวผู้หญิงถ้าเรามีเงินมากขนาดนี้จ้างดะมันไปเลยไม่รู้ว่าลูกใครเมียใครจ้างมันไปเลยใครไม่อยากจะได้เงินบ่ะนั่นแหละเราจะมีความสุขทีนี้ทั้งสี่เพื่อนนั่นก็เลยเอาตามที่ไอ้เสนอสุดท้ายเนี่ยว่างั้นเถอะมันกิเลสเนี่ยมันไหลตรงทางต่ำกามราคะกามกิเลสตัวนี้มันไม่เลือกหน้าใครๆแล้วมันติดภพติดชาติมาเป็นหมื่นเป็นแสนชาติมาแล้วไม่ว่าเกิดเป็นหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายเป็นเทวดามันก็มีกามกิเลสตัวนี้เพราะไอ้นี่คนนี้เสนอเท่านั้นทั้งสามคนก็เห็นพร้องต้องกันเลยว่างั้นจากนั้นก็เอาเงินออกมาถลุงอะไรตัวนี้พระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้าเสด็จมากรุงพาราณสีไม่เคยคิดเลยว่าจะทำบุญทำทานเสียสละทรัพย์สมบัติเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์เพื่อสอดแสวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเอาเงินเหล่านั้นเอาไปถลุงไปทางชั่วทั้งหมดแต่นี้เขาก็อายุยืนถึง 20,000 ปีคนอายุยืน 20,000 ปีอายุยืนเท่าไหร่ยิ่งทำความชั่วได้มากเพราะอายุยืนแต่ถ้าว่าเขาอายุยืนเขาทำความดีเขาก็จึงทำบุญกุศลได้มากเพราะเขาอายุยืนแต่ทั้งสี่คนนั้นเขาอายุยืนเขามีเงินด้วยเขาก็เลยไปในทางทางตับทางชั่วไม่รู้ว่าลูกใครเมียใครปู่ย่าปู่ยีไปหมดจากนั้นพอจากนั้นเขาตายพอตายไปเขาคนเที่ยวขนาดนั้นก็ตายเป็นเหมือนกันนะตายเป็นเหมือนกันเหมือนกันพอตายแล้วเขาลงอเวจีมหานรกพอไปลงอเวจีมหานรกทีนี้พอลงไปแล้วทีนี้พอพ้นจากอเวจีมหานรกใครข้าวันตกนรกหลุมใหญ่แล้วหลุมเล็กนะคล้ายๆวันคงจะตกหลุมใหญ่แล้วก็คงไปตกบังขวางเสร็จแล้วก็คงมาติดคุกเมืองอุดรต่ออย่างลักษณะอย่างนั้นแหละทีนี้เขาก็ตกอเวจีมหานรกเสร็จแล้วก็มาตกหลุมเล็กโลหะกุมพีว่างั้นตกอเวจีเสร็จแล้วต
แต่ตอนนี้พอมาตกที่นี่แล้วโลหะกุมพีมันเหมือนกับเราต้มข้าวอย่างนั้นอ่ะต้มข้าวที่เราหุงข้าวนะเอาน้ำใส่แล้วก็ต้มข้าวน้ำเดือดๆนะมันก็พุ่งขึ้นมาแล้วก็จมมิดลงไปพุ่งขึ้นมาอันนี้ขณะที่ขึ้นมาน่ะ 30,000 ปีจึงมาถึงปากแล้วก็ 30,000 ปีจะลงถึงพื้นแล้วก็ 30,000 ปีโผล่ขึ้นมาอีกลักษณะอย่างนั้นน่ะมันขึ้นมันลงทีนี้พอสัตว์นรกทั้ง4คนน่ะมันจมลงไปพื้นมันขึ้นมาถึงปากเพราะงั้นเถอะพอโผล่มาเห็นกันเหมือนกันบุญคงจะให้เห็นกันมั้งมาเห็นกันก็เลยจะกล่าวเป็นคาถาให้จบคำบอกว่าโอ้ยพวกเราไม่ควรจะทำความชั่วเลยควรจะทำแต่กรรมดีอันนี้พวกเราทำกรรมชั่วถึงจะตกได้ทุกข์รับทุกข์อย่างนี้จะกล่าวอย่างนั้นแหละว่างั้นเถอะแต่มันกล่าวไม่ได้เพราะมันมีเวลาน้อยเหลือเกินพวกนี้มันคล้ายๆกับมันเก่งอยู่แล้วว่างั้นเถอะมันจะไปเที่ยวที่ไหนยังไงมันยกสองนิ้วแล้วยกนิ้วเดียวมันก็รู้กันแล้วว่างั้นเถอะอันนี้เมื่อไปสัตว์นรกมันก็คงจะรู้กันอย่างนั้นเหมือนกันแล้วว่างั้นเถอะทีนี้พอไปเห็นแล้วมันก็พอมันจะกล่าวคำมันนี้ขึ้นมามันก็กล่าวไม่ได้เพราะไม่มีเวลาเลยกล่าวเป็นคาถาให้คนละคำกันคล้ายๆว่าตัวละอักษรกันอย่างรอยอสอกออย่างนี้แหละแต่ความหมายรู้กันว่างั้นเถอะในสี่คนนั้นเพราะว่าเขาเก่งอักษรย่ออยู่แล้วเนี่ยพวกนี้ว่างั้นเถอะพวกสัตว์นรกเหล่านี้งั้นเถอะพวกนั้นท่านก็เลยกล่าวขึ้นมาว่าทุสะนะโสได้สี่ตัวอักษรจมดิ่งลงไปสู่นรกว่างั้นลงไปพื้นอีกทีนี้พระเจ้าประเสริฐก็ได้ยินพระพุทธเจ้าที่เสด็จประทับอยู่ที่วัดป่าเชตวันพระองค์ก็ได้ยินเหมือนกันเพราะท่านพระองค์มีหูทิพย์เนี่ยแต่พระองค์ก็รู้ว่าเป็นสัตว์นรกที่มันกล่าวแต่พระเจ้าประเสริฐไม่รู้เสียงอะไรแปลกพระเจ้าประเสริฐเองก็คงจะทำกรรมชั่วอย่างที่ว่าจะแย่งของเขาไปเนี่ยกรรมตอนนั้นคงจะบันดาลให้พระเจ้าประเสริฐได้ยินด้วยว่างั้นเถอะเพื่อจะให้พระเจ้าประเสริฐหูแจ้งตาสว่างขึ้นมาเพราะว่าพระเจ้าประเสริฐจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตนะได้รับพยากรณ์แล้วว่างั้นเถอะพระเจ้าประเสริฐได้รับพยากรณ์และจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตเพราะนั้นบุญกุศลคงจะผักอกพญาประเสริฐเอาไว้อย่าไปทำกรรมชั่วนะคงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ท่านก็เลยได้ยินเสียงนั้นขึ้นมาพระพุทธองค์ท่านก็บอกว่านี่แหละที่เขากล่าวอย่างนั้นสัตว์นรกตกลงไปในนรกแล้วเขาขึ้นมาเขากล่าวว่าพวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วทั้งที่ได้เจอได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายได้มาในกรุงพาราณสีพวกเราน่าจะทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลแต่พวกเราไม่ได้สนใจเรื่องการกุศลบุญกุศลเลยพวกเราทำแต่กรรมชั่วเพราะนั้นกรรมชั่วให้ผลพวกเราเมื่อเราพ้นจากการตกนรกนี้แล้วพวกเราต้องทำบุญเป็นแน่นอนให้ข่าวจะกล่าวลักษณะอย่างนี้แหละพวกเราจะต้องทำบุญกุศลแน่นอนพวกเราทุกข์เหลือเกินในการเป็นอยู่นี้ลักษณะอย่างนั้นแต่ไม่ได้กล่าวได้แต่ทุสะนะสูสี่คำกล่าวคำได้คนละตัวอักษรแต่เขาสัตว์นรกทั้งสี่ตัวนะคงจะเข้าใจความหมายกันพวกเขาเก่งอักษรย่ออยู่แล้วงั้นแหละนี่แหละจากนั้นพระเจ้าประเสริฐก็รู้ว่าที่พระพุทธองค์ตรัสนั้นเป็นหนทางที่ถูกต้องทีนี้บุรุษคนนั้นน่ะที่พระเจ้าประเสริฐจะแย่งเมียเขาน่ะเขาก็มานอนอยู่วัดป่าเชตวันเขาก็นั่งฟังอยู่ในนั้นด้วยบุรุษคนนั้นเขาก็เลยพูดขึ้นมาบอกว่าพญาประเสริฐกล่าวว่าเมื่อคืนนี้ราตรียาวนานเพราะว่าท่านนอนไม่หลับราตรียาวนานส่วนข้าพระองค์เดินไปเอาดินสีอรุณดอกบัวเดินทางไปหนึ่งโยชน์ข้าพระองค์รู้ว่าโยชน์หนึ่งเป็นหนทางที่ยืดยาวมากเมื่อวานนี้แต่ก่อนไม่เคยเดินทางถึงโยชน์หนึ่งเลยพระพุทธองค์จึงได้นำทั้งสองคำนี้มาตัด
ป็นพุทธภาษิตว่าคนที่นอนไม่หลับรู้ว่าราตรีนี่ยาวนานคนที่เดินทางเมื่อยล้าแล้วรู้จักโยชน์หนึ่งเป็นหนทางที่ยืดยาวแต่คนที่ยังลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในสังสารวัฏยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารยิ่งยาวนานกว่านั้นยาวนานกว่าที่คนที่นึกได้ว่าโยชน์หนึ่งมันยาวขนาดไหนคนที่ยังบกวนเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารด้วยความลุ่มหลงมัวเมานั้นยาวนานกว่านั้นอันนี้คือพระองค์ได้เอาสองคำคือคนนอนไม่หลับกับคนเดินทางไกลแล้วก็มาเปรียบเทียบกับพวกเราท่านทั้งหลายที่จะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี่ไม่มีที่สุดยาวนานกว่านั้นอีกนี่แหละอันนี้ก็คือที่พระพุทธองค์ได้เทศจากนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพอได้ฟังเทศพระพุทธเจ้ารู้ความหมายว่าไม่เป็นพิษเป็นภัยเป็นกรรมของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ได้กล่าวขึ้นมาพระองค์ก็กลับไปก็เลยไปปล่อยช้างปล่อยม้าปล่อยอะไรออกไปปล่อยคู่คนออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งปล่อยคนนั่นทั้งทาสทั้งกรรมกรทั้งทาสหญิงทาสชายทั้งกรรมกรหญิงชายเขากลับไปเขาก็ยินดีพออกพอใจยกจ้องเชิดชูบูชาพระแม่เจ้าที่ให้ชีวิตแก่เขาถ้าไม่มีนางมาริกาแล้วก็เขาคงจะตายกันเป็นหลายคนเหมือนกันเถอะนี่แหละอันนี้ก็คือการสั่งสมบุญกุศลที่ได้ยกขึ้นมาสาธิตให้ฟังเปรียบเทียบให้ฟังนี้ถ้าจะว่าไปแล้วมีแนวความคิดหลายๆอย่างสรุปแล้วก็คือคนขาดศีลธรรมจริยธรรมถ้าว่าคนขาดศีลธรรมจริยธรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นในยุคนั้นสมัยนั้นพระเจ้าเปรตจัดการในเรื่องนั้นบูชายันในเรื่องนั้นความทุกข์ระทมจะอยู่นานสักเท่าไหร่ในยุคสมัยนั้นอันนี้เรานึกหลับตาดูก็แล้วกันถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานของเราถูกเชือดคอในขณะนั้นพวกเราที่เป็นวงศาคณาญาติจะทุกข์ขนาดไหนอันนี้ก็คือคนขาดศีลธรรมเห็นแก่ตัวเองเห็นท่าว่าตัวเองมีความสุขแล้วคนอื่นจะทุกข์ยังไงไม่ได้สนใจอันนี้แปลว่าคนยุคนั้นสมัยนั้นทุกในสมัยใดก็ตามถ้าว่าตัวเองมีความสุขแล้วคนอื่นทุกข์ก็ช่างใครเราจะเดือดร้อนวุ่นวายสักขนาดไหนอันนี้กันนี่แหละยกตัวอย่างให้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่ว่าคนที่ทำกรรมชั่วไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีอย่างเศรษฐีสี่คนนั่นเป็นยังไงเมื่อทำกรรมชั่วในยุคปัจจุบันนี่ก็เดือดร้อนวุ่นวายไปหมดไม่รู้ลูกเต่าเล้าหลานไม่รู้ว่าภรรยาของใครต่อของใครเอาเงินทุ่มเทลงไปหมดด้วยทรัพย์สมบัติแล้วเป็นมาอย่างไรอันนี้ก็คือเป็นข้อคิดอันหนึ่งที่พวกเราท่านทั้งหลายจะต้องได้คิดเพราะนั้นกรรมชั่วเนี่ยไม่ได้เลือกว่าหญิงไม่ได้เลือกว่าชายแต่ว่าผู้หญิงทำล่ะทีนี้ไม่เลือกสามีของใครเอาไปหมดอย่างนี้มันก็คงจะเป็นลักษณะเดียวกันนั่นน่ะคงจะทุชนะโสเหมือนกันไม่มีการยกเว้นถ้าผู้หญิงทำชั่วผู้หญิงก็จะต้องตกนรกอย่างนั้นเหมือนกันถ้าพระเนรก็เหมือนกันพระสงฆ์ทำไม่ถูกต้องในเรื่องเหล่านี้เป็นอาบัติหนักก็คงจะลักษณะนี้เหมือนกันคงจะตกนรกหมกไหมอย่างนี้เหมือนกันเวจีมหานรกเป็นที่อยู่เหมือนกันเพราะนั้นในหลักของกรรมคือการกระทำการทำชั่วไม่ได้เลือกใครทั้งหมดไม่ว่าฆราวาสญาติโยมไม่ว่าพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ว่าระดับไหนไม่ว่ายศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งขนาดไหนถ้าทำกรรมชั่วแล้วเสมอภาคกันเหมือนกับคนจับไฟนั่นน่ะถ้าว่าเป็นผู้ใหญ่จับไฟไม่ร้อนถ้าเป็นทุกขตะคนทุกข์ยากและจับไฟร้อนไม่ได้เลือกใครจับไฟใครก็ร้อนทั้งนั้นอันนี้ก็เหมือนกันการทำความชั่วไม่ได้เลือกชาติชั้นบรรณะถ้าใครทำกรรมไหนถ้าใครทำกรรมชั่วกรรมชั่วนั้นก็จะต้องตามสนองถ้าใครทำกรรมดีกรรมดีนั้นก็จะให้ผลมีความร่มเย็นเป็นสุข
แต่เราทำยุคใดสมัยใดเราตัวทำเราเองคิดทำในเดี๋ยวนี้ขณะนี้ตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงเราตายเราสร้างสมแต่คุณงามความดีคุณงามความดีนั้นก็จะเข้าสู่จิตใจของพวกเราจะร่มเย็นเป็นสุขเป็นอนันตการแต่พวกเราคิดริทำความชั่วขึ้นมาความชั่วนั้นก็จะตามสนองคิดขึ้นมาเวลาใดขณะใดครู่ใดจิตใจของเราก็ร้อนขึ้นมาในขณะนั้นเหมือนกับจับไฟนะมันจะร้อนวับในใจร้อนวับแป๊บอยู่อย่างนั้นเพราะกรรมชั่วที่ตัวเองได้ทำไปแล้วเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกท่านนะเบื้องต้นก็ได้กล่าวได้พูดถึงเรื่องศีลเรื่องสมาธิศีลสมาธิจากนั้นก็เรื่องปัญญาบ้างเรื่องสมาธิควรทำยังไงทำจิตให้สงบยังไงทำจิตให้เป็นหนึ่งยังไงในเมื่อเราทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งแล้วพิจารณาอะไรก็เป็นชิ้นเป็นอันเป็นเรื่องเป็นราวพิจารณาเหตุและผลในเมื่อเราจิตเป็นสมาธิแล้วพิจารณาด้วยเหตุผลดูสิอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเป็นนิทานในครั้งพระพุทธเจ้ามาแล้วก็วิเคราะห์ดูในจิตใจถ้าเราปิดจิตใจเป็นสมาธิแล้วต้องเห็นใจเขาต้องเห็นใจเราต้องเห็นใจสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกทวนนาเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเรามาใส่ใจเขาจิตใจของเราจะแน่นิ่งสงบมองเห็นเหตุและผลนั้นแต่ถ้าหากว่ากิเลสอยู่ในจิตใจของเรามากมันจะมองไม่เห็นมันจะเห็นแก่ตัวทั้งนั้นสิ่งเหล่านั้นใครจะเป็นยังไงข้าไม่ได้สนใจข้อสำคัญให้ข้าได้ก็แล้วกันข้าให้เป็นใหญ่ก็แล้วกันใครจะเป็นทุกข์เป็นร้อนยังไงข้าไม่ได้สนใจข้อสำคัญให้ข้าเป็นหนึ่งก็แล้วกันถ้าหากว่าจิตใจของเราปุ่งฟุ้งซ่านมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าว่าจิตใจของเราสงบเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยเหตุและผลและจะมีเบรกแก่ตนเองว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนควรพูดและสิ่งไหนควรคิดอีกต่างหากถ้ามันคิดไม่ถูกทางเอ้ยคิดไปทำไมถ้าคนอื่นเขาคิดอย่างนี้มาคิดกับเราอย่างนี้เราพอใจให้เขาคิดให้เขากระทำกับเราไหมเมื่อเป็นอย่างนั้นเราไม่ควรจะคิดไปหาเขาด้วยไม่ควรจะคิดไม่ควรจะทำไม่ควรจะพูดด้วยในสิ่งเหล่านี้ถ้าจิตใจของเราเป็นสมาธิดีเราจะไขควรไตรตรองเหตุและผลในการกระทำของพวกเราเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกท่านนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิด

0: จะรู้ได้ด้วยตนเองถ้าจิตเป็นหนึ่งแล้วจะรู้ได้ว่าร่างกายกับใจนั้นคนละส่วนคนละอย่างกันสิ่งไหนที่จะพาไปเกิดสิ่งไหนที่มีทุกข์เราจะรู้ได้ด้วยตนเองในสมาธิถ้าว่าพวกเรายังทำจิตใจยังไม่สงบไม่ได้จะไปคิดเดาเอาเลยถ้าคิดเดาก็ผิดผิดมันไม่เป็นอย่างที่คิดมีตั้งเยอะแยะถ้าเป็นอย่างที่เราคิดทุกอย่างเราคงจะไม่เป็นอย่างนี้ที่มันเป็นอย่างที่เราคิดคิดได้ยังไงเป็นอย่างที่เราคิดเราคงจะไม่คิดต่ำเหมือนกันคงจะคิดสูงไปกว่านี้แล้วมันเป็นอย่างที่เราคิดไหมถ้าไม่เป็นอย่างที่เราคิดเนี่ยที่เราคิดมามากต่อมากนั่นน่ะมันเป็นผลยังไงเราควรจะทบทวนในความคิดของเราควรจะใช้หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัติเราจะรู้แจ้งเห็นจริงในตัวของเราเองเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นปัจจตังนะวันนี้ได้พูดเสียยืดยาวสำหรับเป็นแนวความคิดสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายต่อนี้ไปก็นั่งสมาธินะ
1: สุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2: ณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมพร้อมกับการนั่งสมาธิภาวนาด้วยการนั่งสมาธินี้ให้ทุกๆคนตั้งใจนั่งขัดสมาธิทั้งหญิงชายเด็กหนุ่มแก่คือให้เอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายดูว่าเรียบร้อยหรือยังเมื่อเรียบร้อยแล้วก็หลับตาในเวลานั่งภาวนาฟังธรรมนี่ตาไม่เกี่ยวตานี้มีไว้สำหรับเดินทางถ้าเรานั่งสมาธิภาวนาแล้วตาเรียกว่าเก็บปิดไว้หลับตาเสียตาใจได้แก่เรานึกภาวนาพุทโธรวมจิตใจเข้าไปหรือเราฟังธรรมอยู่ได้ยินเสียงอยู่ก็ไม่ให้จิตใจของเราคิดไปที่อื่นรวบรวมเอาจิตใจของเราภายในได้แก่ดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้ได้ยินได้ฟังอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไปในอดีตอนาคตเรื่องดีใจเสียใจภายนอกออกไปให้พากันปล่อยวางให้หมดสิ้นเอาใจเอาตัวของเราในเวลาปัจจุบันปัจจุบันธรรมธรรมที่เป็นปัจจุบันที่เรานึกน้อมภาวนาอยู่ฟังธรรมอยู่ ใจของคนเรานั้นถ้าหากว่าขาดสติขาดสมาธิขาด

วนาจิตใจนี้จะว่าวุ่นคิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าพระองค์จึงได้ตักเตือนพุทธบริษัทนักบวชนักบ้านในสมัยครั้งพุทธกาลโน้นว่าให้รวมจิตรวมใจสงบจิตใจเข้ามาสู่หลักปัจจุบันคือในเวลานี้ไม่ให้จิตฟุ้งซ่านไปที่อื่นจึงจะมีทางจะได้ภาวนารู้ได้เข้าใจในธรรมปฏิบัติคนเราทุกคนนั้นมีจิตใจสูงไม่เหมือนสัตว์สิ่งเดรัจฉานธรรมดาสัตว์สิ่งเดรัจฉานนั้นไม่มีทางที่จะฟังธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาได้สัตว์ตัวไหนเกิดมาเป็นอย่างใดก็เป็นอย่างนั้นไปตลอดชาติยากที่จะฟังธรรมได้การฟังธรรมนี่มีแต่เรื่องมนุษย์คนเรานี่หนึ่งสมัยครั้งพระพุทธเจ้าก็มีเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมฟังเทศฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแต่ว่ามนุษย์นี้เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติฟังธรรมฟังทำแล้วไม่ใช่ฟังอย่างเดียวฟังแล้วต้องทำฟังแล้วต้องปฏิบัติฟังแล้วต้องสงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบใจไม่ให้จิตคิดถึงใครทางนั้นจงดูตัวเราทุกคนว่าเมื่อเราเกิดมาก็เกิดมาตัวเราคนเดียวมาอยู่ในโลกนี้จะนานหลายสิบปีขนาดไหนก็ตามเวลาคนเหล่านั้นแตกดับตายไปเอาคนอื่นไปด้วยก็ไม่ได้ไปแต่จิตใจดวงเดียวร่างกายสังขารนี้ไม่ว่าเด็กหนุ่มแก่ทิ้งไว้ในโลกนี้เอาไปไม่ได้ข้อนี้ให้เรานึกให้ได้เจริญให้ได้ไม่ต้องไปห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารอย่างโน้นอย่างนี้ดูเวลาเราเกิดมาตัวคนเดียวเวลาเราตายไปคนทั้งหลายตายไปก็ตายไปแต่ดวงจิตดวงใจดวงเดียวร่างกายก็ทิ้งไว้ในโลกมนุษย์นี้เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้จิตใจของเราไม่ต้องพะวักพะวนไปที่อื่นทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกพระพุทธเจ้าพระองค์เตือนไว้แต่ครั้งโน้นว่าจงพากันภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าและออกลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมาก็ให้นึกภาวนาได้อย่างลมหายใจเข้าออกคำว่าทุกลมหายใจเข้าออกก็คือว่าทำอยู่เสมอนึกอยู่เสมอเจริญอยู่ทุกเมื่อเหมือนลมหายใจเข้าออกคนเราทุกคนที่ยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่นี่ตั้งแต่เราเกิดมาในโลกนี้ไม่มีเวลาหยุดลมหายใจนั่งโยก็หายใจเข้าออกชีวิตก็ยังมีอยู่ยืนโยก็มีลมหายใจเข้าออกเดินไปมาที่ไหนใกล้ไกลในนอกก็มีลมหายใจเข้าออกอยู่ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเราก็เป็นอยู่อย่างนี้การที่เราภาวนาบทใดข้อใดอัตถธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าอันใดก็ตามเมื่อเรานึกเราเจริญอยู่เนืองๆเหมือนลมหายใจเข้าออก
พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นคนไม่ประมาทเพราะภาวนาได้อยู่ทุกลมหายใจผู้ใดหลงไหลลืมหมดไม่นึกถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายที่จะมาถึงตัวมัวเมาประมาทอันนั่นแหละท่านว่าคนประมาทคนใดประมาทเหมือนคนตายแล้วคือว่าไม่สร้างคุณงามความดีอันใดให้เกิดขึ้นในตัวในตนของตัวเองได้ยังมีลมหายใจอยู่ ก็ไม่ภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจโดยเฉพาะแล้วคนเหล่านั้นมักจะคิดแต่ในเรื่องที่ตัวเองจะอยู่ในโลกนี้คิดแต่จะให้ตัวเองมีความสุขกายสบายใจแต่สิ่งมันแทรกซ้อนอยู่ในกายวาจาจิตของเหล่านั้นคิดไม่ถึงอย่างว่ารูปขันธ์ร่างกายของคนเราเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความชราไปทุกวันเวลาไม่ได้หยุดยั้งอันความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็มีอยู่ทุกวันคืนเดือนปีมากบ้างน้อยบ้างตามแต่มันจะมาถึงเข้าอันนี้มันก็แทรกขึ้นมาทั้งที่คนเราไม่ต้องการไม่ปรารถนาความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าความพลัดพรากจากของรักของชอบใจไม่ต้องการไม่ปรารถนาแต่มันได้ขึ้นมาเองได้ขึ้นมาลอยๆอย่างนั่นเองการภาวนานี่จึงเป็นบทบาทอันสำคัญที่เราทุกคนจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาให้ได้ให้เป็นให้เกิดให้มีขึ้นไม่ต้องไปรอท่าว่าเมื่อถึงวันตายข้าพเจ้าจะภาวนาพุทโธเอาให้ได้อย่างนี้ไม่ได้เราต้องทำไว้ก่อนเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนตั้งแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เป็นต้นไปจะเป็นวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ตามต้องเตือนใจของเราว่าเราเกิดมาแล้วหนีความทุกข์ความเดือดร้อนในโลกนี้ไม่ได้มีรูปร่างกายรูปร่างกายนี้ก็มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอายุสังขารของคนเราทุกคนนั้นไม่ใช่มันเท่ากันไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ด้วยบางคนเกิดมาไม่นาน10ปีตายก็มี20ปีตายก็มี30ปี40ปี50ปีตายได้ทางนั้นแต่ส่วนมากนั้นไม่ค่อยมีเหลือไปถึง100ปีมักจะตายก่อน100ปีด้วยกันทางนั้นข้อนี้ให้เราเอามาเตือนใจพระพุทธเจ้าพระองค์เตือนพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลโน้นว่าอันมรณะภัยคือความตายนั้นสาวกทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจงนึกจงเจริญให้ได้ว่าความตายนี้ไม่มีใครหลบหลีกได้ท่านให้นึกให้น้อมให้ได้ว่าทุกลมหายใจเข้าไปก็เตือนใจของตนให้นึกว่านี่ถ้าลมหายใจนี้เข้าไปแล้วออกมาไม่ได้เกิดติดขัดคนเราก็ตายได้แม่ลมหายใจออกไปแล้วเกิดอะไรติดขัดขึ้นมาสูดลมหายใจเข้ามาไม่ได้คนเราก็ตายได้ความตายนี่แหละท่านเตือนไว้ว่าอย่าได้ประมาทแม่เราตถาคตหมายถึงพระองค์เองได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ารู้แจ้งโลกรู้แจ้งธรรมละกิเลสหมดสิ้นไปแล้วเราตถาคตก็ไม่หลงไม่ลืมรู้สึกได้อยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าไปว่าพระองค์ต้องแตกดับตายแน่ๆรูปขันธ์นี้ไม่ยั่งยืน
มหายใจออกมาพระองค์ก็เตือนใจของพระองค์ได้ไม่ประมาทว่าลมหายใจออกไปก็ถึงตายได้พระองค์ชื่อว่าไม่ประมาททั้งลมหายใจเข้าไม่ประมาททั้งลมหายใจออกท่านภาวนาได้อยู่เสมอแล้วให้พากันไกล่กรองในใจของตัวเองว่าในวันหนึ่งหนึ่งคืนหนึ่งหนึ่งผ่านพ้นไปตัวเราเองใจเราเองได้นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนไหมบางคนอาจประมาทมัวเมาฟุ้งซ่านลำคาญไม่ได้นึกถึงว่าตนจะต้องแตกต้องตายวันใดวันหนึ่งเป็นความประมาทมัวเมาจิตใจก็จะเพลิดเพลินลุ่มหลงไปตามอำนาจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงเพราะไม่มีธรรมะเตือนใจของตัวเองคือมรณะกรรมฐานมรณะกรรมฐานนี้เป็นยอดกรรมฐานก็ว่าได้คนเราเมื่ออาศัยความประมาทมัวเมาไม่ได้มองเห็นภัยอันตรายจะมาถึงตนคิดเอาเองหมายเอาเองว่าเราคงไม่เป็นไรง่ายๆเราสบายดีอยู่เรายังเด็กยังหนุ่มอยู่ความตายคงไม่ก้ำกายได้ง่ายๆอันนี้เป็นความประมาทมัวเมาพระพุทธเจ้าพระองค์เตือนในใจของทุกจิตใจของสาวกว่าสิ่งใดอันเป็นไปเพื่อกิเลสราคะโทสะโมหะต้องรีบแลแก้ไขละทิ้งตั้งแต่เดี๋ยวนี้บัดนี้เป็นต้นไปไม่ให้ไปห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารอย่างโน้นอย่างนี้ทำใจให้สะอาดทำกายให้สะอาดวาจาให้สะอาดได้แก่รักษาศีลศีล5ศีล8ศีล10 227ทำศีลรักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์เตือนใจของเราว่าตัดบ่วงห่วงอะไรสิ่งใดเราตัดเราเลิกเราละเราปล่อยได้แล้วก็ไม่กลับเอามาคิดนึกอีกและกิเลสอันใดที่จะมาคล้องแวะมันขึ้นมาทีหลังเราก็เพียรพยายามตัดละออกไปให้หมดสิ้นดูวันคืนที่พระพุทธเจ้าของเราภาวนาก่อนที่จะได้ตรัสรู้นั้นพระองค์นั่งสมาธิภาวนาใต้ควงไม่โผนั่งสมาธิแล้วพระองค์ก็ตั้งสัตอธิษฐานลงไปในจิตใจการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะนั่งสมาธิจนให้ได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกจะไม่ยอมลุกไปมาในที่ต่างๆแม้ชีวิตเลือดเนื้อเชื้อไขร่างกายสังขารนี้จะเหือดแห้งไปหรือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามมันจะตายก็ยอมตายพระองค์ไม่ท้อถอยนี่คือว่าใจของพระพุทธเจ้านั้นมีความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่มั่นคงที่สุดส่วนอุบายภาวนาของพระองค์ก็แบบง่ายๆท่านไม่ได้นึกพุทโธท่านนึกลมหายใจเข้านึกลมหายใจออกเอาจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในใจของท่านมากำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าและออกไม่ให้คิดไปนอกเหนือจากนั้นลมเข้าไปรับรู้ว่านี่เป็นลมเข้าไปจริงๆลมออกมาท่านก็รับรู้ว่านี่เป็นลมออกลมเข้ายาวออกยาวท่านก็รู้เข้าสั้นออกสั้นท่านก็รู้ยมลมหยาบท่านก็รู้ลมอย่างกลางท่านก็รู้ลมละเอียดท่านก็รู้ท่านเอาอานาปาลมหายใจนี่แหละมัดจิตมัดใจของท่านจนอยู่ในที่อันเดียว
นามพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาไม่ไหววันท่านพึงด้วยเหตุการณ์ใดๆจนจิตใจอันนี้หนักแน่นมั่นคงเหมือนพื้นพระสุธาหน้าแผ่นดินไม่หวั่นไหวด้วยเหตุการณ์ใดๆในคืนวันนั้นเองเป็นวันเดือนหกเพ็ญพระพุทธเจ้าของเราก็ตรัสกิเลสได้หมดตัดกิเลสความโกรธได้เด็ดขาดตัดกิเลสความโลภความอยากได้ในใจได้เด็ดขาดตัดกิเลสความหลงในใจได้เด็ดขาดละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นไปพร้อมทางวาสนาอาจินพระองค์ไม่มีความท้อถอยมีแต่ความหมั่นขยันขันแข็งสามารถอาจหารไปในจิตจิตใจของพระองค์ก็พ้นจากโลกพ้นจากรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลไม่หลงไหลในคนในสัตว์ในวัตถุธาตุทั้งหลายไม่หลงไหลในเทวดาอินทรมยมยักษ์เป็นจิตใจอันรู้แจ้งแทงตลอดเพราะว่าพระพุทธเจ้าจิตใจของท่านเป็นจิตใจอันโลกวิทูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกรู้แจ้งธรรมรู้หมดทุกอย่างไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ไม่รู้ในโลกมนุษย์เทวโลกพรหมโลกนี้พระองค์รู้แจ้งจนถึงเมืองนิพพานอันเป็นสถานที่พ้นจากชาติชราพยาธิมรณะชื่อว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นผู้มีสติเป็นมหาสติเป็นผู้มีสมาธิเป็นมหาสมาธิเป็นผู้มีปัญญาเป็นมหาปัญญาเป็นผู้มีญาณเป็นมหายานละกิเลสราคะโทสะโมหะในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าของเราให้หมดสิ้นไปแล้วยังโปรดสอนมนุษย์และเทวดาให้ภาวนารักษาศีลภาวนาปฏิบัติบูชาไม่ให้ท้อถอยให้ใจมั่นคงหนักแน่โยในศีลในธรรมในคำสั่งสอนพระองค์เป็นตัวอย่างเป็นผู้เดินหน้าก้าวไปข้างหน้าไม่ถอยหลังกิเลสอันใดที่พระองค์แต่ก่อนยังเลิกไม่ได้ละไม่ได้มาเวลานั้นพระองค์เลิกได้ละได้ให้ชื่อว่าตัดเด็ดขาดตัดเด็ดขาดตัดจนมันแตกมันตายไปเลยกิเลสความโกรธไม่ลุกขึ้นมาได้ฆ่ากิเลสความโกรธให้ตายไปฆ่ากิเลสความโลภราคะตัณหาให้ตายด้านไปหมดไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคนสัตว์วัตถุธาตุใดๆที่จะมายั่วยุให้จิตใจของพระองค์กลับกรอบเหมือนแต่ก่อนเลยเพราะพระพุทธเจ้าท่านฆ่ากิเลสละกิเลสเหล่านี้หมดสิ้นด้วยปัญญาญาณเราทุกคนที่ได้ฟังธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาแล้วก็อย่าพากันนิ่งนอนใจกิเลสแม้จะมีมากน้อยเท่าไหร่กิเลสเป็นของละได้ผู้ใดตั้งความเพียรความหมั่นความขยันภาวนาไม่ท้อถอยผู้นั้นก็เลิกได้ละได้กิเลสในหัวใจของตัวเองธรรมดากิเลสนั้นท่านว่ามันเป็นความไม่รู้เมื่อจิตไม่รู้จิตไม่หยุดจิตไม่อยู่เสียก่อนเป็นจิตเลื่อนลอยฟุ้งซ่านไม่มีทางจะรู้ได้เข้าใจพระพุทธองค์ท่านจึงทำจิตให้สงบให้มันนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวแม้จะไม่ได้คิดไม่ได้นึกอะไรจิตใจที่สงบตั้งมั่นเป็นดวงเดียวนั้นมันก็มีความสุขมีความสบายพอตัวอยู่แล้ว
ยิ่งภาวนาไปปฏิบัติไปแก่กล้าสามารถขึ้นไปโดยลำดับพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลท่านก็ทำใจให้ถึงซึ่งมรรคผลนิพพานเห็นแจ้งในจิตใจของท่านที่เราได้ยินได้ฟังว่าเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นได้ถึงพระอรหันตากินาศกนั่นคือว่าท่านภาวนาท่านไม่ปล่อยปละละเลยท่านตั้งจิตตั้งใจจริงๆจิตใจของท่านเลื่อมใสศรัทธามีศรัทธาแก่กล้าสามารถในหัวใจไม่มีความท้อแท้อ่อนแอในจิตใจประการใดตามความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวเกิดขึ้นในร่างกายสังขารท่านก็ไม่มายึดมาถือท่านละได้ปล่อยได้วางได้พระสาวกเจ้าทั้งหลายชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตัดละกิเลสความโกรธได้สาวกทั้งหลายท่านก็เอามาปฏิบัติภาวนาเลิกได้ละได้ตามพระพุทธเจ้าจริงๆกิเลสโลภะกิเลสโมหะอวิชชาตัณหากิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดมากน้อยประการได้พระสาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านก็เอามาเลิกมาละปลดปล่อยออกไปได้หมดสิ้นไม่ได้หมายว่าเป็นพระภิกษุสามเณรอย่างพวกเรานี่อย่างเดียวแม่คารวาสญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกก็หมายถึงโยมผู้ชายอุบาสิกาก็หมายถึงโยมผู้หญิงทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชนักบ้านทุกคนทุกดวงใจท่านตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆคารวาสญาติโยมก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาเป็นได้ถึงพระอรหันตาคีนาศพนั่นคือว่าท่านตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆท่านไม่ปล่อยปากละเลยท่านรวมจิตรวมใจเข้าไปอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้อยู่มีความเพียรเพ่งอยู่ในจิตใจนั้นมีสมาธิมั่นคงที่สุดไม่มีสิ่งใดจะมาทำลายให้จิตใจของท่านหวั่นไหวสั่นสะเทือนไปได้นั่นแหละพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลท่านทำจริงปฏิบัติจริงเอาจริงๆด้วยเมื่อท่านทำจริงปฏิบัติจริงความรู้ยิ่งเห็นจริงก็ย่อมบังเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านเราผู้เป็นสาวกสาวิกาศรัทธาญาติโยมภิกษุสงฆ์สามเณรก็อย่าได้มีความท้อถอยอย่าไปคิดว่าเราทำไม่ได้เราบุญน้อยวาสนาน้อยละกิเลสไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นอะไรก็ตามถ้าหากว่าคนเรามีความตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวแล้วตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่ท้อถอยในดวงใจแล้วย่อมได้ย่อมถึงเป็นไปได้ทุกทวนหน้าเพราะว่าศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมะคำสั่งสอนเป็นนิยานิกธรรมนำออกจากโลกนำออกจากกิเลสผู้ใดปฏิบัติภาวนาไม่ท้อแท้อ่อนแอในดวงใจตอนแรกๆจะไม่รู้ไม่เข้าใจก็ตามถ้าทำไปปฏิบัติไปจิตใจอันนั้นมันก็เกิดความรู้เข้าใจปฏิบัติเป็นไปได้เพราะว่าคนเราทุกคนนั้นใจมันเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วในดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ในตัวในใจของตนนี่แหละถ้าจิตใจดวงนี้เอาได้หมดไม่มีอะไรที่ว่าทำไม่ได้
ละกิเลสไม่ได้เมื่อจิตดวงนี้ตั้งจิตตั้งใจเพื่อละจริงๆนะละได้ทั้งนั้นความโกรธจะมีมากน้อยเท่าไรพุทธสาวกท่านละได้เราทั้งตั้งใจเลิกละมันก็ละได้กิเลสมากน้อยเท่าไรท่านเลิกได้ละได้ด้วยการปฏิบัติบูชาภาวนาไม่มีความท้อถอยเมื่อใจเราไม่ท้อแท้ไม่อ่อนแอไม่กลัวตายแล้วข้ามตายได้คือไม่ติดอยู่แค่กลัวตายคนเราที่ทำอะไรปฏิบัติอะไรไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรก็เพราะมันมากลัวเจ็บกลัวไข้กลัวเป็นกลัวตายนี่แหละถ้าไม่กลัวแล้วเร่งภาวนาเข้าทุกวันทุกคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนเรียกว่าทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อทำโยปฏิบัติโยไม่มีความท้อถอยแล้วยอมเกิดมีขึ้นได้ในใจของผู้ปฏิบัตินั่นเองพระธรรมอยู่ที่กายพระธรรมอยู่ที่วาจาพระธรรมอยู่ที่จิตเมื่อกายวาจาจิตเราอยู่ที่ไหนทุกดวงใจตั้งใจปฏิบัติภาวนาอยู่ในที่นั้นนั่นสิ่งใดไม่รู้ก็จะค่อยรู้ไปสิ่งใดไม่เข้าใจก็จะเข้าใจไปเพราะรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในได้ดวงจิตดวงใจของคนเหล่านี้ไม่ต้องไปหาเป็นรูปเป็นร่างเป็นสีสันวรรณะอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีอะไรในจิตใจของเราเป็นสีสันวันนะคำว่าจิตใจได้แก่ดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ผู้เห็นอยู่ผู้ได้ยินได้ฟังอยู่เราฟังเสียงได้ยินเสียงใครเป็นผู้รู้อยู่ในตัวในใจนานแล้วมันอยู่ตรงนี้ให้รวมให้สงบเข้ามาที่ตรงนี้ดวงจิตใจผู้รู้อยู่ตาเห็นโลกจิตดวงนี้เป็นผู้เห็นดีใจก็จิตดวงนี้หลงไปเสียใจก็จิตดวงนี้หลงไปเสียงผ่านเข้ามาทางโสตทางหูก็จิตดวงเก่านี่แหละกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็จิตดวงเก่าเป็นผู้หลงเมื่อจิตใจดวงนี้เป็นผู้หลงผู้เมาไม่เข้าเรื่องเราก็มาแก้ไขภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นไม่ให้หันเหไปกับอารมณ์ใดๆเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดดับอยู่ในตัวในใจในสัตว์ในบุคคลนี่ว่ามีเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็แตกดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้กิเลสราคะตัณหามาแวะมาเกี่ยวเกาะกังวลอยู่ในใจกิเลสโทสะไม่ให้มันมาโกรธมาแค้นมาอิจฉาพยาบาทอยู่ในตัวในใจเพียรพยายามอยู่ในใจกงนี้ให้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถเมื่อจิตใจของแต่ละบุคคลมันอยู่ในธรรมปฏิบัติไม่เอาอารมณ์โลกมาไว้ในใจเอาอารมณ์ธรรมะละกิเลสความโกรธในใจของตัวเองให้หมดสิ้นไม่ว่าอารมณ์ร้ายดีอะไรบังเกิดมีขึ้นถ้ามันยังมีความโกรธความไม่พอใจอยู่ในใจนั้นก็ให้รีบลุกขึ้นภาวนาทำความเพียรละกิเลสความโกรธในใจให้หมดไปสิ้นไปในขณะนั้นเวลานั้นไม่ว่ากิเลสกองไหนถ้ามันมีอยู่มันก็แสดงบทบาทออกมาให้เจ้าตัวเรารู้ว่ากิเลสอะไรมันยังเหลืออยู่ก็ให้ภาวนาทำความเพียรละกิเลสนั้นๆให้มันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปไม่ต้องมาเลี้ยงมันอีกกิเลสเหล่านี้จะอยู่ในตัวในใจของคนเราได้ก็เพราะว่าคนเรานั่นแหละมันเลี้ยงมันไว้ไม่ละไม่วางไม่ปล่อยไม่ตัดให้มันขาดกลัวกิเลสคือว่าใจมันกลัวกิเลส
ไม่ยอมตัดให้มันเด็ดขาดไม่ยอมภาวนาให้มันข้ามพ้นไปมันไปคาอยู่แค่กิเลสนั่นแหละมันเอากิเลสเป็นใหญ่เป็นโตโมโหโทโสไม่ยอมเลิกละนี่คือว่ามันเคารพกิเลสกราบว่ากราบไหว้กิเลสบูชากิเลสกิเลสมันก็ได้ใจใหญ่มันพามาเกิดแล้วมันก็สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ทุกๆคนมีแต่เรื่องเดือดร้อนเนื้อเลื่อนร้อนใจทางนั้นเพราะว่ากิเลสมันเป็นเหตุอันสำคัญอยู่ในใจของคนเราจึงจำเป็นต้องลุกขึ้นปฏิบัติบูชาภาวนากำหนดพิจารณาให้เห็นแจ้งในหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของคนของสัตว์ของวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปดูแต่ตัวเราคนเราที่เกิดมาทีแรกตัวน้อยนิดเดียวเพราะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละมันก็จะเลิศวัยใหญ่โตขึ้นไปโดยลำดับเพราะความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อมันหมดขีดแห่งความเจริญทีนี้มันก็เข้าถึงความเสื่อมไปความสิ้นไปความหมดไปของรูปนามกายใจของทุกคนแสดงความแก่ความชราออกมาเมตตาดีก็ดับแต่ตาก็เสียดูอะไรไม่ได้มีหูดีฟังอะไรได้เมื่อแก่ชราฟังอะไรไม่ชัดมีปากมีเขี้ยวมีฟันก็หลุดออกไปเพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ฟันของเราเป็นฟันของกิเลสเป็นฟันของโลกเมื่อผู้มาภาวนาทำความเพียรปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ท้อถอยมาเพ่งพินิจพิจารณาให้เข้าใจในธรรมปฏิบัติเอามาปฏิบัติบูชาภาวนาเลิกให้ได้ละให้ได้อย่าไปตามกิเลสตามกิเลสราคะจะมาตายอยู่ในโลกไม่จบไม่สิ้นถ้าเรายังหลงกับกิเลสโทสะก็จะมาเกิดมาตายอยู่ไม่จบไม่สิ้นกิเลสโมหะเป็นของละเอียดผู้ใดยังมาลุ่มหลงโมหะอยู่ในใจนั่นก็จะมาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่ไม่มีที่จบที่สิ้นกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอันมีอยู่ในใจของมนุษย์ปุถุชนคนเหล่านี้เราทุกคนจะต้องทำความเพียรเพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางเพื่อสลัดออกไม่ให้มันมาติดข้องพัวพันในกายในวาจาคือคำพูดในใจคือความคิดไม่เอามาคิดให้มันหลงต่อไปไม่มีที่จบที่สิ้นทำความดีทำความเพียรเพื่อละกิเลสในหัวใจของตนให้ได้ตั้งใจให้ได้สงบใจให้อยู่เอาใจให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจนมองเห็นชัดแจ้งในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี้ว่านอกจากจิตใจดวงที่รู้อยู่ในตัวนี้ออกไปมากน้อยเท่าไรไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งนั้นจิตใครหลงก็เป็นทุกข์ในโลกจิตใครหลงก็ชื่อว่ามาหลงกายหลงจิตหลงโลกหลงรูปหลงนามไม่จบไม่สิ้นสักทีเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในความหลงความเมาเหล่านี้บัดนี้เป็นเวลาที่เราทุกคนทุกดวงใจได้สดับรับฟังธรรมะคำสั่งสอนพอสมควรแล้วก็ให้เราทุกดวงใจนั่นแหละกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติไม่ว่าเราจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนกายวาจาจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในใจกลงไหนก็รวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจดวงนี้กลางวันก็ภาวนาได้กลางคืนก็ภาวนาได้
ยืนเดินนั่งนอนไปมาที่ไหนก็ภาวนาได้หลงลืมอะไรก็พุทโธนั่นแหละลืมไม่ได้จะต้องตั้งมั่นลงไปพุทโธเป็นคำหมายถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้แจ้งโลกละกิเลสในโลกนี้หมดสิ้นด้วยการเข้าถึงพุทโธพุทโธพุทธะพระพุทธเจ้าเมื่อจิตใจของท่านไม่หลงไม่มัวเมาชื่อว่าพ้นออกจากกิเลสความโกรธพ้นออกจากกิเลสความโลภความอยากได้พ้นออกจากกิเลสความหลงความเมาความไม่รู้แจ้งเห็นจริงเมื่อมาถึงวันเวลาที่เราตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาแล้วอย่าได้นิ่งนอนใจจงตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาในใจของเราให้ได้ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกไม่ว่าวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ตามมันเป็นเวลาปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสได้ทั้งนั้นเพราะว่ากิเลสในใจของบุคคลเหล่านี้ไม่มีใครที่จะมาเลิกมาละมาถอนออกให้ได้มันเป็นจิตใจของแต่ละบุคคลพุทธสาวกไม่ว่าสมัยใดเวลาใดเมื่อท่านได้ยินได้ฟังแล้วท่านไม่นิ่งนอนใจท่านรีบเร่งบำเพ็ญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเมื่อจิตใจของท่านไม่มีความประมาทมัวเมาประการใดท่านก็เล่งภาวนาในจิตในใจไล่กิเลสความโกรธออกจากจิตใจไล่กิเลสความโลภตัณหาออกจากใจไล่กิเลสอวิชชาตัณหาในจิตใจให้หมดสิ้นจิตใจของท่านก็สว่างแจ้งแทงตลอดในธรรมจิตใจของท่านก็ไม่ท้อแท้อ่อนแอประการใดเรียกว่าภาวนาทำความเพียรละกิเลสจนกิเลสในใจของท่านไม่มีความโกรธอยู่ในใจไม่มีความโลภความอยากได้อยู่ในใจไม่มีความหลงกายหลงจิตหลงรูปหลงนามไม่หลงไปโยกับสิ่งใดๆทั้งหมดจิตใจของพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายจึงเพียรพร้อมไปด้วยความเมตตากรุณาพร้อมไปด้วยความกรุณาสงสารเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมื่อสุดท้ายท่านก็วางเฉยได้สิ่งใดไม่เป็นไปตามใจหวังท่านวางเฉยได้เมื่อจิตของท่านเฉยมันก็หลุดออกพ้นออกจากกิเลสต่างๆในจิตใจของท่านเราทุกคนทุกดวงใจที่มีชีวิตอยู่ณภายในนี้ก็อย่าพากันนิ่งนอนใจอยู่ที่ไหนกายกับใจอยู่ที่ไหนก็ที่นั่นแหละเป็นที่ปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่บ้านก็ภาวนาได้อยู่วัดก็ภาวนาได้บวชไม่บวชก็ภาวนาได้ทั้งนั้นเพราะว่าจิตใจคนเหล่านั้นขึ้นอยู่กับการภาวนาเมื่อตั้งจิตเจตนาภาวนาให้มั่นคงหนักแน่นในธรรมปฏิบัติแล้วไม่ว่าอยู่ในเพศใดวัยใดสาวกในครั้งพุทธกาลท่านไม่ได้หมายถึงว่าเป็นผู้บวชอย่างเดียวจึงละกิเลสความโกรธโลภหลงได้ไม่ใช่อย่างนั้นกิเลสความโกรธความโลภความหลงนี่ไม่ใช่เพิ่งมาเกิดมีเดี๋ยวนี้เวลานี้มันมีมาตั้งแต่อเนกชาติเกิดมาพบใดชาติใดกิเลสราคะโทสะโมหะอันนี้มันก็เป็นเจ้าเป็นใหญ่ควบคุมกายวาจาจิตของบุคคลเราอยู่ตลอดกาลตัวเองไม่สามารถที่จะลุกขึ้นทำความเพียรเพื่อละเพื่อทำลายเมื่อมาพบนี้ชาตินี้วันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้บัดนี้จึงเป็นเวลาที่เราทุกคนทุกดวงใจจะต้องตื่นขึ้นมาต
ั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้จิตใจนี้มีความมั่นคงหนักแน่นไม่ต้องสะทกสะท้านย่านกลัวต่อกิเลสกามวัตถุกามในโลกนี้จงพยายามทำใจดวงนี้ให้บริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดปราศจากมลทินโทษแล้วว่าใจภาวนาใจทำความเพียรใจละกิเลสความโกรธไม่ให้มีความโลภไม่ให้มีในใจความหลงไม่ให้มีในดวงจิตดวงใจในจิตใจดวงใจอันนี้ให้มีแต่ความรู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้ละรู้ถอนรู้ปล่อยรู้วางไม่ให้จิตนี้มายึดตัวยึดตนยึดรูปยึดนามยึดกายยึดจิตยึดทุกอย่างไม่เอาละทิ้งปล่อยวางให้มันเด็ดขาดลงไปปัจจุบันธรรมธรรมอันเป็นปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้เมโยในใจเมโยในตัวทุกคนแต่ว่าเมื่อไม่ปฏิบัติไม่ตั้งใจประกอบกับธรรมจิตใจมันก็เฉื่อยชาไม่ก้าวหน้าไปได้เดี๋ยวนี้เวลานี้สังเกตเข้าไปว่าพุทโธใครเป็นผู้ได้ยินจิตใจนี่ไม่ใช่หรือเป็นผู้นึกว่าพุทโธธัมโมสังโฆใครเป็นคนนึกก็จิตใจนี่แหละเมื่อจิตใจมีอยู่ที่นี่เราจะไปหาที่ไหนเล่าก็ตั้งใจรวมใจลงไปสงบตั้งมั่นไม่ให้จิตใจวันไหวสั่นสะเทือนลุ่มหลงไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสกิเลสความโกรธโลภหลงไม่ให้มาในใจทิ้งมันออกไปให้ไกลขว้างมันออกไปละมันออกไปจะเข้ามาใหม่ไม่เอาอีกรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจอย่างนี้นั่นแหละสาวโกสาวกในทางพุทธศาสนานี้ท่านทำความเพียรพยายามเพื่อละกิเลสเราท่านทั้งหลายก็ให้เพียรพยายามเพื่อละกิเลสในกายวาจาจิตนี้และหมดไปสิ้นไปจึงจะได้ความรู้ความฉลาดความสามารถอาจฐานในธรรมะปฏิบัติฉะนั้นอุบายต่างๆดังกล่าวมานี้เป็นอุบายธรรมะปฏิบัติได้ทุกๆคนเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการ

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปาปานิปริวัชเยพึงละเว้นบาปทั้งหลายบาปแปลว่าความชั่วช้าลามกเมื่อบุคคลทำเข้าแล้วย่อมทำให้เดือดร้อนทุกลำบากฉะนั้นจึงควรงดเว้นบาปทั้งหลายเสียโดยทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้า3อย่างคือ 1. เว้นจากทุจริตคือประพฤติชั่วทางกายวาจาใจ 2. ประพฤติสุจริตคือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจ 3. ทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโลภโกรธหลงเป็นต้นจึงจะทำให้ชีวิตนี้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0940

พากันตั้งใจงานอะไรดอกงานของเราหน้าที่ของเราก็คือภาวนาเท่านั้นแหละ ส่วนจะได้หรือไม่ได้จะเกิดจะเป็นจะมีหรือมันไม่ต้องไปคาดไปหมายหน้าที่จะต้องเอาสติจับอารมณ์หายใจสติกับลมหายใจให้รู้กันอยู่เท่านี้งานไม่ได้เกี่ยวนิดนิดหน่อยๆก็พอนั่นไม่ได้ถือว่าเป็นงานงานประจำของเราก็คือจับเอาลมหายใจให้รู้ลมเห็นเราอยู่เท่านั้นได้ไม่ได้มันก็ลองดูนั่นแหละใหม่ๆมันก็ล้มลุกคุกคานภาวนานะทำอะไรก็เหมือนกันแหละใหม่ๆอย่าให้มันเป็นมันได้มันรวยเลยก็ไม่ได้ดอกต้องฝืนสู้ฝืนทำทุกอย่างก็เหมือนกันนั่นแหละพอมันเป็นไปได้มันดีขึ้นมันก็ค่อยมันค่อยขยันไปดอกทีนี้ไม่อยากมาใกล้กันดอก พอจิตเริ่มสงบเริ่มเห็นความสงบขึ้นนี่ไม่อยากมาใกล้เพื่อนหรอกเห็นตัวเองนี่แหละร้อยนี้พยายามออกนี้ห่างกลัวมันจะเสื่อมกลัวมันจะไม่สงบพอรู้ทางมันว่างๆมันเยือกเย็นลงนี่ไม่อยากไปพูดกับใครหรอกหาหลบหลีกหนีที่ไหนมันจะใกล้ไม่ได้มีเพื่อนไปคุยด้วยไม่ได้ยินเสียงกันนั่นนะจะเอาให้มันเห็นอย่างนั้นอันนี้เร่งเจ้าของนั่นนะถ้ามันเกิดมันเป็นแล้วมันขยันเองมันหาอุบายออกหนีจากหมู่จากเพื่อนไปหรอกไม่ไปใกล้เป็นเด็ดขาดอันนี้มันเป็นเองหรอก อันนั้นอันนี้ก็ไม่อยากกลัวจะเสียเวลาภาวนาร้อยไปทำเอาแอบไปทำเอานะแต่ฉันน้ำปนาก็เขาที่ทำพระปู่ท่านก็แบ่งเบนให้รับผิดชอบชอบน้ำปนาต้มน้ำร้อนแล้วก็จัดอาสนะปูอาสนะมันพระหลายต้องเขาเบนกันถ้าเจ็ดคนเวลาห้าคนเจ็ดคนลงไปทำทำแล้วก็รีบหนีหาเวลาให้เจ้าของบอกหมู่เพื่อนจะไปต้มน้ำร้อนให้ก่อนไอ้ปูอาสนะก่อนไม่อยากมายุ่งแล้วไปทำเสร็จแล้วก็หนีกันมาส่วนการเก็บการอะไรก็มอบให้หมู่เพื่อนเก็บหลบหนีขนาดนั้นแหละมันถ้ามันเป็นมันได้มันขยันขึ้นเองดอกความเยือกเย็นเป็นสมาธิเกิดขึ้นแล้วก็เอาละทีนี้เกิดแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาในตัวเจ้าของนี่แหละเราเริ่มจะมีหลักมีเกณฑ์แล้วทีนี้มีเครื่องอยู่ อิดไม่ส่งไปไหนดอกเครื่องอยู่พอเครื่องอยู่ไม่พอก็นั่นแหละวิ่งทักทักทักทักไปเหมือนกับหมาเหมือนกับม้านั่นแหละเครื่องอยู่ไม่พอเขาเรียกว่าพระวัวพระควายพระม้าพระหมูพระหมาแล้วแต่เขาจะว่ากันหรอกได้ยินบุญบ้านไหนก็วิ่งทักทักทักทักทักทักไปนั่นมาถ้าเครื่องอยู่พอแล้วเฮ้ยมันเป็นบุญนึงไม่นิมนต์ไม่ไปหรอกไปอะไรแล้วไม่ได้มาบวชมาหาเงินหาทองได้เงินในทองมาเราก็เอาเข้าให้สงฆ์ใช้ไปเราไม่ยินดีกับของพอประนั้นหรอกฮะหมาเขาก็ว่าท่านก็ว่าครูบาอาจารย์กินแล้วก็กัดกันติดกันเห่ากันนั่นแหละพระหมาพระหมูกินแล้วก็นอนไม่รู้ไม่รู้จักปฏิบัติเจ้าของแล้วก่อนแล้วนินหลวงตามหาว่ากินแล้วนอน
ไม่มีอะไรก็ทำอยู่งั้นไม่รู้จักตั้งสติไม่รู้จักฝึกสติฝึกจิตฝึกใจรอบปล่อยไปได้ยินบุญครูบาอาจารย์อยู่วัดไหนก็ไปนั่นนะจะไปเอาลาภสักการะกับเขาหรือไม่เอาลาภสักการะก็ไปหาหมู่หาเพื่อนคงจะเจอคนนั้นคงจะเห็นคนนี้ไปเรื่อยๆแหละอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไปอย่างนั้นน่ะหมดนั่นแหละเวลาไปขอขมาใกล้เข้าเวลาเข้าพรรษาใหม่ๆไปคารวะครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้แตกกันไปหมดทั้งวัดนั่นแหละไม่ไปไม่ได้ไปสักทีหลวงพ่อก็บอกต้องดูแลวัดต้องเฝ้าวัดนะเวลาแขกคนมาต้องรับเขาไม่ได้ไปไม่ได้ไปไปคารวะไหนก็ไม่ได้ไป

กราบครั้งแรกก็พุทโธนั่นแหละกราบครั้งที่สองก็ธัมโมนั่นแหละกราบครั้งที่สามก็สังโฆน้อมจิตน้อมใจผู้ใดเป็นพระอริยสงฆ์ในโลกนี้เราขอน้อมกราบหมดไม่เรียกว่าหนุ่มหรือแก่อาเล็กนิน้อยถ้าเป็นอริยบุคคลขอกราบหมดน้อมจิตไปกราบหมดทุกองค์ทุกท่านนั่นแหละไม่ต้องไปคารวะหรอกคารวะมามันก็คือเก่าหน่อยคนแข็งกระด้างทำท่าหน้าไหว้หลังหลอกต่อหน้าก็ยกมือกราบคารวะหันหลังให้ก็แค่นั้นแหละมีอะไรดอกไอ้คารวะไปหากินไปหาหมู่หาเพื่อนไปหากินน้ำส้มน้ำหวานฉันน้ำปานะเฉยๆดอกพระผู้ที่หวังมรรคผลนิพพานจริงไม่ใช่เป็นไปอย่างนั้นนะไม่ไปหมู่เพื่อนไปทิ้งวัดไปก็วัดก็เงียบสงัดแล้วก็รีบตักตวงเอาแหละทำเอาอะไรแหละนั่นล่ะต้องพากันทำถ้ามีเครื่องอยู่แล้วไม่ไปไหนหรอกไม่คิดว่าจะไปอยู่วัดนั้นไม่คิดว่าจะไปอยู่วัดนี้วัดไหนก็คือวัดก็คือใจนี่แหละถ้าใจเรามีเครื่องอยู่แล้วไปอยู่วัดนั้นก็กินข้าวฉันข้าวเหมือนเดิมไปอยู่วัดนี้ก็ฉันข้าวเหมือนเดิมคิดว่าวัดนั้นจะดีวัดนั้นจะดีแม้แต่อยู่ที่วัดเจ้าของก็กุฏิเก่านี่คิดว่ามันภาวนาไม่ดีก็ย้ายไปเรื่อยเลยครูบาอาจารย์ไม่สั่งหรอไหลย้ายไปปกติต้องให้ครูบาอาจารย์สั่งหรือมาบอกถ้าจะย้ายจะถูกลามีกิจธุระท่านจะไปตามถูกบอกถูกต้องมาบอกท่านที่จะถูกขุดนั่นจะดีขุดนี้จะดีก็ไหลย้ายไปเรื่อยๆอันนั้นนั่นแหละเครื่องอยู่ไม่พอนะทำหน้าที่แค่นี้ไม่ได้มันจะไปไหนบวชเข้ามาแล้วแค่จับเอาลมหายใจเฉยๆลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติระลึกอยู่อย่างนั้นเข้าก็ระลึกรู้ว่ามันเข้าออกก็ระลึกรู้ว่ามันออกอย่างนั้นส่วนอะไรจะเกิดจะเป็นก็แล้วแต่มันจะเกิดจะเป็นเอาอะไรมามันเป็นของเขาไปเองพัฒนาไปเองจิตมันจะพัฒนาตัวไปเองลมหายกายลมหายกายไม่มีจะเข้าไปอยู่ฌานนั้นฌานนี้มันไปของเขาเองหรอกบางคนไปอ่านหนังสือมามากเมื่อไรมันจะเป็นเกิดปิติเมื่อไรมันจะเกิดอะไรมันก็ปุ้งไปใหญ่แหละเวลามันจะเย็นๆลงกำลังแล้วกำลังแล้วว่างั้นนะไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ไม่ต้องไปคาดไปหมายวางความคิดออกหมดลมหายใจมันดับระงับดับลงก็รู้เฉยๆว่ามันระงับดับลงเท่านั้นไม่ต้องไปอยากเห็นอันนั้นเห็นอันนี้ไม่ต้องไปอยากได้อันนั้นอันนี้ถ้าคิดอยากมันจะเป็นนะอย่างพระเนี่ยปีหนึ่งอยู่คำบอลเนี่ยเห็นหลวงตาผีน้อยผีน้อยนี่หลวงตานั่นก็คนเล็กๆดอกแต่ว่าเคยเอาหนังไปฉายให้ผีดูที่ชะโนดหรือนี่แหละทางบ้านดุงบ้านนั่นนะทำชะโนดไปเอาหนังไปฉายให้ผีดูว่างั้นนะเขาเลยเรียกดวงตานั่นว่าดวงตาผีน้อยดวงตาผีน้อยชื่อผีน้อยนะมาบวชมาแกก็ไปนั่งเห็นดวงแก้วเนี่ยแหละนั่งลงก็เห็นดวงแก้วสว่างสวัยพุ่งขึ้นแล้วก็ไปตกตรงนั้นตรงนี้อยู่บ้านคำวันอยากไปเห็นดวงแก้ว

แตกวัดกันไปต้องอยู่คำวันไปอยู่กับหลวงปู่สวยนี่แหละไปเห็นดวงแก้วลอยขึ้นแล้วก็ไปตกตรงนั้นตรงนี้มันขึ้นจริงๆว่างั้นนะแล้วก็แอบตื่นเอาแวมานั่งอยู่เฉยๆก็เห็นลืมตาอยู่ก็เห็นไปถามดูนั่งไปนั่งมาก็อยากเห็นเหมือนกับเขาก็ตั้งจิตจ้องอยู่เหมือนกับเราเขาไปดักนกดักอะไรนี่แหละจ้องไปหาอยู่ให้กินนั่นแหละจ้องจะยิงจะฆ่าเขาอย่างเดียวอันนี้ก็จ้องจะดูเพ่งจะดูดวงแก้วเอาไว้มาบังเอิญมันเกิดขึ้นมาพวกนี้เป็นบ้าไปหมดนะเป็นนิพพานไอ้บอกไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นมันอาภาโสแสงโอภาสมันเกิดขึ้นบางคนก็เกิดบางคนก็ไม่เกิดผู้ที่มันเกิดได้ยินเขาว่าเห็นก็อยากเห็นกับเขาก็เลยไปจ้องดูเอาแวมาก็เห็นนั่งเงียบๆลงมามันก็สว่างขึ้นลอยขึ้นต่อหน้าเราเนี่ยแหละวิ่งไปวิ่งมาอ้อมไปอ้อมมาที่แรกหลวงตาทิพย์น้อยอะไรเห็นก่อนนะเอาไว้มาเลยหลงทางไปหมดทุกภพนั้นไปเห็นอันนี้นี่เรียกว่าอาภาโสแสงโอภาสอันเรียกว่าวิปัสสนูกิเลสออกจากแสงนี้มันก็ไปเป็นแหละทีนี้เปลี่ยนจากแสงไปเป็นรูปภาพไปเป็นปิ่นเป็นสีอะไรแล้วแต่จะแปลงไปละกิเลสหลอกเจ้าของจิตเจ้าของหลอกเจ้าของเพ่งดูจิตเจ้าของเนี่ยนั่นจะไปเห็นดวงแก้วเกิดขึ้นได้ยังไงเพ่งจ้องจะดูดวงแก้วนะมันก็เลยจิตก็เลยสร้างดวงแก้วขึ้นมาหลอกเจ้าของจิตสั้นแดงแปลงเพศขึ้นมาหลอกเจ้าของไปแก้ให้บางคนก็ไม่เชื่อก็เท่าผีน้อยก็ได้เป็นวิปลาสต่อไปเพราะว่าไม่เชื่อมันแก่มันแดงแล้วไม่เชื่อไม่เชื่อหลวงตาสิริก็เพิ่งบวชมาไม่กี่ปีนี่เองห้าหกพรรษาจะไปรู้เรื่องอะไรว่างั้นเราเห็นมากับตาของเรานี่แหละมันเมื่อมันเห็นแบบนี้แล้วมันจะเกิดปีติความอิ่มเอิบขึ้นมาแต่มชื่นเบิกบานขึ้นมาเกิดปิติกับปัสสัทธิความสงบก็ตามมาสงบยิ่งเกินพอดีแล้วออกจากนั้นมันก็เกิดปัจฉหานั่นความเพียรยิ่งเกินพอดีก็ไปจากนี้แหละวิปัสสนูกิเลสแยกไปเปลี่ยนได้เราก็หลงว่ามันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเชื่อจนไปถึงกิเลสตัวที่สิบนั่นเรียกว่านิกันติความยินดีพอใจในอุปปัทธิกิเลสเก้าอย่างที่เราผ่านมาเห็นผ่านมาก็เลยเป็นวิปริตวิปลาสไปเสียเชื่อครูไม่เชื่ออาจารย์ภาวนาไม่มีอาจารย์ไปก็ย้ายหนีไปวัดโน้นวัดนู้นไปก็ไปพาเข้าไปดูอีกไปเห็นอันนั้นเห็นอันนี้นั่งลงเห็นอะไรหรือยังเนาะผมนั่งด้วยเห็นดวงแก้วขึ้นมาทีแรกก็ว่างั้นนะเล่าเขาฟังคนไปนั่งใหม่ๆก็เลยอยากเห็นอันนั้นเป็นกิเลสนะอย่าไปเอานะตกเบ็ดเอาปลาภาวนาเอาจิตภาวนาเอาจิตเจ้าของจิตคืออะไรอ่ะจิตคือผู้รู้นั่นนะสิ่งสถิตอยู่ที่ลมหายใจนั่นนะจิตอยู่ที่ลมหายใจถ้าอยากได้จิตอยากเห็นจิตก็เอาสติไปจับเอาลมหายใจจิตเป็นอสลีละไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีแสงมีสีสัมผัสแตะต้องไม่ได้ถ้าไปเห็นถ้าไปเห็นเป็นรูปเป็นร่างเห็นอันนั้นอันนี้ไม่ใช่จิตคือผู้รู้ก็เห็นความรู้เท่านั้นน่ะเมื่อลมหายใจระงับดับลงก็
ความรู้มันจะเด่นขึ้นรู้อยู่แค่นั้นไม่มีอะไรไม่มีตัวตนบุคคลนะเป็นธรรมชาติว่างครอบจักรวาลอยู่งั้นรู้อยู่งั้นไม่มีแสงมีสีไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีรสตัวผู้รู้เนี่ยเป็นธาตุรู้อยู่เฉยๆเป็นธรรมธาตุเป็นธรรมชาติอยู่เฉยๆถ้าใครไปเห็นต่างจากนี้แสดงว่าไม่ใช่อันนี้เห็นแล้วไม่ดับนะต้องสังเกตมันผิดกันอยู่พวกกิเลสต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปส่วนตัวผู้รู้นี่ตัวพุทโธนี่อันเรียกอมตะจิตอมตะธาตุธาตุที่ตายไม่เป็นมันจะรู้อยู่งั้นเรียกว่าจิตเดิมแท้ของเราหรือเรียกว่าพุทโธหรือเรียกว่าวิสังขารเกิดเห็นแล้วไม่ดับนอกจากจิตจะถอยออกถอนออกจากสมาธินั้นมันถึงจะดับลงจิตจึงมาอุปถัมภ์ทานเอาขันห้าเอากายเอาลมหายใจเอากายหยาบเอากายละเอียดขึ้นมาถ้าช่วงที่มันเป็นว่างอยู่นั้นมันจะเป็นความรู้อยู่เฉยๆให้พากันเข้าใจอย่างนี้แต่พออุเบกขามันมีอารมณ์สองเท่านั้นลงไปถึงอัปปนาฌานนั่นนะมีอารมณ์สองคืออุเบกขากับเอกคตารมณ์อารมณ์เดียวคือรู้อยู่อารมณ์เดียวเท่านั้นได้ยินเสียงอะไรเสียงโง่เสียงอะไรร้องก็รู้เฉยๆพุทโธนี่ไม่เอาอะไรไปพุทโธคือผู้รู้เสียงโง่ร้องโอ้โหคือนี่ก็รู้เฉยๆจับแล้วก็วางรู้แล้วก็วางไม่ปรุงแต่งไม่อยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ไม่เกิดรักเกิดชังขึ้นมามีแต่ความรู้เฉยๆอันนี้ถึงจริงจริงจะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องมันจะมีแต่ผู้รู้อยู่เฉยๆถ้าไปเห็นเป็นแสงเป็นดวงแก้วเป็นแสงสายลุ่งเป็นแสงอะไรไปหอมเป็นกลิ่นธูปกลิ่นเทียนมาหรือได้ยินเสียงอันนั้นอันนี้หรือไปเห็นภาพอันนั้นอันนี้ไม่อันนั้นนี่แหละเรียกว่านิมิตอาภาโสทีแรกมันก็เสียงโอภาสเกิดขึ้นก่อนมันต้องหลอกซ่อนเงื่อนมันยามายาแปลว่าเสแสร้งอะไรเสแสร้งแกล้งทำอิจเจ้าของนั่นแหละมาเสแสร้งแกล้งหลอกเจ้าของเราไปเห็นอันนี้เราก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นไม่ให้ไปอุปทานเอาไม่ไปถือเอาอันนี้ถึงถูกต้องสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องถ้าไปเห็นเป็นรูปแสงเสียงกลิ่นรสอะไรแต่การในสมาธิก็เรียกว่านิมิตจิตสร้างขึ้นกินจิตกำหนดขึ้นเพื่อหลอกเจ้าของได้สมาธิอ่อนๆใหม่ๆมารมันแดกสำแดงแปลงเพศขึ้นมาหลอกเจ้าของคนไม่มีครูมีอาจารย์ก็เตะไปนะออกไปตามเขานะไปคบกับมารพระพุทธองค์จึงตัดเอาไว้อาเซวนาจะบาลานังนั้นที่สวดไปเมื่อกี้นะไม่ให้คบคนพาลเสวนาเนี่ยแปลว่าเสพซ่องหรือแปลว่าคบกันกับคนพาลอะแปลว่าไม่บาลานังนี่คือคนพาลคนพาลภายในคนพาลภายนอกก็คือคนฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดมดเท็จกินเหล้าเมาสุราน่ะพานภายนอกนะฮะพานภายในก็คือตัวของเราคือใจนี่คือดวงมารแต่มารน่ะไม่ให้คบกับมารไม่เสพกับมารถ้าคบแล้วมันจะติดนะ
นั่งทีหลังมันจะมาเข้าแทรกเข้าสิงเราทันทีเกิดปัสสัทธิสงบยิ่งเกินพอดีนั่งแน่นขึ้นมาเลยแหละสมาธิเอาไว้มาก็ดึงเราไปเห็นอันนั้นไปรู้อันนี้ขึ้นมาฉากนี้หมดไปฉากใหม่เกิดมาเปลี่ยนฉากกันอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นเอาไปมาก็ดูตลอดคืนก็ได้นะอะไรมันดีๆมันก็แปลงสําแดงแปลงเพศออกมาให้เราดูให้เข้าใจอย่างนี้ผู้ภาวนาน่ะถ้าไปเห็นอันนี้ก็คิดถึงครูบาอาจารย์พูดให้ฟังอ๋อมันไม่ใช่ของไม่ใช่ของจริงมันเป็นของปลอมของปลอมคนมันชอบของปลอมมันกับเขาเอาทองเจ้มาหลอกเปลี่ยนกับทองแท้นั่นเพราะว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็อยากได้ความโลภมันมีความอยากได้มันมีปัญหามันมีมันก็เลยไปหลงกลมารยาของเขาหนึ่งเอาของปลอมมาแลกของจริงก็หลงเชื่อเขาให้เขาไปนั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันแต่พวกมารทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่อื่นนะคนผ่านผ่านภายนอกผ่านภายในจิตใจของเรานี่แหละคือตัวของเรานี่แหละมันเกิดขึ้นมาอย่าไปเสียบกับมันอย่าไปดูมันอย่าไปคบกับมันถ้าทำอย่างนี้ได้มันก็สบายป้องกันเอาไว้เฉยๆดอกกลัวว่ามันเกิดขึ้นมันเป็นนะสำหรับวัดเราเนี่ยไม่ให้เป็นดอกอย่างนี้ก็รู้เฉยๆรู้เฉยรู้เฉยทำจิตให้นิ่งให้ว่างเป็นกลางอยู่จิตของเราก็จะดิ่งลงไปถ้ามันเกิดมาก็รู้แล้วก็เฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันต้องดับไปในโลกเนี่ยไม่มีอะไรสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับสิ่งใดเกิดสิ่งใดดับสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์เท่านั้นเราจะไปแบกเอาทุกข์ไปกรรมเอาทุกข์ไปเสพเอาทุกข์หรือเราเข้าไปอยู่กับผู้ไม่เกิดไม่ดับนั่นผู้ไม่เกิดไม่ดับก็คือความรู้ใช่รู้ใช่นั่นนะคือจิตเดิมแท้ของเรานั่นนะคือพุทโธนั่นนะเรียกว่าอมตะจิตอมตะธาตุเป็นธาตุที่ตายไม่เป็นสำหรับพวกกิเลสใจปลอมเนี่ยมันเกิดแล้วก็ดับสิ่งใดเกิดสิ่งใดดับสิ่งนั้นไม่เที่ยงใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์มันใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่ใช่เราคนก็ไปหลงว่าเป็นเราตรงนี้แหละจึงไปคว้าเอากรรมเอาคว้ามัดของกรอมนะกรรมแดดกรรมลมมันจะเห็นอะไรมันจะได้อะไรไปกรรมบ้างไหมล่ะกรรมแดดดูฮะไปกรรมเอานิมิตมันจะได้อะไรนี่แต่มันเนี่ยเป็นชนวนสืบต่อให้เป็นวิปลาสนั่นแหละเอาแววมาก็หยาบคายนั่งที่ไรมันก็คุมเราได้กิเลสนะบังคับเราได้นะเราไปเที่ยวไหนไปดูไหนไปเล่นไปเอาฉากไหนมาให้เราดูดูแล้วมันก็ดับเกิดแล้วมันก็ดับเกิดแล้วมันก็ดับนะของปลอมของจริงของแท้เกิดแล้วไม่ดับคือตัวพุทโธนั่นนะให้เข้าใจอย่างนี้นะให้รู้จักพุทโธธัมโมถ้าเราได้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเราเห็นพุทธธรรมสงฆ์ภายในเห็นสรณะที่พึ่งอันประเสริฐเห็นด้วยตาสติตาปัญญาใช่ไหมไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อตาหนังตาเนื้อตาหนังไม่เห็นดอกพุทโธธัมโมสังโฆนะเห็นตั้งแต่ตาจิตตาใจตาสติปัญญาเนี่ยเวลานั่งว่างลงนั่นนะสติเราก็ไปรู้ว่าว่างก็เห็นความว่างอันนั้นแหละสติตาจิตตาใจมันจะเห็นขึ้นมานี่แหละพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นก
ก็อยู่ที่ใจของเรานี่แหละใจของเราเนี่ยแหละเป็นพุทโธใจของเราแหละเป็นธัมโมใจของเราเนี่ยเป็นสังโฆหรือเรียกว่ารัตนใจใจเรียกว่าสามแก้วสามประการก็นี่แหละพุทโธธัมโมสังโฆนี่ไม่ได้ไปเห็นอยู่ลอยเป็นดวงแก้วขึ้นไปเป็นแก้วสีลุ่งสีนั้นสีนี้ขึ้นมาหรอกแก้วสามประการนะแก้วสารพัดนึกแก้วสามประการเป็นผู้รู้รู้เป็นความว่างอยู่เท่านั้นไม่มีอะไรว่าโดยย่อก็ใจอันเดียวนั่นนะคือศีลสมาธิปัญญาก็ว่าโดยย่อก็ใจอันเดียวนะใจปกติก็คือศีลใจเป็นสมาธิใจตั้งมั่นก็เรียกว่าสมาธิใจเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาก็เรียกว่าใจไปรอบรู้ในอันนั้นนั้นนี้ในกองสังขารก็เรียกว่าปัญญาเท่านั้นศีลสมาธิปัญญาก็คือเรานี่คือใจนี่นะศีลสมาธิปัญญาก็รวมเรียกว่ามรรคมีองค์8ย่อลงมาก็เหลืออยู่ใจเดียวเท่านี้พุทโธธัมโมสังโฆคือใจอันนี้แยกใจออกไปทำทั้งหลายนั่นถ้าเห็นใจก็เรียกว่าเห็นธรรมเท่านั้นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นเราเห็นพุทโธเท่านั้นผู้ใดเห็นเราผู้นั้นก็เห็นธรรมเท่านั้นไม่ไปเห็นอยู่ที่อื่นไปเห็นนิมิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เห็นธรรมเหมือนกันเห็นธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่มันเกิดแล้วต้องดับเห็นเกิดเห็นดับเห็นสัจจะคือความจริงคือดับความจริงนี่แหละเรียกว่าธรรมไงไม่เห็นที่อื่นเห็นธรรมเห็นสัจจะเห็นความจริงเห็นว่ามันเกิดแล้วมันดับอันนี้เป็นธรรมปลอมนะแต่ธรรมเกิดดับธรรมแท้คือธรรมชาติคือจิตเดิมแท้ของเราเนี่ยไม่มีเกิดไม่มีดับตายไม่เป็นนี่แหละอมตะจิตอมตะธาตุอมตะธรรมธรรมที่ตายไม่เป็นผู้ใดเห็นตัวนี้แหละเรียกว่าเราเรียกว่าธรรมกายกายก็เป็นธรรมชาติกายของเราเป็นธรรมชาติตัวของเราเป็นธรรมชาติเราคือใครเราก็คือผู้รู้นั่นแหละเราก็คือพุทโธธัมโมสังโฆนั่นแหละไปเห็นเกิดเห็นดับก็เรียกว่าเห็นสัจจะเห็นธรรมสัจจะคือความจริงนั่นแหละรู้จริงเห็นจริงเห็นอะไรเห็นมันเกิดมันดับเห็นสัจจะคือความจริงอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าเห็นธรรมเห็นสัจจะธรรมเห็นความจริงเห็นมันเกิดมันดับต้องเข้าใจอย่างนี้แต่มองเข้าไปเลยดูใจของเรามันก็เกิดก็ดับอยู่นี่ใจที่มันเกิดมันดับนั่นเรียกว่ากิริยาอาการของจิตจิตมันทำงานใจมันทำงานทำแล้วก็งานอันนี้จบงานได้ยินเสียงโงดนี่ดังโอ้ขึ้นมาจบดับลงถ้าไปโกรธให้เสียงโงดร้องไห้มันหนวกหูนั่งสมาธิไม่ได้ก็ปรุงแต่งไปแล้วจิตปรุงแต่งไปแล้วอวิชชาปัจจยสังขาราแล้วความรู้ไม่จริงไงจึงไปนึกคิดปรุงแต่งไม่รู้ว่าสังขารต้องรู้ว่าสังขารมันเกิดแล้วต้องดับสังขารมันไม่เที่ยงสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งกันมันไม่เที่ยงเกิดแล้วมันก็ดับเรียกว่ารู้จริงรู้จริงนี่แหละธรรมที่พระพุทธเจ้าไปตรัสรู้เนี่ยไม่ไปรู้ที่อื่นหรอกปุ๊บเนี่ยสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับ
สิ่งใดเกิดสิ่งใดดับสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์นี่แหละเห็นทุกข์ขันห้าเกิดขันห้าก็ดับเห็นเกิดเห็นดับนี่เห็นสัจจะทุกข์คืออริยสัจจริงเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้นั่นปริญญาปริญญาเรารู้แล้วรู้แล้วว่ามันเกิดมันดับอยู่อย่างนี้ไม่ไปยึดไปถือเอาทุกข์ไม่ไปแบกเอาทุกข์นะท่านเหตุเกิดแห่งทุกข์ก็ไม่มีที่ท่านตัดเอาไว้ตัดเอาว่ายังไงเหตุผลสนธิเนี่ยเหตุก็คือสมุทัยผลก็คือทุกข์เหตุกับผลมันเชื่อมกันอยู่อย่างนี้สนธิแปลว่าเชื่อมกันสมุทัยคือเหตุเกิดแห่งทุกข์ทุกข์ก็คือผลสมุทัยเป็นเหตุเหตุกับผลมันจะเชื่อมกันอยู่อย่างนี้ทีนี้ก็ไฟนิโรธมรรคนิโรธก็เป็นผลมรรคก็เป็นเหตุเหตุผลมันจะเชื่อมกันอยู่นิโรธแปลว่าดับดับตัณหาดับสมุทัยสมุทัยคือเหตุเกิดแห่งทุกข์อันเรียกว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่นิโรธก็ดับตัณหานี่แหละดับสมุทัยนี่มันจะเชื่อมกันไปเหตุผลสนธิมรรคกับนิโรธมันก็เป็นฝ่ายดับทุกข์สมุทัยก็เป็นฝ่ายเกิดเกิดแล้วก็ต้องดับเกิดแล้วก็ต้องตายเกิดตายเกิดดับเนี่ยเหมือนฝนตกนั่นแหละเคยอธิบายให้ฟังฝนตกแล้วมันเป็นยังไงมันเนี่ยมันก็หยุดเกิดแล้วก็ดับเนี่ยเหมือนกับฝนตกฝนตกแล้วมันก็หยุดตกแค่นั้นแม้เราไปอุปทานเราเป็นภพเป็นชาติขึ้นมาไปเกิดอยู่ที่ไหนประเทศอะไรก็ตามเกิดแล้วก็ต้องตายไม่ต้องไปย้อนและลึกดูดอกชาตินั้นเราเกิดเป็นอันนั้นชาตินี้เกิดเป็นอันนี้อยู่ที่นั่นที่นี่เราไม่ต้องการออกมาภาวนาต้องการสิ้นอาสวะกิเลสเท่านั้นแม้ไปเกิดอะไรมันก็ตายที่เก่าอนาคตเราจะไปเกิดอะไรก็ตายที่เก่าเราจึงไม่อยากไปเกิดอีกอดีตเราเกิดเป็นอะไรก็ตายที่เก่านี่อริยสัจความจริงกี่อย่างนี่คือเกิดกับตายเท่านั้นเกิดกับดับเท่านั้นมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็อันเดียวกันกับไตรลักษณ์นั่นแหละอริยสัจสี่ไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นถ้าผู้เข้าใจแล้วอธิบายไปเนี่ยไหนมุมไหนก็ถูกหมดปฏิจจสมุปบาทก็อันเดียวกันก็เกิดดับนี่แหละอัญญมัญญะปัจจัยพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ปัจจัยอิงอาศัยกันเกิดอะไรอาศัยกันเกิดก็ลูกกับนามยิ่งอาศัยกันเกิดหูที่ได้ยินเสียงเนี่ยก็คือลูกนั่นเสียงงวดมันร้องอู้อยู่นั่นมันกระทบหูของเราวิญญาณรู้ขึ้นว่าเสียงงวดเสียงไรแล้วมันก็ดับลงพอดีขันห้ามันก็เกิดนี่แล้วก็ดับอยู่อย่างนี้ขันห้ามันทำงานงานของขันห้าพอหูได้ยินแล้วนามสีก็วิญญาณเกิดขึ้นนามสีก็เกิดพร้อมกันแล้วก็ดับเกิดกับดับพร้อมกันขันห้าเกิดกับดับพร้อมกันเสียงงดก็คือรูปภายนอกหูของเราก็รูปภายในวิญญาณหูรู้ขึ้นมาเกิดผัสสะก็ไปกระทบใจใจก็เสวยอารมณ์ว่าสัญญาว่าเสียงโงดเสียงอะไรสังขารก็ปรุงแต่งวิญญาณก็รู้ให้นามสีก็เกิดรูปหนึ่งนามสีเรียกว่าขันห้าเกิดแล้วก็ดับแค่นี้สิ่งใดเกิดสิ่งใดดับสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์นี่แหละไม่มีอะไรท่านจึงเรียกว่ามีแต่ทุกข์เกิดมีแต่ทุกข์ดับขันห้านี่แหละเรียกว่าทุกข์มันเกิดมันดับท่านเรียกว่าทุกข์ไม่มีอะไรนะสุดท้าย
ห็นขันธ์5เกิดกับดับพร้อมกันไม่กำหนัดขัดเคืองไม่ยินดีในเสียงนั้นเพราะว่าเสียงมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเสียงก็เป็นสังขารปรุงแต่งกันขึ้นหูก็เป็นสังขารดินน้ำลมไฟมาปรุงแต่งกันขึ้นวิญญาณหูก็เป็นสังขารปรุงแต่งขึ้นอวิชชาปัจจยาสังขารจิตไม่รู้เท่าสังขารว่ามันสิ่งผสมปรุงแต่งมันเกิดแล้วก็ดับมันไม่เที่ยงจึงไปถือเอาเป็นปัจจัยอวิชชาปัจจัยให้เกิดสังขารถ้ารู้ว่าเสียงอันนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสังขารปรุงแต่งกันขึ้นหูก็เป็นสังขารกายเราก็เป็นสังขารหูก็คือรูปภายในคือกายภายในก็เป็นสังขารปรุงแต่งกันขึ้นวิญญาณรู้ทางหูก็เป็นสังขารเกิดขึ้นแล้วก็ดับเท่านี้ก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเพราะว่าสังขารมันผสมปรุงแต่งกันขึ้นไม่มีอะไรมันเป็นของไม่เที่ยงไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนั้นเราเข้าใจอย่างนี้การมาภาวนาเนี่ยก็เรียกว่ารู้เท่าเอาทันขันห้าขันห้ามันจะเกิดทุกขันห้านี่แหละคือก้องก้อนทุกกองทุกก้อนทุกก้อนเกิดก้อนดับมันเกิดดับวันละกี่ครั้งเกิดวันละกี่ครั้งก็แล้วแต่อะไรจะเกิดอะไรจะดับแล้วแต่อะไรจะเกิดอะไรจะตายตัวผู้รู้ไม่ได้ตายด้วยตัวเราไม่ได้ตายด้วยสิ่งที่เกิดที่ตายนั่นก็เป็นทุกข์ทุกข์เกิดทุกข์ตายอย่างนั้นมันเป็นเองอยู่อย่างนั้นหรือท่านเรียกว่าเช่นนั้นเองตัฏฐตาเช่นนั้นเองทำไมเช่นนั้นเองก็คือมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่เป็นอยู่เช่นนี้เองเป็นอยู่เช่นนี้เองตาเห็นรูปเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ดับไปหูได้ยินเสียงก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสโผฏฐัพพะธรรมลมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรวันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่เกิดกับดับมีแต่เกิดกับตายมีแค่นี้ไม่มีอะไรเราอย่ามาทรงเอารักษาเอาถือเอาอะไรเป็นจริงเป็นจังเป็นสาระแก่นสารไม่มีมีแต่เกิดกับดับเท่านั้นให้เราเบื่อหน่ายคลายความยินดีในขันธ์ 5เห็นว่ามันอนิจจังไม่เที่ยงอย่างเงี้ยทุกขังคือทนอยู่ไม่ได้มันเกิดแล้วต้องดับอนัตตาไม่หยุดภายใต้บังคับบัญชาของใครสั่งไม่ให้เกิดไม่ให้ดับก็ไม่ได้มันเกิดเองดับเองเช่นนี้เองยิ่งจะเกิดนิพพิทาวิราคะเบื่อหน่ายคลายความยินดีจิตจึงจะหลุดพ้นจิตตานิวิธิมิตวิมุตติสุติจิตจึงจะหลุดพ้นจากขันธ์ 5ถ้าไม่กำหนดรู้อย่างนี้ไม่เบื่อหน่ายคลายความยินดีในขันธ์ 5ยังอุปทานขันธ์ 5ยังหลงว่าขันธ์ 5เป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาอยู่ไม่เห็นขันห้ามันเกิดมันดับเกิดมาตั้งแต่รอดท้องแม่มาไม่เห็นมันตายสักทีว่าอย่างนั้นตาเนื้อตาหนังตาสติปัญญาเท่านั้นที่จะเห็นขันห้าเกิดตายมันไม่อยู่ไกลดอกเอาไปมามันก็เบื่อหน่ายขึ้นมาเองดอกไงต้องเพียรนะอยู่ในเมืองนะเห็นว่ามันเกิดมันดับมันเกิดมันดับเนี่ยคือมันไม่เที่ยงเห็นไตรลักษณ์ในขันห้าเห็นขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือยังไม่มีสาระแก่นสารเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับ
ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนี้ยิ่งจะเบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายในเวทนาเบื่อหน่ายในสัญญาเบื่อหน่ายในสังขารเบื่อหน่ายในวิญญาณจิตจึงจะหลุดพ้นทายความยินดีวิราคะราคะแปลว่ายินดีวิแปลว่าไม่ยินดีก็คือคลายความยินดีนั่นแหละถ้าถึงจุดนี้ก็นี่แหละวิมุตติหลุดพ้นวิมุตติแต่ว่าหลุดพ้นจากขันห้าเกิดญาณทัศนะวิมุตติญาณทัศนะขึ้นมาญาณแปลว่ารู้ว่าเราหลุดพ้นแล้วไม่ต้องไปถามใครหรอกรู้อยู่ที่เจ้าของปัจจตังนี่แหละรู้ว่าเราหลุดแล้วพ้นแล้วเกิดวิมุตติญาณทัศนะวิมุตติหลุดพ้นวิมุตติแล้วก็วิมุตติญาณทัศนะเกิดรู้ว่าเจ้าของหลุดพ้นไม่ต้องไปถามใครปัจจตังรู้จำพ่อเจ้าของเท่านั้นจะไปพูดให้คนอื่นฟังเขาว่าขี้โม้ขี้คุยถ้าเป็นพระเขาก็เรียกว่าผิดธรรมผิดวินัยปวดอุตริมนุษยธรรมอาโยมพูดได้อยู่เขาไม่เรียกว่าอวดถ้ามีจริงๆก็ไม่อวดนะอันจะพูดอยู่กับหมู่กับพวกกับลูกศิษย์ลูกหาผู้ใกล้ชิดพูดให้กันฟังผู้ไว้ใจกันลูกศิษย์ลูกหาเป็นมาเขาก็จะไปเล่าถวายครูบาอาจารย์ผมเป็นอย่างนี้ผมเห็นอย่างนี้ผมรู้อย่างนี้จิตผมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พูดได้ไปพูดให้คนอื่นฟังไม่ได้เขาจะประมาทเราหาว่าเราเป็นบ้านี่แหละการภาวนาจุดสุดท้ายความมุ่งหมายการบำเพ็ญภาวนาหรือการสร้างบารมีคุณงามความดีบุญกุศลก็เพื่อความมุ่งหมายจุดมุ่งหมายอันสุดท้ายก็เพื่อให้หลุดพ้นจากขันห้านี่แหละถ้าหลุดพ้นจากขันห้าก็เห็นพระนิพพานขันห้ามันบังพระนิพพานอยู่ถ้าดับขันห้าได้ก็เห็นพระนิพพานเหมือนกับหินมันปิดน้ำเอาไว้อย่างมิชิดหรือจอกแหน่หรือสนมจอกแหน่มันปิดน้ำเอาไว้มิชิดขันห้าแล้วก็ปิดบังพระนิพพานเอาไว้อย่างมิชิดถ้าเราทำลายขันห้าไม่ได้ไม่เห็นพระนิพพานถ้าเราดับขันห้าไม่ได้ไม่เห็นพระนิพพานขันห้ามันก็เกิดดับเป็นวัฏสงสารอยู่อย่างนี้นิพพานแปลว่าดับสนิทดับอะไรพระเจ้าข้าเนี่ยดับวัฏสงสารความเวียนว่ายตายเกิดอะไรเวียนว่ายตายเกิดขันห้าเวียนว่ายตายเกิดอยู่วันหนึ่งมันหมุนอยู่อย่างเงี้ยเวียนว่ายตายเกิดอย่างเงี้ยเป็นวัฏสงสารอย่างไม่มีจบเหมือนมดไต่ขอบดงไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนตรงปลายมันป้อมไปก็ไม่รู้จักว่าตรงไหนเป็นที่สุดหมุนอยู่อย่างนี้เป็นวัฏจิตวัฏจักรอย่างนี้ไอ้นี่แหละขันห้ามันบังเปรียบเสมือนหินดานมันปกปิดน้ำเอาไว้พวกเขาเจาะบาดาลไปเจอหินบางคนใจน้อยกลัวจะไม่เห็นน้ำไม่ได้น้ำก็เลยหยุดไปเสียผู้ภาวนาก็เหมือนกันใจอ่อนใจเท่าแมลงหวีทำไปทำมาก็เลยหยุดถ้าอย่างนั้นไม่ถึงไม่เห็นหรอกเขาต้องเจาะหินนั่นให้ทะลุลงไปถึงจะไปถึงน้ำเปิดจอกเปิดเนื้อออกจึงจะเห็นน้ำขันในเราดับขันห้าเปิดขันห้าจาคะขันห้าออกสละขันห้าออกรู้เท่าเอาขันห้าไม่ใช่ไปผูกคอตายไปฆ่าตัวตายดอกฝากงานนะคือละคือวางคือรู้เท่าเอาขันห้ามันเกิดอยู่เช่นนี้เองดับอยู่เช่นนี้เองเราไม่ไปอุปทานขันห้าก็ไม่เกิดทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันห้านั่นแหละคือทุกข์นะถ้าเราไม่ไปอุปทานมันเกิดอยู่งั้นตลอดวันก็ไม่ทุกข์ถ้าไปอุปทานก็ถือว่าเรากำหนัดหรือขัดเคือง
อย่างใดอย่างกำหนัดก็ขึ้นคือยินดีพอใจขัดเคืองก็ยินร้ายคือไม่ยินดีไม่พอใจก็เกิดทุกข์ขึ้นมาต้องดับด้วยสติดับด้วยปัญญามันไม่ใช่ว่าขันธ์ห้ามันเกิดลอดท้องแม่มาเป็นขันธ์ห้ามานี่มันเห็นมันตายเราต้องรู้เท่าเอาทันมันเข้าใจมันว่ามันเกิดมันตายอยู่อย่างนี้ปรินามธรรมังแปรปรวนอยู่ตลอดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้นะผู้ภาวนาให้เข้าใจอย่างนี้เอาวันนี้ก็พูดไปพูดมาก็หมดเวลาละควรเจอเวลาแล้วหมดเวลาแล้ว

0: ที่จังหวัดอยุธยาครับนานเป็น10ปีมาแล้วปู่เยือนแก่ๆแล้วเป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยกำเนิดเลยมีอาชีพทำไร่ทำนาทำสวนควบคู่กันไปก็เหมือนกับเพื่อนบ้านในละแวกแถวย่านบ้านนั้นแหละก็ทำกันแบบนี้ทั้งนั้นปู่เยือนแก่ก็จริงแต่ยังแข็งแรงดีอยู่อายุขนาดนี้ยังออกไปสวนได้เกือบทุกวันมีบางวันที่ไม่ได้ไปก็เพราะมีงานอื่นบางทีก็ไปช่วยงานเขาที่วัดบ้างครอบครัวของแกเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่อยู่กันหลายคนมีทั้งหลานตาหลานปู่เวลากินข้าวแต่ละมื้อก็มักจะกินไม่พร้อมกันเพราะว่าบางคนก็ไม่ว่างบางคนก็ไม่อยู่บ้านเย็นนั้นปู่เยือนแกกินข้าวมื้อเย็นแล้วแกก็เอนหลังนอนพักเพราะว่าตอนกลางวันไปวัดมาทั้งวันก็เมื่อยหลังเป็นธรรมดาคนแก่ม่อยหลับไปมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกปกติก็งีบหลับยามเย็นอยู่บ่อยๆเพียงแต่ว่าคราวนี้มันแปลกตรงที่ว่าพอหลับแล้วแกฝันฝันล่องลอยไปร่างของแกนั่นแหละรู้สึกเบาหวิวลอยขึ้นมาจากที่นอนตรงระเบียงบ้านเนี่ยลอยสูงขึ้นเรื่อยๆเคลื่อนที่ไปยังที่ไหนสักแห่งต่อมาแกก็มองเห็นบ้านเมืองที่แกไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นบ้านเมืองที่ดูเก่าแก่ทรุดโทรมมากผู้คนมีไม่มากอะแล้วบ้านเรือนแต่ละหลังก็ปลูกอยู่เป็นกลุ่มกลุ่มก็มีคนเห็นแกแล้วก็มองแกด้วยสายตาชอบคนไม่มีใครพูดกับแกแม้แต่คนเดียวแต่ละคนแต่งตัวเหมือนคนโบราณแม้แต่ทรงผมก็ยังตัดแบบคนแต่ก่อนโน้นอ่ะพวกทรงดอกกระทุ่มอะไรพวกนั้นแล้วแกก็เห็นพวกเขาซุบซิบกันไม่รู้เรื่องอะไรแต่มองมาที่แกสีหน้าที่เห็นชัดน่ะออกจะโกรธแค้นครู่เดียวก็มีการรวมตัวกันของผู้คนพากันวิ่งกรูเข้ามาหาแกแกก็ตกใจพวกเขาเข้ามากลุ่มรุมทำร้ายแกแล้วแต่ว่าจะมีท่อนไม้หรือไม่ก็จอบเสียมติดมือมาบางคนก็มีมีดดาบยาวเฟ้ยเลยแกก็ร้องขอชีวิตสุดลงไปกองเขาก็ช่วยกันทั้งมือทั้งเท้าทั้งอาวุธที่ติดมือมานะตอนนั้นแกได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสแต่พวกเขาก็ส่งเสียงกลด่าสาปแช่งอย่างเกลียดชังโชคยังเป็นของแกปรากฏว่ามีคนคนนึงเข้ามาช่วยผู้ชายคนนี้ร่างสูงใหญ่มากผิวสีทองแดงไม่สวมเสื้อนุ่งแต่ผ้าสีแดงเข้มเนี่ยตัดผมทรงแปลกตาคล้ายๆกับโกนสักครึ่งหนึ่งพอพวกนั้นเห็นคนคนนี้ก็พากันหวาดกลัวพละจากแกแล้วก็วิ่งหนีหายไปหมดผู้คนคนนั้นก็เดินมาถึงตัวแกมาหยุดยืนใกล้ๆไม่ได้แตะต้องตัวหรอกปู่เยือนแกก็พยายามยันตัวลุกขึ้นมายืนอย่างลำบากลำบนเขาพูดกับแกบอกว่าเดือน7แรม15ค่ำที่จะถึงเนี่ยแกจะต้องตายปู่เยือนตกใจสุดขีดเลยสะดุ้งเฮือกตื่นทันทีเลยงงอยู่พักหนึ่งถึงได้รู้ว่าไอ้ที่เกิดขึ้นน่ะเป็นแค่เพียงความฝันแต่มันแปลกที่ว่าแกยังรู้สึกเจ็บระบมตามเนื้อตามตัวไปหมดแกก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังจนเช้าวันใหม่มองเห็นเนื้อตัวเขียวช้ำเป็นจ้ำรูปคล้ำก็เจ็บปวดไปหมดแกก็เลยบอกลูกหลานพวกเขาก็พากันแปลกใจก็หายาหม่องให้แกทาตามรอยฟกช้ำต่อมาก็น่าประหลาดเย็นนั้นแกนั่งรอหลานชายตัวเล็กๆกลับมาจากโรงเรียนแกเกิดงบหัวทิ่มลงไปตรงแค่หน้าบ้านใต้ต้นไม้ลูกสาวเห็นก็เรียกคนมาช่วยกันอุ้มจะพาไปหาหมอปรากฏว่าปู่เยือนตายแล้วงงกันไปหมดเพราะว่ามันกระทันหันหลานชายวัย6ขวบของแกกลับมารู้ว่าปู่ตายก็บอกว่าอย่าเผาปู่ปู่บอกว่าพรุ่งนี้ปู่จะกลับมาพ่อแม่เด็กก็ถามว่าเจอปู่ที่ไหนมันก็บอกว่ามันสวนทางกับปู่กำลังเดินไปวัดบางคนเชื่อว่านั่นเป็นวิญญาณของแกที่ไปเจอกับเด็กๆไม่ว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องจะดุยังไงเด็กก็ยืนยันว่าปู่พูดจริงๆเขาเจอปู่จริงๆปู่สั่งอย่างนั้นจริงๆบอกอย่าเอาปู่ไปเผาพรุ่งนี้ปู่กลับทีแรกก็จะฉีดยาศพแต่ลูกสาวคนโตน่ะห้ามไว้เพราะว่าเธอมีความเชื่อว่าปู่เยือนอาจจะฟื้นถ้าฉีดยาเสร็จแล้วนี่จะฟื้นได้ยังไงการฉีดยาก็เลยระงับไว้ก่อนเนื้อตัวของปู่เยือนไม่เหมือนคนตายตัวแกยังไม่เย็นยังอุ่นอยู่แล้วก็เส้นเอ็นไม่ยึดตึงไม่เหมือนคนหมดลมหายใจพอดีมีคนพูดกันว่าวันนี้แรม15ค่ำเดือน7เท่านั้นเองก็มองหน้ากันเพราะว่าต่างจำคำพูดของปู่เยือนได้คืนนั้นสวดศพแต่ว่ายังไม่ได้เอาศพลงคนมากันเต็มบ้านมาดูแล้วก็มาฟังพระสวดบ้างก็มาเพราะอยากจะรู้ข่าวแปลกๆนี่แหละพอวันใหม่กำลังทำบุญกันอยู่พระยังไม่ได้ลงจากบ้าน ปู่เยือนก็ฟื้นขึ้นมาจริงๆเหมือนกับเพิ่งตื่นจากนอนหลับยาวนานข้ามคืนเจ้าหลานชายก็ร้องว่านั่นไงนั่นไงปู่ตื่นแล้วปู่ฟื้นแล้วแกหิวน้ำขอน้ำกินค่อยๆลุกขึ้นนั่งคนก็เข้ามารุมล้อมซักถามกันเป็นการใหญ่แกก็ตอบว่ารู้สึกเหมือนกับหลับไปแต่จริงๆแล้วแกตายไปแล้วไปพบอยมบาลมาแล้วด้วยเขาให้แกกลับมาก่อนเพราะว่ายังใช้กรรมไม่หมดคนได้ฟังก็แปลกใจกันมากเพราะแกไม่ใช่คนใจบาปหยาบช้าจะต้องมาใช้กรรมอะไรแกเป็นคนใจเย็นโอบอ้อมอารีไม่ว่ากับเด็กหรือว่าผู้ใหญ่คนในหมู่บ้านน่ะล้วนแต่ชอบแกทั้งนั้นน่ะแกบอกว่าไม่ใช่กรรมในชาตินี้แต่เป็นกรรมที่ติดตัวมาตั้งแต่ชาติก่อนโน้นแกได้เห็นว่าแกเคยเกิดมาแล้วในชาตินั้นน่ะแกเคยเป็นหัวหน้าโจรพาสมัครพรรคพวกโจรทั้งหลายเข้าปล้นชิงทรัพย์สมบัติของชาวบ้านเขาทั่วแล้วก็มักปฏิบัติกับพวกเขาอย่างโหดเหี้ยมอีกทั้งทำไมพอใจในทรัพย์ที่ได้ก็จะโกรธแค้นถึงขั้นฆ่าแกงเจ้าทรัพย์แล้วก็จุดไฟเผาบ้านของเขาบางทีไฟก็ไหม้ลุกลามไปยังบ้านหลังอื่นๆจนกระทั่งไฟเผาผลาญบ้านเรือนเขาวอดวายหมดทั้งหมู่บ้านก็มีที่แกเคยฝันครั้งก่อนนั้นพวกที่เขาทำร้ายแกนั้นก็คือชาวบ้านที่แกเคยทำให้พวกเขาเดือดร้อนในชาติก่อนโน้นนั่นเองหลังจากที่แกฟื้นคืนชีพนี่แกไปวัดทุกวันต้มน้ำร้อนน้ำชาให้พระใครถามเรื่องที่ตายไปเห็นอะไรบ้างแกก็เล่าให้ฟังแกใส่บาตรทำบุญทุกเช้าแล้วถ้ามีการเรียรายกันเมื่อไหร่แกก็บริจาคเงินให้วัดรวมทั้งถวายเงินเข้ามูลนิธิของวัดด้วยไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนแกไม่ทำนะแกทำอยู่เสมอเพียงแต่ว่าไม่ทีอย่างตอนนั้นแต่ที่ทำไม่เห็นว่ากรรมตามสนองก็คือแกมักจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวอยู่เป็นประจำเลยเดี๋ยวก็โดนไม้ตำเท้าเดี๋ยวก็โดนหมากัดต้องไปฉีดยาตั้งหลายเข็มเพราะกลัวไอ้โรคพิษสุนัขบ้าอยู่มาวันหนึ่งแกไปวัดตามธรรมดานี่แกจะค่อยๆเดินไปออกกำลังไปด้วยแต่วันนั้นแกเจอลูกเขยกลางทางเขาปั่นจักรยานสวนทางจะกลับบ้านเขาเห็นแกก็ให้แกนั่งซ้อนท้ายเลี้ยวกลับไปส่งที่วัดแต่ในระหว่างทางเกิดรถล้มโครมลงไปขาข้างหนึ่งของแกเข้าไปขัดในซี่ล้อทำเอาเป็นบาดแผลเดินไม่ไหวอยู่ตั้งนานกว่าจะเดินได้สะดวกส่วนลูกเขยเนี่ยไม่เป็นอะไรมากหลังจากแผลหายแล้วแกก็โดนอีกไปห้องน้ำห้องน้ำบ้านแกมีอยู่สองห้องห้องหนึ่งอยู่บนบ้านอีกห้องอยู่ข้างล่างแกเข้าห้องน้ำข้างล่างตอนเช้าเกิดไปลื่นล้มในห้องน้ำสีข้างกระแทกกับขอบอ่างเจ็บปวดมากแกก็นึกว่าตัวเองจะไม่รอดเพราะมันเป็นแผลกว้างแกถึงกับสั่งเสียลูกหลานเอ่ยปากลาแต่ก็ยังไม่เป็นไรแต่มันทรมานแกมากรักษาตัวอยู่เป็นเดือนกว่าจะหายแกถึงก็บ่นไปโอ้แย่เลยรอดมาได้ก็นับว่าเป็นบุญแล้ววันหนึ่งแกโดนน้ำร้อนลวกอีกตอนที่ชงชาเทน้ำร้อนใส่กาน้ำชากาน้ำหลุดมือท่าไหนไม่รู้หลุดมือลวกซะแข้งขาผุพองหมดแล้วอีกวันหนึ่งก็โดนไฟลวกมือตอนที่ติดไฟในเตาดุ้นฟืนมันกระดกใส่แกตกใจเอามือไปคว้าเลยโดนเข้าเต็มๆเลยนอกจากนี้ก็มักจะฝันร้ายแกบ่นให้ลูกหลานฟังเกือบทุกเช้าว่าแกฝันไม่ดีเมื่อคืนนี้ฝันน่ากลัวล้วนแต่เป็นเรื่องตายทั้งนั้นโดนฟันบ้างโดนแทงบ้างล้วนแต่คมหอกคมดาบทั้งสิ้นแกจะกลัวมากทุกทีขณะฝันตื่นแล้วก็ยังไม่หายตกใจ3ปีกว่าที่ปู่เยือนแกต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับสิ่งต่างๆเจ็บเนื้อเจ็บตัวไม่เว้นแต่ละวันตกอยู่ในความหวาดผวาแทบทุกคืนพอวันสุดท้ายจริงๆของชีวิตแกก็พบกับจุดจบที่ไม่คาดฝันวันนั้นตอนเกือบจะค่ำแล้วแกเพิ่งจะเดินกลับมาจากวัดนับว่ากลับช้ามากเลยวันนี้เพราะแกมัวแต่คุยกับท่านสมภารเพลินไปหน่อยแกเดินผ่านยุ้งข้าวได้ยินเสียงแมวมันขู่กันเมียวเมียวเมาเมาแล้วอยู่ๆมันก็วิ่งไล่กันมาทางยุ้งข้าวไอ้ตัวนึงกระโดดขึ้นยุ้งอีกตัวก็โดดตามฟัดกันเสียงดังเนี่ยแกกำลังจะเลี้ยวตรงมุมยุ้งข้าวจู่ๆก็ต้องสะดุ้งเฮือกร้องโอยหงายหลังล้มตึงลงไปก้นจำเบ้ายกมือกุมหน้าท้องที่มีอะไรบางอย่างปักอยู่อย่างลึกเลยเสียงร้องของแกทำให้ลูกชายลงมาดูท่าว่าพ่อเป็นอะไรแกไม่ได้ตอบอะไรหน้าบิดหน้าเบ้ฉมวกแทงปลาฉมวกแทงปลาที่มีหลายซี่แต่ละซี่มันล้วนแหลมคมวางพาดไว้กับข้างยุ้งแมวมันไล่กันไปโดนเข้ากระดกเลื่อนตัวพุ่งเข้าใส่แกเต็มรักเลยแทงซวบมาแกสิ้นลมคืนนั่นเองคนเราถ้ากรรมยังไม่หมดนี่ขนาดตายไปแล้วเขาก็ยังให้กลับมาใช้กรรมในขณะที่ยังเป็นมนุษย์อยู่ครับเรื่องนี้เกิดขึ้นจังหวัดอยุธยา เป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับชาวบ้านเลือกนายเลิศเจริญธรรมเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านมาจนถึงพ.ศ. 2523รวมเวลา30ปีเมื่อเกษียณจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านแล้วนายเลิศเจริญธรรมก็ได้หันหน้าเข้าปฏิบัติธรรมช่วยเหลือพัฒนาวัดวาอารามให้เจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอดโดยเฉพาะ8ค่ำ15ค่ำนี่ท่านทำบุญตักบาตรสมาทานอุโบสถศีลเจริญสมาธิภาวนาเช่นชาวพุทธผู้อยู่ในปัจฉิมวัยทั่วไปเมื่อปีพ.ศ. 2536พ่อเลิศเจริญธรรมมีอายุครบ74ปีเริ่มมีอาการป่วยสุขภาพเริ่มเสื่อมโทรมกระทั่งได้พบกับมิติแปลกประหลาดมหัศจรรย์เกินที่คนธรรมดาสามัญชนจะเข้าใจตามได้พ่อเลิศเจริญธรรมเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งแกตื่นนอนตอนเช้ามีอาการวิงเวียนศีรษะรู้สึกว่าจะมีไข้บ้างนิดหน่อยหลังจากกินอาหารเช้าแล้วก็มีอาการร้อนในวูบวาบอยู่เป็นระยะก็นึกหาที่เหมาะๆจะพักผ่อนสักหน่อยหนึ่งก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่าต้นมะม่วงหลังบ้านมีร่มเงาเย็นสบายดีถ้าได้พักผ่อนสักหน่อยหนึ่งก็คงสบายขึ้นมากก็ขอให้ลูกจัดเตรียมที่พักให้พอสถานที่พร้อมแล้วลูกๆก็ช่วยกันพยุงไปหาที่พักจากนั้นพ่อเลิศก็อยู่พักผ่อนตามลำพังอาการก็ยังไม่ทุเลาก็ลุกขึ้นนั่งอธิษฐานถึงคุณพระรัตนตรัยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณศีลคุณทานที่ได้บำเพ็ญมาถ้ามาดแม้นว่าบุญวาสนาบารมีจะได้สิ้นสุดลงแล้วอายุจะหมดลงแค่นี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรขอแต่ว่าอย่าได้เจ็บทรมานมากนักขอให้จากโลกนี้ไปด้วยดีมีสติรู้เท่าทันอย่าได้หลงทำการกิริยาอย่างผู้มีบาปมีกรรมเลยหรือถ้าหากว่าบุญบารมีความดียังมีอยู่อายุยังไม่ถึงคราวจะจากโลกนี้ไปก็ขอวิงวอนเทพเจ้าเหล่าเทวดาเจ้ากรรมนายเวรผู้มีอิทธิฤทธิ์ทั้งปวงได้โปรดคุ้มครองป้องกันภัยพิบัติให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีสิ่งใดมาล้างผลาญหักรานชีวิตได้เลยขอให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสอยู่ทำความดีในโลกนี้อีกต่อไปตั้งสติอธิษฐานผ่านไปสักครู่หนึ่งก็ปรากฏว่าอาการเจ็บป่วยเมื่อก่อนหน้านี้ก็ค่อยทุเลาบรรเทาลงโดยลำดับจากนั้นพ่อเลิศก็นั่งภาวนาต่อไปประมาณสัก10นาทีเห็นจะได้ก็เกิดอาการประหลาดทางจิตใจยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกก็ลืมตาขึ้นก็มองเห็นสุภาพสตรีคนหนึ่งรูปร่างอ่อนแอสูงโปร่งนุ่งผ้าถุงลายพื้นเมืองเสื้อแขนยาวคอกลมดูมันจะลงจากภูเขาเดินผ่านทุ่งนามุ่งหน้ามายังพ่อเลิศมาถึงก็ถามว่าพ่อใหญ่เป็นอะไรไปทำไมมานั่งตรงนี้ป่วยเป็นไข้ไม่ค่อยสบายยังไม่ได้ถามอะไรต่อผู้หญิงคนนั้นก็เดินอ้อมไปข้างหลังก็นั่งลงตรงนั้นระยะห่างประมาณสักวาหนึ่งต่อมามีผู้ชายอีก3คนผมยาวรุ่มร่ำแล้วผมงอกประปรายแล้วนุ่งกางเกง3ส่วนเสื้อเชิ้ตลายดอกไม้ที่นิ้วมือมีแหวนสวมอยู่คนละวงลักษณะสูงต่ำอายุก็อยู่ปูนเดียวกันทั้ง3คนนี่เดินเรียงหน้ากระดานตรงมายังป้อเลิศพ่อเลิศก็นึกแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าผู้หญิงผู้ชายพวกนี้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตของเราได้ยังไงนะเสร็จแล้วผู้ชายคนนั้นก็ถามผู้หญิงที่มานั่งอยู่ก่อนแล้วว่าคุณลุงคนนี้เขาเป็นอะไรอ่ะแกป่วยเป็นไข้ไม่ค่อยสบายอ่ะจ้ะอ้าวเมื่อคุณลุงไม่สบายก็ควรนำแกไปกินยาสิลุงจะไปกับพวกเราไหม
1: โอ้ไปครับไป
0: ถ้าอย่างนั้นก็เตรียมตัวแล้วก็หลับตาพ่อเลิศก็หลับตาลงอย่างว่าง่ายจากนั้นก็ไม่รู้สึกตัวเลยเป็นหรือตายก็บอกไม่ถูกเวลาล่วงเลยไปนานเท่าไหร่ก็กำหนดจดจำไม่ได้มารู้สึกตัวก็ตอนที่มีใครคนหนึ่งพูดบอกว่าเอาลุงจะวางไว้คนนี้วางตรงเนี้ยพ่อเลิศก็ลืมตาขึ้นภาพที่ปรากฏเฉพาะหน้าเวลานั้นมันแตกต่างจากภาพที่เคยเห็นมามีหุบเขาสวยงามก้อนหินตั้งเรียงรายสะดุดตาโดยธรรมชาติต้นไม้สูงใหญ่ลดหลั่นสวยบรรยากาศโดยรวมในเย็นสบายสงบเรียบร้อยดีมากอาการที่ป่วยไข้วิงเวียนที่เป็นมาก่อนรู้สึกจะหายไปเกือบหมดแล้วรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจดีเหลือเกินตอนที่กำลังเพลิดเพลินอยู่กับธรรมชาติผู้ชายคนหนึ่งก็ถือกระทงใบตองมาตักน้ำให้พ่อเลิศดื่ม เอาคุณลุงกินยานี่ซะนะอาการจะดีขึ้นโดยลำดับแล้วเดี๋ยวเตรียมไปส่งแกกลับบ้านเถอะจากนั้นเขาก็สั่งให้พ่อเลิศนอนแกก็นอนพอหลับตาลงก็เกิดอาการหน้ามืดตาลายมองไปทางไหนก็ปรากฏมืดสนิทไปหมดจับต้นชนปลายไม่ถูกสติความทรงจำดูเหมือนจะใช้งานอะไรไม่ได้เลยปรากฏการที่เกิดขึ้นในตอนนี้รู้สึกเป็นแบบเดียวกับตอนแรกอะเป็นตายยังไงบอกไม่ถูกมารู้สึกตัวได้ยินเสียงเข้าหูอะแกวางไว้ตรงเนี้ยเอออันนี้ฝากลุงคนนี้ไว้ด้วยนะขอให้รักษาให้ดีด้วยเดี๋ยวพอแกรู้สึกตัวแล้วคงไปได้เองอะอันนี้เป็นการพูดระหว่างชาย3คนกับเจ้าของบ้านที่เขาพาพ่อเลิศไปฝากเวลานั้นเป็นเวลาประมาณ3ทุ่มถึงแม้จะจดจำอะไรไม่ได้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนแต่ว่าการสนทนาระหว่างผู้ชาย3คนนั้นกับเจ้าของบ้านฟังแล้วก็รู้เรื่องแล้วก็จำได้ว่าเป็นเวลากลางคืนผู้ชาย3คนนั้นมาจากไหนและพวกเขาก็จากไปแล้วยังเป็นเรื่องเป็นราวที่อยู่ในความทรงจำที่พ่อเลิศไม่ลืมตอนที่เขาบอกว่าเจ้าเป็นคนป่วยนะเมื่อได้กินยาจากพวกเทพเจ้าแล้วเจ้าก็จะดีวันดีคืนขึ้นเป็นลำดับขอให้หายแล้วจะส่งถึงบ้านอันนี้เจ้าของบ้านที่รับปากไว้เขาพูดกับพ่อเลิศจากนั้นแกก็นอนหลับไปตอนที่หลับยังฝันเห็นลูกชายลูกสาวร้องไห้ระงมไปหมดนะรำพันเพ้อละเมอหาพ่อเลิศตลอดเวลาคนป่วยหายไปจากบ้านตั้งแต่บ่ายสามโมงเศษไม่มีใครทราบที่ไปที่มาทุกคนสงสัยแต่ว่าพ่อเลิศป่วยนี่หากจะเดินไปเองก็คงไปไม่ไกลสักกี่เส้นและเมื่อไปที่ไหนไม่มีใครเห็นเนี่ยอันนี้มันทำให้เกิดความชุลมุนวุ่นวายไปทั้งหมู่บ้านมีคนตั้งข้อสังเกตว่ามีคนลักพาตัวคนป่วยอ้าวก็ทำไปเพื่ออะไรพ่อเลิศไม่ใช่เศรษฐีร่ำรวยมาจากไหนพอที่จะมีใครลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่หรือว่าจะตั้งข้อสงสัยไปอีกว่าอาจจะมีคู่กรรมคู่เวรอาฆาตพยาบาทจับตัวไปทำอะไรเสียแล้วก็เป็นไปไม่ได้อยู่นั่นเองเพราะว่าชาวบ้านก็รู้กันทั่วท่านผู้นี้เป็นผู้อยู่ในศีลในธรรมอดีตเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือเป็นอันมากไม่เคยมีศัตรูแม้แต่สักคนเดียวความสับสนวุ่นวายก็เกิดขึ้นทีนี้พ่อเลิศแกก็ได้ยินเสียงพ่อเลิศพ่อเลิศเอ้ยพ่อเลิศพ่อเลิศได้ยินเสียงกู่จากใครคนใดคนหนึ่งใกล้เข้ามาทุกขณะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนไม่อาจจะขานตอบรับได้และดูมันจะหลับไปอีกครั้งหนึ่งมีเสียงบอกว่าพี่น้องเอ้ยคนป่วยนอนอยู่ตรงนี้พ่อเลิศอยู่ตรงนี้มาทางนี้คนที่มาพบพ่อเลิศเป็นคนแรกเนี่ยคือพ่อชูนามสกุลฝอยวารีเป็นญาติกันในหมู่บ้านมาเจอเป็นคนแรกเลยก็ถาโถมเข้ากอดพ่อเลิศแล้วก็เขย่าเรียกชื่อให้กลับฟื้นคืนสติขึ้นมาแต่กว่าที่พ่อเลิศจะลืมตาอ้าปากตอบรับกันรู้เรื่องก็ทำให้ลูกหลานและหมู่ญาติเสียน้ำตากันเป็นคนนึงไม่ใช่น้อยทีเดียวเสร็จแล้วพ่อเลิศลืมตาขึ้นมาก็ถามเป็นประโยคแรกเพราะว่าเห็นผู้คนมามากมายพวกแกทำไมมากันมากมายหลายคนแท้โอ้ญาติพี่

ในเขตสารปู่ตาหมู่บ้านเนี่ยพ่อมาได้ยังไงใครเป็นคนพาพ่อมาตรงนี้เนี่ยลูกหลานช่วยกันชี้แจงถามไถ่ถึงความเป็นไปต่างๆนะพอเลิศก็ทบทวนเรื่องทั้งหมดให้ลูกหลานและชาวบ้านได้ทราบพอเป็นที่เข้าใจแล้วก็หลับต่อไปอีกคนดีมีบุญเนี่ยย่อมมีสิ่งเร้นลับและอนุภาพเทวดาฟ้าดินคอยอภิบาลคุ้มครองอยู่เสมออย่างพ่อบุญเลิศเจริญธรรมเนี่ยถ้าไม่ให้เรียกว่าคนดีผีรักษาเทวดาคุ้มครองแล้วจะเรียกว่ายังไงครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นที่หนองยับร่องตำบลหนองคูอำเภอบ้านท่านจังหวัดชัยภูมิครับ

เรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2518ครับที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการตอนนั้นคุณกองแก้วไปบวชแก้บน7วันได้พักอยู่ที่ศาลาโรงครัวซึ่งข้างล่างเป็นโรงครัวข้างบนน่ะเป็นห้องนอนการได้มาอยู่ที่นี่คุณกองแก้วก็ได้บุญอีกต่อหนึ่งคือช่วยมาทำกับข้าวถวายพระโดยจะมีคนนำเงินมาถวายทำอาหารเลี้ยงพระบ่อยๆแม่ชีปุ๊นี่เป็นหัวหน้าโรงครัวเป็นคนจ่ายกับข้าวแล้วก็ทำกับข้าวเองเดิมทีแม่ชีปุ๊คนนี้เป็นคนจนมากก็เข้ามาบวชชีอาศัยข้าววัดกินพออยู่นานก็ได้เป็นหัวหน้าชีเรื่องของการทำครัวแม่ชีปุ๊เป็นคนปากจัดชอบนินทาใส่ร้ายไม่ขึ้นศาลาสวดมนต์พร้อมกันนั้นก็มีลักษณะมือไม่พายยังเอาเท้าราน้ำจนกระทั่งเป็นที่เอื้อมระอาของบรรดาแม่ชีทั้งหลายแม่ชีปุ๊นี่มักจะไปจ่ายตลาดในตอนเย็นๆใกล้ๆที่ตลาดจะวายแล้วเพราะฉะนั้นของที่ซื้อก็จะไม่สดแต่ว่าถูกเช่นถั่วงอกพอตกเย็นก็เหลือแต่หัวโตๆหางสั้นๆกากก็เยอะแม่ค้าเขาก็ไม่คิดเงินแม่ชีปุ๊ก็จะเอามาเป็นเข่งๆมองดูแล้วว่าซื้อมามากแต่ประโยชน์ใช้ได้นิดเดียวส่วนเงาะนั้นซื้อประเภทคั่วเน่าๆเพราะว่าราคาถูกๆเหล่านี้เป็นต้นแม่ชีปุ๊ทำอย่างเงี้ยอยู่นานทีเดียวกิจวัตรที่แม่ชีปุ๊ทำก็คือเช้าทำกับข้าวตอน10นาฬิกาชีต้องขึ้นศาลาสวดมนต์แต่ก็ไม่เคยขึ้นไปสวดเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เห็นแม่ชีปุขึ้นศาลาก็ตอนที่มีคนทำบุญเขามาทำบุญแล้วก็เอาสบู่ยาสีฟันมาแจกเห็นแค่ตอนนั้นแต่ก็แป๊บเดียวเสร็จแล้วพอเที่ยงหรือว่าบ่ายโมงเนี่ยแกกินข้าวทั้งที่เลยเพลนตอนบ่ายแกก็นอนตกเย็นไปจ่ายกับข้าวบ้างเก็บเงินกู้บ้างแม่ชีปุนี่เขาว่ากันว่าแกโกงเงินค่ากับข้าวจนมีเงินให้คนกู้พอครบ7วันคุณกองแก้วก็สึกแต่ว่าเธอก็ตั้งจิตอธิษฐานต่อหลวงพ่อลีว่าขอให้ลูกได้เห็นผลของกรรมที่แม่ชีปุ๊จะได้รับด้วยเถอะแต่แล้วคุณกองแก้วก็คิดต่อไปอีกว่าสึกออกมาแล้วก็คงไม่ได้เห็นผลของแม่ชีปุ๊แน่เพราะว่าต้องขึ้นมาทำงานที่กรุงเทพต่อมาแม่ชีปุ๊เอาเงินที่โกงมาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านอาของคุณกรองแก้วนี่แหละบ้านอาของคุณกรองแก้วขายเครื่องไฟฟ้าแกมาซื้อโทรทัศน์มาซื้อวิทยุเทปอะไรต่ออะไรไม่รู้ไปออกเงินผ่อนรวมทั้งปล่อยเงินกู้ด้วยแถวตลาดนี่เขาหมดความศรัทธาแม่ชีวัดนี้มากแต่ว่าคุณกรองแก้วก็บอกกับชาวบ้านว่าไม่ได้ทุกคนนะแม่ชีดีๆเนี่ยยังมีอยู่เยอะคุณกรองแก้วไม่สบายใจเลยก็อธิษฐานอีกขอให้แม่ชีปุนี่ได้รับผลกรรมทันตาด้วยเถินเพียงระยะเวลาผ่านไปเพียงไม่ถึง2ปีแม่ชีปุก็ซื้อบ้านใน1หลังทางวัดก็พยายามจะจับความผิดแม่ชีปุให้ได้แต่ก็ยังไม่ได้ผลแม่ชีปุนี่มีนิสัยอย่างชอบยุให้ชีตีกันบ่อยแล้วก็ตั้งชื่อแม่ชีแต่ละองค์ไม่สุภาพเลยอย่างเช่นมีแม่ชีอยู่รูปหนึ่งชื่อแม่ชีน้ำทิพย์ท่านชอบนั่งวิปัสสนา

0: ก็เดินจงกรมเมื่อมีเวลาว่างแม่ชีปุก็เรียกท่านว่าแม่ชีบ้าเจอกันกลางวัดก็เรียกแม่ชีบ้าแม่ชีน้ำทิพย์นี่มีจิตใจงามสมชื่อจริงๆไม่เคยโกรธให้อภัยแม่ชีปุเสมอก็เลยทำให้แม่ชีปุได้ใจแกล้งแม่ชีน้ำทิพย์ทุกวิถีทางแต่ก็เหมือนกับตบมือข้างเดียวในที่สุดแม่ชีปุก็หยุดไปเองหลังจากนั้นได้หนึ่งปีคุณกรองแก้วไปหาแม่ชีสมหมายผู้ซึ่งเป็นคนสอนแม่ชีในเรื่องการไหว้แล้วก็กล่าวนำบทสวดแม่ชีสมหมายถึงจะอายุน้อยแต่ก็มีความคิดที่ดีแล้วก็ละอายต่อบาปมากกว่าแม่ชีปุท่านก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกแม่ชีปุคอยกลั่นแกล้งแต่แม่ชีสมหมายแม้จะอายุน้อยความคิดและจิตใจก็เหนือกว่าแม่ชีปุมากก็เลยไม่โต้ตอบคนภายนอกเห็นแล้วเหมือนผู้ใหญ่แกล้งเด็กแม่ชีปุก็ละอายไปเองคุณกรองแก้วได้ถามถึงแม่ชีปุแม่ชีสมหมายก็บอกว่าเจ้าอาวาสจับศึกไปแล้วคุณกรองแก้วก็รู้สึกดีใจบอกไม่ถูกสาเหตุที่แม่ชีปุถูกจับศึกก็เพราะว่าทางวัดเนี่ยได้สร้างศาลาใหญ่กุฏิใหม่ให้พระให้แม่ชีรวมถึงโบสถ์หลังใหญ่ด้วยก็มีการรับเหมาก่อสร้างแม่ชีปุนี่ได้ทำอุบาทสร้างนรกให้ตัวเองจริงๆคือสมสู่กับผู้รับเหมาก่อสร้างภายในศาลาที่กำลังก่อสร้างคุณกรองแก้วฟังแล้วหัวใจเกือบจะหยุดเต้นแม้คฤหัสถ์คนธรรมดาไปสมสู่กันในวัดนั้นก็วิบัติพอดูแล้วแล้วนี่ชีนุ่งขาวกับคฤหัสถ์ไปสมสู่กันฟังแล้วเหมือนกับสัตว์นรกมาแฝงบวชจริงๆตอนแรกแม่ชีปุไม่ยอมสึกเพราะว่าวัดนี้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของแกเจ้าอาวาสก็ขู่ว่าจะประกาศการกระทําของแม่ชีปุในที่สุดแม่ชีปุถึงได้ยอมศึกต่อมาจะเป็นการเผอิญอย่างไรไม่ทราบชีปุได้มาเช่าห้องแถวเพื่อนของคุณกรองแก้วอยู่ที่แพรกษาตำบลท้ายบ้านโดยชีปุได้ขายบ้านของแกมาลงทุนขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็นำมาบำเรอชายรับเหมาคนนั้นแหละชายผู้รับเหมาคนนี้มีนิสัยชอบกินเหล้าเมายากลับมาบ้านก็มาไถเงินแม่ชีปุเมื่อไม่ได้ก็ซ้อมจนช้ำไปหมดในที่สุดการค้าของแม่ชีปุก็เจ๊งติดเงินค่าบ้านเขา 2-3 เดือนถูกสามีเตะเช้าเตะเย็นเกือบจะ3เวลาหลังอาหารทีเดียวเมื่อแม่ชีปุหมดตัวสามีก็หนีไปชีปุก็ไปหาเงินกู้มาเสียค่าชาวบ้านจนกระทั่งทนเจ้าหนี้มาด่าเช้าด่าเย็นไม่ไหวก็หนีมาขอบวชใหม่ทางวัดก็ปฏิเสธทันทีเพราะว่าตอนที่แม่ชีปุอยู่ในวัดก็สร้างความเดือดร้อนอยู่มากอยู่แล้วแม่ชีปุได้อยู่ขออาศัยข้าววัดกินประทังชีวิตแต่ชาวบ้านไม่ชอบต่างคนต่างก็ซุบซิบถึงการกระทําของแกในที่สุดแม่ชีปุทนไม่ได้ก็จากวัดไปแม่นี่กรรมมันติดจรวดจริงๆไม่ต้องรอ10ปี20ปีเลยมารศาสนาต่อมาแม่ชีปุก็เดินขอทานขอข้าวชาวบ้านกินแล้วก็ไม่มีใครช่วยเหลือแกเลยแม้แกจะขอทำงานหนักแลกอาหารแต่ละมื้อแต่เพราะแกเหมือนกับคนไม่ซื่อตาแกลุกลิกลุกลิกมือก็หงิกโดยไม่ทราบสาเหตุคนก็กลัวแกกลัวว่าถ้าไม่ถูกใจนายจ้างแกอาจจะทำอะไรบ้าๆขึ้นมาก็ได้คุณกรองแก้วเห็นแม่ชีปุแล้วบอกความรู้สึกไม่ถูกว่าจะสมน้ำหน้าสมเพศหรือว่าน่าสงสารนี่เป็นกรรมที่แม่ชีปุได้รับจากโลกมนุษย์นะแล้วถ้าแกตายไปวิญญาณของแกจะไปอยู่ขุมไหนนี่แม่ช่างน่ากลัวจริงๆคุณกรองแก้วว่าอย่างนั้นครับ
1: ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กุลบุตรทั้งหลายก็พากันไปบวชเรียนกันที่อำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรท่านผู้ฟังเดี๋ยวผมจะเล่าถึงเรื่องของคนที่ทำบาปตอนบวชเนี่ยนะที่โพทะเลจังหวัดพิจิตรวันนั้นเสียงเพลงลูกทุ่งนี่ดังระทึกไปหลายหมู่บ้านข้างเคียงเนี่ยดังระกังวานไปทั่วแหละไม่ต้องบอกก็รู้บ้านนี้มีการบวชลูกชายบ้านของนายทองสุกกับนางบุญมาอยู่คุ้มเหนือวัดนายทองสุกและนางบุญมาเนี่ยกำลังจะบวชลูกชายคนที่สองชื่อบุญช่วยปีนั้นอายุครบบวชพระพอดีทั้งพ่อทั้งแม่ก็จัดงานบวชให้สมฐานะมีเครื่องไฟมีการฆ่าควายเลี้ยงแขกในงานตัวเบ้อเชียว การจัดงานบวชลูกชายของนายทองสุขและนางบุญมาเนี่ยจัดแบบพื้นเพทั้งบ้านเนี่ยไม่ได้พิมพ์การ์ดก็จริงอะแต่ว่าผู้คนแขกเรือก็มีมากพอสมควรเพราะว่าใครๆก็รู้จักสนิทสนมกับเจ้าภาพมาเป็นอย่างดีเพียงแต่เดินบอกด้วยปากว่ามีคนมางานบวชลูกชายแกเยอะแล้วในงานนี้นายทองสุขและนางบุญมาก็ฆ่าควายเผือกที่มีลูกติดอยู่ตัวหนึ่งเพราะว่าทั้งบ้านแกมีแต่เพียงควายเผือกแล้วก็ลูกสองตัวเท่านั้นที่เหลือรอดชีวิตมาจากโรคระบาดคราวที่แล้วแขกที่มาช่วยงานบวชก็อิ่มหนำสำราญกันทั่วเพราะว่ามีข้าวปลาอาหารเหล้ายามีเนื้ออีเผือกซึ่งถูกมนุษย์กลืนกินแกล้มเหล้าอย่างอร่อยอร่อยไม่มีใครคำนึงถึงลูกน้อยของมันเลยกินแต่เนื้อแม่มันเมื่อมันขาดแม่แล้วมันจะอยู่ได้ยังไงเพราะว่ามันเป็นลูกตัวเดียวของอีเผือกแม่มันออกเพียงตัวเดียวตัวแรกและตัวสุดท้ายแล้วอีเผือกก็ต้องมาตายเพราะบวชพระแต่ก่อนเนี่ยมันมีเพื่อนหลายตัวแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ไปไหนหมดมันไม่รู้จักโรคระบาดหรือว่าเป็นยังไงนะที่กลืนกินชีวิตบรรดาเพื่อนๆมันไปหมดแต่นับก็ว่ามันโชคดีแล้วที่เกิดเป็นลูกควายเผือกตัวมันก็เผือกที่รอดตายจากการถูกฆ่าเป็นอาหารก็เพราะมนุษย์ถือกันไม่อยากจะกินเนื้อควายเผือกนิยมกินแต่ควายดำควายเผือกในมีไว้ใช้งานเท่านั้นแหละไม่นิยมฆ่ากินเนื้อมันทุกคนที่มาในงานบวชในคืนนั้นต่างก็พูดจาทักทายสวนเสเฮฮากินกันอย่างสนุกสนานไม่ว่าแขกหรือว่าเจ้าภาพต่างก็ไม่มีใครสนใจอะไรกับลูกอีเผือกที่ผูกไว้กับต้นมะขามว่าจะมีความรู้สึกยังไงเหล้าที่หมักเอาไว้ก่อนวันงานก็ถูกขนออกมาเลี้ยงแขกเนื้ออีเผือกก็ถูกแปรสภาพเป็นอาหารมีลาบบ้างปลาบ้างต้มบ้างแกงบ้างแล้วแต่ตามที่ต้องการทุกคนได้ความสุขในการดื่มกินแต่ว่าเจ้าเผือกน้อยสิได้รับทุกข์ทรมานจากการพัดพรากจากแม่มันเกิดมาก็พบผู้ที่เป็นนายที่มันเข้าใจว่าดีไม่เคยใช้งานมันไม่เคยตีมันหนักๆเหมือนกับตีแม่มันซึ่งถูกจับไปไถนาเวลาที่เจ้านายของมันนี่เอาแม่มันไปทำงานไปไถนาอยู่กลางทุ่งไอ้เจ้าเผือกน้อยนี่ก็เที่ยวและเล็มหญ้าตามคันนาอยู่ใกล้ๆแม่ของมันไปเรื่อยๆนะถ้ามันนึกสนุกมันก็เที่ยววิ่งลุยน้ำในนาเล่นขวิดตรงโน้นชนตรงนี้ไปตามภาษาควายเด็กๆที่คึกขนองเมื่อ3วันก่อนตอนเย็นมันยังเอาหัวที่มีเขาเป็นตุ่มเล็กๆของมันชนหยอกล้อกับเจ้านายตอนที่เจ้านายสุมไฟไล่ยุงให้มันมาวันนี้มันก็คงจะวังเวงเงียบเหงาอย่างบอกไม่ถูกมองไม่เห็นว่าแม่มันอยู่ตรงไหนคืนนั้นไม่มีใครสนใจความเป็นอยู่ของเจ้าเผือกน้อยเลยแม้แต่เจ้านายของมันนะท่านผู้ฟังในการบวชลูกบวชหลานเนี่ยก็คือการบำเพ็ญบุญอย่างนึงหวังความสุขความเจริญให้แก่ลูกชายที่จะบวชให้ได้ร่ำเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อบวชแล้วศึกษาแนวทางที่จะประพฤติปฏิบัติในวันต่อไปข้างหน้าแม้ว่าจะสึกหาลาเพศออกมาก็ยังรู้จักการครองเรือนที่ดีอยู่เป็นพระก็จะได้สืบอายุพระศาสนาต่อไปนี่ล้วนเป็นบุญทั้งนั้นเมื่อเราได้หวังที่จะได้บุญกุศลจากงานบวชกุลบุตรแล้วทำไมเราจะต้องเบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นด้วยทำชีวิตของเขาให้ปลดปลงไปนะงานบวชแต่ละงานนี่สัตว์ใหญ่ๆนี่ถูกฆ่าไม่รู้ว่ากี่ชีวิตในแต่ละครั้งนี่นะสาวกของพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลมีมากมายทั้งที่พระพุทธเจ้าบวชให้และสาวกบวชแทนให้ไม่มีเลยที่จะทำลายชีวิตสัตว์อื่นให้หลุดล่วงลงไปการบวชก็ไม่ฟุ่มเฟือยสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุแบบทุกวันนี้นะสมัยก่อนนี้ถ้าใครเลื่อมใสในศาสนาประสงค์จะบวชพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสเป็นพระวาจาเพียงว่าท่านจงเป็นภิกษุเถิดธรรมะซึ่งเรากล่าวดีแล้วท่านจงประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็ทำไปตามสิ่งที่เราบอกเพื่อจะทำความทุกข์ให้สิ้นสุดเพียงเท่านี้ก็เป็นภิกษุในพุทธศาสนาบวชเสร็จเป็นอรหันต์ทุกองค์ไม่ต้องมาแห่รอบโบสถ์ตึงตึงๆล้มหมูล้มเป็ดไก่วัวควายอย่างเช่นทุกวันนี้ข้าตายที่ไม่รู้เท่าไหร่บวชได้7วัน15วันนะทีนี้ตอนเช้าขบวนบวชนาคนางบุญช่วยนาคบุญช่วยนี่ก็กำลังเริ่มเคลื่อนที่ลงบันไดบ้านก็มีแตรวงแห่นำขบวนนาคจากบ้านไปวัดแล้ว พื่อให้สมเกียรติของนาคลูกชายนายทองสุขผู้เป็นพ่อก็ไปขอยืมมาเพื่อนบ้านมาให้นาคขี่แห่ไปยังวัดตอนที่นาคขึ้นขี่บนหลังก็ดูเชื่องเชื่องดีทีนี้เจ้าเผือกน้อยนี่ที่ถูกผูกไว้ใต้ต้นมะขามทั้งคืนแม้จะมีฟางมีปี๊บใส่น้ำให้มันกินมันก็ไม่ได้สนใจจะกินหรอกมันมือลอยซึมเศร้าตลอดเวลาพอมันเห็นม้าเท่านั้นก็ดีใจมันนึกว่าแม่ของมันหรือยังไงก็ไม่รู้ร้องแงแงวิ่งเข้าไปหาม้าทันทีก็มันก็ไม่รู้ว่าเชือกผูกคอมันอยู่แม้จะรู้แต่เพราะความดีใจก็คงทำให้มันลืมเชือกที่คอไปวิ่งไปได้เพียงวาเสร็จเชือกก็ไปพันเอาปี๊บใส่น้ำมันปี๊บใส่น้ำที่ตั้งนะให้มันกินนั่นแหละปี๊บก็กระเด็นไปไปโดนกระทะเสียงดังเปรี้ยงคนน้ำม้าตกใจแล้วม้าตกใจมีหรือมันจะอยู่ตื่นแตรวงตื่นคนก็พออยู่แล้วมาตื่นเสียงปี๊บก็อีกจะทนไหวม้าลองถ้ามันได้ตื่นแล้วไม่มีใครเอาอยู่วิ่งพรวดก็ไปถุนบ้านทันทีนาคบุญช่วยอยู่บนหลังม้าก็ติดไปด้วยเสียงเปรี้ยงหัวที่โกนผมออกใหม่ๆไม่มีอะไรรองรับเนี่ยนะกระแทกเขาก็รอดบ้านเนี่ยแหละแตกไม่มีเหลือผู้คนหายตะลึงถึงได้ไปช่วยอุ้มเอานาคออกมาจากใต้ถุนบ้านทีนี้โอลมานที่ช่วยนาคมาเย็บแผลอาบน้ำใหม่โดนเข้าไป10เข็มพออาบน้ำเย็บแผลให้นาคเสร็จก็พากันแห่ไปวัดอีกระยะทางจากบ้านนายทองสุขกับนางบุญมาไปวัดนี่เกือบ3กิโลเมตรทีนี้เลิกขี่ม้ามาขี่คอคนแทนคนบ้านใกล้เรือนเคียงเด็กเล็กเด็กน้อยก็สนุกสนานไปกับขบวนแห่ที่มุ่งตรงไปยังวัดที่อยู่บ้านก็มีเพียงแม่ของนางบุญมาเนี่ยอายุ70กว่าจะ80แล้วไปไหนมาไหนลำบากเขาก็เลยให้เฝ้าบ้านขณะที่ขบวนแห่นาคไปยังวัดเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์ทางบ้านก็เป็นยังไงไอ้เผือกน้อยมันก็ดิ้นรนกระวนกระวายกระเสือกกระสนนะหรือว่าดวงวิญญาณอีเผือกแม่มันจะมาเรียกให้ไปอยู่ด้วยก็ไม่รู้มันดิ้นจนเชือกไปถูกกองไฟที่มีฐานคุอยู่เชือกมันก็เลยขาดหลุดเป็นอิสระพอหลุดแล้วหนทางที่มันจะไปก็คือวัดที่นาคกำลังจะไปบวชนั่นแหละนะเจ้าควายน้อยวิ่งไม่นานก็ถึงวัดตอนนั้นพอนาคบุญช่วยกำลังบรรทาเสมาเพื่อนบ้านแล้วก็ญาติญาติกำลังห้อมล้อมนาคอยู่พากันแตกตื่นโอลมานพอเห็นไอ้เผือกน้อยวิ่งแหวกฝูงชนเข้าไปเหมือนกับอาฆาตจะเผือกน้อยพอแหวกคนได้แล้วชนเปรี้ยงเขาที่ด้านหลังนาคบุญช่วยกำลังยงโยยงหยอกจะวันทาเสียมาหัวทิ่มเขาก็หลักเสียมาพอดีหัวแตกอีกเอ๊มันอะไรกันนี่หลายคนเริ่มคิดเริ่มงงเริ่มวิจารณ์เหตุการณ์ประหลาดครั้งนี้แล้วในระหว่างที่ทุกคนต่างก็ถามตัวเองว่าทำไมมันถึงได้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นสามสองเจ้าผันที่เด็กใกล้บ้านนายทองสุกเนี่ยก็วิ่งกระหืดกระหอบมาที่วัดปากก็ร้องบอกว่าไฟไหม้บ้านลุงสุกไฟไหม้บ้านทุกคนต่างก็ยิ่งงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะมันจะเป็นยังไงเนี่ยคนที่ช่างคิดก็คิดว่าเป็นเพราะวิญญาณอีเผือกตามล้างตามผลาญเป็นผลกรรมตามสนองที่ฆ่ามันทำให้ลูกกับแม่ต้องพลัดพรากจากกันอย่างไม่มีวันกลับซ้ำร้ายในเนื้อควายเผือกเขาไม่กินกันถือว่าเป็นเสน่ห์จันใดแล้วก็นำความหายนะมาสู่ผู้ที่กินทีนี้ความไอ้เจ้าเผือกน้อยพอวิ่งชนนาคบุญช่วยล้มหัวกระแทกหลักเสียมามันก็ไม่สนใจว่าเหตุการณ์ทางวัดจะเป็นยังไงมันวิ่งกระเซาะกระเซิงไปทางสะพานที่เหนือวัดนี่แหละก็ข้ามน้ำไปแต่เหมือนกับว่ากรรมในอดีตชาติส่งให้มันมาชดใช้กรรมในชาตินี้แค่นี้ทีนี้เชือกที่ล่ามคอมันเนี่ยที่ปลายเนี่ยมันเป็นปมมันยัดเข้าไปในร่องสะพานความที่มันวิ่งสุดแรงจะข้ามสะพานพอเชือกยัดร่องเนี่ยมันก็ถึงกับพังอ่ะหงายพลัดตกลงจากสะพานล่นลงไปข้างล่างคอหักตายใต้สะพานตรงนั้นเพราะน้ำในคลองมีนิดเดียวไม่สามารถจะรองรับชีวิตมันไว้ได้แม่มันตายตัวมันตายนาคบุญช่วยหัวแตก2ครั้งติดกันไฟไหม้นาคบุญช่วยไม่มีเหลือที่ไหม้บ้านก็เพราะว่าไฟในครัวเรือนลุกไหม้ขึ้นมานั่นน่ะก็เป็นเพราะเตาย่างเนื้ออีเผือกนะไอ้เนื้ออีเผือกส่วนที่เหลือเนี่ยเขาเอาไปย่างทิ้งไว้บนเตาทีนี้มันมีไขมากๆย ดลงหยดลงมันก็ลุกนะแล้วคนแก่อยู่บ้านคนเดียวไม่ทันสังเกตสังกากว่าจะรู้นี่ไฟลุกท่วมขโมงไปทั้งครัวแล้วไฟมันก็ลุกไหม้บ้านหลวงพ่อที่วัดเนี่ยอายุ60เศษเนี่ยเล่าให้คุณวิชัยฟังเมื่อตอนนั้นคุณวิชัยอายุได้แค่8ขวบไปบวชเนนท่านเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ที่เกิดนั่นน่ะท่านอยู่ด้วยเพราะว่าท่านจะเป็นพระอุปัชฌาย์บวชนาคบุญช่วยท่านยังเล่าอีกว่าท่านไม่ยอมเป็นอุปัชฌาย์บวชนาคบุญช่วยก็เพราะว่าท่านเห็นอาเพศอย่างนั้นเป็นวิบากกรรมฝ่ายอกุศลตามสนองครอบครัวนายทองสุขที่มาฆ่าควายเผือกบวชลูกชายแล้วต่อมานาคบุญช่วยเนี่ยก็สติฟั่นเฟือนแล้วนายทองสุขนางบุญมาก็ย้ายครอบครัวไปอยู่อีกจังหวัดนึงนะก็ไม่รู้เลยว่าเขาจะเป็นยังไงต่อไป

0: งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: เวลา 18:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาโดยพระโพธิญาณเถระหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้
1: มันฉลาดแล้วเป็นบ้า
2: ก่อนนั่งนี่ก็ต้อง
1: ไหว้ทางไหมเออนั่นแหละดี
2: แล้วก
1: ็
2: ต่อไป
1: นั่งสมาธิได้แล้วไม่ต้องอะไรมันมากมายหรอกอย่าให้จิตมันฟุ้งซ่านรำคาญนะนั่งให้มันสงบต่อไป
2: น
1: ั่
2: งที่ไหน
1: มันกิเลสมันหลายอยู่นั่นมันจะสงบแล
2: ้
1: วแล้ว
2: เด็ด
1: เด็ด
2: ไม่ทำให้สงบง่ายที่สุดจริงไหม
1: ก็ช่างมันมันจะง่ายหรอกมันมีเหตุมีผลเนี่ยใจมันง่ายที่สุดกินข้าวมันอิ่มง่ายที่สุดจะทำไงเอาคำเดียวมันจะอิ่มเหรอไอ้คนเรามันพูดอย่างนั้นแหละอยากได้เร็วๆแต่มามันบวชจนจะตายกับพุทธศาสนาแต่มันยังไม่ค่อยสงบเลยไอ้ยงจะไปนั่งเอาเวลาเดียวมันสงบยังไงเนี่ยแล้วตายยังไงคนอยากได้หลายยังไงเนี่ยไปนั่งมันก็วุ่นวายแต่เนี่ย
2: ใจร้อนนะ
1: นี่ไปนั่งมันมีความสงบเรามีแต่วุ่นวายเท่านั้นแหละครับอะไรใครใช่ไปสองครั้งไปครั้งเดียวสองเดือนนะฮะเดือนนั้นนะถวายอะไรโอ้ยมันก็ถวายนั่นแล้วไม่ถวายจะทำยังไงจะไปทานทานที่ไหนล่ะ
2: ก็แสดงว่าทางโน้นก็แล้วก็สนใจไม่สนใจไม่ศาสนา
1: สนใจนี่กำลังจะสนใจเขาเพิ่งกำลังเขาไปวัดเขาไม่ต้องไปคุยอะไรเรื่องอื่นหรอกไปนั่งสมาธิให้จิตสงบแต่นั่นเงียบแต่นั่นแหละมีเหมือนคนไทยเราหรอกขายปอเอาเรื่องปอไปพูดกันทำไร่เอาเรื่องไร่ไปพูดกันอะไรไปพูดกันตรงนั้นเนี่ยหาเวลาที่จะทำจิตเป็นสงบไม่มีเดี๋ยวอยากจะเร็วที่สุดไปที่วัดก็ไปคุยกันโน่นนี่สกัดกันนั่นเนี่ยเราไปวัดในความจริงมันเลยหาไม่ได้หาเรื่องพุทธศาสนาไปในใจของเราเลยเขาขอไปวัดเขาไปนั่งมีบอกเขาไปนั่งเงียบไม่มีใครพูดทำจิตให้มันสงบเราก็ไปคุยกันโน่นนี่เลยไปสะสางกันตรงวัดนั่นแหละนานไปนั้นมาแต่กินเลี้ยงกันเด็กพิธีดีตองแยะพวกมันนอกเขาไม่สนใจเราเองนั่นเขาไม่สนใจอย่างพุทธประทีปเขามาเป็นไอความจริงเมืองเขาจริงเขาไม่สนใจหรอกที่จะไปเล่าเรียนจะไปสอนจะไปกินเลี้ยงจะไปอะไรกันเขาไม่สนใจเขาสนใจหาความสงบไปตรงนั้นโดยมากประเทศของเขาไม่เข้าไปวัดอย่างนั้นมีแต่พวกคนไทยเราไปลูกสาวลูกชายไปเรียนหนังสืออยู่ทางโน้นพ่อแม่ก็ไปเยี่ยมก็ไปวัดหาอาหารมาทานการคุยกันสนุกสนานแล้วกลับมาไม่เห็นว่าใครจะไปนั่งสมาธิตรงนั้นอาตมาไปดูหรอกใครจะไปนั่งสมาธิไม่เห็นยืนไปคุยกันไปเรื่องอื่นตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นแหละจะได้เรื่องอะไรความจริงเขาไม่ชอบอย่างนั้นหรอกเขาค้นคว้าหาศาสนาจริงๆเพราะคนไทยนี่มีศาสนาจนรู้ศาสนาไปเรียนไปเรื่องอื่นเป็นเฉยๆก็มันต้องนั่งกันไปก็ต้องไปนั่งกันไปฝึกนั่งให้มันสงบไม่มีคนคนหนึ่งชื่อสุธรรมาไปอยู่สหรัฐอยู่ในถนนเพลินจิตเนี่ยไปแอบอยู่กับเขาอาจจะมาไปสอนคนนั้นอยู่นิสัยสุสิตพอคนหลังก็ไปเต้นสุธรรมานั่นนี่จะเป็นชาวคริสต์ด้วยเนาะเขาทำอะไรกันเนาะก็เลยไปดู หรือจะภาษาไทยเราเนี่ยของบ้านเรานี่มันจะมาก็ไปเทศให้กรรมฐานนี่มันมันก็เลยคานกับหลวงพ่อทำอย่างนี้ที่กรุงเทพเรามีไหมดูสิไม่รู้จักว่าเขาทำสมาธิที่ตรงไหนไงจะเห็นเมืองนอกทำไม่รู้จักว่าที่เมืองไทยเรามีไหมเป็นคนอดอยากอาจารย์พูดแดงขายเขาจะไปพูดอะไรก็ค่อยถามกันแสดงว่าไม่เคยเข้าไปวัดไม่เคยรู้จักการจะทำอย่างนี้คือไปทำอย่างนั้นเดือนนั้นในประมาณ9วันมันทำจิตใจให้สงบมีความรู้สึกหลายอย่างชื่อสุธรรมาเนี่ยนู้นจะกลับมาแล้วล่ะอยู่ถนนเพลินจิตว่าเมื่อหนูไปได้หนูจะขึ้นไปกราบหลวงพ่อที่วัดยังไม่เห็นมาหลายคนคนคนเมืองแล้วไปยินนะไปดีด้วยทำมันได้ไปได้ศาสนามาถึงเมืองนอกได้ไปเข้าใจมาถึงเมืองนอกเมืองไทยเรานี่ไม่เข้าใจเลยพระก็พระโยมก็โยมจะอยู่อย่างนั้นคนละเรื่องละราวไม่รู้เรื่องกันบางคนแต่ไปทางโน้นมันบาเวนี่ไม่มีใครมองดูเมืองเขาแต่คนแก่แต่เป็นฝรั่งคนหนุ่มก็เป็นฝรั่งเด็กมันก็เป็นฝรั่งมันเป็นฝรั่งกันไปหมดนะไม่มีคนไทยเราเนี่ยเห็นคนไทยไปยังจะมาไปมันมาหาเหมือนไปอยู่บ้านเดียวกันเลยรู้จักกันหมดทุกคนมีลูกมีเต่าบางคนก็มาถวายเอาถวายคนในลูกเอามาถวายให้หลายคนหนึ่งเมื่อวานก็ยังมาทวงอยู่วันพ่อตาเขามาทวงไม่ค่อยอะไรกันโดยมากพวกคนไทยเราพวกนักศึกษาไปรู้สึกอยู่ไปรู้สึกมาเป็นคุดเรายังเข้าไปพวกนี้มันมาหลายตกใจมากันยังไงนอเราก็ได้สอนวิธีทำฝรั่งเขาก็ทำเขาครับแต่คนไทยก็ดูจะทำนั่งอะไรมันร้อนก็เลยคิดหลายอย่างกันเลยซึ่งกลับวกมาดูศาสนาของเราใช่ไหมถ้าไปห้าพลาดก่อนเดี๋ยวไปเรื่องอื่นไปเรื่องอื่นไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไปหาของดีกันหาพระหาสุดหาเสน่ห์และรวยหาทำไมวุ่นวายอาตมาไม่อยากจะได้ยินของอย่างนั้นมันไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของศาสนาแล้วไปกันยังไงมัดไม่เกินไปกันยังไงไม่ต้องก็มาดูเรื่องของศาสนาอย่างแท้จริงถ้าบ้านเรามีศาสนามันจะวุ่นวายกันอย่างนี้เลยมันไปจับจะเอาแต่สิ่งอื่นมาทำกันซะสิ่งที่เราชอบใจอย่างอื่นซะไอ้ความที่เดียวเป็นศีลธรรมเนี่ยที่จะเป็นศาสนาที่จะตุ้มตองนั่นนะนั่นเองนี่เองอะไรยังมีโยมเขายังไม่มาเนี่ยอ
2: าจารย์ก็ถือว่าเราสมมุตินะคะว่าถ้าเกิดให้กองเราท่านวุ่นวายแล้วคือพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมกันหมดแล้วลองดูประเทศเขาหน้าเขาจะมาทำให้เราขึ้นมา
1: เขา
2: อยากจะได
1: ้
2: ประเทศเราเขาอยากจะได้อะไรของเราม
1: ันก็ไม่แน่อันนั้นมันคนอื่นเขามาทำเราจะกันเขาไม่ได้หรอกอันนั้นน่ะมันเรื่องของคนอื่น
2: เราก
1: ็
2: กันไม
1: ่
2: ได
1: ้เราก็กันไม่ได้แต่ว่าน
2: ับถือศาสนาทั้งหลายเนี่ยก็คงจะปกป้องเราก
1: ัน
2: เรา
1: ใช่ปกป้องตัวพวกเรานี่แหละไม่ปกป้องอื่นใครละ
2: จะปกป้องประเทศเราได
1: ้ได้เหมือนกันแต่มันก็ไม่แน่นะคือพระพุทธเจ้าเขาก็ยังจะฆ่านี่นี่ดูที่พระพุทธเจ้าเกิดมาได้นี่ดูที่เขาจะตามฆ่ามันกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของเงินโลกถ้าเกิดมาในโลกมันมีภัยพิบัติทั้งนั้นนะโยมมันเป็นกรรมอย่างหนึ่งน่ะมันไม่พ้นจากทุกข์ไอ้ความเบียดเบียนซึ่งกันและกันมาอยู่ในโลกนี้จ แต่ว่ามันช้ามันนานกลุ่มชนทั้งหลายแล้วนั่นถือลัทธิอันใดนะมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะแต่ว่าจะพ้นอันตรายทั้งหลายเนี่ยมันยากมันอยู่ในกลุ่มนี้มันก็เป็นไป
2: สมมติว่าของเราเราก็อยากจะเก็บเอาไว้นี้นะคะเป็นอย่างนี้วัดนะคะเขาก็มาลุกล้ำอยู่ด้วยอะไร
1: ก็จะทำไงก็ป้องกันไว้นี่ป้องกันไว้ก็ให้เหมือนกันนั่นเนี่ยมันเอาวัดเต็มความไม่ได้มันก็ตายเหมือนกันน่ะเออนั่นไม่ได้ครับโรคมันเรื่องของโรคเรื่องศาสนาแต่มันตั้งอยู่ในโลกอันนี้ไม่ใช่จะไปป้องกันอันนั้นจนเกินขอบเขตไปถึงคราวถึงสมัยมันแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนไปของมันอย่างนั้นเออไปกันมันไม่ได้อย่างแน่นอนหรอกท่านจึงบอกไอ้มันไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่เที่ยงแต่ว่าเมื่อเรายังทรงอยู่นะเราก็มีความสุขสบายกันโดยรอบอารีภายในประเทศของเราทั้งหลายเหล่านี้นะถ้าเราไม่มีศีลธรรมมันก็ยิ่งวุ่นวายกันใหญ่มันก็เป็นเรื่องอย่างนี้
2: หนูได้ข่าวว่าขโมยมาอีกหน่อยก็พูดจัดฉากจะไปเจริญที่สุดที่ปากคงจะมี
1: นั่นนี่ก็เขาว่าก็ว่าไอ้ที่คนไม่รู้มาพูดกัน
2: ตอนนี้นายจังตอนนี้เขาที่ประเทศจีนไหว้ถือศาสนาแล้วดังแรง
1: แน่
2: ใช่ไห
1: มบางทีมันก็อาจจะเป็นที่เรียกว่ามันหมดเชื่ออะไรมันแน่มันก็ดีขึ้นมาได้เหมือนกันในความจริงพุทธศาสนาประชาชนนับถือพุทธศาสนาทุกวันนี้นะมันไม่ถึงหลักของพุทธศาสนานะเอออย่างที่พวกเราบอกโอ๊ยอะไรมันไม่เป็นหรอกเรามีพุทธศาสนานี
2: ่
1: เออเรามีพุทธศาสนาอะไรฉันว่ามันไม่เป็นหรอกต่างๆนี่ก็เข้าใจว่าเพราะพุทธศาสนาให้มีปาฏิหาริย์ในคุ้มครองเราทั้งโลกนะมันไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ปฏิบัติศาสนาพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติอย่างนั้นพยายามอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเอาที่เหนือเฉยๆให้ท่านมาคุ้มครองเราทั้งหมดก็ง่ายเกินไปแล้วนะนะมันเป็นอย่างนั้นกลัวไหม
2: ไม
1: ่กลัวทำไมเป็นก็ดีไม่เป็นก็ดีเหมือนกันเนี่ยมันจะเป็นอะไรมันนะอย่าไปคิดให้มันมากนะบางคนคิดมากเลยกลัวของวันนี้จะเป็นบ้าเลยมาสู้มันเต็มตายอะไรทั้งวุ่นวายคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันจะมีดีอยู่ของมันแต่ว่าเช่นว่าคนไม่นับถือพุทธศาสนาเราไปสอนพุทธศาสนาให้มันมองไม่เห็นนะคือมันไม่ได้พิจารณาความจริงสิ้นอันหนึ่งมันยังมีสิ้นดีอยู่ในนั้นแต่ว่ามันมองไม่เห็นอย่างนี้อย่างที่คนร้ายอย่างนี้เขาทำมันก็บวนปั่นในโลกเนี่ยบางทีสิ้นดีมันก็มีแต่ว่าเรามองไม่เห็นในนี้เนี่ยเพราะเราเข้าใจอย่างอื่นอยู่มากๆอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ปกปิดอยู่หลายอย่างแต่ว่าในทางที่ถูกเราจะมาว่าจะอยู่เฉยๆนะอย่าไปคิดอะไรมันมากมายเลยจบไปถูกมันไม่ได้มันถึงคราวมันเสื่อมอย่างเราเกิดมานะแต่เกิดมามันอยู่ในท้องแม่นะแล้วออกมาท้องแม่มันก็เป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาได้เรียนมันจะดูขึ้นนะครั้งที่สุดมาก็ผมงอกฟันดุกันได้ไหม
2: ตาแล้วปาก
1: กันมันได้ไหมแต่ชอบอย่างนั้นหรือไม่ชอบไม่ชอบแต่กันมันไม่ได้แน่จะทำไงมันเรื่องของธรรมชาติอย่างนั้นเราต้องรับจะดีกว่ายอมรับเลยสภาพอย่างนี้ยอมรับว่าเราจะต้องแก่มันแก่นี่ดีไหมดีถ้าไม่แก่เราไม่โตมาขนาดนี้หรอกมันจะเท่ากำปั้นอยู่ในท้องมันไม่เกิดมาแต่ทำมันไม่แก่อันนี้มันอำนาจของความแก่มันเจริญขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเราได้รู้เลยหลายอย่างมีความแก่มันจะมีเหตุผลของมันนะมันก็เจริญขึ้นมาถึงที่สุดมันเนี่ยถึงที่สุดแล้วมันก็เสื่อมลงหมดไปเป็นธรรมดาของมันเรื่องโรคก็มันเป็นอย่างนั้นอันนี้เรายอมรับไว้ก็ได้ว่ามันเป็นอย่างนั้น
3: มองไปในอดีตที่เราเคยทำมาแล้วอ่ะมันเป็นยังไงโยกเป็นยังไงพระอานนท์กับพระพุทธองค์เป็นคนขอทานกับอะไรไปเที่ยววินทบาทกับพระอานนท์พระพุทธเจ้าของเราแต่แล้วพวกวิชาทิฏฐิมันไม่รู้เรื่องถึงมันก็เห็นว่าพระสมณะเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากขอทานกินเท่านั้นน่ะแต่เห็นมันเกิดประโยชน์อะไรเมื่อมันคิดอย่างนี้ก็บางทีพระพุทธองค์ไปบิณฑบาตพระพาณนุนก็แกล้งโคตรเย้ยยันต่างบางทีไล่หนีไปพระพุทธองค์เรายิ่งมีปัญญาหลายพระอานนท์ก็ยิ่งโง่โกรธเขาอายเขาพระพุทธองค์ก็ซึ้งไปในธรรมะว่ามนุษย์นี่มันเป็นอย่างนี้สองคนลูกศิษย์คิดอย่างหนึ่งอาจารย์คิดอย่างหนึ่งลูกศิษย์กำลังเริ่มโง่ไปเรื่อยๆไปพอมันคนต่อเสียงที่เขาว่าไม่ได้พระพุทธองค์ยิ่งเหมือนว่ามันถูกลมมันยิ่งยิ่งขึ้นไปมันยิ่งยิ่งขึ้นไปพระอานนท์ตวัดซ้ายตวัดขวามันเหมือนว่ามันคานลมไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไปแกล้งยืนหน้าบ้านมิจฉาทิฏฐิโอ้บาดเลยไอ้คนในบ้านมันก็ไล่สมณะอะไรสมณะอย่างไรไม่มีประโยชน์อะไรว่าฉันไม่ให้หรอกนี้ได้เขาได้พระอานนท์ก็ยิ่งมืดยิ่งแค้นยิ่งโกรธยิ่งละอายพระพุทธเจ้าก็ยิ่งเริ่มเกิดปัญญายิ่งสบายใจขึ้นว่าคิดว่าเรื่องในโลกนี่คือคนไม่รู้จักมันก็จะเป็นอย่างนี้พระอานนท์ไม่รู้เรื่องก็ยิ่งโง่พระพุทธองค์ท่านรู้เรื่องก็ยิ่งมีปัญญาก็เตือนพระอานนท์ว่าให้หนีไปฮะพระอานนท์เตือนทนว่าเขาไม่ได้พระพุทธองค์ท่านตอบว่าอานนท์จะไปที่ไหนเล่าไปทางโน้นต่อไปโน้นไปบ้านหน้าโน้นอานนท์ถ้าบ้านทางหน้าเนี่ยเขาว่าอย่างนี้อีกเราจะไปที่ไหนไปต่อไปอีกออกจากบ้านคนแล้วก็ยังไปถึงตำบลถ้าตำบลนั่นเขาว่าอย่างนี้จะไปที่ไหนไปตำบลหน้าโน้นอีกพระพุทธองค์ก็ถามไปตำบลหน้าเขาว่าที่ไปยังไงอีกไปอำเภออื่นพระพุทธองค์ท่านตอบว่าอำเภออื่นเขาว่างอีกจะไปที่ไหนอีกจะต้องไปในเมืองโน้นแต่เมืองโน้นเขาว่าอย่างนี้จะไปที่ไหนไปเมืองหน้าต่อไปไปจนหมดจะมันหมดที่ไปจะไปที่ไหนอานนท์ตรงนี้เขาก็ว่าตรงนั้นเขาก็ว่าจะไปที่ไหนพ้นนักจีโลเกอันนันทีโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกมันโลกที่เราเดินไปท่องเที่ยวอยู่เนี่ยไม่เพราะว่าเราจะเป็นยังไงเขาก็ต้องเป็นอย่างนี้โลกเขาคนเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ว่าอย่างหนึ่งคนเป็นสัมมาทิฏฐิมันก็ว่าเพราะมันอย่างหนึ่งไม่มีที่ไปอานนท์ถ้าเราชนะมันตรงนี้ไปข้างหน้ามันก็ต้องชนะถ้าเราแพ้มันอยู่ในเมืองนี้ไปเมืองหน้ามันก็แพ้เรื่อยไปเราจะทำไงดีถ้าโดนประกอบไม่ได้เพราะอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นจะไปตรงไหนอ่ะจะโพนไม่ว่าแต่เราไปบิณฑบาตขอทานเนี่ยถ้าพูดทางโลกแล้วนะ ภรรยาเราแต่งงานมาจะแท้นะชอบกันรักกันทั้งพ่อทั้งแม่มันก็ยังมีคำที่ไม่ชอบอยู่ต่อมาจะให้เป็นไงอีกเล่ามันก็เป็นอย่างนี้เรื่องโลกโลกวิทูถ้าเราไม่รู้แจ้งซึ่งโลกเมื่อไรเราก็อยู่ในโลกนี้ยากไม่มีที่อยู่จะไปที่ไหนก็เป็นอย่างนี้ปัญหาในโลกยังไม่เป็นอย่างนี้จะไปที่ไหนไม่ให้คนว่าเราดีเราชั่วเนี่ยไม่ได้อยู่ในโลกอันนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้พระพุทธองค์สอนพระอานนท์เราเอามันชนะมันอยู่ที่ตรงนี้ถ้าเราชนะมันที่ตรงนี้ไปข้างหน้ามันก็ชนะไปที่ไหนมันก็ชนะทั้งโลกนี่มันก็ชนะทั้งหมดอันนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเตือนลูกศิษย์ไอ้สิ่งที่เราชอบใจก็มีมาสิ่งที่ชอบใจก็มีมาในที่นั่นแหละไม่พูดถึงคนอื่นเลยเราคนเดียวบางทีก็ยังคิดไม่ถูกใจเราบางทีคิดอย่างนี้มันก็ได้อย่างนั้นคิดอย่างนั้นก็ได้อย่างนี้คิดไม่ถูกใจเราอีกเลยแต่ว่าคนอื่นเขาทำไมเรานี่ก็ยังเก่งอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นต้องพยายามพิจารณาให้รู้ว่าโลกอันนี้มันเป็นอย่างนี้มันจะหนีคำเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้พระพุทธองค์ก็ถูกมาอย่างนั้นลูกศิษย์ทั้งหลายก็ถูกมาอย่างนั้นฉะนั้นได้เริ่มพิจารณาใช่ว่าโลกนี้มันเป็นอย่างนี้ก็ใช้ความอดทนอดทนอดทนต่อสิ่งต่างๆค่อยๆสอนจิตเจ้าของที่เราเรียกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆทำไปก็ค่อยๆปล่อยวางรู้เรื่องสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นะมันก็สู้อารมณ์มันได
1: ้หากมันก็เมื่อปัญญาเมื่อปัญญาการคิดอย่างนี้การทำอย่างนี้แค่นั้นแหละอย่าไปห้ามพ่ออย่าว่าฉันเลยไม่ได้อย่าไปว่าฉันเลยไม่ว่าโลกมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกเนี่ยมันเรื่องของโลกแต่เรารู้จักมันแต่เรียกว่ามันสอนให้เราเป็นคนดีทั้งนั้นเลยแต่เราคิดดีมันสอนให้เราพิจารณาตรงนั้นมีธรรมะตรงนั้นน่ะเราจะคิดยังไงว่าไม่อยากให้เขาว่าให้เรามันเรื่องของใครของมันน่ะอยากให้มันคิดอย่างนั้นแต่ว่าอยากให้คิดอย่างนั้นแต่มนุษย์มันไม่คิดอย่างนั้นเราจะทำไงล่ะเราก็อยากให้มันคิดอย่างนั้นมันไม่คิดอย่างนั้นมันจบตรงไหนล่ะเราไม่อยากให้มันว่าอย่างนั้นมันว่าอย่างนั้นมันจบตรงไหนล่ะไอ้คนนั่นก็ไม่หยุดเราก็ไม่หยุดมันจะหยุดตรงไหนล่ะมันก็ไม่หยุดเท่านั้นแหละมันเป็นอย่างนี้อันนี้ถ้าเขาไม่หยุดเราก็หยุดเสียนี่เรื่องแก้ปัญหาถ้าเขาไม่หยุดเราก็หยุดเสียถ้าเราหยุดแล้วมันก็ยิ่งไปล่ะมันมีปัจจัยที่จะยิ่งไปเมื่อเราไม่ยิ่งไปตามมันก็หยุดเหมือนกันมันเขาวกมาพิจารณาเรื่องของเราของต่อไปคนมีปัญญาโอ้ยนี่เรามันผิดเนี่ยเขามันสบายเขาหยุดได้อย่างนี้ปัญหามันก็จบลงตรงนั้นอันนี้ทุกวันนี่ก็เหมือนกันโลกก็เป็นอย่างนั้นถ้าใครมันรู้จักธรรมะอย่างนี้ก็ทุกอยู่เรื่อยไปไม่รู้จักว่าโลกมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราเป็นผู้มีปัญญาแล้วจะต้องพิจารณาอย่างนั้นหนีด้วยปัญญาที่ไหนไม่ให้เขาว่าเรามันไม่มีหรอกเขาว่าเราทีหนึ่งก็มันมีดไปรับทีหนึ่งเขาว่าเราบ่อยๆก็มันได้รับมีดอยู่บ่อยๆใช่ไหมเมื่อรับมีดบ่อยๆมันก็คมบ่อยๆใช่ไหมอย่างนี้เครื่องทั้งหลายที่เขาว่าดีด้วยชั่วมันเป็นคำสอนอย่างดีแต่เราไม่รับพิจารณาถ้าถูกใจเราก็ชอบถ้าไม่ถูกใจเราก็ไม่ชอบอย่างนั้นนั่นก็ไม่ได้อย่างนั้นโลกเขามันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นคนจึงมีทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะคนไม่คิดอย่างนี้
3: มากขึ้นมากขึ้นโดยถูกบ่อยๆก็ยิ่งมีปัญญาบ่อยถูกที่ถูกบ่อยๆก็ยิ่งมีปัญญาบ่อยๆเมื่อมีปัญญาบ่อยๆเป็นต้นจะเกิดผลประโยชน์บ่อยๆอันนั้นก็เรียกว่าเป็นผลที่เราคิดที่ถูกต้อง
1: มันเป็นเพราะแล้วจะเดี๋ยวกลับบ้านนะมันถึงเย็น
2: คงไม่ใช่อย่างนั้น
1: ถ้าเรานึกว่าจะไม่กลับละคงจะร้อนนะมึงยังไม่พร้อมมันยังไม่พร้อมแต่ถ้าประธานยังไม่มา
2: แล้วก็
1: จากกรุงเทพ
2: แล้ว
1: เ
2: ราองค์ที่มีอยู
1: ่นั่นอันนั้นเป็นรองประธานแล้วขนาดเดียวกันแต่มันใหญ่กว่าสูงกว่าประมาณ4เมตรประมาณ4เมตรฮะอาจารย์กิจบัวบุตรเป็นช่างถ้าหากว่ามันไม่สวยท่านก็ไม่ยอมเอามามันโดยสัญญาไม่ใช่สัญญาในตัวหนังสือหรอกสัญญาโดยปากกันว่าเดือนสิงหาล่ะเนี่ยมันผ่านมาเดือนสิงหามาแล้วสร้างพระองค์เนี้ยไม่มีสัญญาเงินหลายแสนเนี่ยไม่มีสัญญาท่านไม่ชอบทำสัญญาถ้าไม่ทำสัญญาจะทำไงดีเงิน 3-4 แสนเนี่ยจะให้คนทำพระไม่มีสัญญาไม่มีตัวหนังสือเลยโยมชาวบ้านก็ไม่ทำคนสมัยนี้มันก็ไม่ยอมถ้าทำสัญญาก็เหลืออาจารย์จิตประบุท่านว่าผมมาสร้างพระนี่ไม่ใช่ผมเป็นคนรับจ้างไม่ใช่ผมเป็นคนรับจ้างถ้าจ้างผมเท่าไรผมก็ไม่เอาอันนี้ผมจะประกวดฝีมือไว้ในวัดนี้ให้เป็นที่พอใจแต่นั้นเลยอันนี้มากกว่าทำอย่างนั้นก็จะทำไงอาตมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ซะเลยประชุมญาติโยมกันโยมเงินประมาณ400,000นี่นะในตัวจ้างพระประธานเนี่ยถ้าว่าโยมกับช่างพูดกันคงจะไม่ได้จ้างพระเพราะไม่ไว้ใจกันนี่เอานี่ดีกว่าถ้าจะได้สร้างมันต้องทำอย่างนี้ต้องเชื่ออาตมาซะถูกไม่ถูกก็ทิ้งมันสักครั้งหนึ่งก็ได้เงินสี่แสนมีญาติโยมไปให้อาตมาซะอย่ามาเกี่ยวข้องเลยอาตมาจะไปโยนตรงน้ำแต่โยมเฉยซะอาตมาจะไปเป็นพ่อค้าไปค้าขายแต่โยมเฉยซะว่าไม่ใช่เรื่องของโยมแล้วมันเรื่องของอาตมาแล้วให้อาตมาแล้วโยมให้มันหมดสิทธิ์ซะอย่าไปคิดว่ามันจะเป็นยังไงอย่าไปคิดเลยโยมให้อยู่สบายเท่านั้นแหละนะแต่ว่าอาตมานั่นก็ตั้งใจว่าจะให้มันเป็นพระได้พระมาแต่ถ้ามันเป็นพระมาก็ดีแต่ว่าไม่ได้พระมาก็ให้ดีเหมือนกันไม่ให้มีใครเป็นอะไรกันทำนะถ้าทำอย่างเงี้ยให้มีโยมทำกันไม่ต้องทำสัญญากันแล้วนะเอาความดีว่ากันเลยเอาศักดิ์ศรีว่ากันเลยคุณธรรมที่เป็นมนุษย์นี่พูดกันเลยถ้าว่าอาจารย์น่ะจิตบวชนั่นไม่เสียรายชีวิตแกไม่เสียดายหน้าที่ของแกไม่เสียดายเกลียดของแกนั่นก็ดีแล้วเกิดมาในชาติหนึ่งจะเอานี่มาทิ้งที่นั่นก็ทิ้งไปซะอาตมาก็จะทิ้งเงิน 400,000 นี่ไม่อะไรเหมือนกันจะไปตรงไหนก็ช่างมันอย่างนี้พระองค์นี้จึงได้สร้างนะสร้างขึ้นมาได้สร้างก็มาเทที่หน้าวัดแต่วิ่งไม่วงกลมนี่นะมาเทตรงนี้คนขึ้นมาเททองตรงนี้หน้าหินรอบเลยนั่นพอเทเสร็จปุ๊บจะเอาขึ้นรถไปเลยอยากอย่างนี้เราเอาไปทำไมเอาเอาไปที่ไหนไปช่างเขาเถอะเอาไปเถอะนะจะเอาไปตรงไหนเนี่ยเป็นยังไงก็เป็นลองกันทีจะเป็นยังไงมั้ยเอาทำได้อย่างนั้นไม่ไปทำได้ทำดิได้เสียสละแล้วเลยทำปรากฏว่าบอกว่าเดือนสิงหาจะเอาขึ้นมาผ่านเดือนสิงหามาแล้วก็ยังไม่มาอีกโยมก็เร่งอาตมาอยู่เรื่อยทายโยมเย็นเย็นมาเย็นเย็นไปมันจะหายไปตรงนี้มันหายเถอะอย่าไปกลัวมันเลยเรายอมแต่ละมันแล้วเขาไม่ได้ไปขัด
3: ถ้าขัดที่หนึ่งว่าจะดีแล้วก็ไม่ชอบใจขัดอีกครั้งที่สองก็ว่ามันจะดีแล้วยังไม่ชอบใจไม่จุใจก็สร้างทำอีกขัดถึงสามครั้งนะสามครั้งแล้วแต่สั่งบอกมาว่าไม่กล้าพูดความจริงไปมากว่าจะเรียนหลวงพ่อเลยว่าพระองค์นี้จะให้ก่อนปีใหม่จะให้ก่อนปีใหม่มันแน่นอนเวลาพูดมามันไม่แน่นอนหลายครั้งเลยไม่กล้าจะพูด
2: ก็ชื
3: ่
2: อด
3: ัง
2: นะ
3: เออไม่จำจิตบทชื่อขนาดนั้นจะมาทิ้งรัตพงศ์ก็ทิ้งที่เงินสี่แสนก็ทิ้งสิเออไอธรรมะมันจะมีราคาไหมธรรมะมันหาราคาไม่ได้คำว่าหาราคาไม่ได้ว่าไม่ใช่ว่ามันไม่มีราคานะมันหาราคาไม่ได้อย่างนี้ก็เลยทำทีนี้ก็ ลูกนิมิตเอาไว้นั้นแล้วเขาปิดทองกันเหมือนน้ำมันไหลเนี่ยอาตมาเลยปิดนะเมื่อไปนอกอาตมาปิดเนี่ยเลิกกันเนี่ยทำกันอาตมาไม่อยู่แล้วมันยุ่งเขาก็ไม่ใครจะปิดกันแต่เขาก็ไม่ฟังเหมือนกันเอาอะไรไปทิ้งไปโยนไปนั่นแหละสมัยก่อนเขามาปิดทองกันมันไหลเนี่ยเหมือนกับน้ำคนนี่ก็เลยปิดพักไว้ไอ้อาจารย์จิตบวชทางกระทำของท่านอาตมาก็จะรออยู่เดี๋ยวนี้มันก็เดี๋ยวจะมาจะเอาขึ้นมาเท่านั้นเนี่ยเอาขึ้นมาแต่ก็มาสร้างแท่นมาทำแท่นแท่นนั้นให้รวมราคากับองค์พระท่านก็เลยบอกว่าถ้ารวมราคากับองค์พระก็ไม่ทำคือผมทำเนี่ยไม่ใช่เป็นลูกจ้างไม่ใช่เป็นจ้างกันจ้างให้ผมทำถวายผมทำดิก็ดีทีเนาะพูดอย่างนั้นมันก็ดีทีเนาะก็เอาอย่างนั้นนี่แต่ดูไม่จะทำอย่างดีเนี่ยถ้าไม่เสียงอย่างนั้นไม่เอาชีวิตมาทิ้งในศาสนาอย่างนี้หรอกเป็นพระนี่มันทิ้งหลายอย่างไหมนี่มันทิ้งไม่ทุกอย่างนะนี่นะของในโลกในทางไหนคนมันอยากทั้งนั้นเนี่ยมันสนุกสนานทั้งนั้นเนี่ยถ้าทิ้งมาก็ทิ้งหมดทุกอย่างนั่นแหละทิ้งมาได้ยังไงถ้ามีทิ้งทุกอย่างก็มาไม่ได้แล้วจะมาได้ยังไงชีวิตของเราทิ้งแล้วเงิน 3-4-5 แสนทำไมไม่ทิ้งเลยได้มันของนอกกายเลยให้ก็ให้ที่ทำก็ทำที่ไปพูดกันแล้วนี่ถ้าเขาพูดผิดเขาก็ผิดเท่านั้นเนี่ยเขาผิดเราถูกเขาเป็นคนทำผิดแล้วจะเดือดร้อนทำไมมันเดือดร้อนที่เราทำผิดบางทีมันไม่ค่อยจะดีนี่นะไอ้คนทำคนอื่นทำผิดเราเดือดร้อนทำไมคนเราไม่ชอบเป็นอย่างนั้นนะไอ้คนมันควรจะให้คนทำผิดเดือดร้อนเขาทำผิดเราเดือดร้อนเนี่ยมันโง่เต็มทีเสมอเลยนะเห็นไหมดูนะเป็นพ่อบ้านในบ้านเราดูนะคนอื่นทำผิดเราคนมันทุกข์คิดดีๆเนี่ยเมื่อมันเป็นกันมาเยอะหลวงพ่อท่านว่านะให้ใครทำผิดกับคนท่านเป็นทุกข์มันจะดีแต่มั้งหรือเขาทำผิดเรามาเป็นทุกข์เนี่ยมันอะไรมันโง่ที่สุดแต่มั้งเนี่ยเป็นมันเป็นอย่างไรอย่างนั้นอย่างนั้นถึงทำคนเรามันเรียนรู้มันข้ามซะไอ้ตรงนี้คนไม่รู้ตรงที่ว่าเขาทำผิดคนเขาเป็นทุกข์เราจะเป็นทุกข์แทนเขาทำไมความรู้ตอนนี้น่ะหาเรียนยากเหมือนกันเรียนยากไอ้ความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นใครทำผิดกับคนนั้นมันทุกข์เราไม่ทำผิดไปจะทุกข์ทำไมอันนี้ก็พูดกันแล้วเนี่ยเขาว่าจะทำมาให้ก็ว่ากันแล้วเขาไม่ทำมาให้เขาก็ผิดเราจะทุกข์ทำไมก็เราไม่มีอะไรเอาก็เอาทีละไปที่ไหนเมื่อก่อนอย่างนั้นนี่ดีกว่าทำการงานทุกอย่างนะอย่าเอาชนะคนอื่นเขาเลยเอาชนะตัวเองมันต้องชนะคนอื่นถ้าเอาชนะคนอื่นตัวเองก็ไม่ชนะใครๆก็ไม่ชนะถึงนั้นมันต้องชนะตัวเองคนอื่นก็ต้องชนะอันนี้คนก็เรียนข้ามกันนะโดยมากคนอยากเอาชนะคนอื่นนะมันเป็นทุกข์ยังไงล่ะมันไม่ชนะตัวเองมันจะสบายเมื่อไหร่

คนดีคนเมืองกันโยมเอาดีดีดีดีพอดีนะมันถึงดีนะดีเกินดีแต่มันร้ายนะเราต้องการดีดีเท่านั้นอ่ะมันร้ายอายุมันกันอยากจะยืนยืนนานๆดีไหมอายุมันควรยืนอายุมันควรยืนอาจจะมาป่วยนะก็ให้หลวงพ่ออายุเด็กถึงร้อยสองร้อยอย่ามาดูถูกพระเลยมาแช่งพระทำไมเล่าเห็นคนแก่ๆไหมนั่นน่ะมันไปไม่ได้มันนอนกินข้าวกันไม่ได้น่ะโยมชอบไหมอย่างนั้นทำไมจึงให้หลวงพ่อเป็นอย่างนั้นน่ะโยมจะเอาไหมแต่มาว่ามันจะมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์หรอกอย่างนั้นมาแช่งพระเท่านั้นแหละถ้าอยู่นานๆมันสบายก็ดีสิมันเดินไปได้มันก็ดีนี่อายุมากๆมันเชื่อเจ้าของไม่ได้มันจะดียังไงล่ะยายความรักพ่อแม่ลูกหลานก็พิถีพิถันแต่เดียวเดียวปฏิบัตินะถ้าป่วยนานๆจะ5ปี6ปีจะตายก็ไม่ตายจะเป็นก็ไม่เป็นนี่เรียกว่ามีเท่านั้นเนาะบางวันก็ดูมาข้าวกินลองดูสิเนี่ยลูกเราก็ลูกเขยก็ดีลูกสะใภ้ก็ดีมันจะรักเราขนาดไหนถ้ามันเกินพอดีเดี๋ยวมันรักไม่ได้หรอกมันทิ้งเห็นไหมไม่เห็นมันทิ้งนี่จะคิดในใจเมื่อใดจะตายเนาะเมื่อมันลำบากลำบนเรื่อยจนคิดในใจบ่นอยู่ในใจภาวนาพรุ่งนี้ว่าจะตายสว่างมันก็ยังอยู่แหมลำบากเนาะเนี่ยเข้าใจไหมยาวตามปรารถนาของเราเลยเราได้แค่ไหนเอาแค่นั้นอย่าอยากยืนบางคนมันก็อยากมีความอายุมันยืนถ้ามันใจดีนะถ้าโมโหมันเลยอยากตายวันนี้วันนี้วันนี้ใครจะทำตามใจของเราได้อย่างนั้นล่ะถ้าอยากยืนใจนี่ไปหาต่ออายุหลายวัดเก้าวัดนู่นไปรดน้ำมนต์อยากจะยืนบางทีมันไม่พอใจโมโหตายเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้วันนี้พวกนี้ผมเอาเดี๋ยวนี้บางทีก็เลยกินยาฆ่ามะเร็งตายยิงตัวตายเยอะแยะแต่ว่าเราคิดถูกยังไงเล่าอาตมาเอามันพอดีเถอะเราเกิดมาในชีวิตนี่คือของเขาดิของเขาเปรียบประหนึ่งว่าเหมือนเราไปซื้อน้ำตาลในตลาดแบบกิโลหนึ่งเท่าไหร่อย่างนี้เนี่ยกิโลหนึ่ง20 บาทอย่างนี้ก็เปิดตักมาให้แต่ไม่เอาแต่ฉันจากเราเองฉันน่ะดีไหมเงินเราก็เป็นคนไปเอาเองเราก็มีเป็นคนซื้อน้ำตาลก็ฉะนั้นแหละไม่พอใจของเราอย่างนั้นก็เขาขายอย่างนั้นก็ให้เขาอย่างนั้นแต่มันก็ไม่มีเรื่องอะไรนี่มันคิดพอดีลองดูสิถ้าไม่สบายใจเมื่อไรมันเกินพอดีทั้งนั้นนะบางทีมันก็น้อยไปบางทีมันก็มากไปถ้าพอดีแล้วมันพออักษรพอมันพ้นขึ้นมาในตาพอดีเห็นไหมอย่างเราทำงานเราขัดกระโถนขัดจานหนึ่งทำให้มันสะอาดเอาละพอแล้วสบายไหมล่ะถ้ามันสกปรกหรือยังไม่สะอาดมันยังไม่พอมันก็ยังไม่เสร็จก็ขัดที่นั่นแหละเรียกว่าคนไม่พอถ้าคนพอแล้วสบายเอาละพอแล้วสบายไม่ห่วงแล้วนี่นี่คือคนพออย่างเงี้ยมันพอดีเคยคิดไหมอย่างนั้นไอ้ความรู้ของฝากกรรมฐานมันไปอย่างนั้นมันไม่ยิ่งขึ้นไปสูงหรอกแต่เราเหมือนกันน่ะพวกข้าราชการเราก็เหมือนกันถ้าว่าเป็นเด็กก็ไม่สบายใจอาศัยคนอื่นก็ลำบากเหลือเกินเนี่ยบนลำบากได้ปรารถนาไปปรารถนาไปก่อนจะตายไปวิ่งหาเส้นหาสายเนี่ยไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตเมื่อได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็นึกว่าเออดีแล้วดีชั่วคณะมันได้มาเท่านั้นแหละนะกลัวมันจะหล่นลงแล้วมันขึ้นสูงแล้วนี่ระวังอีกแล้วถูกเราไปเกาะเขาก็ไม่สบายถ้าเราโตมาเนี่ยถูกเขาเกาะเราสิเอาสิ

0: เดี๋ยวดูผิดดูหามาตรงนั้นแก้ให้ผมเลยนะมันไปทำผิดๆมามันใหม่เราแก้ทำยังไงล่ะถ้าไม่แก้ให้ก็ลูกผิดจำเป็นกว่าเซ็นตู้มเนี่ยเสียหายหมดก็ได้เห็นไหมเพราะมันเป็นลูกผิดแน่นี่มันโตไอ้ความลำบากเหตุของความโตขึ้นมาอาตมาถึงว่าเอามันพอสมควรมันได้แค่ไหนเอาแค่นั้นสบายดีให้อาหารมันทุกวันทุกวันมันจะไม่โตก็มันเล็กขึ้นไปอีกรดน้ำทุกวันต้นดอกไม้มันจะตายก็ให้มันตายซะทีให้ปุ๋ยมาในน้ำมันอยู่ทุกวันนี่เราพยายามอยู่เนี่ยเอาแค่นั้นก็ดีแล้วมั้งมันจะโตเองมันนะมั้งคนเรามันคิดมันคิดไม่ค่อยถูกนี่ว่าไงเอาพี่เอาพี่ว่ายังไงมั้งยังเย็นเย็นเย็นก็ขึ้นรถไฟกลับแล้วเนี่ยใครมีอะไรไหมเอาพี่ในมาคบกับพระน่ะดีมันเป็นมงคลน่ะถ้าเราได้อารมณ์ดีไม่ต้องอยู่หอประสาทอยู่ร่มไม้ก็สบายนั่งยืนตามยืนตามยานี่ก็สบายถ้าใจเดือดร้อนน่ะให้นอนในฟูกนิ่มๆมันร้อนอยู่ข้างในมันปิ้งไปปิ้งมาเนี่ยมันไม่สบายหรอกนอกจากใจมันสบายเนี่ยอื่นมันไม่สบายยุ่งไหมนายโยมเกิดมาเป็นมนุษย์มันยุ่งไหมฮะยุ่งไหมมันเป็นอย่างนี้แหละโลกไปตรงไหนมันก็เป็นอย่างนี้สบายชั่ววินาทีเนี่ยโลกเป็นอย่างนี้อาตมากำลังเทศให้ลูกศิษย์ฟังด้วยนะทำงานด้วยกันก็ไม่เคยสบายอยู่คนเดียวก็กลัวผีอยู่มากคนก็ทะเลาะกันจะไปตรงไหนมันจะสบายแล้วเอาดีไปคนเดียวสบายกลัวผีอีกแล้วแต่อยู่มากคนก็ทะเลาะกันมันจะทำยังไงมันถึงจะถูกป่ะไม่ถูกเราถ้าเราคิดไม่ถูกมันก็ไม่ถูกอยู่นั่นแหละไอ้ความสบายนี่ผิดตรงไหนมันอยู่ที่ความถูกต้องเป็นสัจธรรมอะไรสิ่งที่มันหายไปก็ให้มันเอาไม่ได้ก็ให้มันหายไปดิจะร้องไห้เนาะมันทำไมล่ะอะไรมันจะเกิดขึ้นมาให้แล้วมันจะเกิดขึ้นมาได้มันควรจะได้ก็ให้มันเกิดขึ้นมาที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะหายมันจะใกล้มันหายจะไปห้ามมันมากมายที่ก็เรื่องมันเป็นอย่างนั้นเราต้องรับสิรับธรรมะพระพุทธเจ้ารับเหตุการณ์ทั้งหลายอย่าไปหนีเหตุการณ์นี่มันเหตุการณ์เกิดขึ้นมาต้องรู้จักเหตุการณ์มันต้องรับอันนี้คนเราไม่เคยรับธรรมะของพระพุทธเจ้าหรอกไม่ยอมรับไม่ยอมรับอาตมาเคยเห็นว่าประเทศหน้าศพที่ไหนที่ไหนประเทศไปฟังเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่แน่นอนโยมก็ฟังไปบ้างง่วงนอนไปบ้างหาวนอนไปบ้างไม่ได้เข้าใจในธรรมะมีศพปืนมาตายอีกร้องไห้อีกแล้วเพราะอะไรโทษไม่ฟังธรรมะไม่ยอมรับธรรมะถ้ายอมรับธรรมะเออตายเนี่ยสมองเป็นธรรมดาอยู่แล้วมันยังยอมรับธรรมะถ้ารู้จักแล้วก็เอาสิเป็นไข้มันก็กินหยุดกินยากันสมควรแล้วยังไงที่หายไปก็หายไปดิที่ตายไปก็ตายไปดิเกิดมาก็เกิดมาดิก็เรื่องมันเป็นอย่างนั้นถ้ายอมรับเหตุการณ์อย่างนั้นมันก็สบายกันนี่เราไม่ยอมรับธรรมะของท่านเอาใจใจเราท่าเดียวเท่านั้นเนี่ยอาตมาบอกว่าถ้าป่วยไปโรงพยาบาลต้องตั้งใจว่าหายก็เอาไม่หายก็เอาสบายถ้าหายจึงเอาไม่หายไม่เอาหรอกทุกข์เลยทุกข์ลองให้เลยทุกข์ลองให้ต้องตั้งใจต้องตั้งใจหายก็เอาไม่หายก็เอาแต่ว่ามันต้องไปเข้าข้างหายนั่นแหละในใจมันนะข้างไม่หายมันก็ไม่เข้าหรอกแต่ว่ามันถูกนี่ไม่หายก็ต้องเอาสิหายก็ต้องเอาสิยอมรับทั้งสองอย่างเต็มบริบูรณ์เลยหายก็ดีไม่หายก็ดีสบายเราอยู่อย่างเก่าแล้วไม่มีความจางไอ้คนลำได้เข้าข้างตัวใช่ไม่ยอมรับธรรมะกับพุทธเจ้าของเราเคยเห็นอย่างนั้นญาติพี่น้องเคยเสียเคยหายไปของรักของชอบใจเคยเสียเคยหายไปพระประเทศเนี่ยฟังอยู่ทุกเวลาเมื่อมันหายไปร้องไห้เหมือนนั้นร้องไห้จะได้จะได้อยู่นั่นแต่ทั้งประเทศไปฟังยินอะไรเราก็ร้องไห้อยู่อย่างนั้น ียดายทำไมไม่พิจารณากันร้องไห้ทำไมทำไมไม่ใจสบายคือไม่ยอมรับไม่ได้ภาวนาไม่ได้พิจารณาคิดแต่ว่าอยากให้อยู่อย่างเดียวไม่อยากให้ไปที่ไหนโยมคนหนึ่งแม่ตายร้องไห้อาจจะมาไปเห็นมาฟังกรรมโยมร้องไห้ทำไมใช่นี่ของโยมไม่พอหรือแม่นะพ่อนี่ไม่พอใจอะไรมั้ยท่านเลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กๆหาเงินหาทองให้เราสร้างบ้านให้เราอย่างนี้ลำบากลำบนท่านตายไปยังร้องไห้โยมไปเครียดไปแค้นอะไรกับพ่อแม่ของเราไม่พออะไรมั้ยนี่อยากจะเอามาใช้อีกเหรอหรือทำไงนี่อยากใจมาช่วยหาเงินอีกดูดีๆเดี๋ยวร้องไห้ทำไมให้คิดอาตมาว่ามันพอแล้วยอมรับแต่มันก็สบายถ้าถูกธรรมะแล้วมันสบายเลยโยมไม่มีอะไรเลยต้องเตรียมตัวไปแต่เนิ่นๆแค่น้อยหนึ่งภาวนาไว้ด้วยไงฮะ
1: คนที่ใกล้จะถึงมรณภาพหรือว่าตายนะที่ถ้าผมสมมติว่าคนธรรมดานี่ไม่มีไม่มีสติไปเลยนะคะก็ยังไม่ถึงกระทั่งที่จะหลับจิตเลยนะคะจนพ่อก็อยู่ได้เลยนะคะทีนี้สมมติก่อนที่จะเป็นถึงยังไม่หลับจิตนี่นะก็จิตใจก็ไปทวงถึงกรรมไม่ดีที่ทำเขาถึงพ่อบอกมาบอกว่าถ้าเหนื่อยตอนนั้นแล้วพอหลับจิตไปก็ไปเจออะไรอย่าถูกมาถึง
0: นั่นแหละเกาะตรงนั้นแหละ
1: ก็เป็นเพราะคนคนนั้นไม่ได้เตรียมก็ไม่สามารถที่จะเตรียมใจได้อยู่ดีๆก็หมดสติไปเพราะว่าจิตมันนานแล้วแล้วก็ประดับจิตไปถ้าเกิดสมมติว่าในขณะนั้นเขาไม่ถึงแต่กรรมดีที่ทำนะคะนี่ว่ายังไม่มีปัญหาที่ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะไปรู้ได้ไงเขาไม่ถึงกรรมดีที่ทำ
0: ถ้าคนหมดปัญหาแล้วมันจะมีสติทำไมมันจะไปเกาะอะไรล่ะ
1: ใช่ค่ะดับจิตที่ไม่ดับจิตแต่ว่าหมดสติ
0: มันต้องเฝ้าวงระยมมันหลงอ่ะมันหลงติดนะโยมมันติดมันต้องรู้ตลอดการมันปล่อยวางตลอดที่ไม่ลง
1: มันไม่ได้ออกจากร่าง
0: ใช่ไม่อย่างนั้นมันไม่ออกไปไหนหรอกโยมมันไม่เป็นตัวเป็นตนอย่างนั้นหรอกมันมีความรู้สึกยังไงอยู่เรารู้จักความรู้สึกอย่างนั้นแต่ตัวนั้นนะมันยังอยู่นะ
1: ทั้งกรรมทั้งหลายก็ยังอยู่ทั้งกรรม
0: ยังอยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าอะไรก็ช่างมันเถอะนะอะไรก็ช่าง
2: ทำอย่างนั้นมันก็เป็นบริษัทที่ไม่แน่นอนจะเป็นบริษัทปลอมก็ได้พุทธบริษัทนี้ของมันแต่นั้นให้มันเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงไม่ใช่เป็นพุทธบริษัทที่ปลอมท่านเป็นพุทธบริษัทที่ปลอมนั่นจะเป็นบริษัทปลอมของปลอมของปลอมนั่นก็คือของไม่แน่นอนของไม่จริงจังถึงแม้ปฏิบัติจะเป็นที่ปฏิบัติปลอมเมื่อการปฏิบัติปลอมมันก็เป็นวิบัติมันไม่ใช่เป็นปฏิบัติถ้าเป็นที่ปฏิบัติปลอมมันก็ไม่นับเนื่องในพุทธบริษัทที่เป็นบริษัทแท้แต่เป็นผู้ปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีอิสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงญาญาปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเพิ่มจากความผิดจากบาปตาประทำทั้งหลายสามีที่ปฏิปันโนก็เป็นผู้ปฏิบัติที่ถูกต้องกายก็ถูกต้องวาจาก็ถูกต้องจิตใจก็ถูกต้องทั้งหมดเป็นต้นขึ้นแต่พุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยถ้าเรานั้นเป็นสมาธิขึ้นแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกพุทธบริษัทเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าถ้าเราเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องจากบริษัทของเราเราก็ต้องจากพระพุทธเจ้าวันนี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราก็ควรจะรู้จักพระพุทธเจ้าคือใครและพระธรรมคือใครพระสงฆ์คือใครแบบนี้เราอยู่ห่างท่านหรือยังหรืออยู่ใกล้ท่านโดยคิดแล้วเราก็ควรรู้จักถ้าเรารู้จักพระพุทธเจ้าเราก็จะรู้จักคารวะพระพุทธเจ้ารู้จักทำตามพระพุทธเจ้าถ้าเรารู้จักเป็นชื่อของท่านเราก็จะเป็นชื่อของท่านมากราบมาไหว้เป็นต้นแต่ว่าพระพุทธเจ้าที่พร้อมคือไหว้เพื่อปรารถนาอยากจะให้มีอันนั้นอยากจะให้ได้อันนี้อย่างนั้นเป็นต้นเพื่อตามไหว้ภายนอก ว่าเช่นนั้นในการปฏิบัติบาปอยู่เนี่ยนะดังนั้นถ้าเราถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราแล้วเราจะทำผิดเราจะทำดีจะทำชั่วเราจะทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรทุกอย่างนะก็เสมือนพระพุทธเจ้ามันดีอยู่เฉพาะหน้าของเราเนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าท่านเห็นเราอยู่มองเราอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออกเมื่อพระพุทธเจ้ามาจ้องดูเราอยู่เราจะเคารพพระพุทธเจ้าเราจะดูจะร้ายในใจของเราจะทำใจให้เศร้าหมองและกลัวท่านร้ายต่อท่านกลัวท่านอันนี้เป็นมันตันเราเข้าถึงพระพุทธเจ้านับถือท่านแล้วนะเราก็จะต้องละไอ้สิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ที่ในใจของเราเนี่ยทำแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์คิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์นี่เป็นต้นนี่เดียวพระพุทธเจ้าของเรายังมีอยู่พระพุทธเจ้าโดยนามธรรมพระพุทธเจ้าโดยรูปธรรมโดยวัตถุโดยรูปธรรมโดยวัตถุนั้นก็คือที่ธาตุแต่จักรพรรดิบัดนี้ปฏิบัติธรรมมีความไปแล้วเป็นต้นแท้ที่จริงพระพุทธเจ้าโดยนามธรรมนั้นซึ่งไม่ไปที่ไหนคือสัจธรรมคือความจริงนี้มันจะยังตั้งอยู่ในโลกเนี่ยไม่ไปที่ไหนไม่ได้ไปที่ไหนอยู่ยังจะช่วยทุกคนอยู่ตั้งใจจะช่วยมนุษย์ทั้งหลายอยู่จะตั้งใจช่วยพวกพุทธบริษัททั้งหลายอยู่ตลอดเวลาไม่ไปที่ไหนยังปกปักรักษาคุ้มครองพวกท่านทั้งหลายพวกพุทธบริษัททั้งหลายอยู่ตลอดการตลอดเวลาคือใครทำดีก็จะต้องดีอยู่ทุกเมื่อทุกเวลาใครทำผิดมันก็จะผิดอยู่ตลอดเวลาใครทำถูกมันก็ต้องถูกอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นต้นจะไปทำอยู่คนเดียวจะถูกถ้าเราทำถูกถ้าเราทำผิดจะไปทำอยู่คนเดียวนั่นจะผิดอยู่จะไปทำอยู่มากเป็นด้วยการทำถูกมันจะถูกอยู่ทำผิดนั่นจะผิดอยู่เป็นต้นคือสัจธรรมคือความจริงนั่นเองแหละที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าจะให้ที่ธาตุดาบประมาณเป็นพระพุทธเจ้าก็คือธรรมนี้สัจธรรมนี่คือธรรมที่ถูกต้องเพราะยังท่านยังเชื่อเราอยู่ถ้าทำกันยังเชื่อเราอยู่ถ้าเราทำดีเป็นธรรมะมันก็ยังพ้นโทษต่างๆจะเป็นธรรมะยังมีอยู่ตลอดการตลอดเวลาถ้าใครไม่ไปถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จักพระพุทธอยู่ที่ไหนจะทำเป็นอย่างไรพระสงฆ์อยู่ที่ไหนเราก็ไม่ได้เรื่องเราก็พูดแต่ว่าท่านจะเตือนคนของท่านอยู่เสมออะระหังสัมมาสัมพุทโธสวัสดิ์ภะโตสวัสดิ์ตัมโมทุกขติปันโนตัตโตสาระตัมโตพูดเรื่อยถึงพุทธรัตนะพระธรรมพระพุทธธรรมพระสงฆ์จะหารู้ไม่ว่าพระพุทธอยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างไรพระธรรมอยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างไรพระสงฆ์นั่นอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรก็ไม่รู้จักก็ไม่ยินได้ว่าพระพุทธเจ้านั่นท่านดีพระธรรมนั่นท่านดีพระสงฆ์นั่นท่านดีท่านกราบท่านไหว้ท่านเตยมากราบท่านโดยที่ในเรื่องเฉยๆนี่ก็จะกราบพระพุทธแม่ก็จะเกิดบุญจะกราบพระธรรมแม่ก็จะเกิดบุญจะกราบพระสงฆ์แม่ก็เกิดบุญกราบบาระที่หนึ่งก็เพื่อไม่ถึงพระพุทธเจ้ากราบบาระที่สองก็เพื่อไม่ถึงพระธรรมกราบบาระที่สามก็ไม่ถึงพระสงฆ์เอาสามข้างนั้นถวายท่านแต่ในเรื่องจะกรณีความหมายอย่างไรอันนี้การประพฤติเป็นนั่นจะไม่ใช่ว่าเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงเป็นพุทธบริษัทที่พร้อมน่าจะให้มันเป็นพุทธบริษัทที่สมบูรณ์พวกเราทั้งหลายนั้นเราก็ไม่ต้องไปนึกคิดอะไรนั่นมากมายและการประพฤติปฏิบัตินั่นนะดูในตัวของเราเองดูกายของเราดูวาจาของเราดูใจของเรานี่แหละไม่ต้องไปดูที่ไหนหรอกว่ามันจะดีไหมมันจะขวบไหมมันจะผิดไหมมันจะถูกไหมอะไรไหมเนี่ยไม่ต้องไปถามคนโน้นคนนี้ให้มันลำบากนะถามในใจของเรานั่นแหละเมื่อความเห็นของเรามันถูกเป็นต้นใจมันจะขุ่นนะอะไรที่เรียกว่ามันมืดใจมันขุ่นนะแต่เมื่อสิ่งที่อาน้ำมันขุ่นนะเราจะไปมองดูเงาของเราไม่ก็ไม่เห็นรักแต่อาน้ำมันขุ่นใจเราที่มันขุ่นขึ้นมาไม่รู้เนื้อรู้ตัวอะไรไม่รู้จักพ่อไม่รู้จักแม่ไม่รู้จักลูกไม่รู้จักร้านไม่รู้จักตัวของตัวเองนี่เรียกว่าใจมันขุ่นกว่ามันน้ำข้างนอกมันขุ่นเราจะมองดูเงาเลยนะมันนั่นกระแสน้ำมันนั่นไม่สามารถที่จะมองเห็นเงาตัวของเราในน้ำได้นั่นแต่ละความขุ่นมัวของกิเลสราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีอย่างนั้น ป็นต้นถ้าเราถึงจะพบพอความประสงค์เป็นที่พึ่งของเราแล้วนะมันจะคิดไม่ดีขึ้นมาก็เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่เฉพาะหน้าของเรานี่นะเมื่อกล้าจะคิดขึ้นคิดขึ้นจนกล้าจะทำถึงมันจะเกิดขึ้นมากเป็นต้นแต่รู้มันเถอะว่าพระพุทธเจ้าในการมองเราอยู่ท่านรักษาเราอยู่ท่านตามรู้เราอยู่อย่างนี้เป็นต้นถ้าเขาจะเจ้าหน้าที่คนหนึ่งซึ่งรักษาบ้านเมืองนั่นแหละเมื่อเข้ามาในบ้านเราแล้วก็ระวังไม่กล้าไปทำมันนั้นไม่กล้าไปทำมันนี้นะถ้าอะไรถ้าสารพัดใจมันกว้างเลยนั่นแหละไม่กล้าเป็นขโมยในเวลานะก็กลัวอย่างนี้เรานี่เป็นมันการให้ใจว่าเราได้รู้ถึงพระพุทธก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีนั้นเพราะว่าเราจะยืนอยู่ก็ดีเราจะเดินอยู่ก็ดีเราจะนั่งอยู่ก็ดีเราจะนอนอยู่ก็ดีก็เป็นเหมือนว่าพระธรรมในตรายคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์มันห้อมล้อมเราอยู่เป็นอย่างนี้ทำไมเราอยู่ท่านมองเราอยู่ถ้าเราทำดีมันก็ได้ดีถ้าเราทำชั่วมันก็ได้ชั่วถ้าเรามีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าเราถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยพระพุทธอยู่ที่ไหนพระธรรมอยู่ที่ไหนพระสงฆ์อยู่ที่ไหนพระพุทธก็คือธรรมะอันที่แท้จริงคือสัจธรรมนี่แหละพระพุทธผู้ใดถึงพระธรรมเป็นต้นคนนั้นก็กล่าวพระพุทธคนใดใส่พระธรรมคนนั้นจะใส่พระพุทธคนใดใส่พระธรรมคนนั้นจะใส่พระสงฆ์แต่พระธรรมมันเป็นรากฐานอย่างแน่นแฟ้นที่จะให้พุทธบริษัททั้งหลายประพฤติปฏิบัติเป็นต้นฉะนั้นผู้ถึงพระรัตนตรัยแล้วจึงเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์เช่นเรารู้จักว่าพระพุทธเจ้าสอนเห็นแม่งทำบาปอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราจะทำบาปเมื่อเราจะคิดจะทำบาปเราจะรู้ก่อนแม้แต่ไม่กล้าจะทำหรือทำแต่ทำแต่น้อยทำเพื่อจะละไม่ทำเพื่อจะทำต่อไปจิตใจเราก็เป็นอยู่อย่างนั้นจะอยู่คนเดียวใจก็เป็นอย่างนั้นจะอยู่หลายคนก็เป็นอย่างนั้นจะอยู่ที่รักใจเราก็เป็นอย่างนั้นจะอยู่ที่แจ้งใจเราก็มันเป็นอย่างนั้นอยู่เรียกว่าพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ใจมันคุ้มครองเราอยู่ทุกเวลานั่นท่านผู้ใดทั้งหลายคิดอย่างนี้ก็ยากนะใครจะเป็นพระพุทธใครจะเป็นญาติของพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่มันจะยากมันจะลำบากเราจะเป็นพุทธบริษัทสมัครเป็นสมาชิกเป็นบริษัทของขึ้นแต่พุทธบริษัทคือบริษัทของพุทธเจ้านี่มันยากแต่เรามองเห็นว่าไม่เป็นมันยากนั่นยังได้ทุกคนกันนี่เราขึ้นแต่พระพุทธเจ้าหมดทุกคนเลยใช่ใครจะว่าทุกทางจะเป็นใครจะว่าทำนองจะเป็นใครจะว่าทั้งทางจะเป็นใครจะกราบจะเป็นไหว้จะเป็นสมาทานศีลจะได้นั่งฟังธรรมจะเป็นไม่ใช่เหตุการณ์เพียงแค่นี้เป็นพุทธบริษัทไม่ใช่เหตุการณ์แค่นี้หรือกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์ไม่ใช่เหตุการณ์แค่นี้เพียงการฟังหลายฟังธรรมในบรรลุธรรมนั้นไม่ถึงเพียงแค่นี้ผู้ที่ฟังธรรมก็ต้องเข้าใจในธรรมเมื่อเข้าใจในธรรมก็นำธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติเป็นต้นเช่นจิตเราก็เป็นธรรมเช่นธรรมก็เข้าอยู่ในจิตเช่นจิตก็อยู่ในธรรมทำกับจิตเป็นตัวกันถ้าเป็นอันเดียวกันอยู่สะสมก็จะเป็นก้อนเดียวเป็นเอโกธรรมโมจิตจะเป็นธรรมธรรมมันจะเป็นจิตคือมันเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ได้แต่แล้วนั่นแหละพุทธบริษัทมันหายากนะเราจะมีพระราชนาสบายไม่ให้เศร้าหมองมันจะหายากมันจะของมันยากไม่ใช่หรอกการเพียงที่ว่าเพ่งว่าจะท่านพอแล้วการกราบนี่มันพอแล้วการละไหว้นี่ก็พออยู่แล้วการเราเข้าวัดเข้าวาเนี่ยแต่พออยู่แล้วอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นนะให้ใจเพิ่มไปในสูงกว่านั้นอีกการสวดนี่สวดไปทำไมการกราบนี่กราบทำไมการเข้าวัดนี่เข้าไปทำไมการฟังธรรมนี่ฟังไปทำไมใจก็ต้องไปพิจารณาเรื่องการเจริญภาวนามันจะไปแจ้งโน่นจะแจ้งที่ภาวนาเนี่ยไม่แจ้งในการกราบการไหว้การนั้นเนี่ยมันไปแจ้งอยู่การภาวนาการภาวนาก็โหดง่ายๆการกระทำมันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นอะไรไม่เกิดขึ้นสิ่งที่มันเป็นบุญเป็นกุศลแล้วกระทำมันเกิดขึ้นอะไรยังมันเกิดสมาธิยังไม่หมดไปของไม่ดีนั่นไม่กระทำมันขึ้นไปมันหมดไปเป็นต้นทำให้เกิดขึ้นให้มันมีขึ้นสิ่งที่ไม่มีให้มันมีขึ้นสิ่งที่มันเกิดแต่เกิดขึ้นสิ่งที่เป็นบุญสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและเป็นประโยชน์คนอื่นนั่นก็จะพยายามสะสมขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเช่นปัญหาว่าเราเป็นพุทธบริษัทพูดถึงบริษัทพูดถึงพระพุทธธรรมประสงค์ยังไงให้เป็นประโยชน์จริงๆนั่นน่ะท่านมีการห้ามหลายอย่าง การห้ามในทางความผิดการเลี่ยงชีพเราจะดีการค้าขายเราจะดีเปลี่ยนวิชาในวิชาเลี่ยงจากการค้าขายในการทำค้าขายมนุษย์ค้าขายยาพิษค้าขายเวลาค้าขายการเป็นเพื่อเลี่ยงชีพของเราอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นค่าขายการคบบริษัทอย่างนี้ยังไม่สมบูรณ์เป็นแต่นอกเองแต่การอยู่การกินอยู่ปัจจุบันนี่เป็นการเป็นต้นดูสิท่านได้ไม่ให้ค่าไม่ให้บริโภคอะไรเนื้อหมาก็ให้ไม่ให้บริโภคเนื้อเสือไม่ให้บริโภคเนื้องูก็ไม่บริโภคนะไม่ให้บริโภคเนื้อมนุษย์ไม่ให้บริโภคเนื้อนี้ไม่ให้บริโภคเนื้อเสือไม่ให้บริโภคเนื้อทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมนุษย์เราไม่ต้องเหนือประจักษ์ทั้งหลายนะมันเหนือประจักษ์ทั้งหลายถ้าใครทำเนื้อทั้งหลายแบบนี้เนี่ยเข้าหวังบันประเวทธรรมไม่เห็นหน้าแต่พระเจ้าเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยกลัวมากสมัยเรียนวิชาอาคมนั่นในในสังในสังสิบอย่างอย่างนี้เป็นต้นกลัวกันสมัยก่อนนะแต่ตอนเป็นจริงมันนี่แต่เปิดจับตรงตัวเราให้เป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงนั่นเองถ้าบริษัทแท้ๆมันหายากมันน้อยอย่างมนุษย์เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านสอนอุปชาท่านสอนมากแต่เออดีแล้วท่านเป็นคนที่มีโชคมีบุญหลายซึ่งเธอได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันหาเลยยากเนี่ยยากหนักยากนานเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานมันง่ายเกิดเป็นมนุษย์มันยากเราจะมาคิดว่าเออมนุษย์มันจะยากทำไมบางครั้งเกิดมาทีละสองคนก็มีทุกวันเกิดมากที่สุดเป็นเพราะกรรมไปแล้วเอาคนเอาสองคนไปนะเด็กติดตายตามนะถ้าการพูดแบบมนุษย์มันเกิดยากมันจะมาแย่งแต่ความเห็นของเรามันจะยากทำไมมนุษย์แบบนี้มันจะอัดแอร์ในเมืองไทยในไทยแล้วทำไมแบบนี้มันเกิดยากอันนี้มันศาสตร์มนุษย์อันนี้มันเกิดมนุษย์อย่างในตาอะไรนะไม้มันเยอะตายแสบะไม้ที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้มันมากน้อยที่มันใช้แต่โดยโยใช่มันน้อยท่านพูดถึงส่วนมากส่วนที่เป็นประโยชน์ไม่ที่สิ่งพระพัฒน์มันมีทั้งนั้นแหละแต่มันใช้ไม่ได้นั่นกันกับปัญญาของคนปัญญาคนปัญญาคนฌานคนเห็นผิดในปัญญามันมากจะพูดวิธีอะไรการเหยียบเยียนการบางแง่การลดบางหลักการและการเหยียบเยียนเสียดสีสื่อหนึ่งดีเสียงปัญญามันมากแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนนักปัญญาแต่สั่งให้เทเป็นอย่างนั้นเป็นพรามแต่ปัญญามันมากมันแต่มากแต่ปัญญาสามแล้วแต่ปัญญาดีนะนั่นแหละเป็นมาแน่นั่นแหละในป่านั่นนะยึดเป็นมาในป่านั่นก็มากแต่มากแต่ตั้งมันเถอะมากเป็นมาที่สร้างในประโยชน
3: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ยืนยันว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลซึ่งผู้ถูกกล่าวหาจะต้องดำเนินการตั้งทนายความเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์และชี้แจงตามกระบวนการกฎหมายด้วยตนเองยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลชุดปัจจุบันด้านนายวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงไม่เคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนหลังมีรายชื่อเป็นผู้ที่ถูกขอให้หน่วยงานสหรัฐพิจารณาว่าเข้าข่ายมาตรการคว่ำบาตรตามกฎหมายเนื่องจากพบว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะที่นายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนเครือข่ายฟอกเงินสแกมเมอร์กรณีมีชื่อนายวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรายงานของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาเสนอให้รัฐบาลสหรัฐคว่ำบาตรกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์และค้ามนุษย์ในอาเซียนเนื่องจากเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจตลาดทุนและกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของไทยทั้งนี้เตรียมนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมกรรมาธิการการเงินการคลังเพื่อติดตามการทำงานและประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินกับสภาสหรัฐ
5: ในฐานะกรรมาธิการการเงินการคลังที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภาไทยเนี่ยเราจะให้ความร่วมมือไปกับทางรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาในการที่จะทำเรื่องเดียวกันนี้อย่างไรต่อไปนะครับเพื่อผลประโยชน์จริงๆมันเป็นประโยชน์ร่วมนะครับเพราะว่าทางอเมริกาเนี่ยเขาก็มีอำนาจที่จะเข้าถึงช่องทาง เรื่องของโดยเฉพาะการโอนเงินระหว่างประเทศนะครับที่ทางการไทยอาจจะเข้าไม่ถึง
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส่งข้อมูลและหลักฐานกรณีสินบน40ล้านบาทให้ตำรวจและปปช.ดำเนินการแล้วขณะที่การปราบปรามเว็บพนันสามารถปิด URL ได้กว่า1ล้านเว็บไซต์ลดแก๊งสแกมเมอร์ลงได้ร้อยละ50
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์พยายามเสนอเงินสินบนให้เดือนละ40ล้านบาทเพื่อแลกกับการละเว้นการปราบปรามว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนอย่างเต็มที่และได้มีการรวบรวมข้อมูลหลักฐานและเบาะแสที่ได้รับจากประชาชนส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและปปช.ทั้งหมดแล้วโดยย้ำจุดยืนว่าได้ปฏิเสธและไม่ขอข้องแวะกับเรื่องดังกล่าวพร้อมกันนี้ได้ยกระดับการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์จนสามารถปิด URL ได้แล้วมากกว่า1ล้านแห่งรวมถึงลดปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ลงได้มากกว่าร้อยละ50ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยถึงตัวตนของผู้เสนอสินบนนั้นมองว่าน่าจะมีมูลเหตุเนื่องจากบุคคลที่ถูกนำตัวมาสักถามดูไม่มีศักยภาพพอที่จะเป็นเจ้าของเว็บพนันซึ่งแสดงว่าต้องมีผู้อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนพร้อมย้ำว่าตั้งแต่วันที่ได้ประกาศจุดยืนกลางสภาก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาเสนอสินบนหรือผลประโยชน์อีกชาววิสาปรทุมมารายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อกำหนดกรอบเวลาบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ภายในเดือนตุลาคมนี
7: ้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางจะพิจารณากำหนดกรอบเวลาในการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4และการดำเนินการภายหลังมีคำสั่งเพิกถอนผู้ได้รับการบรรจุเดิมสำหรับข้อกังวลเรื่องกลุ่มผู้สอบได้สุจริตที่ได้รับผลกระทบจากการทุจริตแก้ไขคะแนนใน3รอบแรกทางคณะกรรมการการกระจายอำนาจได้เสนอให้พิจารณาการโอนย้ายผู้ได้รับผลกระทบก่อนการเรียกบรรจุรอบที่4ซึ่งกกลางอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางดังกล่าวทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการปรับลำดับคะแนนดีขึ้นและเข้าข่ายได้รับการโอนย้ายมีจำนวนประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนแต่จะต้องตรวจสอบความประสงค์และตำแหน่งว่างปลายทางอีกครั้งก่อนจะเร่งดำเนินการบรรจุรอบที่4ให้แก่ผู้รอขึ้นบัญชีอีกกว่า 30,000 คนโดยเร็วที่สุด
8: ก็จะพยายามเร่งให้เกิดขึ้นได้ภายในตุลาคมนะครับวันนี้คาดว่าจะระบุได้นะครับแต่อาจจะมีความคาดเคลื่อนในเรื่องของการทำเอกสารอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ในระยะสำคัญทีนี้เนี่ยปรากฏว่าก็มีกลุ่มที่มีการบรรจุไปแล้ว3รอบนะครับที่บอกว่าตัวเองเนี่ยโดนลัดคิวไปนะมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมที่กรรมาธิการกระจายอำนาจนะครับแล้วก็ทางกรรมาธิการก็ได้ทำเรื่องมาหาดูว่าอยากที่จะให้มีการโอนย้ายการบรรจุ3รอบนี้ก่อนที่จะมีการเรียกใช้บัญชีในรอบ4ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะดูแนวทางทั้งหมดแหละครับแล้วก็แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังไงก็จะเร่งกระบวนการเนี่ยให้มีการเรียกรอบ4ได้เนี่ยภายในเดือนตุลาคม
7: ส่วนกรณีการดำเนินคดีและการเรียกคืนเงินเดือนรวมถึงสวัสดิการจากผู้ที่ถูกเพิกถอนขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำปรึกษาทางกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยยืนยันว่ามีเป้าหมายในการเรียกคืนเงินตามขั้นตอนกฎหมายแต่ยังต้องรอความชัดเจนด้านข้อกฎหมายและข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนกำหนดกรอบเวลาต่อไปฉนันชิดาสังทองรายงาน
4: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นเรื่องบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนและมีบุคคลภายนอกร่วมด้วยถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ปปง.ได้ดำเนินการยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดแล้วกว่า380ล้านบาทส่วนข้าราชการที่มีส่วนทำผิดกฎหมายต้องเร่งดำเนินการโดยสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆพร้อมย้ำว่าหากการสอบสวนพาดพิงไปถึงบุคคลใดต้องเร่งดำเนินการทุกอย่างให้จบภายในสิ้นเดือนนี้กระทรวงการต่างประเทศรายงานผลการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสต่อนายกรัฐมนตรียืนยันทำงานเต็มที่เพื่อผลประโยชน์ของบ้านเมือง
9: นายเบนจามินสุกาญจนทรีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ2182หรือแอนคอสจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ครั้งแรกด้วยการหารือเป็นไปด้วยดีนายกรัฐมนตรีไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษแต่ได้ให้กำลังใจในการทำงานพร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นยังไม่ขอพูดในรายละเอียดเนื่องจากการประชุมเพิ่งเริ่มต้นและยังต้องใช้กระบวนการนานถึง12เดือนย้ำว่าการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยต่อสู้อย่างเต็มที่เพราะเป็นผลประโยชน์ของบ้านเมือง
10: ก็อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับมันก็ต้องรอการประชุมครั้งถัดไปนะฮะอันนี้เป็นเพียงแค่การปูพื้นแค่นั้นเองนะครับเพราะท่านก็ไม่ได้ฝากอะไรพิเศษนะฮะท่านก็ให้กำลังใจนะครับการทำงานครับเพราะแน่นอนฮะอันนี้เราเต็มที่นะครับแล้วก็ผลประโยชน์ของบ้านเมืองเราด้วยนะครับ
9: สำหรับการพูดคุยในประเด็นทางทะเลแล้วการดำเนินการทางบกจะเดินหน้าอย่างไรต่ออธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกี่ยวข้องเฉพาะประเด็นทางทะเลไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องทางบกและไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้ผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
4: ขณะที่หน่วยงานความมั่นคงไทยกัมพูชาสามารถพูดคุยแก้ปัญหาการขุดคูเลตในพื้นที่ช่องสงำจังหวัดศรีสะเกษจนได้ข้อยุติแล้ว
11: พลรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่มีทหารกัมพูชามีการขุดคูเลตพร้อมวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจรุกรามพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยว่าชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ได้มีการพูดคุยกันโดยฝ่ายกัมพูชายอมที่จะปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วถือว่าสามารถเจรจากันได้และแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ขอให้ประชาชนซึ่งอาจเกิดความวิตกกังวลรับฟังข่าวสารจากทางราชการซึ่งสถานการณ์จริงไม่ได้น่ากังวลเท่าข้อมูลและความคิดเห็นที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียส่วนสาเหตุที่ทหารกัมพูชาดำเนินการขุดคูเลตในกรณีนี้ยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการจากหน่วยในพื้นที่ถึงรายละเอียดต่างๆแต่ด้วยพื้นที่กว่า500กิโลเมตรซึ่งมีหน่วยขนาดเล็กประจำการอยู่ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาก็จะส่งผลให้เกิดกรณีลักษณะนี้ได้บ้างโดยเฉพาะในห่วงที่ไม่มีการขยับแนวการวางกำลังเช่นการปะทะด้วยคารมการจัดกิจกรรมหรือแสดงพฤติการที่ไม่เหมาะสมแต่ประเด็นที่ฝ่ายไทยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือการปรับปรุงพื้นที่การขุดคูและการติดตั้งสิ่งกีดขวางต่าง
12: ๆบางทีความไม่เรียบร้อยเนี่ยตลอดพื้นที่400 500กิโลเนี่ยแล้วหน่วยมันจะกระจายอยู่ตลอดมันก็แล้วก็เป็นหน่วยขนาดเล็กไงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอาจจะมีเรื่องลักษณะแบบนี้บ้างอย่างที่ผมบอกว่ามันก็จะมีบางทีกับปะทะกันด้วยคารมบางทีก็อาจจะมีเรื่องของกิจกรรมบางอย่างที่มันอาจจะไม่เหมาะสมโดยเฉพาะในห่วงปัจจุบันนะที่มันอาจจะขยื่นอะไรกันไม่ได้ถึงแม้จะไม่ได้มีการขยับกำลังแต่บางสิ่งปลูกสร้างเครื่องกีดขวางคูเคออะไรต่างๆบางทีมันก็ต้องระมัดระวังด้วยซึ่งฝ่ายไทยเองเนี่ยเราก็จะดูอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับ
11: โฆษกกองทัพบกระบุด้วยว่าแม้ฝ่ายไทยจะติดตามความเคลื่อนไหวของกัมพูชาอย่างใกล้ชิดก็ยอมรับว่าอาจเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นได้เช่นกันแต่เมื่อมีการพูดคุยและเจรจาก็จะได้รับความร่วมมือทุกกรณีปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: กระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเปลี่ยนแนวท่อในจุดเสี่ยงป้องกันปัญหาซ้ำรอย
13: นางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าพบจุดที่น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3แล้วโดยท่อดังกล่าวมีบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดเป็นเจ้าของใบอนุญาตและมีบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดในกลุ่มบางจากซึ่งทั้ง2บริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดและต้องดำเนินการตามข้อสั่งการของกรมธุรกิจพลังงานตั้งแต่กระบวนการซ่อมและการฟื้นฟูพื้นที่หลังซ่อมและทดสอบระบบตลอดแนวท่อ32กิโลเมตรเพื่อหาความเสี่ยงจุดที่อาจรั่วซึมส่วนจุดที่พบแผลต้องเปลี่ยนท่อใหม่และทำแผนวางแนวท่อใหม่โดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสำหรับแนวทางการแก้ไขกรมธุรกิจพลังงานสั่งการให้เร่งซ่อมแซมจุดบกพร่องพร้อมส่งประวัติการบำรุงรักษานำมาตรวจสอบหาสาเหตุจากนั้นให้ทดสอบพิกกิ้งเทส
4: รวจสภาพภายในตลอดแนวท่อระยะทาง32กิโลเมตรหากพบความผิดปกติให้หยุดดำเนินการทันทีนอกจากนี้ให้ทำแผนเปลี่ยนท่อและปรับแนวท่อใหม่ในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตนพศรแก้วคำรายงานขณะเดียวกันสำนักงานเขตคลองเตยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลอย่างเป็นระบบและเตรียมปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยประชุมติดตามสถานการณ์และหารือแนวทางการดำเนินงานกรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากผู้ประกอบธุรกิจน้ำมันพบว่าจุดต้องสงสัยบริเวณแนวท่อส่งน้ำมันจุดที่5บริเวณตอหม้อเกาะกลางจุดกลับรถซึ่งฉนวนหุ้มท่อมีลักษณะบวมเป็นไปได้ว่าเป็นจุดที่รั่วไหลเบื้องต้นได้วางแนวทางตรวจสอบ2วิธีได้แก่การเลื่อนปอกคุ้มท่อเพื่อตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์และหากไม่สามารถเลื่อนปอกคุ้มได้จะพิจารณาผ่าปอกคุ้มท่อโดยอาจต้องใช้เครื่องมือที่ก่อให้เกิดประกายไฟซึ่งต้องวางแผนและประเมินความเหมาะสมอย่างรอบคอบเนื่องจากสารเคมีที่รั่วไหลคือน้ำมันแก๊สโซลีน91ซึ่งมีคุณสมบัติไวไฟสูงจึงต้องให้ความสำคัญกับมาตรการความปลอดภัยเป็นพิเศษและอาจมีการปิดกั้นการจราจรจำกัดจำนวนบุคคลเข้าพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนนอกจากนี้ให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตยเตรียมความพร้อมเข้าระงับเหตุฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงและประสานสถานีตำรวจท้องที่จัดระบบการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มสูงขึ้นเกินมาตรฐานเตรียมประสานสำนักงานเลขาธิการอาเซียนแก้ไขปัญหานายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ภาพรวมสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นกว่าเมื่อวันนี้อย่างต่อเนื่องยังคงพบจุดความร้อนหรือฮอตสปอตจำนวนมากในประเทศอินโดนีเซียประกอบกับทิศทางลมมีแนวโน้มพัดพากลุ่มหมอกควันที่เกิดขึ้นมาอย่างภาคใต้ของประเทศไทยส่งผลให้ค่า PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้เริ่มเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสและยะลาทั้งนี้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะเร่งทำหนังสือถึงเลขาธิการอาเซียนเพื่อขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านในการลดจุดความร้อนและลดผลกระทบต่อประชาชนพร้อมแนะนำประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบค่าฝุ่นละอองอยู่ในระดับสูงควรลดกิจกรรมกลางแจ้งและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่ข้อมูลจุดความร้อนจากจิสดาพบจุดความร้อนเกิดขึ้นในประเทศไทย4จุดซึ่งเป็นจุดความร้อนในพื้นที่ภาคใต้1จุดส่วนอินโดนีเซียพบ 7,236 จุดประกอบกับพื้นที่ชายแดนใต้มีแนวโน้มอัตราการระบายอากาศต่ำอาจเอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งนี้หากมีฝนตกในพื้นที่เสี่ยงจะช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: ข่าวดีของการศึกษาไทยผลการประเมินพีซ่าพบว่าเด็กไทยมีคะแนนดีขึ้น3ด้านและอันดับประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ58มาอยู่ที่อันดับ53วิทยาศาสตร์ได้432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนขณะที่คณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนที่สำคัญประเทศไทยยังเป็น1ใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนทั้ง3ด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนว่าเด็กไทยมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลและการนำความรู้ไปใช้ได้ดีขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพีซ่าไม่ใช่เรื่องของอันดับแต่จะนำข้อมูลการพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงกับเด็กแต่ละกลุ่มให้มากขึ้นพร้อมเดินหน้าวางรากฐานทักษะรู้เท่าทันสื่อและ AI ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาให้เด็กแยกแยะข้อมูลให้เป็นใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณและรับผิดชอบเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่คะแนนดีขึ้นแต่คือทำให้เด็กไทยคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นรู้เท่าทันสื่อและใช้ AI เป็นพร้อมรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: แผ่นดินหมองทอง ฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
17: ์เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
18: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
17: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
19: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียกล่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดที่ใช้วิธีการเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเป็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการก่อการร้ายทางระบบนิเวศความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่าครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ11ปีซึ่งเป็นผลจากการที่ผืนป่าและพื้นที่เกษตรกรรมทั่วประเทศเผชิญภาวะแห้งแล้งอย่างหนักจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยเฉพาะเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราที่จะรับผลกระทบจากไฟป่าครั้งนี้รุนแรงที่สุดขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอินโดนีเซียกำลังพยายามควบคุมไฟป่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งลุกลามต่อเนื่องมานานหลายสัปดาห์และส่งผลให้หมอกควันพิษลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนฟิลิปปินส์และประเทศไทยเอซิออสสำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐรายงานในวันนี้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีแผนจะพบหารือกับผู้นำกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอัลอาหรับทั้ง6ประเทศได้แก่ซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์บาเรนคูเวตและโอมานนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในวันอังคารหน้าเพื่อหารือถึงแนวทางขั้นต่อไปของสงครามกับอิหร่านซึ่งจะรวมถึงยุทธศาสตร์ภายหลังสงครามครั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในช่วงเวลาที่ความพยายามของรัฐบาลสหรัฐที่จะกลับมาเจรจาจากการหยุดยิงกับอิหร่านต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากชาติพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเผชิญการโจมตีจากอิหร่านขณะเดียวกันกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนยึดครองพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายฝั่งทะเลแดงและโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในซาอุดีอาระเบียประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูชัยภูมิและขอนแก่นอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการ

าโยมนั่งสมาธิฟังบทพิจารณาของพระนาต่อไปพระท่านจะสวดบทสำหรับนาเตือนตนเองอันนามยังปปาจิตาปินาปัจจ

ลิศว่าระเบียบการปฏิบัติอย่างอื่นที่เราจะต้องทำมีอยู่ดังนี้

ดังนี้อาทินุโคเมอุตริมนุสธรรมาอาลามาริยายานทัสสนาวิเศษโสอธิคันโตโสหังปัจจิเมคาเรสัพพมจารีหิพุทโธนาม

เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิก

หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาเบนทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-09

วิทยุวัดป่าไสงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปรังสกจังธโมโสตัพโพติแต่พอดีวันนี้ก็จะเข้ามาช้านิดหนึ่งครับพอดีแล้วก็กำลังคุยปรึกษานะกับอาจารย์เก่งอาจารย์ใหม่ในเรื่องจะพาพักเราผสมบทใหม่ไปทุรงนะในช่วงฤดูฝนเราจะไปที่ไหนดีเพราะช่วงนี้ก็ กำลังดูเกี่ยวกับเรื่องโค

0: นะตรงไหนได้อย่างไรนะฉะนั้นก็เลยปรึกษาหารือกันเพราะฤดูฝนเนี่ยมันก็จะโหดหน่อยนะเพราะฝนตกถนนจะลื่นนะลื่นมากนะสะพายบาดด้วยอะไรด้วยนั้นก็ ก็เลยต้องดูนะสถานที่นะสำหรับผู้ใหม่เพราะแต่ช่วง 2-3 วันแรกนี่ก็เหมือนโยมมาปฏิบัตินี่เลยนะมันจะปวดจะเมื่อยจะท้อแต่ใจแต่มันถอยไม่ได้นะท้อแต่ถอยไม่ได้พอไปแล้วมันถอยไม่ได้แต่ก็ต้องประคับประคองกันไปให้ถึงที่สุดอย่าให้ทะลุ แต่ถ้าหากว่าไม่ผ่านนะเขาจะเข็ดแต่ถ้าคนไหนไปทุรงแล้วขอกลับก่อนนี่เคยนะเมื่อก่อนก็ไปอย่างเดียวไปแบบลุยอย่างเดียวนะทีนี้คนไม่ไหวก็ขอกลับพอกลับแล้วพอคุยเรื่องตุดงเนี่ยเขาเข็ดหมดเขากลัวนะคือมันหลังๆมาก็เลยรู้ว่าโอ้นะมันไม่ได้แต่อย่างไรก็ต้องประคับประคองกันให้ถึงที่สุดได้ถึงที่สุดนะจริงๆแล้วคนเรานั้นมีพลังแฝงนะคือมีพลังแฝงแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยทั้งเข้าก็ฉันนิดเดียวนะถ้าฉันแต่เขาต้มนะเข้าทุ่งใหญ่ในเลสวนเนี่ยแบกของด้วยเลยก็เดินได้นะจริงๆแล้วร่างกายเรานี้มีเก็บพลังแฝงไว้เยอะนะฉันแค่นิดเดียวอาหารแทบ แล้วก็ต้มเปล่าๆแต่สมัยก่อนไม่มีอะไรมากนะไปไม่มีอะไรเลยนะกาแฟก็ไม่มีแต่ตกตอนเย็นมาก็เต้นกดไข่กดเราสมัยก่อนใช้กรดแต่กดใครกดเรานะแต่เพราะฉะนั้นก็บางครั้งฝนตกถ้าฝนตกนี่ที่แรกอาตมาเขาไม่รู้นะแต่ฝนตกก็ความไม่รู้ก็ไปเก็บมุ้งนะพอเก็บมุ้งไปก็ปรากฏว่าเปียกหมดเลยนะพอรู้ทีหลังครูบาอาจารย์ท่านคือจีวรสังขารใส่ในบาตรให้หมดนั่นแล้วก็คือมุ้งกดเนี่ยปล่อยไปนะเขาก็จะไหลลงมาตามมุ้งแต่ก็หยดลงมาบ้างนิดหน่อยนะไปปีแรกได้ไปเจอที่ อำเภอสังขระในหมู่บ้านจะเกนะฤาษีแปดหลังแต่เขานับถือฤาษีนะแต่ฤาษีนี่ไม่ใช่ฤาษีแบบอิทธิฤทธิ์อะไรเป็นฤาษีคือฤาษีของเขานี่หมายถึงว่าเขาจะปฏิบัติเพื่อไปพบกับพระศรีอริยเมตไตรนะเขามีศีลนะศีลห้าเขาแทบจะครบนะแต่แทบจะครบแต่ที่ก็ถือฤาษีแถวอำเภออุ้มผางเนี่ยแต่อย่างหมู่บ้านเลยตองคุที่มีงาช้างนะที่มีจุดศูนย์รวมตรงนั้นแต่เขาศีลห้าเขาเกือบจะครบเลยนะก็คือห้ามเลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่าไว้ขายก็ไม่ได้แต่เลี้ยงไว้ฆ่าก็ไม่ได้เลี้ยงไว้ขายก็พวกไก่พวกหมูอะไรนี่เขาไม่เลี้ยงนะแต่ไปเอาในป่ามาได้ไม่เป็นไรแต่ห้ามเลี้ยงไว้ฆ่าไว้ขายนะแต่ไปดูแล้วเขาซื่อสัตย์นะเคยให้ลูกศิษย์ไปซื้อโคกนะพอออกจากป่าไปก็ไปซื้อโคกมาถวายพระหน่อย ก็บอกว่า28 บาทแต่ควรละ28 บาทแต่ลูกศิษย์ที่ไปด้วยก็เพราะไม่ต้องทอนนะคือไม่ต้องทอน3 ขวดนะคือหลายคนละ30เห็นใจเขากว่าจะแบกมาถึงนี่นะปรากฏว่าเขาบอกไม่ได้นะบอกทำไมมันเกินไปนะมันเกินไปควรละ2 บาทนะคือให้เขาก็ไม่เอานะแต่เขาแค่28ก็คือ28แล้วให้30เขาไม่เอานะ นะเขาเป๊ะเลยนะเท่าไหร่ก็เท่านั้นคือเราจะให้มาควรละ28แล้วให้30เขาไม่เอาแต่พอจะไปเห็นแล้วมันรู้สึกว่าพอพระเราไปเห็นนะเห็นคือความซื่อสัตย์ความซื่อของเขาในเห็นแล้วหลายรูปก็เปลี่ยนความคิดอาตมาเองก็เหมือนกันแต่ไปทุดงครั้งแรกเนี่ยเปลี่ยนความคิดหมดเลย พอกลับจากทุดงแล้วแต่ก็เดินตั้งแต่สังขะนะออกทะลุไปถึงเดินจากเมืองกาญจนบุรีไปเข้าเจดีย์3 โมงที่แรกจะทะลุแต่ทะลุออกมาแม่สอดเพราะมีทางลากไม้ของกะเหลี่ยงสมัยก่อนกะเหลี่ยงสลักเขาคุมอยู่เขาบอกจะไปเลยอาจารย์เขาบอกจะไปเลยพระนะแต่ตอนนี้เขากำลังลบกัน สมัยก่อนพอปลดฝนปุ๊บพม่าเขาก็จะกวาดล้างก็จะส่งทหารมานะที่กะเหรี่ยงเขาก็จะเอาระเบิดดักไว้นะดักไว้ตามข้างทางบ้างห้อยว่าตามป่าบ้างอะไรบ้างเพื่อดักฐานพม่านะบางทีก็ฝังไว้ในคลองแต่ลงแบแนวหน้าบางทีก็เจอนะครับนั่นก็เลยก็บอกจะไปเลยนะถ้าไปเหยียบกับระเบิดแล้วมันเสี่ยงมากไปมีหมู่บ้านเดินประมาณ7วันนะถ้าเขาบอก7วันเนี่ยเราต้องประมาณ10ถึง15วันแต่พอกระเหรี่ยงเนี่ยเขาจะเดินได้วันละ70กิโลนะนะครึ่งเดินครึ่งวิ่งนะถ้าเราเดินได้ประมาณ40นะเขาจะเดินได้ประมาณ70นะครึ่งเดินครึ่งเพราะเขาไม่มีสัมภาระอะไรมากอย่างเขาเรานั้นน้ำหนักเต็มที่นะก็เลยปรึกษาเลยก็แล้วมันเสี่ยงเกินไปเนาะก็เลยกลับนะครับออกมาตรงด่านเจดีย์สามมลเข้ามาในฝั่งไทยนะก็ไปเจอสมัยก่อนนั้นหมู่บ้านแถวนั้นยังไม่มีรถเขาเลยเขาไม่ยังไม่เคยเห็นรถยนต์นะปีหนึ่งมีรายได้150บาทนะ500นี่ก็ถือว่าเยี่ยมแล้วนะถ้าใครครอบครัวได้พันหนึ่งในโหนะเขาขายพริกแต่ปลูกพริกเขาจะปลูกผสมกับข้าวนะแต่ผสมกันแล้วก็ถ้าปลูกแต่พริกก็ไม่ได้ใบหงิกงอหมดต้องปลูกข้าวไปด้วยปลูกพริกไปด้วยนะพริกเขาพริกขี้หนูเขาราคาในนั้นก็ไม่เท่าไหร่แต่เดินออกมาขายมันก็ได้ราคาหน่อยนะปีหนึ่งก็ได้แค่แต่ร้อยกว่าบาท200 300 500 แต่สมัยนั้นเขาก็อยู่กันได้นะมันก็เลยเห็นว่านะชีวิตจริงๆแล้วเขาก็มีความสุขเห็นพระไปนะโอ้นะมีแต่เจ้าของมาให้ถามว่าอยากได้อะไรถ้าเขามีเขาหามาให้บอกว่าผักกูดมีไหมเขาไม่ตอบว่ามีหรือไม่มีนะเขาไปเอามาให้เลยนะอะไรมีไหมนี่เอามาให้นะแต่เพราะฉะนั้น เขาไปเห็นแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันนะทำให้เราอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรต่างๆนะมันลดลงไปนะลดลงไปโอ้ชีวิตของเขาเนี่ยมันน่าอยู่กันแบบธรรมชาติจริงๆ แล้วดูเขามีความสุขน่าดูเขามีความสุขบางปีไปเจอช่วงที่เขาเกี่ยวข้าวนะเดือนง่ายๆเนี่ยเดือนง่ายๆเขาก็จะยิงปืนอย่างสมมติบ้านนี้จะช่วยกันมัดข้าวเกี่ยวข้าวกลางคืนนี้เขาไม่ต้องไปเรียกนะไม่ต้องไปเรียกว่าไปช่วยหรือหน้าอะไรนะเขาไม่ต้องไปเรียกหรอกเขาจะยิงปืนแค่เลยปุ้งป้งป้งสามครั้งรู้เลยเขาก็ไปชุนุมสาวก็ไปช่วยกันแต่ช่วยกันเกี่ยวช่วยกันนวดช่วยกันแล้วก็แล้วแต่ละแต่บ้านนี้ตรงนี้บ้านนั้นตรงนั้นถ้าเดินง่ายๆเขาจะไปช่วยกันกลางวันก็ทำของใครของเราเนี่ยกลางคืนเขาจะไปช่วยกันแต่กลางวันก็ทำของตัวเองกลางคืนก็จะไปช่วยกันนะคือเห็นแล้วรู้สึกว่าเขามีความสุขนะมีความสุขมากไม่เครียดไม่อะไรคุยกันหัวเราะสนุกสนานแต่แม้แต่เด็กเข้าไปส่งเราเนี่ยก็คุยเจอหน้ากับผู้ใหญ่ก็ทักกันคุยกันหัวเราะแต่เราฟังไม่รู้เรื่องแต่เขาก็ดูเขามีความสุขเขาหัวเราะสนุกสนานดูแล้วเขามีอะไรแบ่งปันกันใครมีแล้วก็แบ่งปันกันอะไรกันแต่ดูแล้วแต่ชีวิตแบบนั้นมันก็นะ คืออยู่แบบไม่ต้องเขาเรียกว่าคือไม่สะดวกแต่เขาสบายแต่เขาไม่มีความสะดวกในเรื่องรถยนต์ไปนะต้องเดินไปนะแต่เขาสบายใจแต่ไม่ต้องเครียดไม่ต้องทุกข์แต่ไม่ต้องอะไรทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเขาก็อยู่ได้นะทำไร่ทำนากินไปใครไม่พอก็นะไปยืมฤาษีแต่ฤาษีก็จะมีให้ยืมเสร็จแล้วก็เอามาคืนไม่มีดอกไม่มีอะไรแล้วก็เด็กอายุ10ปีต้องไปอยู่กับฤาษีถึงอายุ20ปีฤาษีก็จะฝึกในการทำไร่ทำนาทำสวนเลี้ยงช้างแต่ทำอะไรทุกอย่างคือเรียนรู้หมดแต่ช่วงที่อยู่กับฤาษีนะห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงนะถ้าใครไปละเมิดกฎของเขาเนี่ยเขาจะถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านจะเป็นลูกใครก็แล้วแต่นะทีนี้เขาก็เลยมาตรฐานเดียวกันสิทธิ์เดียวกันทำอะไรเหมือนกันทุกอย่างมันก็เลยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ร่วมด้วยช่วยกันแต่มาระยะหลังๆนี้ก็เลยหน่วยงานราชการเข้าไปก็เลยไปจัดระบบทกสเข้าไปนะมันก็เลยเริ่มมีความเห็นแก่ตัวเพราะมีหนี้ขึ้นอะไรขึ้น นะก็เลยต่างคนก็ต่างบุกลุกป่าทีนี้เคยทำแค่นี้มันไม่พอใช่นี่ก็ต้องบุกไปอีกบุกไปอีกอันนี้เราก็เลยเกิดปัญหานะเมื่อก่อนเขาไม่มีหนี้มีสินเขาก็อยู่แบบนะพออยู่พอเพียงนะแต่พอหน่วยงานราชการก็อยากจะไปช่วยนะแต่ว่านะเขาไม่สามารถที่จะหาเงินได้ก็เลยต้องบุกป่านะตัดป่าจะทำลายตัดไม้ทำลายป่าเพิ่มขึ้นอีกนะไปเห็นแล้วก็แต่ตอนนี้ก็เลยทำให้อากาศมันเริ่มร้อนเมื่อก่อนนั้นหนาวมากนะฉะนั้นมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนะ30กว่าปีนี่ก็นะเปลี่ยนไปเยอะนะฉะนั้นอันนี้นะครับจริงๆแล้วคนเราเนี่ยมันอยู่กับธรรมชาติมันสบายนะนะเข้าไปในป่าในดงเนี่ยมันไม่ต้องปรุงแต่งอะไรนะทุกอย่างเป็นธรรมชาตินะคือสงบเลยนะจิตเข้าไปปุ๊บมันสงบโดยอัตโนมัติเรียกว่า สถานที่สัปปายะก็อย่างพาพระเดินเข้าไปในห้วยขาแข้งนะเข้าไปแล้วมันสงบเลยแต่มันเป็นธรรมชาติมันมีความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของเขาอยู่ในนั้นนะป่านะมีต้องมีสติอยู่ตลอดนะนอนก็ต้องมีสตินะต้องภาวนาต้องกำหนดแต่ว่าเป็นอัตโนมัติคนเราพอเกิดความกลัวขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นอัตโนมัติก็จะหาที่พึ่งนะแต่ยังมีพระลงไปสองรูปนะพอลงไปแล้วทำยังไงนะมันอยู่คนเดียวขนาดอยู่20-30รูปยังต้องมีเวรยังต้องนะจุดไฟยังต้องอะไรทีนี้ไปรูปเดียวนะลงไปรูปเดียวไฟแช็กก็ไม่มีนะหมดพอดีนะไฟฉายก็นะฐานจะหมดมันก็เลยโอ้โหนะต้องภาวนาอย่างเดียวนะคือไม่มีใครช่วยเราได้แล้วตอนนั้นคือไม่มีใครช่วยเราได้แล้วนะนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วนะมันพูดแบบนี้มันเหมือนไม่คือธรรมดานะเราอยู่อย่างนี้แต่ไปเจอเหตุการณ์จริงๆมันคนละเรื่องนะตอนนั้นมันโอ้ถ้าสติไม่ดีนี่ก็นะถ้าสติไม่ดีนี่ก็เราไปเลยนะแต่ยังอีกรูปหนึ่งก็หลงจะออกอยู่แล้วหลงนะทีนี้มีแต่รอยช้างนะไฟแช็กก็หมดอะไรก็หมดแล้วก็เลยต้องขึ้นไปนอนอยู่บนต้นไม้นะนะพอจุดไฟไม่ได้ก็ต้องไปนอนอยู่บนต้นไม้หลับๆตื่นๆนะคืนหนึ่งนะพอกลัวช้างนะแล้วก็ภาวนาอย่างเดียวอยู่ที่วัดไม่ค่อยภาวนานะพอลงยาทีก็พุทโธทั้งคืนเลยนะนะถ้าเราอยู่นิดเดียวแวบนู่นแวบนี่แวบนั่นนะแต่ถ้าไปอยู่อย่างนั้นมันไม่แวบหรอก มันกลัวนะแต่พอกลัวตายขึ้นมาก็เลยพุทโธไม่กล้าคิดไปในทางที่ไม่ดีนะคือเราจะรอดหรือเปล่าไม่รู้นะอะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้นะจิตมันก็ปรุงแต่งเห็นอะไรก็นะมันเหมือนหมดนะเห็นอะไรดำๆเหมือนช้างมาหรือเปล่าเลยท่านพระอาจารย์พุทธเจ้าก็เลยบอกว่าถ้าจะไปอยู่ป่าช้านี่เราต้องสังเกตให้ดีนะแต่ต้นไม้ใหญ่ๆมันมีกิ่งแห้งๆผุๆมีไหมแล้วตอดำๆมีไหมปลวกมีไหมอะไรมาดูให้ดีให้หมดแต่เพราะว่ากลางคืนขึ้นมาเนี่ยมันหลอนมันหลอกแต่หลอกเราตอไม้ดำๆมันอยู่นิ่งๆเสียงลมพัดเหมือนมันดิ้นได้นะเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยต้องสังเกตก่อนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ไปฝึกนะพอไปฝึกผ่านสิ่งที่ทุกข์ยากลำบากที่สุดนั้นมันจะทำให้จิตใจเข้มแข็งนะถ้าเราไปคนเดียวนะเคยเดินคนเดียวนะนะเราผ่านมาได้ในตอนเดินถามว่ากลัวไหมมันก็กลัวนะกลัวนะกลัวแต่กล้านะเพราะเราไม่ตายให้มันดีไม่ดีให้มันตายนะแล้วก็เดินไปพุทโธไปอย่างเดียวนะแล้วพุทโธนะเคยไปอยู่ในไปภาวนาอยู่ที่เมืองเต่าดำตอนนั้นท่านอาจารย์สิริพันโยยังไม่ได้ไปอยู่ในสมัยก่อนมันเข้าไปพระฝรั่งจะไปอยู่เฉพาะช่วงฤดูร้อนนะเพราะที่นั่นอากาศจะเย็นมากแต่เราร้อนๆเนี่ยมันเหมือนเข้าไปในตู้เย็นเลยนะแต่เมื่อเราเข้าไปในตู้เย็นแล้วอากาศป่านี่จะยอมรับเลยว่าป่านี่พอเข้าไปตรงนั้นนี่มันเย็นเลยนะเหมือนเราเข้าไปในตู้เย็นเลย อาตมาไปภาวนาอยู่นั้นพอเข้าไปในโอ้โหนะต้องห่มผ้าตลอดทั้งวันจำบ่ายสามโมงต้องส่งน้ำละแต่ถ้าว่าอย่างนั้นไม่ไหวนะก็ไปภาวนาอยู่ในนั้นก็ คือประเด็นนั้นจริงๆแล้วมันดีมากนะคือเราไม่กล้าคิดอะไรละพุทโธอย่างเดียวนะแต่พุทโธพุทโธพุทโธเพราะมันเต็มไปด้วยแต่สัตว์เขาไม่รู้จักคนนะแต่พวกอีเห็นพวกอะไรเขามาเดินมาเขาไม่รู้จักแต่ไก่ป่านี่ไม่ใช่ขันไม่ใช่ขันเฉพาะตอนเช้านะในป่าจริงๆเขาขันทุกชั่วโมงนะแต่ขันทุกชั่วโมงเลยประจับเวลาดูชั่วโมงหนึ่งขันชั่วโมงหนึ่งขันแต่นี้พอไปผ่านตรงนั้นได้จริงๆนะมันรู้สึกตอนอยู่ก็ที่แรกก็กลัวเหมือนกันกลัวเสือกลัวสารพัดนะแต่จิตเรามันปรุงแต่งเพราะอยู่ไกลเดินออกจากที่ เขาอยู่ประมาณกิโล2กิโลเมตรนะนั่นไปอยู่ในป่าแล้วมีโยมก็พาไปนะพาไปแต่ปรากฏตรงนี้แต่ก็เลยอยู่แต่ก็เดินทำเขาทำทางจงกรมให้อะไรให้นะแต่ก็เลยเดินแต่ไปภาวนาอยู่อย่างเดียวมีหน้าที่ภาวนาวันแรกๆก็รู้สึกกลัวเหมือนกันพออยู่ไปอยู่มาก็เริ่มชินวันที่สองที่สาม พอจิตเรานิ่งนะมันก็เลยความกลัวก็เลยหายแต่ถ้าจิตไม่นิ่งมันก็ปรุงแต่งนะตอนนั้นแต่พอจิตเราเริ่มมีสามวันแรกนี่รู้สึกว่าโอ้โหนะมันทรมานเหมือนกัน พอเลยสามวันไปแล้ววันที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าไปนะไปอยู่แต่12วันนะเพราะว่าหลวงปู่ท่านได้ไปแค่นั้นช่วงนั้นหลวงปู่ยังอยู่ที่ไสงามนะเสร็จแล้วก็ไปภาวนากลับมาโยมก็ไปรับแล้วในมนต์ไปที่เขื่อนศรีนครินทร์ก็ไปอยู่ที่เขาเรียกว่า เท้งนะก็เป็นคล้ายๆเกาะมันแหลมเข้าไปนะแล้วก็พระฝรั่งไปภาวนาอยู่ที่นั่นท่านก็ทำทางจงกรมทำกุฏิไว้หลังหนึ่งแล้วก็ไปภาวนาอยู่ที่นั่นก็เดินหงายนะแล้วก็มีอยู่ริมน้ําบรรยากาศดีมากนะแต่บรรยากาศดีมากก็เดินจงกรมเดินไปเดินมาจิตกําลังจะรวมนะก็เห็นคือเดินหงายนะก็เห็นเอ๊ะมันเหมือนมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ข้างบนนะมันมีกิ่งไม้ยื่นออกมาทางจงกรมลอดนะก็เลยเหมือนมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่นะก็เลยฉายไฟขึ้นไปดูโอ้นะงูเหลือมนะกูเหลือมตัวขนาดขาเนี่ยตัวใหญ่มากนะเขาม้วนอยู่พร้อมที่จะเหมือนจะทิ้งตัวมาจัดการเราได้ทันทีนะแต่คงจะไม่เคยทำกรรมร่วมกันนะแล้วก็เลยฉายไฟขึ้นไปก็เลยโอ้นะอันนี้ถ้าว่าเดินไม่หงายนะอาจจะเรียบร้อยเหมือนกันบางประจันก็อาจจะเป็นเพราะอานิสงส์ที่เราภาวนาการที่เราภาวนาก็เลยเสร็จแล้วก็คือเราถ้าว่าส่วนมากครูบาอาจารย์ก็จะบอกว่าถ้าเราไม่เคยมีเวรมีกันร่วมกันก็ต่างคนต่างไปนะถ้าต่างคนต่างไปเรามานี้ไม่ได้มาเบียดเบียนใครมาเพื่อเจริญสมณธรรมตามรอยพระศาสดาแต่ก็แผ่เมตตาให้เขานะสุดท้ายก็ตกตอนเช้ามาประมาณตีสี่แต่ก็จะลงมาเดินจงกรมก็ส่องดูก็ไม่มีแล้วแต่เพราะฉะนั้นนั่นนี่แหละก็คือแต่ถ้ายิ่งเจอสิ่งที่เรากลัวเนี่ยจิตของเราก็จะนิ่งไม่กล้าคิดไปไหนนะ นะไม่กล้าคิดไปไหนเพราะฉะนั้นก็เลยรู้ว่าเมื่อก่อนเคยจะดินว่าพระเจ้าท่านบอกนู่นเรือนว่างนู่นป่าช้านู่นป่าชัดนู่นถ้ำเธอตรงไปนะแต่เธอทั้งหลายจงพิกษุจงจาริกไปนะเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงหลับตาลงเจริญอานาปานสติแต่เมื่อก่อนอ่านตำรับตำราก็ถือว่าธรรมดานะแต่พอเราได้ไปจริงโอเห็นอานิสงส์เราแต่มันอานิสงส์นี่พระอาจารย์ก็เลยพยายามที่จะไปมีโอกาสก็จะไปนะไปเดินทุดงพาพระใหม่ไปบ้างแล้วเราก็จะได้มีโอกาสนะปีหนึ่งต้องไปสองหรือสามครั้งนะครั้งแรกก็ออกพรรษาเอาภาษาเสร็จแล้วก็ไปครั้งที่สองก็นะสามเณรนะครั้งที่สองก็พาโยมนะอันนี้ก็ไปตามถนนอีกแบบหนึ่ง ครั้งที่สามก็พาเนนไปแต่ครั้งที่สี่ก็ก่อนเข้าพรรษานะปีนี้ก็วันที่12วันที่11ก็จะบวชอุปสมบทนาคหมู่นะเสร็จแล้วก็จะพาไปเดินประมาณ10วันนะเดินฝึก นะฝึกตอนนี้ก็เลยปรึกษาลือกันนะเกี่ยวกับเรื่องว่าจะพาไปไหนดีนะเพราะพาใหม่ถ้าจะพาโหดเกินไปก็กลัวจะไม่ไหวนะนะพอบวชใหม่ๆนะคนเดียวนี้นะไม่ค่อยจะ อดทนเท่าไหร่นะแต่พ่อแม่ส่วนมากก็เลี้ยงแบบส่วนมากก็สบายนะเรียนหนังสือมาจบแล้วก็มาบวชนะเพราะฉะนั้นก็เคยยังมีพระรูปหนึ่งตอนนั้นปีนั้นพาไปเดิน เดินจากตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ละมาดนะไปถึงอมก๋อยเชียงใหม่นะเดินไปนะจบวิศวะคนจังหวัด คนจังหวัดพิจิตรนะจบวิศวะแล้วมาบวชมาบวชก็เดินไปเดินไปบางวันมีอยู่วันหนึ่งแต่หมู่บ้านไกลมากนะเดินไม่ แต่เดินไม่ข้ามก็เลยพักกลางป่าแล้วพักกลางป่าก็เลยจะมีหน่อไม้มีมะเขือพวงอะไรนิดหน่อยนะก็เลยมีมะม่าเล็กๆน้อยโยมเข้าไปประมาณซองก็เลยต้มใส่รวมกันแต่ปรากฏว่าไม่คือดอกไม้ปกติต้องใส่หญ้านางนะนี่ไม่ต้องใส่อะไรทั้งหมดนะก็เลยบอกโอ้นะสุดท้ายก็อีกวันหนึ่งนะเดินมาอีกวันหนึ่งได้ฉันองค์ละนิดที่มาอีกวันหนึ่งนะเดินอีกวันหนึ่งมาเจอหมู่บ้านนะหมู่บ้านก็เลี้ยง30หลังคาเรือนมีพุทธอยู่แค่1หลังคาเรือนตอนนั้นเป็นคริสต์หมดนะกำลังนั่งรอพระอยู่พอดีเขามาเจอพอดีนะโยมผู้หญิงแล้วเขาไปไล่มาบอกว่าเขาก็รู้ว่าจะมาจากไหนก็บอกมาจากนู่นนะห้วยน้ำเย็นโอ้คงจะไม่ได้ฉันมาที่เนี่ยบอกใช่ถ้างั้นนิมนต์ไปที่บ้านอาตมาก็เกรงใจนะพระสิบรูปนะนายโยมอีกหนึ่งคนนะที่เขาก็บ้านเดียวนะก็บอกมีพุทธอยู่หลังคาเดียวก็โอ้นะก็เลยที่เราก็จะไปดีหรือไม่ดีมัน10 โมงเช้าแล้วนะเราเดินมา10 โมงเช้ายังไม่ได้ฉันเลยกันแต่ก็มองดูหน้าพระนะดูแล้วก็คือพระก็มองมาที่อาตมาทั้งหมดว่าอาจารย์จะว่ายังไงนะมองดูท่าว่าเราปฏิเสธนี้พระก็คงจะโกรธนะเดี๋ยวจะเป็นบาปกับพระไปเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะก็เลยไปนั่งคอยอยู่ประมาณชั่วโมงแล้วก็หุงข้าวด้วยฟืนนะหุงข้าวด้วยฟืนแล้วก็เสร็จแล้วก็ทอดไข่นะทอดไข่แล้วก็เอามะม่วงมานิดหน่อยนะเสร็จแล้วก็เลยผัดผักบุ้งนะผัดผักบุ้งจานหนึ่ง พอเขาหุงเสร็จเขาก็ตักข้าวองค์ละ3 ทัพพีก็หมดพอดีนะนะหมดพอดีนะเสร็จแล้วอาตมาก็เลยโยมเขาจะตักนะเขาจะตักไอ้ผักบุ้งแจกพวกเดียวโยมเดี๋ยวอาตมาแจกเก่งนะแต่โยมแจกมันจะไม่พอดีเพราะมันต้องเผื่อลูกศิษย์ที่เป็นโยมอีกอะไรอีกเนี่ยแต่พออาตมาจับจานผักบุ้งขึ้นมาเนี่ยสายตาทุกคู่เนี่ยจ้องอยู่ที่จานผักบุ้งหมดความหิวอะไรอย่างนั้นเสร็จแล้วก็พอตักเสร็จแจกเสร็จก็คนละนิดละหน่อยไม่มากนั้นเสร็จแล้วพระที่จบวิศวะบอกหัวอาจารย์ครับผมพูดตรงๆบอกทำไมนะคือภัตตาคารที่ว่า5 ดาวผมมาเข้าที่ไหนผมไปหมดแล้วนะเพราะว่าอาหารมื้อนี้อร่อยที่สุดนะเพราะว่าอาหารมื้อนี้อร่อยที่สุดนะเพราะความหิวนะจริงๆมันไม่ได้อร่อยหรอกนะแต่ว่าความหิวนะมันก็เลยอร่อยนะมันก็โยมจักรพันธ์ที่เคยไปทุดงด้วยนะความหิวนะขนาดหยวกกล้วยป่าเนี่ยมันขมมากนะแต่เขาทานไปนี่หวานนะจากขมนี่เป็นหวานนะความหิวนี่ก็เลยได้อานิสงส์นะก็เลยได้อานิสงส์อย่างโยมสุวิทย์แล้วเขาเพิ่งออกจากนะประธานชมรมสมาคมนะบรรณายกสมาคมไร่อ้อยเขตถกกำแพงเพชรเขาไปด้วยนะแต่เคยไปด้วยวันนี้ก็ยังอยากไปทุกปีนะบอกไปมาแล้วมันดีอาจารย์นะแต่มันดีเดินไปไล่ไปไหนมันรู้สึกมันคล่องแคล่วมันไม่เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อน แต่ในรู้สึกว่ามันดีนะมีโอกาสก็อยากจะไปนี่ถามอาจารย์จะไปเมื่อไหร่ถ้าเขาไปมาหลายครั้งนะก็อยากจะไปอีกนะเพราะฉะนั้นท่านนี้เราก็เรียกว่าคือมันเรียกร้องอะไรไม่ได้นะมันเป็นไฟบังคับอย่างจริงแล้วมันก็ได้ทีนี้กลับมาพอทดลองกลับมาแล้วมันง่ายฉันอะไรก็ได้อะไรได้หมดมันง่าย นะน้ำปั่นหน้าอะไรมันง่ายหมดนั่นเองตุตังคับแปลว่าขัดเกลาบางอย่างแต่ข้อวัดอาจริยวัดนะหรือศีลวัดยังไม่สามารถจะขัดเกลานะนะพระบางรูปได้ก็ต้องใช้ทุดงควัดจริงๆทุดงควัดมี13ข้อนะแต่ส่วนมากที่ว่าไปเดินในป่าก็เรียกทุดงมันก็เป็น1ใน13ข้อแต่ข้อนี้เป็นข้อที่อุกฤษข้อที่ได้ผลที่สุดนะคือได้ผลที่สุดนะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านสมัยก่อนอย่างหลวงปู่มั่นก็ดีหลวงปู่ฟั่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่ชานะครูบาอาจารย์ต่างๆในท่านก็ผ่านทุดงมาหมดนะพอผ่านทุดงมาหมดก็เลยทำให้จิตใจเข้มแข็งนะคือเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะคือรอดตายมาทั้งนั้นนะอย่างหลวงปู่ชาเป็นไข้มาเรียกลางป่าแต่อยู่กลางป่าเขาภูพานจะไปหาหลวงปู่มั่นนะเดินขึ้นไปโอ้มันเหลืองหมดเลยนะมองไปทางไหนนี่เหลืองนะนะคือเหลืองหมดนะคือฉันอะไรก็ไม่ได้ไอเจียนนะลงกระเพาะ สุดท้ายเธอคิดว่าจะคงไม่รอดนะถ้าคงไม่รอดก็เลยเขาจะเผาใบสุทธิทิ้งว่าเราจะได้ไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนครูบาอาจารย์ท่านมั่นใจว่ามันอย่างน้อยเราไม่ตกนรกแน่นอนนะความดีที่เราทำมาเนี่ยแต่ไม่อยากให้คนยุ่งยากเราก็เลยกล้าจะจุดใบสุทธิทิ้งนั้นถ้าเราจะตายจริงๆก็กำหนดก็เลยกำหนดจิตพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธว่าเราจะตายอย่างตั้งสติว่ามันจะตายแบบไหนจะตายยังไงนะมันพอกำหนดไปเนี่ยก็ได้ยินเสียงเก้งมันร้องแต่ปกติเก้งนี่ถ้าเขาไม่ตกใจเขาจะไม่ร้องนะหรือถ้าเขาไม่กลัวเลยเขาจะไม่ร้องเต้นอยู่ดีๆมันก็คงจะมีบางสิ่งนะทำให้เก้งร้องขึ้นมานะพอเก้งร้องขึ้นมาท่านก็เลยได้ธรรมะเองเก้งมันป่วยเป็นไหมบอกเป็นนะมันก็ป่วยเป็นมันก็เจ็บเป็นเหมือนกันแล้วมันมีหมอไหมไม่มีเอ๊ะแล้วทำไมเราต้องมีหมอมียาแต่พวกสัตว์อยู่ในป่านี่มันก็ไม่เห็นต้องมีหมอมียาทำไมอยู่ได้นะพอคิดแค่นี้ก็เกิดปิติขึ้นมาแล้วเกิดปิติขึ้นมาก็จิตรวมเป็นหนึ่งเลยท่านบอกว่าดับไปนะเงียบไปเลยนะสงบเงียบนะไม่รู้นานเท่าไหร่ท่านบอกว่ารู้สึกอีกทีนี้จีวรได้เปียกหมดแต่จีวรได้เปียกหมดเลยแล้วการไข้มาเรียก็หายไปเลยนะหายไปปิดทิ้งเลยท่านบอกโอ้โหมันอัศจรรย์จริงนะธรรมโอสถนะถ้าเหมือนหลวงปู่ฟั่นท่านก็เคยตามประวัติท่านปวดท้องปวดมากปวดจนแบบเหงื่อเนี่ยเป็นเม็ดข้าวโพดนะคิดว่าไม่รอดแน่นะคือไม่รอดแน่ท่านก็เลยกำหนดจิตดูเวทนาเราเวียนงานนี่ก็สักตัวเถอะนะเราจะตายยังไง คิดว่าตายแน่นะวันนี้เราตายแน่เราจะตายไปยังไงตายแบบไหนก็เลยกำหนดดูว่าตัวเองจะตายแบบไหนก็กำหนดมาจนที่สุดนะพอกำหนดจิตมันก็เลยเวทนาก็เลยดับแล้วพอดับแล้วท่านก็คล้ายๆมันก็แบบหลวงปู่ชานะรู้สึกมาอีกทีไม่รู้นานเท่าไหร่นะท่านรู้สึกที่จีวรเปียกหมดแล้วอาการปวดนั้นก็หายดังนั้นนั่นนี่แหละก็ส่วนมากก็พระทุดงก็คือถ้ามันจำเป็นจริงๆก็ต้องธรรมโอสถนะไม่ตายมันดีไม่ดีมันแต่ถ้าไม่ถึงข่าวก็ไม่ตายนะถ้าเธอถึงข่าวจริงๆมันก็ไม่รอดนะเพราะฉะนั้นนั่นนี่แหละก็จริงถือว่ามันเป็นกิจอันหนึ่งที่สำคัญแต่ก็อุปสรรคก็มาก เดี๋ยวนี้อุปสรรคพระทุดงนี่เยอะมากโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่อนุรักษ์เขาไม่เข้าไปนะเขาไม่เข้าไปในเขตป่าอนุรักษ์แต่ก็เลยต้องหาคือ ทางเลี่ยงนะคือเลี่ยงหน่วยเลี่ยงอะไรเนี่ยแต่เราเหมือนผู้ร้ายเลยตอนนี้ทั้งที่จริงๆแล้วป่าเนี่ยเป็นสถานที่ที่ให้ธรรมะกับพาเราแต่ตอนนี้การจะเข้าทุ่งใหญ่ในเลยสวนหรือเข้าห้วยขาแข้งนี่ต้องแอบไปนะเราเป็นเหมือนผู้ร้ายเข้าไปนะเราต้องระวังอนุรักษ์ต้องบางทีใกล้หน่วยต้องเงียบนั่นเดินใกล้หน่วยอนุรักษ์เนี่ยต้องเงียบห้ามคุยห้าม อะไรกันก็อ้อมๆไปนะอ้อมๆไปนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เลยแต่ถ้าว่าพระไม่ได้ทุดงนี่ก็ยากนะพระป่าเราก็อยู่ยากนะถ้าไม่ได้ขัดเกลาไม่ได้ไปฝึกไปหัดไม่เจอความยากลำบากนะมันก็อยู่ยากนะฉะนั้นอันนี้แหละก็เลยต้องพาพระไปฝึก นะพาพระไปฝึกก่อนที่จะไปไม่ไหวนะนะไปไม่ไหวแล้วมันก็ได้กำลังคือเราไปอย่างนั้นอาจจะมาไปปุ๊บมันโยนภาระทุกอย่างออกปุ๊บแต่ยังอยู่วัดเนี่ยมันก็ต้องมีภาระนู่นภาระนี่ได้โยมคนนั้นมาหาได้ยังเรื่องนู่นเรื่องนี้นะที่เราต้องจัดต้องทำแต่ถ้าไปอย่างนั้นเราไม่มีภาระอะไรมีหน้าที่เดินอย่างเดียวกำหนดนะขึ้นเขาเขากำหนดไปเรื่อยๆนะมันจะไม่ค่อยเหนื่อยนะไม่ค่อยเหนื่อยเพราะเราอายุมากแล้วก็ต้องใช้สมาธินะช่วยด้วยนะถ้าจิตเราสงบแล้วเนี่ยมันจะมีพลังนะมีพลังสามารถเดินขึ้นเขาไปได้เรื่อยๆไม่หมดนะคือมันทั้งหมดมันจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่มันเป็นสิ่งอัศจรรย์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแค่นี้แล้วก็ถึงว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งนะครูบาอาจารย์ที่เคยทุดงแล้วก็อยากจะทุดงแต่ถึงปีถึงเวลาแล้วมันรู้สึกถ้าไม่ได้ไปแล้วมันเหมือนมันจะขาดนะก็เลยต้องพาพระไปฝึกพอกลับมาแล้วพระก็จะง่ายไปเหมือนไปละลายพฤติกรรมไปร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมอะไรร่วมกันแล้วก็กลับมาก็จะพึ่งพาอาศัยกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะอันนี้ก็เลยพาทุดงทุกปีนะฉะนั้นอันนี้ก็เลยปรึกษาหารือกันว่าเราจะไปไหนปีนี้นะพระก็มาถามหลวงพ่อจะไปทางไหนแต่ก็เลยตรงไหนดีก็นะคือสำหรับผู้ใหม่นะก็พาไปฝึก นะพาไปฝึกนะฉะนั้นอันนี้แหละก็เรียกว่านะคือเป็นกิจหนึ่งที่ต้องทำนะคือต้องทำเป็นการขัดเกลาเป็นการไปฝึกฝนแต่จิตใจเข้มแข็งนะเวลาเฉพาะ3เดือนกันอยู่ในอยู่ร่วมกัน3เดือนพระนี่ไม่บรรโยมนะไปไหนไม่ได้นะตื่นเช้ามาแต่เราก็ต้องตั้งสัจจาธิษฐานกับตัวเองเพิ่มขึ้นอีกนะเพิ่มขึ้นอีกว่าเราจะปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเช้าจะไม่ขาดเดินจงกรมนั่งสมาธิทุกวันไม่ขาดนะทำกิจวัตรทุกวันไม่ขาดจะตั้งอยู่ในวาทคำสอนของครูบาอาจารย์จะไม่แสดงความโกรธออกมาทั้งทางกายและวาจานะคือดูมันเหมือนง่ายนะแต่ส่วนมากก็ดูมันง่ายโอ้พระใหม่นี่เขาจะข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้พอทำจริงๆเนี่ยโอ้โหยังไม่จำวัดก่อน5 ทุ่มนะแต่มันตอนไม่สมาทานมันก็เหมือนธรรมดานะแต่พอสมาทานแล้วมันเหมือนมีมารนะโอ้ยนะมันง่วงนะมันง่วงมากกว่าจะถึง5 ทุ่มเนี่ยมันง่วงมากนะอันนี้แหละมัน มันเป็นการขัดเกลาเราเป็นการทดสอบมันมีมารทันทีพอเราตั้งสัจจะอธิษฐานปุ๊บมารจะมาแล้วอันนู้นอันนี้อันนั้น อันนี้แหละถ้าเราไม่ตั้งสัจจะมันก็ไม่เจออุปสรรคคำว่าอุปสรรคบอกมีบารมีบอกเกิดมารไม่มีบารมีไม่แก่บอกนะฉะนั้นก็จึงต้องเจอพยามารนะขันธมารนะบางทีปวดนู่นปวดนี่เป็นนั่นเป็นนี่นะนะก็ยอมบอกว่าเฮ้ยทำไมเราทำสมาธิเดี๋ยวปวดนู่นปวดนี่ปวดหลังปวดจุกมั่งอะไรบ้างอันนี้แหละคือมารนะมันโยมบางคนนะมันอย่างโยมจำเนียนบอกว่ามาวัดป่าใหม่ๆหายใจจะไม่ออกเข้าศาลาไม่ได้นะมาใหม่ๆมันแปลกนะแต่เขาอดทนต่อสู้ไปสู้มาก็เลยตอนนี้ก็มาตลอด ดังนั้นมีหลายคนก็มาบอกว่ามาใหม่ๆตอนวัดป่าสร้างใหม่ๆเข้าศาลาไม่ได้นะแต่มันใจจะขาดแน่นหน้าอกแต่ก็พยายามนะตอนนะอันนี้เขาก็ทดสอบแต่มันทุกอย่างเลยนะการปฏิบัตินี่โอ้ยนะมัน ขนาดพระพุทธเจ้าของเรานะพอเสด็จออกจากกรุงเบลพัทปุ๊บมารมาลงยุทธกรสิทธัตถะน่าจะไปไหนนะอีก7 วันจะได้ไปเสกเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่แล้วนะราหุลก็เพิ่งคลอดออกมายโสธราก็ยังสาวยังสวยนะเสด็จพ่อข้อแก่เท่าชรานะฉะนั้นไพร่ฟ้าประชาชนก็ต้องการท่านนะท่านจะหนีเข้าไปได้อย่างไรนะถ้าท่านไปมันจะประสบความสำเร็จอย่างที่ท่านตั้งใจไว้ไหมจะไปฟันสางให้เป็นเชือกหรือเปล่าหมายถึงทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือเปล่านะแต่ท่านที่แรกท่านก็เอ๊ะชะงักเหมือนกันแต่สุดท้ายไม่ได้นะเราตั้งใจแล้วต้องไปดังเลยตัดสินใจนะตัดสินใจมารก็พยายามขัดขวางแต่ก็ไม่สำเร็จจนตอนที่ท่านจะตรัสรู้ ตั้งจิตอธิษฐานว่านะพอนั่งลงไปบอกว่าตั้งจิตตั้งสัญญาฐานว่าแม้เลือดเนื้อหนังเอ็นกระดูกของเราจึงกระแทกเพื่อกระทำนี้ถ้าเราไม่ตรัสรู้เราจะขอตายอยู่ตรงนี้จะไม่รู้จักที่นี่ต่อไปไหมกระดูกของเราจะคงอยู่ตรงนี้ก็ตามนะพออธิษฐานเสร็จปุ๊บมาเลยพญามารนะโหร้องข้องกึกนะยกทัพมาโอ้ยนะอันนี้แหละพออธิษฐานขึ้นมาเนี่ยมารมาแล้วเขาจะต้องมาแล้วนะคือมาขัดขวางเรานะเพราะฉะนั้นนะถ้าเรารู้ว่านี่คือมารนะเราไม่ยอมแพ้เพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างบางคนโอ้ยนะนู่นนั่นนี้แต่เดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่นะพอตอนจะมาจริงๆบางคนนะเดี๋ยวสารพัดนะแต่พอมาจริงก็ไม่เท่าไหร่ดังฉะนั้นมารนี่ไม่ใช่ธรรมดานะแต่มันพยายามที่จะมาหลอกล่อให้เรานะยอมแพ้แต่กลัวว่าเราจะไม่ตกเป็นทาสของเขาดังฉะนั้นอันนี้นะก็จึงถือว่าญาติโยมเราก็จะได้เดี๋ยวเราจะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันนะสมาธิก่อนนิทรานะนะเดี๋ยวเราจะเดินจงกรมนะสัก20 นาที เสร็จแล้วก็นั่งสมาธิแผ่เมตตาแล้วก็จะได้ไปพักกันนะต่อไปเดี๋ยวเราก็จะได้นะเดินกำหนดนะตามที่เราได้ฝึกมาที่สะดวกนะศาลาเรากว้างใหญ่พอนะอย่าให้วันคืนล่วงไปเราฟังมามากแล้วตอนนี้ก็ตั้งใจปฏิบัติเราของใครของเรานะเพราะใครก็ช่วยเราไม่ได้หรอกแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังไปโปรดพุทธวิดาโปรดพุทธมดาให้ปฏิบัติเองนะท่านเป็นถึงพระเจ้าขนาดไหนแล้วเราจะให้ใครมาช่วยเรานะได้จะวางแค่เทวดาเลยนะเทวดานี่สร้างบารมีนิดหน่อยก็ได้เป็นแล้วแต่พระเจ้านี่สร้างบารมีมาถึง4 สงไขยกำลังแสนมากับแต่ท่านก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติแทนใครได้นะฉะนั้นเราก็จะได้กราบพระพุทธ3 ครั้งแล้วก็จะได้เดินจงกรมเจริญสติสัก20 นาที
1: ภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิอิโตปรังสกจังธโมโสตัพโพตี
2: ขอเจริญพรเจริญธรรมกับสถาญาติโยมนะทั้งอยู่ที่วัดแล้วก็อยู่ที่บ้านนะบางท่านบางคนก็ช่วงนี้ก็ไม่สามารถที่จะมาวัดได้เพราะสถานการณ์โควิดแล้วก็เลยฟังทางวิทยุแล้วก็สมาทานศีลก็เลยให้สมาธินุโบสถเพราะบางคนบางท่านบางคนก็อยากจะถือศีลอุโบสถ แต่เพื่อที่จะเป็นบุญบารมีเพิ่มพูนและเกื้อกูลขึ้นไปแต่เพราะการถือศีลอุโบสถนั้นก็บอกแล้วว่าประเสริฐกว่าการได้ทรัพย์ของพระราชาแต่พอสีเลนสุคติยันติสุคติ2เป็นที่ไปสุคติ2คือสวรรค์พรหมสีเลนโภคสัมปทานสิ่งจะนำโภคะอริยทรัพย์มนุษย์สมบัติส่วนสมบัติพรหมสมบัติสีเลนนิพพติงยันติสิ่งจะนำไปสู่พระนิพพานคือความดับทุก
0: ตัดสมาสิลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายทุกผู้มีศีลนะฉะนั้นการมาประพฤติปฏิบัติธรรมนี้มาเพื่ออะไรนะคือท่านให้มาเพื่อนะสิ่งไหนบางทีเรารู้นะคือเราส่วนมากก็รู้อยู่ว่าสิ่งนี้มันไม่ดีนะความโลภความโกรธความหลงและอารมณ์บางอย่างคำพูดคำจานิสัยเลยต่างๆนั้นนะรู้สึกว่ามันไม่ดีเราอยากจะมาแก้ไขแต่มันละไม่ได้คือมันละมันเลิกไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะว่ากำลังของเราไม่พอกำลังสติปัญญานะปัญญาของเรายังไม่คมพอมันก็เลยไม่สามารถที่จะตัดหรือจะละนะสิ่งเหล่านั้นได้ก็เลยต้องมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิเพื่อฝึกจิตให้มีกำลังหรือว่าฝึกสติปัญญาให้เฉียบคมแต่ฝึกปัญญาของเราให้เฉียบคมเราก็จะได้ตัดปัดประหารกิเลสหรือถอนรากถอนโคนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยต้องมาฝึกมาปฏิวัติจิตของเราว่าเราอยากจะละอะไรบ้างแต่อะไรที่มันไม่ดีนะเรามานั่งดูตัวเองอะไรที่มันไม่ดีเราอยากจะละจะเลิกอยากจะทิ้งเพราะจิตวิญญาณของเรานั้นแต่ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายฉะนั้นอันนี้ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอาตมาก็เข้าไปศึกษากับหลวงปู่สมชายท่านก็จะย้ำอยู่บ่อยๆว่าจิตของเรานี้มันติดตรงไหนมันก็จะไปอย่างนั้นนะในเรื่องของโดยเฉพาะในเรื่องของนิสัยในเรื่องของนิสัยนะคือก็เหมือนกับเราติดในรสอาหารท่านบอกเมื่อเราติดในรสอาหารอย่างเช่นเราติดในน้ำพริกหรือติดในอะไรก็แล้วแต่เราไปทานอย่างอื่นมันไม่อร่อยอันนี้ก็จริงนะแต่มันจริงอย่างบางทีเราไปอินเดียก็ดีหรือไปอย่างไปเมืองนอกนะไปทานอาหารเขาไม่ได้นะ แต่พอเรามันติดรสแบบของไทยเรานะไปทำเขามันจืดมันแบบแต่มันทานไม่ได้ของเขาก็อร่อยของเขาอันนี้แหละก็หมายถึงว่าคนเราติดในรสอาหารแบบนั้นก็ไปนิสัยนี่ก็เหมือนกันคือนิสัยนี่ถ้าว่าเราฝึกแบบไหนมันก็จะไปอย่างนั้นมันก็จะติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติฉะนั้นการมาฝึกมาปฏิบัตินี่ก็เพื่อทำให้เป็นนิสัยคือทำให้เป็นนิสัยเนี่ยคิดดีพูดดีทำดีนะคือทำให้เป็นนิสัยเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าแม้แต่ลูกท้องเดียวกันพ่อแม่คนเดียวกันพิมพ์มันเดียวกันแต่ทำไมนิสัยไม่เหมือนกันบางคนชอบทำบุญแต่บางคนนี่ไม่เอาเลยแต่ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็นี่ก็เพราะว่านี่แหละคือการสั่งสมอบรมบ่มนิสัยได้ฉะนั้นเจ็ดวันท่านจึงให้เป็นวันพระสักวันหนึ่งเพื่อมาอบรมบ่มนิสัยของเราให้เป็นอนุกรรมนิติตามไปถึงยังจะไม่หลุดไม่พ้นในภพนี้ชาตินี้แต่ก็ให้มันใกล้เข้าไปให้มีนิสัยที่ด้วยที่อยากจะประพฤติอยากจะปฏิบัติฉะนั้นหรือบางคนไม่เคยนะไม่เคยที่อยากอยู่ในพุทธศาสนาแต่มีนิสัยนะอย่างหลวงปู่สมชายนี่จริงๆแล้วคุณตาของท่านเนี่ยผู้นำทางศาสนาฮินดูแต่ท่านมีนิสัยที่อยากมาปฏิบัติในพุทธศาสนานะแล้วเห็นพระธุดงค์มาก็เลยไปฟังเทศฟังแล้วรู้สึกมันซาบซึ้งแต่ถูกจับได้นะแต่ถูกคุณตาจับได้ก็ถูกเคี่ยนนะท่านก็ไม่กลัวถูกจับมัดตากแดดก็ไม่เป็นไรนะเพราะคุณตาเป็นผู้นำทางศาสนาก็ต้องเคร่งครัดหลานตัวเองมาทำอย่างนี้มันก็ต้องทำโทษให้เป็นเยี่ยงเป็นอย่างแต่ท่านก็ไม่เข็ดแกรบจนต่อมาคุณตาเสียแต่คุณตาเสียพ่อแม่ก็ไม่มีก็เลยต่อมาก็แต่เลี้ยงมีพี่ชายคนหนึ่งก็กินเหล้าเมายาพี่ลูกก็มาดูแลท่านก็ดูแลหลานนะท่านดูแลหลานนะจนท่านบอกว่าสมัยนั้นเก็บเงินซื้อบ้านกับควายได้คู่หนึ่งราคา75บาทนะแต่ท่านก็ซื้อแล้วก็ดูแลหลานจนที่สุดตกลงกับพี่ชายนะว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปบวชแล้วนะพี่ชายก็ได้ก็ขับมาดูแลท่านก็เลยบวชเป็นสามเณรอายุ19ปีแต่บวชแล้วก็สอบแสวงหาครูบาอาจารย์แต่สอบแสวงหาครูบาอาจารย์จนได้พบกับหลวงปู่มั่นแต่ไปพบกับหลวงปู่มั่นก็เลยได้มอบกายถวายชีวิตแล้วก็ประพฤติปฏิบัติอันนี้คนมีนิสัยนะ คือคนมีนิสัยเนี่ยยังไงก็แต่มันก็ต้องถ้าเข้ามาเจอกันถ้าท่านสร้างนิสัยทางธรรมมาไว้ พอเห็นแค่พระเท่านั้นเองนะเห็นแค่พระทุดงมันยากจะไปฟังแต่อยากจะไปฟังแต่ฟังแล้วเกิดความซาบซึ้งเกิดความมันมีของเก่าอยู่นะคือพอมีของเก่าอยู่เขาเปรียบเหมือนท่านเปรียบเหมือนกับดับไฟถ่านที่ถูกขี้เถ้านะแต่ขี้เถ้ามันกบไปพอลมพัดมาเป่าขี้เถ้านี้ไปถ่านแล้วก็ลุกโชนขึ้นมาได้อีกเหมือนเดิมอันนี้ก็เหมือนกันนะคือที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมนี้มันไม่ได้ไปไหนแต่มันก็สะสมอยู่ในจิตใจของเรานี่แหละแต่มันสะสมพอต่อมามันก็มีนิสัยจะไปเกิดที่แห่งหนตำบลใดชาติใดก็แล้วแต่มันมีนิสัยนะก็อยากที่จะเข้ามาบวชเข้ามาประพฤติเข้ามาปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็ถือว่าคนมีนิสัยอาจารย์ท่านจึงให้เรามาสร้างนิสัยไว้อย่างน้อยก็7วันสักครั้งหนึ่งก็ยังดีหรือมีโอกาสมีเวลาก็มาประพฤติมาปฏิบัติเพื่อปฏิวัติจิตคือสร้างนิสัยของเราว่าให้ฝึกสติให้รู้จักภาวนาให้มีศีลให้มีธรรมนะอันดับแรกก็คือการฝึกจิตก็คือต้องมีศีลก็อย่างหลวงปู่ละไมท่านก็บอกว่าศีล5นะถ้าเราไม่มีศีล5แต่มนุษย์ยังไม่สมบูรณ์นะคือพรหมนิพพานนั้นอย่าเพิ่งไปหวังนะแค่มนุษย์สมบัติเรายังไม่ได้นะแต่เรายังไม่ได้เลยนะศีล5เนี่ยเป็นสมบัติของมนุษย์ศีลแปลว่าปกติคือปกติคือสมบัติของมนุษย์นั่นเองถ้าเป็นมนุษย์ก็ต้องมีศีล5ประจำจิตใจจึงจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มนุษย์แปลว่าผู้ประเสริฐแต่ผู้ประเสริฐนั่นเองนะเพราะฉะนั้นจึงต้องมีอย่างน้อยต้องมีศีล5แต่ตามหลักธรรมเนียมที่เรียกว่าเป็นปกติของความเป็นมนุษย์แล้วพอยันนี้เราก็นั่งดูว่าเรามีกี่ข้อไหนเราทำไม่ได้แล้วก็พยายามภาวนานะแต่ถ้าเรามาประพฤติมาปฏิบัติจริงๆแล้วมันจะเข้าใจเลยอาตมาเองก็เหมือนกันทีแรกก็คิดว่าทำไม่ได้คือฟังแล้วคิดว่าทำไม่ได้นะทำไม่ได้นะทำแล้วมันไม่สนุกมันจะเป็นไปได้ยังไงอย่างนั้นอย่างนี้คิดเนี่ยพอภาวนาไปภาวนาเดินจงกรมไปเดินจงกรมมาภาวนาไปเรื่อยๆนะจนเห็นว่านะทำไมจะทำไม่ได้มันเป็นของดีนะดูแล้วมันเกิดปัญญาขึ้นมาพอเราเสียนดูพิจารณาภาวนาบ่อยๆมันก็เกิดปัญญาและเกิดปัญญาว่าพุทธเจ้าถ้าท่านมนุษย์ทำไม่ได้พุทธเจ้าท่านไม่สอนนะคือท่านไม่สอนก็เลยมาพิจารณาจริงแล้วพอตั้งใจตั้งมั่นเราจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติไม่ตายมาดีไม่ดีให้มันตายนะมันก็ทำได้เกิดปัญญาขึ้นมานะทีนี้ก็จะเห็นเรื่องของทุกเหตุเกิดทุกความดับทุกข้อประโยชน์จริงความดับทุกแต่เกิดปัญญาขึ้นมาอู้เราเป็นมนุษย์มันก็ยังยากขนาดนี้นะถ้าเราตกต่ำกว่านี้นะมันจะขนาดไหนนะมันก็เลยกลัวนะเกิดฮิริโอตปะขึ้นมากลัวว่าเราจะตกต่ำกว่านี้แย่กว่านี้ นั่นก็เลยมันละเพลินนะเมื่อเห็นโทษเห็นโทษของศีลแต่ละข้อแล้วมันละเพลินนะอันนี้เราเรียกว่าทำไมต้องมาภาวนาทำไมต้องมาเดินจงกรมทำไมต้องมานั่งสมาธิเพราะบางทีเราก็รู้อยู่นะว่าจิตของเราเนี่ยถ้าเราอยากจะละนิสัยอะไรที่มันไม่ดีความคิดอะไรที่มันไม่ดีอารมณ์อะไรที่มันไม่ดีนะแต่มันละไม่ได้แต่เมื่อละไม่ได้เพราะว่าสติปัญญาของเรายังไม่คมพอก็เลยมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาฝึกจิตให้มีกำลังแล้วก็พิจารณาปหัตประหารแล้วกิเลสตรงนั้นแล้วก็พิจารณาให้เห็นโทษแต่เมื่อเห็นโทษแล้วของกิเลสตรงนั้นแล้วมันก็จะละไปเองแต่เพราะฉะนั้นเห็นโทษจริงๆนะไม่ต้องมีใครมาบอกแต่มาลงปูชาทั้งประเทศบ่อยๆเหมือนกับถ้าคนไปหาปลามันสุ่มสมัยก่อนก็ใช้สุ่มไปแต่ไปกำมาคองูนะก็เลยมันใจหนึ่งก็เอ๊ะมันเป็นงูหรือว่าปลาไหลนะถ้าเป็นปลาไหลปล่อยไปก็เสียดายนะใจหนึ่งก็กลัวว่าเป็นงูนะก็เลยพอยกขึ้นมาเป็นงูท่านเองไม่บอกว่าไม่ต้องให้มีใครบอกเฮ้ยปล่อยนะพอรู้ว่างูปุ๊บมันปล่อยทันทีนะอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเรารู้โทษ แต่ของกิเลสแต่ต่างๆที่มันเป็นโทษจริงๆเราเห็นปุ๊บว่าโอ้นี่มันอันตรายมันร้ายมันก็จะปล่อยเวรดังนั้นอันนี้แหละการปฏิบัติถ้าเกิดปัญญาการรู้แจ้งเห็นโทษถ้าในการเล่นในการทำอะไรที่ไม่มีประโยชน์มันก็ชะละชะเลิกทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ ตนประโยชน์ท่านดังนั้นอันนี้เลยท่านจึงให้เรียกว่ามาภาวนามาปฏิบัติมาปฏิวัติจิตแต่จิตของเราไม่มีกำลังนะมันรู้อยู่ว่ามันอยากจะถอนแต่มันไม่มีกำลังที่จะถอนกิเลสตัวนี้แต่จึงต้องมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาฝึกมาฝึกนะไปทุดงนะไปขัดไปเกาคำว่าทุดงควัดก็หมายถึงว่าเราชนะตรงนี้ไม่ได้เราจะไม่เลิกเช่นแต่จะไม่นอนนะจะไปอยู่ป่าช้านะจะเข้าป่าเข้าดงไปนะก็เพื่อที่จะถอนกิเลสทั้งนั้นแต่ไม่ใช่เพื่ออะไรนะก็เพื่อไปถอนกิเลสไปปาดผ่านกิเลสฉะนั้นอันนี้แหละนะก็การปฏิบัติธรรมก็เพื่อแต่เรามาประหัตปานกิเลสมาละมาเลิกแต่สิ่งที่มันไม่ดีนะสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมตามศีลตามศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสแต่ก่อนถ้าเราไม่มีโอกาสที่จะประพฤติที่จะปฏิบัติที่สุดแล้วแต่เราก็อะไรไปไม่ได้นะคือเอาอะไรไปไม่ได้เอาได้ไปได้จริงก็กรรมดีกับกรรมชั่วพระอาจารย์เคยบอกเงินทองก็ส่งเราได้แค่โรงพยาบาลแต่ลูกหลานก็ส่งได้แค่เชิงตะกอนกรรมดีกรรมชั่วก็ส่งเราถึงชาติหน้าพบหน้าการภาวนาจะส่งเราถึงพระนิพพานแต่เพราะฉะนั้นเราจะเลือกอะไรก็ลองมีโอกาสเราโชคดีนะอยู่ในปฏิรูปประเทศสวัสดิ์จักรอยู่ในประเทศที่ดีนะแต่ประเทศที่ดีอย่างน้อยสง่ามเรานี่ก็ถือว่าเรามีโอกาสที่ดีที่หลวงปู่อินท่านได้ดำริที่จะสร้างวัดปฏิบัติขึ้นมาคือผู้มีบารมีนี่ปาทลายก็สำเร็จถ้าถือว่าหลวงปู่อินท่านเป็นผู้มีบารมีท่านหนึ่งแต่ท่านปรารถนาที่จะสร้างวัดปฏิบัติขึ้นมาถึงท่านจะไม่ได้สร้างเองนะท่านดำริที่ว่าจะสร้างแต่ดำรีขึ้นมาแล้วพอท่านมรณภาพแล้วก็มีลูกชายคือพอคุณพ่อม้วนเจริญสันก็สานต่อมันมีเหตุนะคือทุกอย่างมันต้องมีเหตุแต่ถ้าไม่มีเหตุมันไม่เกิดนะมันก็มีเหตุที่จะต้องมาสร้างวัดป่าขึ้นมาแต่มีเหตุขึ้นมาแต่พอสร้างขึ้นมาแล้วก็แต่ก็มีหลวงปู่ละหมายซึ่งท่านก็ไม่ได้อยากจะอยู่ที่นี่เลยนะท่านก็ทดลองผ่านมาแต่ตรงผ่านมาก็มาเจอเข้าแต่ญาติโยมก็ได้บอกในท่านอยู่ขั้นบัดท่านก็บอกว่าจะอยู่ช่วยสักระยะหนึ่งแต่อยู่ช่วยสักคือตั้งแต่อาตมาบวชมาท่านก็พูดอยู่ตลอดว่าคือท่านไม่ได้หวังมาจะมาอยู่ที่นี่นะท่านมาเพื่อจะช่วยเท่านั้นเองท่านมาเพื่อจะช่วยที่วัดป่าสงานนี้นะให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาท่านก็จะไปพอถึงเวลาท่านก็ไปนะแต่ท่านก็ไปแต่ฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าการที่เรียกว่าเป็นผู้มีบารมีนะคือปรารถนาอะไรก็สำเร็จบุญวาสนาบารมีบุญทำแล้วได้มีความสุขแต่ถ้าไม่มีวาสนาความสุขนั้นก็อยู่กับเราไม่นานก็จะทานหายไปแต่ถ้ามีวาสนาแล้วแต่ถ้ายังไม่มีบารมีนะทำบางอย่างก็ยังไม่ได้เห็นอยู่แต่มันเอาไม่ได้นะคือเห็นอยู่แต่ว่ามันเอาไม่ได้นะคือบารมียังไม่ถึงแต่ผู้ที่มีบารมีนะบารมีแปลว่าเต็มปรารถนาอะไรก็สำเร็จจะทำอะไรก็สำเร็จแต่ฉะนั้นนี่มันก็ต้องสร้างบารมีเรียกว่าของเรานั้นก็ค่อยๆสร้างบารมีขึ้นมาเรื่อยๆมันก็สำเร็จขึ้นมาเรื่อยๆตามลำดับนะตามลำดับนะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าวัดป่าสงฆ์ของเราก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมได้มาถือศีลมาภาวนามาสร้างสมบ่มบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีสัจจะบารมีอธิฐานนั้นบารมีและเมตตาบารมีจนถึงอุเบกขาบารมีและบารมีสิบทัศน์และวิริยะบารมีต่างๆแต่มาภาคเพียรนะเพราะว่าการมาปฏิบัตินี้ก็จะได้บารมีเกือบครบทั้งสิบทัศน์และครบทั้งสิบทัศน์นะ คือมาสร้างบารมีแต่ฉะนั้นอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคือเราจะได้แต่สั่งสมบ่มบารมีเพราะฉะนั้นคนเราถึงให้เหมือนกันไม่ได้เท่ากันไม่ได้นะพุทธเจ้าที่แรกเขาอยากจะช่วยทุกคนนะแต่พอนั่งดูจริงๆเรามันไม่ได้คือมันไม่

ที่ไม่ได้สร้างนิสัยเอาไว้ดังเพราะฉะนั้นอันนี้แหละนะท่านจึงให้เรามาอย่างน้อยก่อนที่เราจะ ประพฤติปฏิบัติไม่ไหวอย่างน้อยแต่เราก็เราฝึกมาฝนเอาไว้แล้วก็ตอนอยู่ก็พยายามฝึกต่อเนื่องแต่อยู่ที่บ้านญาติโยมก็มาไม่ได้ก็ฟังวิทยุแล้วก็ประพฤติแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็หลายคนที่ฟังแล้วก็เกิดศรัทธาโทรศัพท์มาอยู่บ่อยๆอยู่ประจำอันนี้ก็อนุโมทนานะหลายคนก็อยากจะมาแต่ว่าไม่มีรถไม่มีคนพามานะอย่างญาติโยมทางสุโขทัยก็หลายคนนะก็เคยมากราบมาเยี่ยมก็อู้กว่าจะมาได้ก็รอคือไม่มีรถนะคือไม่มีพาหนะที่จะพามาพอลูกหลานมาก็ขอนะขอให้มาสักครั้งหนึ่งให้มาเห็นวัดป่าสง่าสักครั้งหนึ่งนะก่อนที่จะตายนะแต่ก่อนที่จะตายก็ขอให้มาเห็นสักครั้งหนึ่งนะพามาดูให้ลูกหลานพามาแต่ตามเสียงมาอยากจะมากราบหลวงพ่ออยากจะมาดูวัดแต่ว่าเป็นอย่างไรนะฟังวิทยุประจำอันนี้เราก็ถือว่าคือคนมีนิสัยอาจจะเคยสร้างสมบุญบารมีร่วมกันมานะแค่ฟังเสียงมันก็อยากจะมาเห็นอยากจะมากราบอยากจะมาเห็นวัดเป็นวารามนะฉะนั้นอันนี้แหละนะก็เรียกว่าเราอยู่ในประเทศที่สมควรนะหลายท่านหลายคนก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะมีโอกาสนะเราอยู่ไม่ไกลนะเราอยู่ไม่ไกลได้มีโอกาสมาถือศีลมาภาวนามาประพฤติมาปฏิบัติธรรมมาสร้างสมบุญบารมีของเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะที่เรียกว่าแต่เราจะอยู่ในประเทศที่สมควรปุเพจกตปุญญาตากันเป็นผู้ได้ทำบุญไว้แต่ปางก่อนถ้าจึงได้มาพบมาเจอมาเจอกันแต่เห็นแล้วก็อยากจะมาประพฤติปฏิบัติร่วมกันแต่ละอัตตาสมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบนั่นคือเมื่อเรารู้แล้วเห็นแล้วก็พยายามมาตั้งตนปฏิบัติตนเอาไว้ในทางที่ดีที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมดังนั้นอันนี้ก็ในมงคล38นั้นท่านก็แสดงไว้หลายอย่างดังนั้นหนังสือสวดมนต์ธรรมวัดญาติโยมก็สามารถที่จะเปิดดูแล้วก็พิจารณานะเรื่องปริยัติคือการศึกษาปฏิบัติคือการทำปฏิเวทก็คือผลแต่เราก็จะรู้ว่าเราต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะเป็นมงคลและในมงคล38สุดยอดของมงคลทั้งหมดและที่รวมมาไว้38ประการในหนังสือสวดมนต์ธรรมวัดเราก็ได้พิมพ์ไว้ให้นะพิมพ์ไว้ให้อยู่ที่ว่าญาติโยมถือไว้เคยเปิดอ่านไหมเคยไปเอาไปดูไหมก็เหมือนกับอาตมาไปอยู่ที่ไอร์แลนด์นะก็มีคณะกรรมการคนหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ค่อยชอบสวดมนต์แต่ไม่ค่อยชอบการกราบไหว้พระมันเป็นเพียงพิธีกรรมคือไม่มีอะไรนะอาตมาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็ลองสวดไปแล้วดูคำแปลไปนะดูที่คำแปลด้วยมันเป็นธรรมะทั้งหมดจริงๆแล้วท่านไม่ได้ห้อนวอนขอร้องนะแต่มันเป็นหลักปฏิบัติทั้งหมดแต่การสวดมนต์ทั้งหมดของเรานี้เป็นหลักปฏิบัติแต่อย่างรัตนสูตรก็เป็นการปฏิบัติเข้าถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วเกิดอานิสงส์อะไรเห็นทุกข์เห็นเหตุเกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์เห็นข้อปฏิบัติที่ถึงความดับทุกข์ท่านก็ไปสวดที่เมืองไวสาลีนะแต่ผู้คนตอนนั้นเกิดโรคหาระบาดถ้าฟังแล้วก็พอแปลแล้วก็เกิดความซาบซึ้งในพระรัตนตรัยมันก็เกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาท่านก็ว่าอะไรอ้อนวอนขอร้องอะไรทั้งหมดเพียงแต่ท่านบอกคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ว่ามีคุณอะไรบ้างที่เราสวดธรรมวัดทุกวันเช้าเย็นแต่พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติคือการระลึกถึงคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์แต่ว่าท่านมีคุณอะไรบ้างที่เราจะเคารพนับถือและบูชานะคุณของท่านเป็นอย่างไรอันนี้เนี่ยการสวดมนต์ต่างๆนั้นดูคำแปลจริงๆแล้วนั่นเป็นข้อวัดข้อปฏิบัติเป็นธรรมะทั้งหมดแต่เสียดายว่าส่วนมากเราไม่ได้แปลแต่กันสักเท่าไหร่นะคือเราได้แต่สวดก็เลยไม่รู้ความหมายว่ามันดีอย่างไรขนาดไหนอันนี้แหละนะก็

บูชาก็เลยท่านก็เห็นประโยชน์พอท่านฟังเห็นหนังสือของหลวงพ่อพุทธทาสแปลขึ้นมาท่านก็เลยเกิดความสนใจเลยนำมาเป็นหนังสือสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นแปลนะให้ผู้คนได้ฟังนะก็เลยทำให้ผู้คนทั้งหลายญาติโยมที่ได้ฟังแล้วเกิดความเข้าใจแต่ว่าอันนี้แหละก็เหมือนกับแต่โยมที่ไอร์แลนด์นะเขาก็เลยสวดไปก็แปลไปสวดไปดูคำแปลไปด้วยสวดไปดูคำแปลไปด้วยต่อมาเขาก็เลยชอบสวดมนต์ว่าเออนะมันไม่ใช่เราสวดเป็นแค่พิธีกรรมแต่ว่ามันมีความหมายเป็นข้อปฏิบัติทำให้จิตใจนั้นฟังแล้วดูแลสงบนี่ก็เหมือนกันนะถ้าญาติโยมเอาหนังสือไปสวดแค่ได้สวดแล้วก็ปิดแต่ไม่เอาไปเปิดดูไปพิจารณาดูหัวข้อธรรมแต่ละข้อแต่ละหมวดแต่ละบทอันนี้เราก็จะได้แค่สวดแต่พระอาจารย์บอกว่าเพียงแต่เรียนเพียงแต่สอนเพียงแต่สวดเรียนเพื่ออวดความรู้ดูไม่ได้เรียนรู้แล้วควรที่จะอบรมใจเลื่อนจะได้จิตสูงมุ่งนิพพานนะฉะนั้นเคยมีโยมก็มาบวช อายุท่านอาตมาตอนอายุ30ปีเขาทำงานอยู่กระทรวงเกษตรคุณธรรมนูญแจ่มศรีนะตอนนี้เขาก็ได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เกี่ยวกับกระทรวงเกษตรแล้วเขาก็ไม่ลืมวัดป่าแสงงามนะทีแรกก็ไม่อยากจะบวชคือไม่อยากจะบวชเขาไปเรียนหนังสืออยู่ที่กรุงเทพตลอดพ่อเป็นปลัดแล้วก็ส่งลูกชายให้เรียนเป็นปลัดที่บางบุญนาคแล้วก็ส่งให้เรียนตั้งแต่เด็กๆถ้าเข้าไปเรียนที่กรุงเทพก็เลยเห็นพระที่กรุงเทพนะเขาก็ไปเลยไม่เลื่อมใสแต่เลยไม่เลื่อมใสแต่สนใจในเรื่องวิทยาศาสตร์ก็ยิ่งไม่สนใจเรื่องศาสนาบอกพระก็คือพระก็เหมือนกับดูแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรเพราะเขาไม่ได้สัมผัสก็เลยไม่คิดที่จะบวชแม่ก็ขอร้องแล้วขอร้องอีกขอร้องแล้วขอร้องอีกจนในปี2535หลวงปู่ชาได้ละสังขารพอหลวงปู่ชาละสังขารเขาก็เลยทำหนังสือเล่มหนึ่งเรียกว่าอุปรมณีขึ้นมาเสร็จแล้วก็เลยเอาไปวางแต่ตามห้างเซ็นทรัลเขาก็เลยไปเข้าไปก็เลยเพราะนั้นรู้สึกเครียดๆก็เลยไปหาหนังสือมาอ่านหน่อยก็เลยไปเจอหนังสืออุปรมณีขึ้นมาก็เลยเกิดความสนใจอุปรมณีคืออะไรก็เลยมาเปิดอ่านพอเปิดอ่านดูเขาเป็นคนที่ฉลาดที่พระอย่างนี้มีด้วยหรือถ้าพระอย่างนี้มีจริงๆเราจะบวชเขาก็เลยไปที่วัดหนองประพงนะก็เลยลางานที่จะบวชที่วัดหนองประพงเลยนะเป็นลางาน120วันเดินทางไปที่วัดหนองประพงปรากฏว่าเขาบอกว่ามันใกล้แล้วเขาไม่รับนะก็เลยไม่รับแต่ต่อมาก็เลยไปที่วัดป่านานาชาติเขาก็ไม่รับไปก็เลยแนะนำสองวัดคือสามวัดหนึ่งวัดฟ้าครามนะแล้ววัดฟ้าครามแล้วที่ลำลูกกาสองวัดป่าเสงามกับแพงเพชรสามวัดวังวิโมกจังหวัดน่านแต่แรกก็เลยไปที่วัดลำลูกกาวันนั้นก็ไม่รู้เป็นไรไม่มีพระอยู่สักรูปเลยนะไม่มีพระอยู่สักรูปพอดีกลับมาบ้านที่พิจิตรก็เลยมาที่วัดป่าเสงามก็เลยตอนนั้นอาตมาก็ไม่อยู่แต่เจอหลวงพ่อสุริศแต่ก็เลยคุยกันก็เลยเอาละตรงนี้ละดีนะไม่ใกล้ไม่ไกลพ่อแม่จะได้มาทำบุญได้ด้วยนะเขาก็เลยบวชแล้วก็เลยมาขออยู่ด้วยพอมาอยู่แล้วเขาก็มาดูหนังสือธรรมวัดสวดมนต์เขาเป็นคนชอบอ่านหนังสือนะคือหนังสือธรรมวัดสวดมนต์นี้มาอ่านดูคำแปลทุกข้อบอกโอ้นะธรรมะทั้งหมดมันอยู่ในหนังสือสวดมนต์ไม่หมดเลยนะเมื่อก่อนไม่ชอบสวดมนต์คิดว่าสวดไปเพื่อห้อนวอนขอร้องมันคงไม่สำเร็จมันเหมือนงมงายแต่พอมาดูแล้วมันไม่ใช่เนี่ยแต่การสวดมนต์นี้มันไม่ใช่เป็นการอ้อนวอนขอร้องแต่เป็นการสรรเสริญเรียกว่าเลื่อนอนุสติคือระลึกถึงคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์และบทพิเศษต่างๆก็ทำให้เรารู้ว่าเอออะไรเป็นอย่างไรร่างกายมนุษย์อย่างอาการ32ก็ดีอย่างบทพิเศษและบทอย่างธรรมจักรอย่างไรสุดท้ายพอเขาสึกไปเขาก็เลยขอทำหนังสือสวดมนต์นะถวายวัดพันเล่มนะเป็นรุ่นแรกนะที่พิมพ์ของวัดป่าเสงามของเราพอดีโยมป้าของเขานี่
ป็นบริษัทโฟกัสการพิมพ์นะอยู่ที่นะพิษณุโลกนะก็เลยพิมพ์ถวายพันเล่มนะเป็นรุ่นแรกก็เลยเป็นนะมาตรฐานมาถึงทุกวันนี้อันนี้แหละก็คือนะจริงๆแล้วคือมันไม่ต้องมากนะคือหนังสือสวดมนต์ตามวัดนะมันจะมีบทถ้าเราค่อยๆอ่านแล้วค่อยๆพิจารณานะพิจารณาแต่ละบทแต่ละบทแต่ละบทแล้วมันจะมีความหมายแต่ถ้าว่าเราแค่สวดแล้วก็เอาวางไว้ไม่ได้ไปทบทวนไม่ได้ไปดูแต่ว่าความหมายแต่ละบทนั้นเป็นอย่างไรคราวนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์และคือไม่เกิดประโยชน์เหมือนพระตู้พระไตรปิฎกนะแต่สร้างมาถวายวัดแต่ไม่เคยมีใครไปเปิดอ่านคราวนี้มันก็ไม่มีประโยชน์แต่มันแค่วางไว้แต่ฉะนั้นนั่นนี่เนี่ยเขาเรียกว่าถ้าท่านจะบอกว่ากราบพระพุทธอย่าไปติดเอาพระอิฐพระปูนกราบพระธรรมอย่าไปตำมาตู้กระจกกราบพระสงฆ์อย่าไปติดเอาลูกชาวบ้านแต่ต้องรู้ว่าเรากราบพระพุทธกราบคุณของท่านเมตตามหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิคุณพระปัญญาธิคุณ คุณสามประการของพระพุทธเจ้าซึ่งจริงแล้วมันมีมากมายนะจนไม่สามารถที่จะพรรณนาได้นะคือท่านเปรียบเหมือนกับถ้าจะพรรณนาคุณของพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยแม้แต่พระเจ้าด้วยกันมาตรัสรู้และสรรเสริญคุณของพระเจ้าอย่างเด่นแล้วก็จนนิพพานก็ยังปรินิพพานก็ยังไม่สามารถที่จะสรรเสริญคุณของพระเจ้าได้แต่ท่านก็ย่นย่อคือท่านเปรียบเหมือนกับนกตัวน้อยที่บินไปในอากาศเนี่ยมันไม่สามารถจะรู้ว่าขอบฟ้านั้นจะไปสุดที่ไหนนะบินจนตายเพื่อจะไปหาขอบฟ้าก็คงไม่มีวันที่จะสิ้นสุดอันนี้คือคุณของพระพุทธเจ้าท่านก็เลยย่นย่อมาละสามประการคือเมตตามหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณอันนี้คือคุณของพระพุทธเจ้าและคุณของพระธรรมนั้นก็มากมายนะแต่ท่านย่นย่อแบบสั้นๆแต่มีความหมายกว้างใหญ่ไพศาลว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่วถ้าคนประพฤติปฏิบัติธรรมนี้รับรองไม่ตกไปสู่ที่ชั่วนะยังเด็ดขาด แต่ถ้าไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติธรรมนั้นนะถ้าละเมื่อไหร่นะมันก็ตกนะฉะนั้นคุณของพระธรรมถ้าประพฤติปฏิบัติในธรรมและรับประกันจะไม่ตกไปสู่ที่ชั่วคุณของพระสงฆ์ก็คือผู้ประพฤติปฏิบัติแต่คือประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งและคำสอนของพระพุทธเจ้าจนรู้แจ้งชัดแล้วก็ได้รับผลแล้วก็สอนผู้อื่นให้รู้ตามด้วยแล้วก็อย่างคือรู้แล้วก็พยายามที่จะสอนตนก็เรียกว่าประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านนะคือประโยชน์ตนปฏิบัติดีอุชุปฏิบัติโนปฏิบัติตรงปฏิบัติดีปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ปฏิบัติสมควรแล้วทีนี้ก็เลยไปสอนคนอื่นให้รู้ตามนะครูอาจารย์บอกเธอจงจาริกไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจาริกไปคนเดียวหลายๆทางแต่อย่าไปทางเดียวหลายๆคนจงแยกย้ายกันไปประกาศศาสนาเพื่อเปิดของที่ปิดหลายของที่คว่ำนะคือเปิดสอนสิ่งที่คนไม่รู้ให้รู้ไม่แจ้งแต่ให้แจ้งนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยนะก็จึงแยกย้ายกันไปแต่หลวงปู่ชาท่านก็พยายามสอนลูกศิษย์ลูกหาก็เลยแยกย้ายกันไปเผยแผ่แต่ตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะทั่วประเทศไทยตอนนี้ก็เกือบทั่วโลกแล้วนะฉะนั้นอันนี้แหละนะเราอย่าเป็น คนที่หลวงปู่ชาท่านบอกเหมือนกบเฝ้าท่อกอบัวแต่แมลงผู้แมลงพึ่งมาบินเอาเกสรไปหมดนะเราได้แต่มาเฝ้าวัดแต่ทำบุญได้ทานแต่ไม่ได้มาประพฤติไม่ได้มาปฏิบัติไม่ได้มาศึกษาก็เลยไม่ได้รับประโยชน์ในส่วนนี้แต่ก็ได้แต่บุญก็ได้แต่บุญแต่ไม่ได้กุศลแต่คือไม่ได้กุศลก็คือปัญญาในความหรือกุศโลบายที่จะไปดับความทุกข์แต่คือดับความทุกข์ในจิตในใจของเราได้นะฉันบุญทำแล้วได้ดีมีความสุขอยู่ระยะหนึ่งแต่ถ้าไม่มีกุศลก็รักษาความสุขไว้ไม่ได้ถ้าไปถึงคนนั้นว่าคนนี้เจอเสียงที่ไม่ดีเจอลูกที่ไม่ดีที่ไม่พอใจมันก็เกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาอีกฉะนั้นในท่านจึงเรียกว่าถ้ามีกุศลเรียกว่ากุศโลบายรู้เท่าทัน
ถ้ารู้ว่าทุกสิ่งอย่างมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวใช่ตนที่สุดแล้วก็ต้องจากไปแต่โลกนี้ก็เป็นอยู่เช่นนี้เองนะเกิดตายตายเกิดเกิดไปแล้วก็ต้องสมัครแก่สมัครเจ็บแล้วก็สมัครตายนะฉะนั้นอันนี้แหละนะคือทุกคนก็เป็นเหมือนกันแต่ฉะนั้นถ้าส่วนมากครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะที่ท่านได้มาอยู่บวชอยู่ได้ก็เพราะเห็น ภายในวัฏฏะสงสารนี่อาตมาเองก็เหมือนกันนะแล้วก็เห็นว่านะถ้าเราไม่มีศีลแต่ไม่มีภาวนาแต่มันก็จะทำให้เราตกต่ำกลัวว่าเราจะตกต่ำกว่านี้กลัวเราจะแย่กว่านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเกิดเราไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่แต่ตายที่ไหนตายในโลกอะไรนี่ไม่รู้ที่แรกก็เคยคิดว่าศึกไปทำหน้าที่แล้วค่อยกลับมาอีกครั้งหนึ่งพอพิจารณาทีคือถ้าเกิดเราตายก่อนจะทำอย่างไรก็จะไม่มีโอกาสก็เลยนึกเสียดายนะแต่นึกเสียดายว่าโอ้นะการที่เราเกิดไปแล้วเกิดเราไม่รู้นะถ้าเกิดตายซะก่อนก็เลยหมดโอกาสที่จะกลับมาอีกแต่ก็เลยอีกส่วนหนึ่งก็เลยเรียกว่าดูคุณของพระสงฆ์ก็คือผู้ประพฤติปฏิบัติดีแล้วรู้แล้วเห็นแล้วก็พยายามที่จะสอนคนอื่นให้รู้ตามด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าจูงนั่นเองนะคือจูงตอนที่มีชีวิตอยู่ตอนที่โยมยังไม่ตายนะแล้วก็พยายามที่จะจูงหาศีลหาธรรมจูงให้มีศีลให้มีธรรมเพื่อที่จะได้มีแสงสว่างนำทางไปแต่ไม่ใช่ว่าตายแล้วไปจูงสายศีลลากถ้าไปรอบเมรุแล้วก็เผาอันนั้นก็เรียกว่าถ้ามันหมดโอกาสแล้วนะฉะนั้นคิดดูแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านก็ยังต้องไปโปรดพุทธบิดาซึ่งยังมีชีวิตอยู่นะโปรดตอนมีชีวิตอยู่นะท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ยังต้องไปโปรดนะเพราะฉะนั้นนี่เราจะให้ใครมาช่วยเราได้จริงๆนั้นมันไม่ได้หรอกแต่ก็ได้คือจูงให้ประพฤติให้ปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติตามไม่เชื่อนะไม่ปฏิบัติตามก็ไม่เกิดประโยชน์แต่คนที่ประพฤติปฏิบัติตามอย่างญาติโยมแม้แต่ไม่ได้มาวัดคือไม่มีโอกาสมาวัดแต่เขาปฏิบัติตามได้ฟังตามสถานีวิทยุเขาทำให้ประพฤติปฏิบัติจนจิตใจรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงแต่จิตใจดีนะหลายคนก็แถวๆเนี่ยพิจิตรเขตติดต่อกับแหวนเพชรเราก็เคยมากราบหลายครั้งเมื่อก่อนนั้นวุ่นวายตอนนี้พอฟังวิทยุแล้วรู้สึกว่าเข้าใจทั้งครอบครัวนะก็เลยตอนนี้ไม่ฟังเพลงแล้วนะคือตอนนี้ไม่ฟังเพลงไม่ฟังอะไรฟังแต่ธรรมะอย่างเดียวและนี่แหละเขาเรียกว่าจิตใจของคนเรานั้นมันตกกระแสแห่งธรรมะตกกระแสแห่ง ถ้าทำแล้วมันก็มาอยากจะฟังเพลงอย่างอื่นก็อยากจะฟังแต่ธรรมะถ้าฟังได้ทั้งวันไม่เบื่อทุกวันแต่ฉะนั้นวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวนะแล้วก็อีกหนึ่งเดือนก็จะเข้าพรรษานะเหลืออีกหนึ่งเดือนแต่ฉะนั้นเราก็เตรียมพร้อมไว้ที่จะเตรียมถือศีลอุโบสถประพฤติปฏิบัติฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยธรรมภาพก็ได้ชี้แจงแสดงธรรมะก็คงจะพอสมควรแก่เวลาคือขอยุติการแสดงธรรมไว้ที่เพียงเท่านี้เอวังก็มี

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรขอชวนกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่

0: วันนี้ตมาได้มีโอกาสมาบรรยายอีกครั้งหนึ่งเนื่องมาจากครั้งที่แล้วได้มาบรรยายในเรื่องการเตรียมตัวก่อนตายหลายๆท่านอยากจะฟังรายละเอียดคืออยากรู้ลึกยิ่งไปกว่านั้นอีกว่าคนเรามีการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อคนเรามีการเวียนว่ายตายเกิดก็อยากจะรู้ว่าตายแล้วเนี่ยจะไปไหนธรรมะก็เลยลาลบค้างไว้ว่าจะมาพูดเรื่องตายแล้วไปไหนอันนี้หลายๆท่านก็อยากรู้นะคืออยากรู้ว่าตายแล้วเนี่ยเราจะไปไหนเรื่องของความตายเนี่ยทุกคนไม่ชอบใครๆก็ไม่ชอบใครๆก็ไม่ต้องการแต่เราก็หนีไม่พ้นทุกคนก็จะต้องตายแล้วก็ตายทั้งหมดตายไม่มีเหลือนะสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อุบัติเกิดขึ้นมาในโลกนี้ล้วนแต่มุ่งหน้าไปสู่ทิศทางอันเดียวกันคือไปสู่ความตายถ้าเราจะพยายามหลบหนีก็หนีพญามัจจุราชไม่ได้เวลามัจจุราชต้องการตัวเราเนี่ยเราจะหลบหนีไปไหนก็หลบหนีไม่พ้นเราพยายามป้องกันแต่เราก็ป้องกันได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นอย่างเรามีโรงพยาบาลเรามีแพทย์มีพยาบาลช่วยอันนั้นก็เพียงบำบัดทำให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปอีกเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแต่ว่าวาระสุดท้ายจริงๆเนี่ยถึงเราไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยนะกายของเราก็ทนอยู่ไม่ได้กายของเราก็จะต้องแตกดับไปเป็นที่สุดจะต้องตายไปในที่สุดทุกคนที่อุบัติเกิดขึ้นมาในโลกนี้เนี่ยทุกคนมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเบียดเบียนกายทำให้กายของเราเนี่ยเป็นทุกข์เมื่อกายเป็นทุกข์ใจของเราก็เป็นทุกข์ด้วยคราวนี้ทำอย่างไรอ่ะทำอย่างไรถึงจะให้ทุกข์เบาบางทุกข์ลดน้อยลงไปเราก็มีการบำบัดมีการบรรเทาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆให้ลดน้อยลงไปถือว่าเป็นการแก้ไขนะทำให้ชีวิตของเราอยู่ยืนยาวนานต่อไปคราวนี้ถ้าเราเกิดไม่เป็นอะไรเลยนะไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยกายของเราก็ทนอยู่ไม่ได้ถึงวาระสุดท้ายจริงๆเนี่ยระบบการทำงานของกายเนี่ยเขาก็จะไม่ทำงานอย่างคนชราที่มีสุขภาพพลานามัยดีเนี่ยไม่ค่อยได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรแล้วก็อยู่จนถึงวาระสุดท้ายตายด้วยโรคชราไม่ได้เป็นโรคภัยไข้เจ็บไม่ต้องไปโรงพยาบาลแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยกายก็ดับไปจิตดับไปกายดับไปแตกดับไปตายไปเป็นธรรมดาอันนี้เมื่อบุคคลเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องตายจากโลกนี้ตัวเราเองที่นั่งที่นี่ก็ต้องตายจากโลกนี้แม้แต่ตัวผู้บรรยายก็จะต้องตายไปจากโลกนี้คราวนี้เราก็ไม่รู้ว่าตายแล้วเนี่ยเราจะไปอยู่ที่ไหนนะตายแล้วเราจะเกิดอีกหรือเปล่าบางคนก็มีความเข้าใจว่าตายแล้วเกิดอีกบางคนก็มีความเข้าใจว่าตายแล้วก็สูญไปตายแล้วก็ไม่เกิดอีกความคิดของคนเราเนี่ยเป็นไปต่างๆนานานานับประการคราวนี้ก็จะให้มามองในทัศนะทางพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้อย่างไรท่านแสดงว่าบุคคลเราตายแล้วเกิดหรือว่าตายแล้วสูญอันนี้ถ้าไปถามท่านนะว่าคนเราเนี่ยตายแล้วจะเกิดหรือไม่เกิดหรือตายแล้วจะสูญสลายไปจากโลกนี้เนี่ยพระองค์ไม่ตอบตรงนี้ท่านไม่ตอบทำไมท่านไม่ตอบนะเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยในยุคนั้นมีบุคคลเขาถือกันแบบสุดโต่ง ือว่าตายแล้วเกิดตายแล้วต้องเกิดแน่นอนแล้วก็ยังถือกันต่อไปว่าตายแล้วเกิดเป็นอะไรอะไรก็จะต้องเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปถ้าเป็นมนุษย์ตายไปเกิดมาก็เป็นมนุษย์อีกเป็นผู้หญิงตายไปตายแล้วเกิดมาเป็นผู้หญิงอีกเป็นผู้ชายตายไปเกิดมาแล้วก็เป็นผู้ชายอีกถือว่าการเกิดเที่ยงแท้แน่นอนถ้าสัตว์เดรัจฉานตายไปเกิดมาใหม่ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานอีกมีบุคคลเข้าใจอย่างนั้นและอีกประการหนึ่งเนี่ยคนอีกกลุ่มหนึ่งถือว่าตายแล้วไม่เกิดคนเราตายแล้วก็สลายไปหมดไปศูนย์ไปไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่แล้วก็ไม่ได้กลับมาเกิดอีกศูนย์ไปโดยสิ้นเชิงเนี่ยมีความคิดเห็นกันในลักษณะอย่างนี้มีบุคคลท่านหนึ่งคือบวชเข้ามาเป็นพระแล้วนะแล้วก็ไปทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าคนเราเนี่ยตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์พระองค์ไม่ตอบทำไมไม่ตอบดังที่อาตมาได้กล่าวไปแล้วนั่นแหละคราวนี้พระองค์ตอบแบบไหนเวลาตอบเนี่ยเวลาตอบเนี่ยท่านจะตอบว่าแล้วแต่เหตุปัจจัยตอบว่าตายแล้วเกิดก็ตอบไม่ได้ตอบว่าตายแล้วศูนย์นี่ก็ตอบไม่ได้อีกบอกว่าถ้ายังมีเหตุมีปัจจัยอยู่บุคคลนั้นตายแล้วก็เกิดตามอำนาจของเหตุปัจจัยปราศจากเหตุปัจจัยบุคคลนั้นตายแล้วก็ไม่กลับมาเกิดอีกอันนี้เป็นการตอบแบบหลักสัจธรรมสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมการกระทำเป็นเหตุทำให้สรรพสัตว์หมุนเวียนอยู่ในภพน้อยภพใหญ่การทำกรรมเป็นเหตุทำให้สัตว์ต้องหมุนเวียนอยู่ในภพแล้วภพเล่าอยู่ล่ำไปบุคคลใดเนี่ยยังกระทำกรรมอยู่บุคคลนั้นยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏบุคคลใดเนี่ยหยุดการกระทำกรรมแล้วบุคคลนั้นก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกต่อไปและจะเห็นว่าพระดำรัสขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ท่านดำรัสออกมานั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นการยืนยันว่าตายแล้วเกิดแล้วก็ไม่ใช่เป็นการยืนยันว่าตายแล้วสูญเป็นการตอบว่าตายไปแล้วเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้ถ้าจะเกิดเกิดด้วยอำนาจของอะไรถ้าไม่เกิดไม่เกิดด้วยอำนาจของอะไรเป็นการแสดงในลักษณะนี้แล้วพระองค์ก็ทรงแสดงเรื่องกฎแห่งกรรมแสดงเรื่องกฎแห่งกรรมว่าสรรพสัตว์เป็นไปตามกรรมที่ท่านแสดงว่ากรรมมุนาวัตติโรโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมทำกรรมอย่างไรก็จะเป็นไปตามกรรมที่บุคคลนั้นกระทำทำกรรมดีก็ได้ดีไปทำกรรมไม่ดีผลแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนก็เกิดขึ้นตามมาอันนั้นเป็นกฎที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงท่านแสดงว่ายาที่สังรัพเตปีชังตาที่สังรัพเตพรังกาลยานตารีกาลยานังปาปการีจะปาปกังสรรพสัตว์เป็นไปตามอำนาจของกรรมทำกรรมดีก็ได้ดีทำกรรมชั่วก็ได้ชั่วเหมือนกับบุคคลหว่านเมล็ดพืชหว่านเมล็ดพืชชนิดใดผลก็จะออกมาตามพันธุ์ของเมล็ดพืชนั้นๆการกระทำของบุคคลก็เหมือนกันทำกรรมดีก็ได้ผลดีทำกรรมชั่วก็ได้ผลชั่วทีนี้เรามาดูนะว่าเมื่อท่านแสดงทัศนะอย่างนี้เราพอทราบหรือยังว่าตายแล้วไปไหนพอมองเห็นหรือยังว่าตายแล้วเนี่ยจะไปไหนการตายของเราก็มีการเกิดแต่ถ้าเราหยุดทำกรรมการตายของเราก็จะไม่มีการเกิดอีกต่อไปแล้วบุคคลที่หยุดกระทำกรรมได้แล้วคือใครบุคคลที่ยังเป็นปุถุชนอยู่นั้นยังมีการกระทำกรรมอยู่ทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างคะคราวกันไปแล้วแต่เหตุปัจจัยหรือกำลังของสติปัญญาของแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลอันนี้ว่าเรายังหยุดทำกรรมไม่ได้เนี่ยตายแล้วก็ต้องเกิดต้องเกิดอีกเกิดตามอำนาจของกรรมใครหยุดทำกรรมได้แล้ว บุคคลที่หยุดทำกรรมได้แล้วเป็นบุคคลที่สลัดทิ้งสองประการได้สำเร็จบุญไม่กระทำหากกุศลกรรมก็ไม่กระทำทั้งสองประการเป็นการหยุดทำบุญและหยุดทำบาปได้ทั้งสองประการเพราะว่าบาปนำไปสู่ทุกขติบุญนำไปสู่สุขติบุคคลทำบาปบาปก็นำไปให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนทีนี้เมื่อยังกระทำบุญอยู่บุญก็เป็นเหตุนำไปเกิดสุขติก็ยังถือว่าต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏต่อไปไม่สามารถจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏได้ใครสามารถลอยบุญและลอยบาปได้สำเร็จบุคคลที่ลอยบุญลอยบาปได้สำเร็จนั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่ขจัดกิเลสออกจากใจได้ทั้งหมดกิเลสไม่หลงเหลืออยู่ในใจอวิชชาโมหะไม่ปกปิดจิตใจสติปัญญาเกิดขึ้นรู้เท่าทันอยู่ตลอดบุคคลที่มีสติอยู่ทุกเมื่อนะมีสติไม่หลงลืมอยู่ทุกเมื่อเป็นบุคคลที่ลอยบุญลอยบาปได้สำเร็จและบุคคลผู้นั้นก็คือพระอรหันต์นั่นเองพระอรหันต์นั้นไม่ใช่อื่นไกลเป็นบุคคลที่มีสติอยู่กับกายและอยู่กับความรู้สึกอยู่ตลอดเป็นบุคคลที่ไม่มีการหลงลืมอีกต่อไปมีสติระลึกไวระลึกทันอากัปกิริยาอาการของกายทุกอากัปกิริยาอาการได้และระลึกทันความคิดของตนเองได้ทุกความรู้สึกเราก็สามารถจะทำได้นะถ้าเรามาพัฒนาใจของเราเนี่ยเข้าไปสู่ความรู้สึกไวเพียงแต่เราฝึกที่จิตของเรานี้นี่แหละฝึกจิตของเราให้มีสติบ่อยๆระลึกถึงกายบ่อยๆระลึกถึงความรู้สึกบ่อยๆเมื่อเราระลึกถึงกายของเราบ่อยๆระลึกถึงความรู้สึกบ่อยๆจนกระทั่งใจของเราคุ้นเคยกับกายนี้คุ้นเคยกับความรู้สึกของเรานี้สติก็จะเกิดตลอดพอสติเกิดตลอดความหลงลืมก็จะไม่เกิดถ้าความหลงลืมไม่เกิดก็สามารถวางเฉยในบุญและบาปได้สำเร็จการกระทำยังมีอยู่แต่จิตที่เข้าไปยึดติดในลักษณะเป็นบุญเป็นบาปไม่มียังมีการกระทำเหมือนเดิมเหมือนกับบุคคลธรรมดาทั่วไปแต่การกระทำของท่านเหล่านั้นเป็นแต่เพียงสักว่าการกระทำเท่านั้นทำสักแต่ว่ากระทำเรียกว่าเป็นแต่เพียงกริยาไม่ถือว่าเป็นบุญเป็นบาปอีกต่อไปบุคคลประเภทนี้นี่แหละลอยบุญลอยบาปได้สำเร็จแล้วบุคคลที่ลอยบุญลอยบาปได้สำเร็จแล้วนี่แหละไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกต่อไปแต่บุคคลที่ยังสลัดบุญและบาปออกจากจิตไม่ได้ก็จะต้องหมุนเวียนอยู่ในภพน้อยภพใหญ่อยู่ต่อไปคราวนี้ตายแล้วจะไปไหนตายแล้วเนี่ยไปตามความปรารถนาของเราอยากจะไปไหนอ่ะมาถามใจของตัวเราเองอ่ะเราอยากจะไปไหนถ้าเราอยากจะไปไหนเราก็ไปที่นั่นเนี่ยท่านทั้งหลายอยากมานี่ท่านก็มานี่ถ้าท่านทั้งหลายไม่อยากมาที่นี่ท่านก็ไม่มาในวันนี้ถามว่าทำไมท่านจึงมาที่นี่เพราะอยากมาที่นี่จึงมาที่นี่แล้วท่านก็มาสู่สถานที่แห่งนี้มาสู่โรงพยาบาลแห่งนี้ได้สำเร็จมาได้เพราะอะไรอ่ะมาได้เพราะใจปรารถนาจะมาคราวนี้เมื่อใจของคนเนี่ยปรารถนาจะไปไหนก็จะไปสู่สถานที่เหล่านั้นบุคคลที่ตายจากโลกนี้ก็เหมือนกันเราปรารถนาจะไปไหนถามใจตัวเองนะท่านทั้งหลายถามใจตัวเองว่าตายแล้วอยากจะไปไหนแล้วท่านจะได้ไปที่นั่นถ้าตายแล้วเราอยากมาเมืองมนุษย์อีกเราก็จะได้มาสู่มนุษย์สภูมิคราวนี้ถ้าเราตายแล้วอยากจะไปสู่เบื้องบนสูงยิ่งกว่านี้ไปสู่เทวภูมิเราปรารถนาแล้วเราก็จะไปสู่เทวภูมิหรือท่านทั้งหลายเบื่อมนุษย์เต็มทีแล้วเบื่อมนุษย์เหลือเกินเบื้องบนก็ไม่อยากจะไปแต่อยากจะไปทัศนศึกษาในอบายภูมิบ้างเมื่อปรารถนาท่านก็ไปได้เหมือนกันทีนี้บุคคลเนี่ย ปรารถนาแล้วเป็นเหตุให้เกิดการกระทำเรียนสำคัญอยู่ตรงนี้นะพอเราปรารถนาแล้วเป็นเหตุให้เกิดการกระทำการกระทำดีเกิดขึ้นจากแรงปรารถนาการกระทำชั่วก็เกิดขึ้นจากแรงปรารถนาจิตมีความปรารถนาพอจิตมีความปรารถนาแล้วเราก็กระทำตามจิตพอเรากระทำตามจิตเนี่ยการกระทำของบุคคลเหล่านั้นกระทำด้วยเจตนาความตั้งใจเจตนาความตั้งใจเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเรียกว่ากรรมพระองค์ทรงแสดงว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวะทาภิเจตยิตวากัมมังกโรติกายเยนะวาจามนสาแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเจตที่บุคคลมีเจตนาความตั้งใจเป็นเหตุในการกระทำการงานให้สำเร็จทางกายทางวาจาและทางใจด้วยเหตุนี้เราตถาคตจึงกล่าวว่าเจตนานั้นเป็นตัวกรรมคือการกระทำของบุคคลเราเนี่ยทำดีได้สำเร็จที่เจตนาทำชั่วได้สำเร็จที่เจตนาเจตนาเป็นเหตุให้กระทำดีเจตนาเป็นเหตุให้กระทำชั่วท่านจึงแสดงเจตนาตรงนี้ว่าเป็นตัวกรรมแล้วการกระทำดีกระทำชั่วเกิดขึ้นจากความปรารถนาต้องการจะกระทำถ้าเราปรารถนาจะกระทำกรรมดีเราก็ไปกระทำกรรมดีทำกรรมดีมีอะไรบ้างทำกรรมดีด้วยการให้ทานทำกรรมดีด้วยการรักษาศีลทำกรรมดีด้วยการเจริญภาวนาอย่างเรามาฟังธรรมเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำกรรมดีกรรมดีในขั้นของภาวนาจัดอยู่ในขั้นภาวนานะฟังธรรมการฟังไปใส่ใจไปพิจารณาไปเป็นธรรมวิจยสัมโพชฌงค์เป็นคุณเครื่องแห่งการทำให้สติปัญญาเกิดเรียกว่าคุณเครื่องที่จะทำให้ตรัสรู้ธรรมเป็นธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ใคร่ครวญตามกระแสธรรมไปพิจารณาไปใคร่ครวญไปถือว่าเป็นการกระทำทางใจแล้วการกระทำของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยมีการกระทำอยู่3ทางด้วยกันการกระทำทางกายการกระทำทางวาจาการกระทำทางใจการกระทำทั้ง3ประการนั้นเนี่ยสำเร็จลงที่ใจจะไปสำเร็จลงที่จิตจิตปรารถนาจะกระทำก่อนแล้วจึงมีการกระทำมีการกระทำทางกายลงไปมีการกล่าวทางวาจาออกมาแล้วก็มีการใคร่ครวญทางใจเกิดขึ้นจากความปรารถนาจะกระทำความปรารถนาเป็นเหตุให้กระทำกรรมแล้วกรรมเป็นเหตุนำบุคคลไปสู่สถานะต่างๆที่ธรรมะบอกว่าบุคคลตายแล้วจะไปไหนเนี่ยแล้วก็บอกว่าไปตามความปรารถนาของเราไม่ได้ไปตามความปรารถนาของคนอื่นจะไปอบายภูมิก็ไปตามความปรารถนาของเราทั้งที่เราปรารถนาแล้วเราไม่รู้ว่าเราปรารถนาด้วยซ้ำไปนะแต่เราปรารถนาเรียบร้อยแล้วปรารถนากระทำอกุศลกรรมนั่นแหละเป็นการปรารถนาไปอบายภูมิบางครั้งเราไม่รู้ว่าปรารถนาอย่างนี้จะเป็นเหตุให้ชีวิตหมุนเวียนไปในทางต่ำแล้วเราก็ไปกระทำตามความปรารถนานั้นๆพอไปกระทำตามความปรารถนานั้นๆผลแห่งการกระทำมีอยู่เนี่ยเมื่อผลแห่งการกระทำมีอยู่ทำอย่างไรอ่ะผลแห่งการกระทำนั้นก็นำไปสู่ทางต่ำพอนำไปสู่ทางต่ำเราก็ได้รับความทุกข์ได้รับความเดือดร้อนเกิดขึ้นติดตามมาคราวนี้การกระทำดีก็เหมือนกันนะการกระทำดีเราก็ทำตามความปรารถนาทำตามความปรารถนาเราจะให้ทานเนี่ยบางทีเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้หลายวันแหละจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่จะทำบุญฉลองครบรอบอายุอะไรต่างๆเนี่ยเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้นานปรารถนาไว้นานนะแล้วบางคนเนี่ยปรารถนาเป็นปีก็มีปรารถนาบางคนเนี่ยปรารถนาถึง20ปีก็มีใช่ไหมจะกระทำดีเนี่ยปรารถนาอย่างไรอ่ะถ้าเราตั้งท้องเนี่ยเราก็ปรารถนาบุตรในท้องของเราจะเป็นหญิงหรือเป็นชายหนอถ้าบุตรของเราเนี่ยเป็นชายปรารถนาไว้เลยนะอายุของบุตรเราครบ20ปีเวลาใดเนี่ยเราจะให้เขาบวช เราจะจัดงานบวชให้บุตรของเรามีปรารถนาแล้วแล้วก็เผอิญบุตรเป็นผู้ชายจริงๆครบอายุ20ปีพอดีเราสำเร็จตามที่เราปรารถนาไว้ให้บุตรของเราบวชตามประเพณีนิยมของชาวพุทธแต่ถ้าผู้ชายอายุครบ20ปีแล้วจะต้องบวชบวชก่อนเรียนก่อนเพื่อต้องการที่จะให้หลักธรรมคำสั่งสอนของพระศาสนานั้นกล่อมกล่าวจิตใจแล้วก็จะได้อาศัยหลักธรรมนั้นเป็นเครื่องนำพาชีวิตให้ชีวิตของเราดำเนินไปในสังคมโดยไม่เกิดความทุกข์มากเกินไปเราก็ปรารถนาดีต่อบุตรให้บุตรเห็นไหมว่าเราปรารถนาไว้นานแล้วเราก็กระทำตามความปรารถนานั้นสรรพสัตว์เป็นไปตามกรรมนี้นี่เองไม่ได้เป็นไปตามสิ่งใดแล้วกรรมก็คือการกระทำของตัวเราเองทำกรรมอย่างไรก็ไปสู่สถานะอย่างนั้นอย่างนั้นบาปอกุศลกรรมเกิดที่ไหนบาปอกุศลกรรมไม่ได้เกิดที่ไหนเกิดที่ใจของเราเนี่ยการกระทำของบุคคลเนี่ยมี3ทางทางกายทางวาจาและทางจิตกระทำทางกายแต่สำเร็จเป็นกรรมที่ใจเนี่ยกล่าวทางวาจาเนี่ยแต่ไปสำเร็จเป็นกรรมที่ใจหรือดำริไว้ในใจก็สำเร็จเป็นกรรมในใจเลยเพราะกรรมที่จะสำเร็จเนี่ยสำเร็จลงที่ใจแต่เกิดขึ้นจากการกระทำสามทางด้วยกันทางกายก็ได้ทางวาจาก็ได้หรือทางกายเนี่ยทำแบบไหนที่เรารู้ๆเราเข้าใจกันดีอยู่แล้วนะว่าทางกายเนี่ยเราก็ทำกรรมโดยการเอากายของเราไปฆ่าเขาเอากายของเราเนี่ยไปลักขโมยของเขาเนี่ยเอากายของเราเนี่ยไปประพฤติผิดในบุตรในปัญญาของบุคคลอื่นเขาในทางกายจะกระทำได้อย่างนี้ทางวาจาทางวาจาทำอย่างไรอ่ะทางวาจาก็คือการกล่าววาจาการพูดออกไปพูดคำโกหกหลอกลวงเขาพูดส่อเสียดพูดคำหยาบใส่เขาพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระถือว่าเป็นการกระทำทางวาจาส่วนทางใจเกิดขึ้นจากการคิดคิดอย่างไรอ่ะคิดเบียดเบียนคนอื่นเขาพยาบาทเขาเบียดเบียนเขาคิดอยากจะได้ของของเขาเอามาเป็นของของเราแล้วก็เห็นผิดไปกระทำตามความคิดเหล่านั้นครับและเราก็ไม่รู้ว่าไอ้การคิดเหล่านี้ความปรารถนาอย่างนี้การกระทำอย่างนี้จะนำวิถีชีวิตเราไปสู่สถานะทางต่ำผลแห่งกรรมที่กระทำอย่างนี้นะท่านแสดงไว้ว่าเกิดขึ้นสองสถานะด้วยกันสถานะแรกเนี่ยเขาสามารถนำตัวเราไปสู่สถานที่ต่างๆเรียกว่านำเกิดเดี๋ยวเรากำลังเข้าสู่ประเด็นนะว่าตายแล้วจะไปไหนกรรมนี้เป็นผู้นำไปถ้าเราคิดอย่างนี้กรรมนี้จะนำไปนำเกิดท่านเรียกว่าให้ผลเป็นปฏิสนธิเพราะว่าการกระทำกรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลกรรมเนี่ยเรายังลอยบาปไม่สำเร็จบาปเขาก็นำเราไปคราวนี้เมื่อบาปนำไปอกุศลนำไปเนี่ยเรามาพิจารณานะว่าในโลกมนุษย์เราเนี่ยเราจะหาคนนำทางแล้วก็คนมีสองประเภทคือจะให้เขานำชีวิตเรามีคนดีกับคนไม่ดีตัดสินได้ไหมว่าคนดีเขานำเราไปไหนคนดีๆเนี่ยเขานำเราไปไหนคนดีจะนำเราไปสู่สถานะที่ดีมีความสุขแล้วถ้าคนไม่ดีคนชั่วนำเนี่ยจะนำไปไหนคือคนชั่วนำเนี่ยเขานำเราไปไหนเราจะเดือดร้อนที่นั่นเขาจะนำไปในทางต่ำเขาจะไม่นำไปในทางเจริญและเราจะเลือกให้ใครนำระหว่างคนดีกับคนชั่วเนี่ยตัวเราเองเรารู้ว่าใครดีใครชั่วแล้วเราอยากได้ผู้นำแบบไหนกรรมก็เหมือนกันกรรมชั่วบาปอกุศลกรรมนำไปไหนเขาก็นำไปสู่สถานะแห่งทางต่ำท่านบอกว่าอกุศลกรรมเนี่ยนำไปสู่สถานะทั้ง4ตายแล้วอกุศลกรรมเนี่ยจะนำไปสู่4สถานะด้วยกันนำไปไหนบ้างนำไปยังดินแดนที่ไม่สบาย ไปอยู่ในสถานที่นั้นจะไม่มีความสะดวกสบายอะไรเลยท่านเรียกว่าทุกข์ดินแดนแห่งความทุกข์ภาษาธรรมะท่านใช้คำว่าทุกขติทุกข์แปลว่าไม่ดีคติที่ไปหรือทางไปไม่ดีไปแล้วมีความทุกข์บาปอกุศลกรรมนำไปเนี่ยนำเกิดเวลานำเกิดเนี่ยเขานำอะไรเกิดคนเราเวลาเกิดเนี่ยอะไรเป็นผู้เกิดในชีวิตของคนเนี่ยหรือในตัวของบุคคลเนี่ยมีสองประการมีกายอย่างหนึ่งแล้วก็มีจิตอย่างหนึ่งไอ้ที่นำเกิดไม่ได้นำอะไรเกิดนำร่างกายให้เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็นำจิตให้อุบัติเกิดขึ้นมาใหม่จิตดวงแรกรูปร่างกายที่เกิดครั้งแรกเกิดด้วยอำนาจของกรรมแล้วก็ล่อหลอมมาเป็นตัวเราเป็นรูปร่างกายเราเป็นจิตเราในตัวเราก็มีกายมีความรู้สึกเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากกรรมบาปอกุศลกรรมนำไปเกิดที่ไหนมาดูว่าบาปอกุศลกรรมเนี่ยเวลาเขานำเกิดเนี่ยเขาจะนำเกิดที่ไหนเขานำไปเกิดในดินแดนแห่งความทุกข์นำไปเกิดเป็นสัตว์นรกนำไปเกิดเป็นเปรตนำไปเกิดเป็นอสุรกายนำไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่เรามองเห็นชัดเจนก็คือเดรัจฉานนรกเปรตอสุรกายเนี่ยคงต้องอาศัยเวลาศึกษากันนานหน่อยนะถ้าอยากจะรู้อยากจะเข้าใจหรือถ้าอยากจะเข้าใจอย่างท่องแท้ก็ทดลองไปใช้ชีวิตของเราไปทัศนศึกษาเสียหนึ่งครั้งแต่กลัวว่ากลับมาจะลืมเหมือนปัจจุบันนี้เราลืมแล้วว่าเราเคยไปมาพระพุทธเจ้าแสดงว่าบุคคลที่ไม่เคยไปเกิดในที่นั้นน่ะไม่มีเคยไปมาแล้วแม้แต่ตัวท่านเองท่านก็ไปมาบางชาติเนี่ยท่านหวาดผวาเลยตอนเป็นพระโพธิสัตว์ตื่นขึ้นมาอุบัติเกิดขึ้นมาในแวดวงของเสวสชัตเกิดในตระกูลมหากษัตริย์ท่านหวาดผวาว่าเพิ่งตกนรกไปไม่นานมานี้เองเพราะกระทําความผิดตัดสินผิดบ้างถูกบ้างอำนาจของการกระทำผิดนำไปอบายก็เลยหวาดผวาไม่อยากจะอยู่ในสถานะนี้อีกต่อไปเคยไปเกิดมาแล้วแต่เราจำไม่ได้ถ้าทดลองไปเกิดใหม่อีกเราก็จะลืมอีกและจะทำแบบไหนดีเรามายุติกันด้วยการศึกษาก็แล้วกันนะปัจจุบันนี้เราเชื่อในปัญญาของพระพุทธเจ้าแบบนั้นลึกซึ้งเกินไปก็มองแบบธรรมดาเนี่ยการอุบัติในดินแดนเหล่านั้นมีความสุขไม่ได้เลยฉะนั้นเป็นสถานะที่หนึ่งนะที่บาปอกุศลกรรมเนี่ยเขานำไปอีกสถานะหนึ่งคืออะไรอ่ะบาปอกุศลกรรมเนี่ยให้ผลอีกสถานะหนึ่งให้ผลในขณะที่เราดำรงชีวิตอยู่ถ้าบาปนำเกิดจะต้องเกิดในอบายภูมิเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าบาปตามมาเบียดเบียนให้ผลในสถานะตามมาเบียดเบียนเบียดเบียนในปวัตติกาลปวัตติกาลก็คือการเวลาที่เรากำลังเป็นอยู่ตอนนี้เราเป็นอะไรอยู่อ่ะตอนนี้เป็นมนุษย์มนุษย์มาจากไหนรู้ไหมมนุษย์เนี่ยมาจากไหนมาด้วยอะไรการมาเกิดเป็นมนุษย์ในการมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาด้วยอำนาจของกุศลกรรมถ้าเราภูมิใจได้นะเรามานั่งที่นี่เนี่ยกุศลพามาหรือคนดีพามากุศลพาเรามาอุบัติเกิดขึ้นในมนุษย์เราอย่าประมาทเพราะอะไรอ่ะเราเคยทำบาปไว้บาปที่เราเคยทำไว้เนี่ยเขามีโอกาสให้ผลเขามีโอกาสให้ผลกับร่างกายของมนุษย์ซึ่งเป็นผลิตผลของบุญเนี่ยตัวเราเป็นผลิตผลของบุญอากุศลกรรมคือบาปยังติดตามมาให้ผลได้เขาติดตามมาให้ผลอย่างไรอ่ะติดตามมาให้ผลในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในเวลาใดเราประสบทุกข์เดือดร้อนทางกายและทางใจนั้นเป็นผลิตผลของบาปแล้วผลิตผลของบุญก็เหมือนกันส่งเรามามนุษย์แล้วตามมาสนับสนุนผลิตผลของเขาอีกก็ได้ตามมาช่วยเหลือให้ได้รับความสุข
1: บาปยามให้ผลจะให้ผลทำให้เราได้ประสบต่อสิ่งที่ไม่น่าอภิรมย์บาปเมื่อให้ผลในประวัติการทำให้เราเนี่ยเห็นก็เห็นแต่สิ่งไม่ดีได้ยินก็ได้ยินแต่เรื่องที่ไม่ดีกลิ่นก็เป็นกลิ่นที่ไม่ดีรสอาหารที่เราบริโภคเข้าไปรสไม่ดีเครื่องสัมผัสทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงก็เป็นเครื่องสัมผัสทางกายไม่ดีถามว่าเราได้ประสบบ้างไหมวันนี้เห็นสิ่งไม่ดีมาบ้างหรือเปล่ามีไหมวันนี้เอาวันนี้ก็แล้วกันใกล้ๆเนี่ยมีไหมไปเห็นสิ่งไม่ดีมาบ้างไหมวันนี้ได้ยินเสียงที่ไม่ดีมาบ้างแล้วหรือยังโดนดุมาบ้างแล้วหรือยังโดนตำหนิติเตียนมาบ้างหรือยังถูกคนด่ามาบ้างหรือยังมีไหมวันนี้ถูกด่ามาบ้างแล้วหรือยังยังไม่ถูกด่าเดี๋ยวเย็นๆจะถูกด่าถ้าวันนี้ไม่ถูกด่าพรุ่งนี้จะถูกด่าถ้าเกิดพรุ่งนี้ไม่ถูกด่าก็ยกยอดวันต่อเดี๋ยวต้องถูกด่าวันหนึ่งเนี่ยแม้ที่เราได้ยินเสียงไม่ดีเนี่ยเป็นผลิตผลของใครอ่ะเป็นผลิตผลของบาปอกุศลกรรมบาปอกุศลกรรมเนี่ยเขาให้ผลพอเขาให้ผลแล้วก็ทำให้เราเห็นแต่สิ่งไม่ดีได้ยินไม่ดีได้กลิ่นไม่ดีได้รสไม่ดีได้สัมผัสไม่ดีคราวนี้บุญน่ะถ้าเป็นบุญเป็นกุศลกรรมความดีที่เขาสามารถนำเราไปสู่สุคตินำปฏิสนธิจิตก็เป็นจิตของมนุษย์หรือเป็นจิตของเทวดารูปร่างกายก็เป็นรูปร่างกายของมนุษย์รูปร่างกายของเทวดาตามไปสนับสนุนทำหน้าที่อุปถัมภ์ก็ไปสนับสนุนในทางดีถ้าบุญมีโอกาสสนับสนุนเขาก็จะสนับสนุนดีๆสนับสนุนอย่างไรอ่ะสนับสนุนทำให้เราได้เห็นดีพบคนดีมีมิตรดีมีเพื่อนดีมีเจ้านายดีเป็นเจ้านายเขาก็มีลูกน้องดีไปเกี่ยวข้องกับคนดีหมดถ้าบุญให้พรเนี่ยจะทำเราเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับคนดีหมดเบื้องต้นมีพ่อแม่ดีต่อไปมีพี่เลี้ยงได้พี่เลี้ยงดีอยู่ต่อไปเข้าโรงเรียนเจอครูบาอาจารย์ดีเจอคนดีๆหมดในชีวิตของเราเกี่ยวข้องกับคนดีหมดถามว่าถ้าเกี่ยวข้องกับคนดีแล้วชีวิตมีความสุขไหมในที่นี้เนี่ยหลายๆท่านไม่เหมือนกันถ้าเราสัมภาษณ์กันนะได้เจ้านายไม่เหมือนกันมีลูกน้องไม่เหมือนกันบางคนมีเจ้านายดีบางคนมีเจ้านายแบบใช้ไม่ได้คิดถึงเวลาใดก็ทุกข์ใจเวลานั้นเรียกเจ้านายอะไรอ่ะคงจะเป็นเจ้านายไม่ฉลาดนะจริงๆเขาเป็นอย่างนั้นเองนะเจอเจ้านายไม่ดีแล้วถ้าเราเป็นเจ้านายเขาเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันบางคนเนี่ยมีลูกน้องดีทำอะไรลูกน้องช่วยเหลือหมดลูกน้องรู้ใจลูกน้องรู้งานทำงานดีไม่มีสิ่งที่ทำให้เราเดือดร้อนใจแต่บางคนได้ลูกน้องบอกอย่างนี้ก็ไปทำอย่างนั้นบอกอย่างนั้นก็จะเอาอย่างนี้ทำให้เจ้านายเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรอ่ะเพราะกรรมที่เราประสบสิ่งดีๆนั้นกุศลกรรมเนี่ยเขาตามสนับสนุนคอยช่วยเหลือผลิตผลของเขาเราประสบกับสิ่งที่ไม่ดีเพราะอะไรอ่ะเพราะอกุศลกรรมเนี่ยตามมาเบียดเบียนอกุศลกรรมตามให้ผลต้องเรียกว่าเบียดเบียนถ้ากุศลกรรมตามมาช่วยเหลือต้องเรียกว่าสนับสนุนภาษาธรรมะท่านใช้คำว่าอุปปีระกกรรมถ้าเป็นอกุศลกรรมมาเบียดเบียนชั่วมาเบียดเบียนดีเนี่ยนะเรียกว่าเบียดเบียนเป็นอุปปีระกกรรมถ้าดีไปช่วยท่านใช้คำว่าอุปถัมภ์อุปถัมภกกรรมนั่นกรรมที่เรากระทำเนี่ยมีสิทธิ์ตามมาเบียดเบียนเราก็ได้มีสิทธิ์ตามมาสนับสนุนเราก็ได้แล้วแต่กรรมดีเรากำลังได้ประสบทุกข์ดีก็จะช่วยทำให้ทุกข์หมดไปกรรมชั่วก็จะเบียดเบียนให้ตกต่ำทำให้ทุกข์เดือดร้อนมองเห็นหรือยังตายแล้วไปไหนอยากจะไปไหนคราวนี้แล้วพระพุทธเจ้าไม่ห้ามนะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ห้ามว่าชั่วอย่าทำแต่ดีไม่ห้ามแต่ท่านชี้ทางบอก ว่าถ้าทำชั่วไปอย่างนี้นะทำดีไปอย่างนี้นะแล้วท่านก็เลือกเอาเองต้องการจะเดินแบบไหนเดินทางไหนก็เลือกเอาเองเป็นสิทธิเสรีภาพของตัวเราที่เราต้องการจะดำเนินชีวิตเราไปทางไหนนี่เราก็มาดูนะการอุบัติเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เหมือนกันนะแต่ทำไมเป็นอยู่ไม่เหมือนกันเคยสังเกตไหมตรงนี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยทุกคนก็เป็นมนุษย์นั่งอยู่ในที่นี้แต่การเป็นอยู่ไม่เหมือนกันสถานะไม่เหมือนกันรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันกรรมจำแนกนั่นเองไม่ใช่อื่นไกลอะเวลาให้ผลเนี่ยให้ผลดีไปหมดมองบุคคลผู้มีบุญเนี่ยในบ้านในเมืองของเราใครมีบุญนะมองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาเสด็จไปทางไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาจัดสถานที่ไว้ต้อนรับดีๆหมดงั้นเห็นก็เห็นแต่เรื่องดีมองสมเด็จพระบรมราชินีนาถเขาจัดไว้สองข้างถนนยังไม่ได้เก็บนะติดไฟแผดเผาหมดแถวราชดำเนินมองเห็นไหมทำไมอ่ะนั้นคนมีบุญคนมีบุญจะทำอะไรเนี่ยจะไปทางไหนเห็นดีหมดถ้าท่านไม่ดูทีวีท่านจะไม่รู้แล้วรถติดเป็นยังไงนะเพราะว่าไปทางไหนรถไม่เคยติดเลยแล้วก็มีตำรวจมาเยือนคอยอารักขาอีกแต่เราทำไมจะมาโรงพยาบาลวันนี้เป็นไงบ้างแย่ yeah, ไหมรถติดไหมวันนี้นั่นเห็นไหมต่างคนมีบุญไปทางไหนก็สะดวกสบายนี่แหละตายแล้วจะไปไหนตายแล้วไปตามสถานะของกรรมที่เรากระทำมายุติตรงตรงนี้นะว่าตายแล้วเนี่ยไปตามสถานะของกรรมที่เรากระทำไว้แล้วการกระทำกรรมเนี่ยมีบุคคลมาบังคับให้เราทำหรือเปล่าคำดีคำชั่วที่ทำเนี่ยถามว่ามีใครบังคับให้เราทำไหมเรายินดีพอใจทำเองหรือเปล่าเราปรารถนาทำเองไหมเราพอใจทำของตัวเราเองเมื่อเราพอใจทำกรรมของตัวเราเองเนี่ยตายแล้วไปตามกรรมการกระทำกรรมทำตามความปรารถนาของเราชื่อว่าตายแล้วเป็นไปตามความปรารถนาของตัวเราเองไปสู่สุขคติบ้างไปสู่ทุกขติบ้างทำไม่ดีไปสู่ทุกขติทำดีก็ไปสู่สุขคติไปสู่ทุกขติก็ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนไปสู่สุขคติได้รับความสุขต่อมาได้กล่าวไว้เมื่อครั้งที่แล้วบอกว่าคนเราในเวลาใกล้จะตายเนี่ยกรรมเขาเป็นเจ้าของมีสิทธิในการที่จะนำพาเราไปกรรมเนี่ยเขาจะแสดงอำนาจทันทีเลยเวลาใกล้ตายเนี่ยกรรมที่เขาเป็นเจ้าของที่จะส่งผลเนี่ยเขาจะมาปรากฏให้เรารู้เลยถ้ากุศลกรรมมีโอกาสกุศลกรรมก็มาปรากฏถ้าอกุศลกรรมมีโอกาสอกุศลกรรมก็มาปรากฏกรรมเขาจะมาบอกว่าเรามีโอกาสนำพาท่านไปแล้วนะท่านสบายใจได้ถ้ากุศลกรรมมาเขาจะบอกแบบนี้ท่านไม่ต้องเดือดร้อนใจเราจะนำท่านไปสู่สุคติดีถ้ากุศลกรรมมาเขาจะทำให้เราตกใจหน่อยท่านจำได้ไหมท่านทำไว้อย่างนี้เรามีโอกาสจะฉุดกระชากลากตัวท่านไปสู่ทุกขติเจ้าของกรรมเดือดร้อนไหมแบบนี้เดือดร้อนเดือดร้อนแล้วไปไหนท่านบอกว่าก่อนตายเนี่ยจะเป็นเครื่องวัดว่าจะไปไหนเราวัดใจตัวเราเองพระองค์ทรงแสดงว่าถ้าจิตผ่องใสไปสู่สุขติถ้าจิตไม่ผ่องใสไปสู่ทุกขติดูใจตัวเองว่าผ่องใสหรือไม่ผ่องใสอยากรู้ว่าตายแล้วจะไปไหนเราคอยดูใจของตัวเองว่าใจเราผ่องใสไหมถ้าใจผ่องใสไปสู่สุขติถ้าใจคุณมัวไปไหนไปสู่ทุกขติตอนนี้ถ้าเกิดใจคุณมัวแน่นอนไปไหนไปทุกขติแก้ได้ไหมมีโอกาสแก้ได้ไหมโอกาสแก้มีเนี่ยแก้อย่างไรอ่ะแก้ด้วยการรู้เท่าทันใจของตัวเองบุคคลใดฉลาดในจิตของตนเองบุคคลนั้นจะโอกาสอกุศลกรรมให้นำไปทุกขติได้ถ้าฉลาดในการดูจิตในวาระสุดท้ายวิธีการแก้ไขอย่างไรก็คือฝึกดูใจให้ชำนาญในขณะใกล้ตายจิตคุณมัวจิตเป็นอกุศลถ้าฉลาดในจิตของตนเองเอาสติระลึกถึงจิตที่คุณมัวสติเป็นกุศลพ พอสติระลึกถึงกุศลเกิดพอกุศลเกิดอกุศลหมดโอกาสที่จะนำไปแต่กุศลนั้นกำลังนำไปไม่พอกุศลมีกำลังนำไปไม่พอทำไมกุศลจะเปิดโอกาสให้กุศลที่เคยกระทำมาในอดีตส่ง

ลูกกตัญญูนานมาแล้วมีลูกกุฎุมพีชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งชื่อว่าสุชาตกุมารเขาได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีแล้วก็เจริญเติบโตมาเป็นลำดับต่อมาปู่ของเขาได้ถึงแก่กรรมลงตามสภาพของสังขารกุฎุมพีผู้เป็นลูกเศร้าโศกเสียใจอย่างมากได้จัดการพิธีเผาศพอย่างยิ่งใหญ่เป็นที่สมเกียรติยศหลังจากนั้นจึงได้เก็บอัฐินำกระดูกไปไว้ที่สถูปดินในบริเวณสวนของเขาและทุกวันเขาจะถือดอกไม้ไปบูชาสถูปพร้อมกับเดินวนเวียนร้องไห้อยู่ไปมาไม่เป็นอันกินอันนอนและที่จะหนักไปกว่านั้นคือเขาไม่ยอมทำกิจการใดๆเลยสุชาตกุมารเมื่อเห็นดังนั้นก็คิดที่จะบรรเทาความโศกของพ่อจึงออกไปนอกบ้านหาหญ้าและน้ำไปวางไว้ข้างหน้าวัวตายตัวหนึ่งแล้วก็นั่งลงอ้อนวอนมันว่าวัวจ๋าเชิญเจ้ากินน้ำเถอะผู้คนเดินผ่านไปมาเห็นเข้าต่างก็พากันถามเจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรือถึงได้ทำอย่างนี้เขาไม่ตอบประการใดคนพวกนั้นจึงพากันไปบอกกุฎุมพีผู้เป็นพ่อเล่นเอาพ่อตกใจรีบออกไปไต่ถามว่าลูกเอ๋ยเจ้าเป็นคนฉลาดไม่ใช่หรือทำไมเจ้าจึงหาหญ้าหาน้ำมาให้วัวตายกินอย่างนี้ล่ะพ่อขอถามหน่อยเถอะวัวที่ตายแล้วน่ะจะคืนชีพมาด้วยหญ้าและน้ำที่เจ้าหาให้หนีหรือเจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรืออย่างไรสุชาตกุมารนั้นเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเป็นไปตามแผนของตนจึงลุกขึ้นพูดกับพ่อทันทีว่าพ่อครับพ่อจงดูสิว่าหัวเท้าหน้าเท้าหลังและหางหูของวัวตัวเนี้ยยังคงสภาพเดิมอยู่ลูกคิดว่ามันคงจะฟื้นขึ้นมาได้ส่วนหัวและเท้าของปู่นั้นตอนนี้ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยแต่ทำไมพ่อจึงร้องไห้คร่ำครวญอยู่ที่สถูปดินในสวนนั้นทุกวันเล่ากุฎุมพีผู้พ่อได้ฟังดังนั้นก็เข้าใจได้ทันทีว่าอะไรเป็นอะไรจึงพูดกับลูกด้วยความดีอกดีใจเขาได้เข้าใจความที่สังขารไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนไม่ร้องไห้เศร้าโศกเสียใจอีกต่อไปได้พาลูกชายกลับบ้านตั้งหน้าตั้งตาประกอบการงานตามเดิมที่เคยมาเมื่อกุฎุมพีสิ้นชีวิตไปสุชาตกุมารก็ได้ปกครองทรัพย์สมบัติแทนพ่อด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขข้อคิดคติธรรมที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ทำให้เราได้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตที่รู้ถึงความห่วงใยความรักระหว่างพ่อลูกได้เห็นความผูกพันตามธรรมดาของผู้เป็นปุถุชนแต่เมื่อถึงวาระหนึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเข้าใจความเป็นธรรมดาธรรมชาติของการเกิดแก่เจ็บตายดังนั้นหลักที่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นหลักที่มีความเป็นสากลกุฎุมพีได้ลูกชายดีมีความกตัญญูทั้งเป็นคนมีปัญญาจึงได้ใช้อุบายที่ชาญฉลาดชี้ทางปลดเปลื้องทุกข์ของพ่อแม่ได้ท่านผู้ฟังที่เคารพคะบอกชีวิตด้วยนิทานธรรมของพระศรีวรเวทีรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี

ก็จบโดยบริบูรณ์แล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาที่ท่านพระศรีวรเวทีได้กรุณาอนุญาตให้นำหนังสือเล่มนี้มาอ่านออกอากาศเผยแผ่สู่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ขออนุโมทนาด้วยค่ะ

ในเรื่องราคาคนนี้เคยมีพระพุทธจริยาเรื่องหนึ่งขอนำมาเล่าในที่นี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์เรื่องนั้นมีดังนี้ในเมืองราชคลึกมีโสเภณีนางหนึ่งชื่อสิริมาสวยงามหนักหนามีราคาคือละพันตำลึงภายหลังได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันถวายทานในพระศาสนาด้วยศรัทธาอันไม่หวั่นไหวต่อมาได้ล้มเจ็บลงด้วยอาพาธหนักถึงลุกไม่ไหวแต่ก็ยังคงบำเพ็ญทานด้วยความเคารพพระภิกษุรูปหนึ่งไปรับพัตตาหารที่บ้านนางได้เห็นนางในเวลาเจ็บหนักจึงคลายความสดใสลงไปมากแล้วกระนั้นก็ยังพอทำให้พระภิกษุรูปนั้นปั่นป่วนรนจวนใจขนาดหนักรับพัตตาหารใส่บาตรแล้วกลับกุฏิทันใดซุกบาตรเข้าใต้เตียงไม่ได้ฉันนอนคลุมโปงไม่ยอมพูดจากับใครทั้งนั้นเย็นวันนั้นนางสิริมาถึงแก่กรรมพระราชาทรงส่งข่าวถวายพระบรมศาสดาให้ทรงทราบพระบรมศาสดาถวายพระพรไปว่าให้รักษาศพของนางไว้อย่างดีอย่าเพิ่งทำชาปนกิจพระราชาทรงปฏิบัติตามรักษาศพไว้ถึงวันที่4ศพเน่าตามช่องตาช่องหูเป็นต้นมีหมู่นอนชอนชายเป็นกลุ่มๆร่างกายทั้งสิ้นแตกปะทุเหมือนชามใส่ข้าวสาลีพระราชาตรัสประกาศทั่วพระนครให้ประชาชนพากันมาดูนางสิริมาทั่วกันเว้นแต่เด็กเฝ้าบ้านใครไม่มาถูกปรับ8ตำลึงและได้กราบทูลพระบรมศาสดาให้เสด็จมากับพระภิกษุสงฆ์พระบรมศาสดาตรัสให้ประกาศแก่พระภิกษุสงฆ์ว่าเราจะไปดูสิริมาพระภิกษุทั้งหลายต่างเตรียมตัวโดยเสด็จเพื่อนพระผู้หนึ่งเข้าไปบอกกับพระภิกษุที่นอนคลุมโปงอยู่นั้นว่าพระศาสดาจักเสด็จไปดูนางสิริมาพอได้ยินคำว่าสิริมาเท่านั้นปลุกลุกขึ้นได้ทันทีซักถามเป็นควันทีเดียวในที่สุดตกลงจะตามเสด็จหันไปดูบาทสิข้าบูดขึ้นราบาทเกิดสนิมจับเคลอะต้องจัดการชำระล้างขัดกันพอเสร็จก็ถึงเวลาเสด็จพอดีทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ประชุมกันณที่ไว้ศพนางสิริมาเป็นมหาสันนิบาตพระบรมศาสดาตรัสถามพระเจ้าพิมพิสารว่ามหาบพิตรนางนี้ชื่อไรทูลตอบว่าชื่อสิริมาตรัสซักว่านี่หรือสิริมาทูลยืนยันพระเจ้าค่ะตรัสต่อไปถ้าเช่นนั้นมหาบพิตรจงประมูลราคาว่าถ้าใครให้ทรัพย์พันตำลึงแล้วรับนางสิริมาไปได้ทรงปฏิบัติตามไม่มีใครสักคนที่ยื่นหน้าเข้ามาบอกว่าข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าเองทรงให้ลดราคาลงเรื่อยๆจนให้เปล่าๆเป็นที่สุดก็ไม่มีใครต้องการพระองค์จึงตรัสกับพระภิกษุทั้งหลายว่าดูเถิดภิกษุทั้งหลายหญิงผู้เป็นที่รักของมหาชนครั้งก่อนมีราคาถึงวันละพันตำลึงบัดนี้ให้เปล่าๆก็ไม่มีใครต้องการพระองค์จึงตรัสกับพระภิกษุทั้งหลายว่าดูเถิดภิกษุทั้งหลายหญิงผู้เป็นที่รักของมหาชนครั้งก่อนมีราคาถึงวันละพันตำลึงบัดนี้ให้เปล่าๆก็ไม่มีใครรับต่อจากนั้นทรงแสดงธรรมเพื่อสังเวชโนบายพระภิกษุที่บาดบูดได้สำเร็จโสดาปัตติผลในที่สุดที่บรรยายมานี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับบัญญัติค่าของคนเป็นราคาที่คนต่อคนตีราคากันเป็นเรื่องหายุติได้ยากจะกำหนดลงเป็นแน่นอนไม่ได้แต่ถ้าคนตายลงแล้วเป็นไม่มีค่าเลยทีเดียวที่สุดจนคำว่าคนก็พลอยหมดไปด้วยกลายเป็นผีไปข้อคิดสอนใจเป็นไก่ควายวัวเนื้อตัวมีค่าถึงคราวล้มตายก็ได้ราคาเป็นสินค้ามีคนต้องการแต่คนเราตายกายเน่าเหม็นมองไม่เห็นเป็นแก่นสารยามสดชื่นอยู่ก็รักกันคนนี้ของฉันคนนั้นของแก่แต่พอตายแง่แก่ไม่ใช่ของแกของฉัน

0: สาธุชนทั้งหลายชีวิตนี้ไม่เที่ยงหมุนไปสู่อำนาจของความแก่และความตายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นฝ้าบังจักษุอยู่นั้นเป็นเหมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าสู่ป่าใหญ่รกทึบซึ่งเป็นไปด้วยอันตรายอันน่าหวาดเสียวและว้าเหวเงียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงก็ตามแต่ใครเล่าจะทราบในส่วนลึกแห่งดวงใจนั้นเขาจะเงียบเหงาว้าเหวสักการใดถ้าทุกคนว้าเหวเพราะไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักใครแน่นอนบัดนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเครื่องเกาะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งจงยึดธรรมเป็นแนวทางของชีวิตเถิดโดยเฉพาะความรักและความเสน่หาอะไรไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้เลยมันเป็นเสมือนแต่ปุกจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นรัดตายธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังและต้องเสียใจนั้นพระบรมศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจหรือได้ความทุกข์ยากลำบากจากการใดก็จะไม่ทิ้งธรรม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 MHz ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลายุติการออกอากาศของทางสถานีโปรดติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญมาจงปกปักคุ้มครองรักษากายวาจาจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการของทางสถานีมาโดยตลอดจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงประสบความสำเร็จทุกประการทุกท่าน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 MHz ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาเปิดสถานีเพื่อทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงจึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังรายการและสาระดีๆต่างๆของทางสถานี

0: พเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า
1: คุณพระพุทธเจ้า
0: คุณพระธรรม
1: คุณพระธรรม
0: คุณพระสงฆ์
1: คุณพระสงฆ์
0: คุณบิดามารดา
1: คุณบิดามารดา
0: คุณครูบาอาจารย
1: ์คุณครูบาอาจารย์
0: คุณความดีทุกประการ
1: คุณความดีทุกประการ
0: จงมาดลบันดาล
1: จงมาดลบันดาล
0: ให้จิตของข้าพเจ้า
1: ให้จิตของข้าพเจ้า
0: จงรวมลงเป็นสมาธิ
1: จงรวมลงเป็นสมาธิ
0: พุทโธธัมโมสังโฆ
1: พุทโธธัมโมสังโฆ
0: พุทโธธัมโมสังโฆ
1: พุทโธ

ือขวาทับมือซ้ายนั่งตามอัธยาศัยเป็นพับเพียรก็ได้ขัดสมาธิก็ได้ตั้งกายให้ตรงวันนี้เราพูดถึงเรื่องการปฏิบัติเรื่องการทำสมาธิคำว่าการทำสมาธินั้นก็คือการทำจิตของเราให้สงบทำไมเราถึงต้องการให้จิตของเราสงบเพราะจิตที่สงบเป็นจิตที่ไม่วิ่งตามความคิดเป็นจิตที่ไม่วิ่งตามความนึกคิดของจิตที่ปรุงแต่งนึกคิดไปไม่มีที่สิ้นสุดจิตมีเรื่องคิดมากมายจะเป็นเรื่องอดีตก็ดีเรื่องอนาคตก็ดีเรื่องปัจจุบันก็ดีมันคิดไม่หยุดเพราะฉะนั้นเมื่อจิตของเราคิดไม่หยุดพลังของความคิดหรืออำนาจของความคิดจึงแตกกระจายไปจิตจึงไม่มีพลังในการที่จะควบคุมอารมณ์ของจิตได้จิตของเราไม่สามารถจะควบคุมความนึกคิดของจิตได้สรุปความว่าเมื่อจิตของเราไม่สงบจิตของเราควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้เช่นได้ยินอะไรมาเห็นอะไรมาในสิ่งที่ไม่ถูกใจก็ระเบิดออกมาซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งวิบากกรรมซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งกรรมคนที่ทำอะไรด้วยจิตที่ไม่มีเหตุไม่มีผลคนพูดอะไรด้วยจิตที่ไม่มีเหตุไม่มีผลย่อมนำมาซึ่งกรรมได้คำว่ากรรมอีกอันหนึ่งก็คือบาปย่อมนำมาย่อมนำมาซึ่งบาปได้คนไม่มีสติไม่มีเหตุผลพูดอะไรย่อมนำบาปเข้ามาสู่ตนเองและสร้างเวรกรรมต่อคนอื่นได้เพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจึงให้เราทุกคนฝึกหัดปฏิบัติจิตของตนให้สงบเนื่องจากธรรมชาติของจิตนั้นมันสงบยากเราจึงเรียนรู้วิธีตามแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรายกตัวอย่างเช่นหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นปรมาจารย์สายกรรมฐานใหญ่ให้เราฝึกแบบนี้เวลาเราหายใจเข้าก็ดูตามลมหายใจเข้าไปเมื่อสุดลมหายใจเข้าให้นึกว่าพุทธหายใจออกมาก็ดูตามลมหายใจออกมาเมื่อสุดลมหายใจออกก็ให้นึกว่าโทว่าพุทโธพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อเราไปเผยแผ่ศาสนาในต่างประเทศบางครั้งเราก็ไม่ได้เอาชื่อพระองค์ไปกล่าวตรงนั้นเพียงแต่เราให้เขาหายใจเข้าก็ให้เขารู้ว่าเขาหายใจเข้าหายใจออกก็ให้เขารู้ว่าเขาหายใจออกเพราะการรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกตามความเป็นจริงนั้นก็คือพุทโธนั่นเองเป็นอันเดียวกันเมื่อแปลความออกมาแล้วเป็นอันเดียวกันคือหายใจเข้าก็มีสติรู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็มีสติรู้ว่าหายใจออกเมื่อเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ตามความเป็นจริงเมื่อจิตของเรารู้ตามความเป็นจริงตามลมหายใจเข้าออกจึงชื่อว่า
ของเรานั้นมีความรู้นิ่งอยู่กับอารมณ์หนึ่งหมายความว่าจิตของเราอยู่กับความคิดหนึ่งตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์หนึ่งจิตที่รู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งนานๆเขาเรียกว่าเป็นสมาธิความเป็นสมาธิของจิตนี้สำคัญคนที่มีสมาธิในจิตมากคนที่ทำอะไรมีสมาธิพูดอะไรมีสมาธิคิดอะไรมีสมาธิสมาธิจึงเป็นเครื่องกรองเหตุและผลการดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้การดำรงชีวิตของคฤหัสถ์ญาติโยมทุกวันนี้หรือทุกยุคทุกสมัยก็แล้วแต่ถ้ามีสติมีสมาธิดีจะเป็นการทำก็ดีการพูดก็ดีความนึกคิดก็ดีย่อมมีเหตุและมีผลเป็นเครื่องรองรับในความคิดนั้นๆคนที่มีสมาธิดีทำอะไรก็มีเหตุผลพูดอะไรก็มีเหตุผลคิดอะไรก็มีเหตุผลเพราะคำว่าสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นนี้มีอานิสงส์หลวงปู่วิริยังท่านกล่าวว่าจิตที่นั่งสมาธิสงบนี้มีอานิสงส์ที่สำคัญมากหลายอย่างยกตัวอย่างสักสามข้อที่เป็นความสำคัญในจิตก็คือจิตมีเมตตาจิตมีเหตุผลจิตละความโลภโกรธหลงได้จิตมีความสุขุมรอบคอบทำไมจิตถึงมีเมตตาเมื่อจิตของเรามีเหตุผลแล้วจิตย่อมมีเมตตาต่อสรรพสิ่งทั้งปวงเพราะบางคนมาพูดผิดกับเราจิตของเราเข้าใจต่อคำพูดของเขาที่เขาพูดอย่างนั้นที่เขาทำอย่างนั้นเพราะเหตุมาจากอย่างนั้นอย่างนั้นจิตเราจะเข้าใจจิตก็เลยไม่โต้ตอบจิตวางเฉยได้เมื่อจิตของเราไม่โต้ตอบและวางเฉยได้ก็เท่ากับจิตของเรานั้นมีปัญญามีเมตตามีเหตุผลมีความสุขุมรอบคอบอำนาจของจิตที่ปฏิบัติธรรมที่ดำเนินไปถึงความสงบภายในจิตมีสิ่งลึกลับมหัศจรรย์มากกับการทำสมาธินี้สามารถทำให้ผู้นั่งปฏิบัติธรรมหรือผู้ทำสมาธินั้นสามารถรู้ความจริงของจิตได้รู้ความจริงของจิตตัวเองได้ทั้งหมดในที่สุดก็สามารถเข้าสู่การขบวนการที่ไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกนั่นเองแต่กว่าจะถึงตรงนั้นเราต้องผ่านสิ่งสำคัญสามเรื่องใหญ่ๆเรื่องที่หนึ่งคือความเจ็บปวดจริงๆความเจ็บปวดนั้นอาจจะเ

ทั้งนั่งสมาธิไปจนร่างกายของเราไม่เจ็บไม่ปวดความโทสะในจิตของเราก็ลดลงความโทสะในจิตของเราก็สิ้นไปเพราะฉะนั้นเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายตัววิบากกรรมอันเกิดจากโทสะนี้ก็จะมาดลบันดาลให้จิตของเรานั้นได้รับความเจ็บความปวดความเจ็บความปวดความเมื่อยต่างๆทั้งหมดที่มีอยู่ในจิตของเรานั้นมันมาดลบันดาลเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรหรือพยามารทั้งอาการที่สองอันที่สองก็คือนั่งสมาธิแล้วก็จะง่วงนอนมากง่วงนอนมากเหมือนไม่เคยได้หลับได้นอนอย่างนั้นพอนั่งสมาธิไปง่วงนอนมันเป็นวิบากกรรมที่มาจากตัวหลงตัวหลงนี่มันทำให้เผลอสติลืมสติไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่จบสิ้นดังนั้นในขณะที่เรานั่งสมาธิถ้ามันเกิดตัวง่วงมากวิธีการแก้ไขก็คือให้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆจิตของเราก็จะผ่านมันไปเรื่อยๆในที่สุดความง่วงก็หายเมื่อความง่วงหายไปจิตของเราก็มีเหตุมีผลขึ้นคำว่าจิตหลงนั้นแปลว่าจิตไม่มีเหตุผลจิตไม่มีเหตุไม่มีผลเมื่อจิตของเราสงบนิ่งจิตเราจึงมีเหตุมีผลมาดังนั้นการนั่งสมาธิเราจึงต้องต่อสู้กับความง่วงนี้ให้ได้ต้องสู้กับความเจ็บให้ได้ต้องผ่านความง่วงให้ได้ต้องผ่านความเจ็บให้ได้แล้วอันที่สามคือความฟุ้งซ่านคิดมากคิดเยอะแยะหมดเลยคิดไม่มีประมาณคิดไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่าเป็นตัวแทนของความโลภความอยากได้อยากมีที่จิตของเราตะเกียกตะกายต่อสู้จนไม่รู้ถูกรู้ผิดรู้ควรรู้ไม่ควรที่เกิดปัญหาของสังคมทุกวันนี้ก็คือความไม่รู้ถูกรู้ผิดรู้ควรสาเหตุมาจากความโลภเพราะฉะนั้นเราจะต้องนั่งสมาธิจนจิตฟุ้งซ่านทั้งหมดนั้นสงบลงอย่างราบคาบสงบลงอย่างจริงจังเมื่อความสงบลงอย่างราบคาบอย่างจริงจังแล้วจิตของเราจึงจะเข้ามาสู่กระบวนการของความสงบภายในจิตจริงๆความสงบภายในจิตจริงๆนั้นย่อมมีลักษณะเบาสบายย่อมมีลักษณะไม่มีทุกข์ไม่มีเจ็บไม่มีปวดนั่งตัวเบาสบายนั่งตัวสงบมีความสุขกับการนั่งตัวลอยบางครั้งรู้สึกว่าตัวลอยนั่นคือผลที่เกิดจากความสงบของจิตผลที่จะเกิดความสงบภายในจิตให้กับพวกเราทุกคนที่ปฏิบัติได้เนื่องจากว่าเราปฏิบัติไปไม่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอการปฏิบัติธรรมนั้นเรื่องสงบไม่สงบมันไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องของอารมณ์จิตภายในแต่หน้าที่ของเราในขณะที่นั่งก็พยายามรู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกพยายามทำสติให้รู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเพียงเท่านั้นเมื่อจิตของเรารู้ลมหายใจเข้าออกชัดเจนแล้วความเจ็บปวดก็ไม่มีแล้วความง่วงเหงาหาวนอนก็ไม่มีแล้วความฟุ้งซ่านก็ไม่มีแล้วจิตของเรา

จึงตั้งอยู่กับความสบายกับความว่างจิตของเราก็จะอยู่กับความสบายลักษณะความสบายของจิตมีมากหลายอย่างจะยกตัวอย่างสัก 3-4 ข้อในลักษณะของจิตที่เบาสบายนั้นก็คือจะมีความรู้สึกว่าตัวลอยตัวเบาตัวปลอดโปร่งภายในจิตแล้วก็มีตัวหนึ่งคือตัวอิ่มหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าตัวความสุขมันก่อให้เกิดความอิ่มภายในจิตนี่คือลักษณะของจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังนั้นมีญาติโยมจากต่างประเทศขอให้หลวงพ่อได้อธิบายเรื่องสมาธิในเบื้องต้นหลวงพ่อจึงขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าหน้าที่ของเราที่นั่งสมาธินั้นมีอาการที่สำคัญและมีลักษณะที่สำคัญอยู่สองประการประการหนึ่งนั้นตั้งกายให้ตรงเมื่อตั้งกายให้ตรงแล้วให้มีสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกอยู่ตลอดเวลาให้มีสติรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่ตลอดเวลารักษาลมหายใจเข้าลมหายใจออกไว้ด้วยความรู้ที่สติหรือที่จิตของเราดังนั้นเราจึงเอาสติของเราไปกำกับรู้เรื่องลมหายใจเข้าและลมหายใจออกมีหน้าที่ดูแค่นี้มีหน้าที่รู้แค่นี้ในเบื้องต้นเมื่อจิตของเราตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกจนจิตของเรานั้นอยู่เหนือความเจ็บปวดทั้งหมดจนจิตของเราอยู่เหนือความง่วงเหงาหาวนอนทั้งหมดจนจิตของเราอยู่เหนือความฟุ้งซ่านทั้งหมดจิตของเราก็จะเบาสบายจิตของเราก็จะเบาสบายแล้วตัวของเราก็จะรู้สึกว่าเบาแล้วตัวลอยแล้วมีความสุขมีความสุขลึกๆภายในจิตมีความรู้สึกชนิดละเอียดมากภายในจิตจิตของเราก็จะมีความสุขแบบละเอียดอ่อนแบบสุขุมรอบคอบแบบลุ่มลึกมากภายในจิตผลอันเกิดจากการปฏิบัติจิตอย่างนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตของเรานั้นมีความสุขในการประพฤติธรรมมีความสุขในการปฏิบัติธรรมจิตของเรานั้นมีสิ่งสำคัญมีพลังสำคัญอยู่ที่ความตั้งใจอย่างยกตัวอย่างเช่นพวกโยมที่เล่นไพ่มีความสนุกสนานเพลิดเพลินกับการเล่นจะไม่รู้สึกง่วงเหงาหาวนอนจะไม่รู้สึกเจ็บปวดในการนั่งจะไม่รู้สึกเพลียเมื่อยในการเล่นทั้งวันทั้งคืนได้เป็นหลายวันนั่นคือพลังของความตั้งใจของจิตความตั้งใจของจิตแต่ถ้าเมื่อเราทุกคนมีความเข้าใจอย่างลึกลึกภายในจิตอย่างละเอียดละเอียดมากภายในจิตเราจะตั้งใจปฏิบัติมากเมื่อเราตั้งใจนั่งสมาธิมากจนจิตของเรานั้นเบาจนจิตของเรานั้นเบากายของเราเบาจิตของเรามีความสุขพอถึงในที่สุดนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องทำความเข้าใจกับอารมณ์ของจิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติธรรมความสุขก็เป็นความสุขชั่วคราวในจิตไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของแท้ของแท้แน่นอนเพียงแต่จิตของเรานั้นเสวยความสุขที่เป็นขั้นตอนของความสงบภายในจิต
ความสุขนั้นก็ไม่เที่ยงหรอกตัวเบาก็ไม่เที่ยงปีติก็ไม่เที่ยงจึงให้นักปฏิบัติทุกคนไม่ต้องไปติดอยู่กับความสบายไม่ต้องไปติดอยู่กับความสุขที่เรานั่งนั้นให้เรามามีสติรู้ลมหายใจเข้าเหมือนเดิมรู้ลมหายใจออกเหมือนเดิมอีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือเวลาจิตของเรามีความสงบนิ่งละเอียดลึกลงไปโยมก็ไม่ต้องตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากลมหายใจไม่มีลมหายใจหมดไปเหมือนเรานอนหลับลมหายใจหมดไปแต่เราไม่รู้ว่าลมหายใจหมดแต่เราไม่รู้ตัวว่าตัวเราหลับเป็นยังไงแต่การนั่งสมาธินั้นเมื่อลมหายใจหมดแต่จิตยังรู้อยู่ว่าจิตนิ่งอยู่โยมฟังอีกรอบหนึ่งเมื่อจิตของเรารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกจนเต็มอัตราศึกของมันลมหายใจก็จะหมดไปลมหายใจหมดไปเราก็ไม่ตายหรอกเพราะลมหายใจนั้นเป็นเรื่องทำหน้าที่ของปอดที่มันจะหายใจเองเหมือนเรานอนหลับลมมันก็หายใจเข้าออกของมันอย่างนั้นแต่เราไม่รู้ตัวแต่ลมหายใจในการนั่งสมาธิลมหายใจหมดแต่เรามีสติรู้ตัวว่าจิตนั้นยังอยู่จิตไม่ได้คิดไปที่อื่นจิตรู้ว่าจิตนิ่งอยู่กับอารมณ์หนึ่งนั้นเมื่อจิตนิ่งอยู่กับอารมณ์หนึ่งนั้นนานเข้าความสุขตัวอื่นมันก็แทรกเข้ามาอีกเพื่อให้จิตของเรานั้นได้ไปดูความสุขนั้นเพื่อให้จิตของเรานั้นเสาะแสวงหาความสบายความสุขที่เกิดจากการนั่งนั้นมีพระคุณเจ้าหลายรูปเมื่อนั่งไปแล้วสุขก็ให้จิตสุขอยู่อย่างนั้นเป็น10ปีข้ามความสุขไปไม่ได้เพราะจิตติดอยู่กับอารมณ์สุขเราต้องย้อนกลับมาอีกว่าให้จิตของเรานั้นนิ่งอยู่แล้วก็รู้ว่านิ่งอยู่เมื่อจิตของเรารู้ว่าจิตของเรานิ่งอยู่กับความรู้หนึ่งอยู่แล้วความสุขนั้นก็ดับไปมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากในการที่เราจะฟังแล้วให้เข้าใจฟังเข้าใจยากแต่ถ้าโยมปฏิบัติไปแล้วพอโยมเกิดสุขแล้วโยมก็จะรู้เองในขณะที่จิตมีความสุขนั้นครูบาอาจารย์ท่านให้สอนว่าไม่ต้องไปอยู่กับความสุขนั้นให้อยู่กับผู้ที่รู้ว่ามีสุขย้อนกลับมาสู่อารมณ์เดิมย้อนกลับมาสู่ความรู้เดิมรู้ว่าจิตนิ่งอยู่ไม่ต้องไปสนใจเรื่องความสุขไม่ต้องไปสนใจเรื่องตัวเบาแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องตัวลอยแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจปิติอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องสนใจให้ดูจิตของเราให้อยู่กับผู้รู้ในจิตของเราแล้วตัวปิติต่างๆมันก็ดับไปเมื่อจิตของเราดำเนินไปสู่ความละเอียดอ่อนภายในจิตอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอจิตที่ดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอจนจิตของเรานั้นมีความรู้อย่างชัดเจนตั้งอยู่ภายในจิตไม่มีอะไรนิ่งแล้วความนิ่งหมดไปความรู้ว่านิ่งหมดไปมีผู้รู้อยู่ในจิตรู้ว่าจิตอยู่ชัดเจนจิตไม่ได้คิดไปที่ไหนจิตรู้อยู่กับที่เดียวเราก็ดูผู้รู้นั่นแหละในจิตเรียกว่าปฏิบัติธรรมเรียกว่าธรรมสมาธิยังไม่ต้องพิจารณาวิปัสสนาอะไรทั้งหมดมีนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเป็นจำนวนมากเอาความรู้นี้ไป
พิจารณาเรื่องวิปัสสนาเพราะจิตของเราพลังยังไม่ถึงพลังยังไม่พอเมื่อปฏิบัติไปพิจารณาไปดูไปก็ไปเห็นสิ่งต่างๆแล้วจิตก็วิ่งตามสิ่งต่างๆแล้วก็ทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นมีสติไม่ปกติวิปริตแล้วเพราะจิตวิ่งออกจากความสงบของจิตไปวิ่งตามความนึกคิดของจิตภายในจิตปรุงแต่งภายในของจิตแล้วจิตก็วิ่งตามอารมณ์นั้นเรียกว่านิมิตคือเห็นสิ่งต่างๆแล้วก็วิ่งตามสิ่งที่เราเห็นแล้วไปรู้สิ่งต่างๆจิตของเราก็วิ่งตามสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดสิ่งที่เห็นทั้งหมดนั้นเป็นของไม่เที่ยงเช่นเห็นพระพุทธรูปเห็นภูเขาเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นเห็นเยอะมากโยมมีผู้ปฏิบัติธรรมที่ก้าวไม่สู่ความพ้นจากกองทุกข์ได้เพราะจิตมัวแต่เที่ยวเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งที่เห็นนี้เมื่อจิตของเราถูกความเห็นนี้ถูกความรู้นี้ถูกความเพลิดเพลินนี้นำจิตไปธรรมที่เป็นผู้รู้หรือพุทโธที่เป็นผู้รู้ในจิตก็หมดไปต่อไปก็เป็นจินตนาการในจิตต่อไปพอนั่งหลับตาปุ๊บก็เป็นจินตนาการไปภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า imagine คิดตามสิ่งที่เราคิดเอาไว้จินตนาการเอาไว้แล้วก็ไปเลยบางโยมบางท่านก็ไปถึงนรกสวรรค์ไม่รู้กี่ชั้นแต่กลับมาจิตไม่ได้ทำลายล้างกิเลสอะไรเหมือนกับเราฝันไปเชียงใหม่ตื่นมาก็อยู่ที่เดิมเหมือนเราฝันไปฮ่องกงตื่นมาก็อยู่ที่เดิมเหมือนเราฝันไปที่สิงคโปร์ตื่นมาก็อยู่ที่เดิมเหมือนเราฝันไปที่อเมริกาที่อังกฤษที่รัสเซียที่จีนที่ไหนๆก็แล้วแต่ที่จิตเราฝันไปตื่นมาอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นอารมณ์ของจิตที่มันคิดไปนี่แหละมันไม่มีเวลาขัดเกลากิเลสข้างในจิตเราถึงย้อนมาดูที่เริ่มต้นใหม่ว่าลมหายใจเข้าออกนั้นเมื่อเต็มจุดอิ่มตัวของมันลมหายใจหมดแล้วจิตของเราก็จะตั้งอยู่กับผู้รู้หนึ่งเมื่อจิตที่ตั้งอยู่กับผู้รู้หนึ่งว่าจิตอยู่ไม่ได้คิดไปที่ไหนรู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งว่าจิตอยู่จนถึงจุดอิ่มตัวจิตไม่ต้องอาศัยอะไรตั้งจิตมีผู้รู้กำกับอยู่รู้อะไรรู้ว่าจิตอยู่ไม่ได้คิดไปที่ไหนรู้ว่าจิตอยู่ไม่ได้นึกไปที่ไหนรู้ว่าจิตอยู่จิตไม่ได้กังวลไปที่อื่นพอมันรู้อยู่ตรงนี้จนชัดเจนตรงนี้แล้วจิตของเราจะเปลี่ยนผู้รู้อยู่มาเป็นผู้รู้ว่าว่าเพราะตัวรู้นั้นมันกินอารมณ์รู้เพราะผู้รู้นั้นมันกินสิ่งที่ถูกรู้แล้วสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดมันจะว่าเพราะฉะนั้นจิตมันก็จะมารู้ว่าว่าเมื่อจิตรู้ว่าว่างนานนานนานไปจนถึงตัวว่างนั้นดับไปเพราะคำว่าว่างแปลว่าไม่มีจิตที่ว่างนั้นก็ดับไปเมื่อจิตที่ว่างดับไปทีนี้เป็นเรื่องใหญ่มากของนักปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องที่จะนำไปสู่ความพ้นจากทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะจิตหยุดคิดหยุดปรุงจิตหยุดก่อภพก่อชาติจิตหยุดในการเดินต่อไปตรงนั้นความรู้ความเห็นของจิตเราไม่เรียกว่าจิตรู้เราเรียกต่อจากนั้นว่าญาณเพราะฉะนั้นเขาถึงเรียกตรงนั้นว่าวิปัสสนาแปลว่าการเห็นและความรู้อันวิเศษที่เกิดขึ้นจากการกำหนดตัววิปัสสนานี้ถ้าจิตของเราไม่มีความแข็งแกร่งพอจิตของเราไม่มีความแข็งแกร่งพอกิเลสของตัววิปัสสนาก็จะมารบกวนอีก
็จะทำให้เราเกิดวิปัสสนูขึ้นมาเราพักการปฏิบัติธรรมถึงเรื่องจิตเข้าไปสู่ความว่างลักษณะของจิตที่ดำเนินไปสู่การดับหายไปเมื่อจิตจะย้อนกลับมาให้สังเกตว่าจิตต้องมารู้ว่าจิตรู้ว่าว่างเมื่อจิตรู้ว่าว่างจิตถอนออกมาจิตมาอยู่ตรงที่ผู้รู้ตรงนี้มีโยมย้อนกลับมาถามหลวงพ่อมากจากต่างประเทศโดยเฉพาะพวกชาวต่างประเทศถามว่ามันรู้ยังไงแล้วก็เลยบอกว่ามันรู้ว่าจิตเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ไปที่ไหนมันมีผู้รู้อยู่โยมลองนั่งนึกดูว่าจิตไม่ได้คิดไปที่ไหนมันอยู่ยังไงมันมีผู้รู้อยู่อย่างนั้นในตัวของมันเองพอมันอยู่ในตัวผู้รู้ของมันเองแล้วจิตมานิ่งอยู่กับอารมณ์หนึ่งเมื่อจิตมานิ่งอยู่กับอารมณ์หนึ่งจิตจะถอนมาจนถึงวาระอารมณ์ข้างนอกจิตก็มารู้ลมหายใจเข้าจิตมารู้ลมหายใจออกดังนั้นการปฏิบัติธรรมทั้งหลายนั้นจุดมุ่งหมายใหญ่ให้จิตของเรานั้นมีความสงบนิ่งอยู่กับที่ไม่คิดไปที่อื่นแต่เนื่องจากความรู้นั้นมี 3-4 ขั้นตอนจึงอยากจะอธิบายให้เรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายศึกษาเป็นข้อมูลไว้ว่าเมื่อเรารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกตามความเป็นจริงจนถึงจุดอิ่มตัวจิตมันจะรู้ว่าจิตนั้นนิ่งอยู่มันมีอาการว่ามันนิ่งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในความรู้นั้นเมื่อจิตของเรารู้ว่าจิตของเรานิ่งอยู่จนถึงจุดอิ่มตัวจิตของเราก็จะมีผู้รู้อยู่อันหนึ่งว่ามีจิตรู้อยู่เมื่อจิตของเรารู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งจนถึงจุดอิ่มตัวจิตของเราจึงกลายมารู้ว่าว่างอยู่แต่มันว่างคำว่าว่างไม่มีอะไรเมื่อมันรู้อยู่กับคำว่ารู้ว่าว่างนานๆเข้าจนถึงจุดอิ่มตัวความว่างก็เกิดในจิตจริงๆคือความไม่รู้อะไรเลยหายไปหมดเพราะคำว่าว่างเปล่าไม่มีอะไรเมื่อจิตของเราเดินไปสู่ความไม่มีอะไรตรงนี้มันว่างให้เราสังเกตดูหลังจากที่มันจะออกจากความว่างนั้นมันจะกลับมาสู่ที่จิตที่มีความรู้ว่าว่างเมื่อจิตที่มีความรู้ว่าว่างถอนออกมามันก็อยู่ตรงที่จิตรู้เมื่อจิตรู้ถอนออกมามันก็อยู่ที่จิตนิ่งอยู่จิตรู้ว่านิ่งอยู่เมื่อจิตรู้ว่านิ่งอยู่ถอนออกมาก็มารู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกตามความเป็นจริงนั้นเพราะฉะนั้นเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายจุดมุ่งหมายของการปฏิบัตินั้นไม่ได้ปฏิบัติเพื่อที่จะเหาะเหินเดินอากาศอะไรทั้งหมดแต่อานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมนั้นทำให้เรานั้นทำให้จิตของเราละโลภโกรธหลงได้ทำให้จิตของเรามีเหตุผลได้ทำให้จิตของเรามีเมตตาได้ทำให้จิตของเรามีปัญญาละเอียดอ่อนได้อย่างจริงจังนอกจากนั้นการปฏิบัติธรรมเป็นการขัดเกลาจิตของตนไม่ให้บาปมาเกาะที่จิตได้รวมถึงไม่ให้บุญก็มาเกาะที่จิตได้จิตเป็นอิสระที่อยู่เหนือบุญและบาปจิตเป็นอิสระอยู่เหนือการก่อภพชาติเรียกว่าจิตผ่องใสเมื่อจิตของเราดำเนินไปสู่จุดผ่องใสแล้วจิตสะอาดผ่องใสบริสุทธิ์แล้วไม่มีที่ให้บาปอาศัยอยู่ไม่มีที่ให้บุญอาศัยอยู่จึงไม่ต้องก่อภพชาติอีกในการต่อไปเพราะฉะนั้นให้เรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายพึงทำความเข้าใจกับการปฏิบัตินั้นสืบไป
่อจากนี้ให้เราทำสมาธิต่อไป

นเอามือขึ้นพร้อมกันกราบกราบกราบและต่อไปเตรียมทำวัดเช้าและต่อไปเตรียมเปิดเป็นกัมพูชาพระตรัย

ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทงามตำบลไทงามอำเภอไทงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-09

การสามสิทธิ์ทั้งหลายที่ไม่อยู่ในวัดของเราเนี่ยยึดที่ไหนก็ช่างมาเถอะหลายสิบปีที่ทำมาผมเคยอบรมลูกศิษย์ตัวหามากจนกลัวผมฉลาดบางอย่างกับพวกพระเนรในศิษย์ตัวหามผมจะยกตัวอย่างง่ายๆให้ฟังให้กันว่าที่เข้ามาหาผมนี้บางคนก็อยากจะขอฟังธรรมไปเร็วๆผมไม่เคยเทศน์ให้ฟังนะผมก็ปล่อยไว้จะเป็นแม่จะเป็นเมรุจะเป็นพระอาคันตุกะหรือพระนรกะที่มาใหม่ผมปล่อยไว้ที่เฉยปล่อยไว้ไม่ได้สอนอะไรอย่างนี้วาระหนึ่งผมปล่อยไว้พอประการที่สองนั่นเข้ามาตรงที่เลยอันนั้นจะต้องทำอย่างนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ใครรู้เรื่องแต่ว่าเมื่อผลที่ได้รับแล้วสู้ปล่อยไม่ได้คือว่าปล่อยไปตามธรรมชาติเลยคือมันเป็นธรรมชาติของจิตคิดไม่ได้แรงอะไรมาต้องพูดก็ปล่อยไปเลยไปดูไปฮะมันคือกระบายเดือนแต่ว่าเราก็ต้องสะกดรอยอยู่สะกดรอยอยู่พระองค์นั่นอยู่เนรองค์นั่นอยู่อุบาสกคนนั้นอยู่สะกดรอยคือไม่ปล่อยเมื่อเราสะกดรอยตามที่เรื่องตามเป็นจริงแล้วเราก็รู้จักมันผิดตรงไหนมันเป็นอะไรแล้วก็ต้องรู้จักจะแก้ตรงไหนอะไรมันอย่างนี้แล้วก็ต้องรู้จักวันหลังในโอกาสดีๆก็จะมาพูดให้ฟังพูดให้ฟังมันก็ถูกจิตมันเลยถูกจิตมันไม่เป็นเพราะว่ามันมีอยู่แล้วเราเห็นแล้วนะแล้วก็ปล่อยตามธรรมดาหรือธรรมชาติปล่อยไม่เห็นครับสอนเข้าใจกว่าดีกว่าฉลาดกว่าที่เคยได้อย่างนี้มากประการที่สองเน้นก็เลยมากระสอนที่จัดไปเลยนี่เลยคนน้อยทำไมคือมันหลงอารมณ์พูดธรรมะสอนธรรมะนี่มันก็มีความเชื่อมันก็ติดอารมณ์นะมันหลงอารมณ์นะอารมณ์นี่มันหลงนะอารมณ์ดีนี่มันก็หลงอารมณ์ชั่วนี่มันก็หลงมันหลงอารมณ์มันไม่ใช่ว่ามันเชื่อด้วยความจริงมันเชื่อด้วยความจำอันนี้ท่านบอกประกาศศาสนาด้วยการจำด้วยความจำไม่ค่อยประกาศศาสนาด้วยความจริงสองจำพวกนี้ที่ปล่อยไว้รู้อะไรอะไรหลายอย่างเนี่ยดีกว่ามากกว่าเนื่องหนากว่าถึงจะอยู่ไปนานๆก็มีหลักดีกว่าอะไรกว่าตรงนี้มันเป็นของธรรมชาติมันโดยมากคนที่จะรู้จักเร็วเข้าไวแต่ว่ามันอารมณ์หลงอารมณ์ทั้งสองประการนี้แหละทีนี้ทำไมได้ถึงสอนอย่างนั้นเราทำไมได้ถึงรู้สึกอย่างนั้นไม่ได้มาจากไหนไม่ได้มาจากการสอนจิตของเราเองไม่ใช่มาจากสอนใครนะสอนจิตของเราการสอนจิตของเรานี้เราก็ทดสอบอย่างนั้นบางทีมันมีความรักก็ปล่อยมันไปเถอะมันจะไปถึงไหนมันมีความเกลียดเราก็ปล่อยมันไปเถอะมันจะไปถึงไหนเรามีหลักเพราะว่าเราตั้งมั่นอยู่ในทำคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วปล่อยไปถึงไหนเราก็ปล่อยมันไปฮะ
มันจะรักไปถึงไหนมันจะเกลียดไปถึงไหนนี่เมื่อมันรักไปถึงที่สุดมันแล้วมันก็ตายเหมือนกันเมื่อมันเกลียดไปถึงที่สุดแล้วมันก็ตายเหมือนกันนี่ทั้งรักและทั้งเกลียดเนี่ยมันมีราคาเท่าๆกันราคาอะไรมันราคามันเป็นเรื่องอนิจจังเรื่องทุกขังเรื่องอนัตตาไม่แน่นอนตรงนั้นเป็นของไม่แน่นอนตรงนั้นเราก็ได้ความรู้มาจากอันนี้เช่นว่าเมื่ออันฉันอาหารอันนี้มันอร่อยมากเหลือเกินแต่เราไม่พูดถ้าพูดตามคนยังไม่อร่อยเหลือเกินนี่นะมันต้องพูดตรงไปเลยนะบัดนี้เราจะพบอาหารที่อดีตอร่อยแต่ไม่พูดอร่อยก็ไม่อร่อยเถอะมันจะไปถึงไหนไม่อร่อยแล้วก็ไม่อร่อยไปเถอะไม่ต้องพูดมันนี่ไม่ปล่อยมันไว้จะเริ่มคิดรู้อยู่ว่าคำพูดออกมาว่าอร่อยนี้นะว่าอร่อยนี้มันเกิดมีเหตุมาแล้วมันถึงว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนี้ถ้าหากว่าเราไม่พูดว่าอร่อยนะมันก็อร่อยอยู่แล้วถ้าเราไม่พูดว่าไม่อร่อยมันก็ไม่อร่อยอยู่แล้วที่เรามีคำพูดขึ้นมาที่หลังว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนี้เมื่อพูดตามความจริงแล้วนะมันไม่มีความอดทนไม่มีความอดทนนะพูดตามตัวนะไม่มีความอดทนถ้าเราไม่มีความอดทนนะมันก็ยากที่จะรู้ความจริงเช่นว่าวันนี้ถูกอารมณ์จะมาเห็นกิเลสสูงง่ายเร็วๆนี่เป็นการสังวรสังรวมอยู่เฮ้ยอยู่เห็นอยู่พระพุทธเจ้าสอนพระอานนท์ว่าอานนท์ทำให้มากจะเริ่มให้มากเพ่งให้มากเพื่อเราเห็นธรรมเพื่อนั่นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นตถาคตใครเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นปรินิพพานเป็นต้นนี่เรียกว่าอดทนฉะนั้นการปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีความอดทนเป็นเนื้อบททั้งนั้นความอดทนนี้มีหลักอะไรมากเช่นว่าเราโกรธเราพูดพุ่งไปเดียวนั้นก็ทะเลาะกันเดียวนั้นไม่เห็นประโยชน์ในการอดทนเกิดขึ้นถ้าเราอดกั้นไปเสียอันนั้นไม่รับอดไม่กั้นไม่ทำนั่นเนี่ยพวกเราเนี่ยเกิดขึ้นมาจิตใจเมื่อเรามันเห็นการอดทนเนี่ยมันก็รู้จักประโยชน์ในการอดทนเมื่อรู้จักประโยชน์รู้จักการอดทนเราก็รู้จักเหตุเราก็รู้จักทุกข์เมื่อเรารู้จักทุกข์เราก็รู้จักเหตุของทุกข์เมื่อเราไม่จะเกิดของทุกข์เราก็รู้จักปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คนเราที่ว่ามันไม่รู้นี่คือมันไม่รู้อะไรหลายอย่างที่เราจับในผูกมันนะแต่ว่ามาพูดตามความจริงแต่คนมันไม่รู้อะไรไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดของทุกข์ไม่รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่เองแค่นี้ซึ่งทำทั้งหลายเหล่านี้เกิดดับอยู่บ่อยๆในจิตของเจ้าของนี้เมื่อมันทุกข์เกิดขึ้นมาก็วุ่นวายไปเลยซะในสมมติว่าเป็นอะไรอะไรที่ตามชอบใจเรานะแต่ว่าอาการนั้นมันเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดเราก็รีบทำเหตุอันนั้นให้มากก็คือเราไม่รู้จักทุกข์เมื่อมีทุกข์อยู่มันก็ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นทุกข์มันเป็นกระสันแบบปลาอยู่ในน้ำมันไม่เห็นน้ำพอเดือนมันกินที่ดินอยู่ในดินมันก็ไม่เห็นดินอย่างนี้นั้นรถยนต์ตามันสว่างแค่มันไม่เห็นตัวรถยนต์มันไม่เห็นมันมีความสว่างแต่ถ้าทำตาให้มันตารถยนต์มันมีแสงสว่างเกิดที่ตามันนั่นแต่ความจริงรถยนต์มันไม่เห็นอะไรเลยมันจะมีประโยชน์เฉพาะคนนั่งรถยนต์เห็นไหม
แสงสว่างเกิดจากตารถยนต์รถยนต์ไม่ได้สว่างอ่ะไม่ได้เห็นอะไรทั้งนั้นคนผู้นั่งรถยนต์มีประโยชน์ได้เห็นนี่ก็เรียกว่าแสงสว่างเกิดขึ้นในตารถยนต์รถยนต์ไม่รู้เรื่องคนอื่นไม่รู้เรื่องลักษณะแบบนี้มากมันจริงใจอย่างนี้มากไอ้สิ่งที่เรามีความรู้กันมากมากแต่ทำไมให้ทุกข์เกิดขึ้นมามันก็เหมือนรถยนต์นั่นแหละมันมีแสงสว่างอยู่ด้วยกันแต่มันไม่รู้จักให้มันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นอันนั้นเราคนมีความรู้มากมากเรียนฝ่ายโลกก็มากเรียนฝ่ายธรรมก็มากมากแต่ทำไมมันไม่กำจัดทุกข์ออกจากใจของเราได้ก็เพราะมันไม่เห็นมันไม่เห็นอะไรมันไม่รู้อะไรมันไม่รู้ทุกข์ได้ก็ไม่รู้เหตุทุกข์เกิดอีกได้ไม่รู้จักข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์ไม่รู้นี่คนเรามันถึงจะเหตุอย่างนี้มาถามปัญหาบ่อยๆคนนั้นทำไมเป็นมหาตอนนี้ทำไมสุขไม่ฝึกอย่างเดียวก็ได้ทำบาบาบอหลายอย่างทำไมถึงอย่างนี้โยมอันมหานั่นมันเป็นชื่ออันหนึ่งแล้วในการเรียนมากแต่มันก็เป็นอย่างหนึ่งนะไอ้ที่มันเป็นจริงของมันมันไม่มากมันไม่น้อยไม่ใช่เรียนมากไม่ใช่เรียนน้อยเรียนพอเหมาะสมกับเหตุกับผลของมันเท่านั้นมาปฏิบัติให้ถูกให้ถูกต้องแต่ความจริงก็มันน้อมขันหนึ่งน้อมมาขันขันหนึ่งนะมันจะเหลือขันนะแต่มันไม่เหมาะสมมันไม่พอดีล้นเปื่อยเปื่อยที่เรามันมาเติมขันนั้นมันก็ไม่เหมาะสมกันมันต้องอยู่เป็นนิดมันมีอะไรประโยชน์เท่าที่ควรถ้ามันได้ประโยชน์เท่าที่ควรนั้นมันก็เรียกว่าน้ำมันเต็มขันพอดีไม่ต้องแล้วก็ไม่เหลือนี่เรียกว่าน้ำมันก็พอดีกับขันขันก็พอดีกับน้ำนี่เป็นเหตุผลพอสมควรเอาคนเราที่เรียนรู้มากๆนั้นไม่จะรู้อันนั้นมันพาเราสำเร็จประโยชน์อะไรมากแต่ว่าการเรียนรู้อะไรทั้งหลายนั้นเนี่ยมันก็ยากแต่ว่ามันไม่ยุ่งเนาะรู้ที่ไหนก็ช่างมันเถอะที่เรียกว่าความรู้ความรู้ให้ทุกข์เกิดขึ้นในใจของเราให้ทุกข์เผาผลาญใจของเราให้ใจเรากระจับกระจายให้ใจเราไม่สบายเป็นอนาถาทั้งหลายเหล่านี้เมื่อนับเนื่องก็รู้ในพุทธศาสนามันไปคนละแนวกันมันไปคนละอย่างกันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมันรู้ไม่รอบมันถึงเป็นอย่างนั้นมันถูกไม่รอบมันรู้ไม่ทั่วถึงมันรู้ไม่ทั่วถึงการเรียนรู้มานี้เรียกว่ามันก็ไม่ยากการจะเอาความรู้ไปทิ้งนั่นน่ะมันลำบากการหาเงินหาทองหาลาภหายศสารพัดอย่างมามันก็ยากแต่เรามันไม่ยุ่งมันยากเนี่ยแต่มันยุ่งด้วยที่เราจะละอันนั้นจะทิ้งอันนั้นจะมีลาภจะมียศก็ช่างมันให้มันดีอย่างเก่ามันของเก่าให้มันเป็นอย่างเก่ามันนั่นเดียวกับคนรู้จักอย่างเราทำบทหลังนี้ขึ้นมาเมื่อแท้ของมันมันก็มีอิทธิตูนเมื่อแท้ของมันที่เครื่องประดับมันจะมาพ่นสีเอาสีอะไรใส่แบบคนกระหลงสีมันมีสีก็ช่างมันเราจะประดิษฐ์อิทธิตูนเป็นหลักเมื่อมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็มันกันทำนั้นเราจะรู้หรือเราจะไม่รู้หรือเราจะอะไรก็ช่างมันเถอะเราจะมีลาภหรือเราจะมียศอะไรเถอะอย่าไปกลัวมันถ้าไปกลัวมันก็ไม่ดีเหมือนกันไปกลัวมันก็ไม่ดีเพ
ไปกลัวมันก็เป็นกิเลสชนิดหนึ่งเหมือนกันทำให้เราอ่อนสมรรถภาพในการภาวนาไม่ต้องดูติดการอะไรมันจะมันเหมาะสมแล้วเป็นต้นฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติที่ท่านจึงไม่ให้กลัวพระพุทธเจ้าไม่ให้กลัวท่านกลัวนี่บางคนมันก็กลัวซะอย่างอื่นใช่ไหมไอ้กลัวมันหิวกลัวมันอะไรต่างๆมันเหน็ดมันเหนื่อยมันบากยากท้ออะไรต่างๆอันนั้นมันเป็นกลัวภายนอกกลัวถ้าหากว่าเราไม่กลัวใจของเราเลยอย่างนั้นเราก็ไม่กลัวทั้งนั้นเนี่ยในความจริงๆนั่นจะพูดเป็นข้อเป็นการเราจะไปกลัวใจของเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่กลัวหรอกไม่กลัวใจกลัวใจของเรากลัวจะเอาไม่ไหวกลัวจะทนไม่ได้กลัวอะไรทั้งนั้นเนี่ยไม่กลัวมันเนื่องจากจิตมันเนื่องจากจิตนี้มันเนื่องจากจิตของเรานี้ตรงนั้นอะไรก็ช่างมันเถิดมันตรงไหนพอถูกอารมณ์มันเกิดความทุกข์นั่นแหละมันไม่ถูกแล้วมันเกิดความทุกข์ขึ้นมานั่นแหละมามองเห็นแล้วว่าอันนี้มันไม่ถูกแล้วถ้ามันถูกมันไม่ทุกข์เพราะว่าโลกที่เราเกิดมานี่เนี่ยมันพอดีแล้วมันมีเครื่องพอดีสมบูรณ์ดีพอมันจะเกิดมันจะตายมันจะร่มมันจะตายมันจะพินาศอะไรก็ช่างมันเถอะมันพอดีแล้วมันเป็นเรื่องพอดีทั้งนั้นเป็นเรื่องพอดีทั้งนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงสอนว่าให้เป็นโลกวิถีรู้เครื่องโลกอันนี้โลกคืออารมณ์นี้แหละอารมณ์ดีบ้างอารมณ์ชั่วบ้างที่ชอบใจเราบ้างไม่ชอบใจเราบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างอะไรทั้งหลายเหล่านี้อันนี้คือโลกถ้าเราไม่รู้มันก็ทุกข์เห็นว่าโลกนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นมันไม่ชอบใจเรามันไม่เหมาะสมกับความคิดของเราเมื่อเราปฏิตามสีทุกข์ขั้งความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อันนี้มันก็เกิดขึ้นมาแล้วมันทำไมมันเป็นทุกข์ไปปรารถนาของอย่างนั้นมันไม่ได้สมหวังของเราโลกนี่มันไม่ได้สมหวังตามใจของเราทุกอย่างตรงนี้แหละทุกข์มันเกิดขึ้นตรงนี้ทุกข์ที่มันเป็นอย่างนี้เกิดมันเกิดขึ้นตรงนี้เราจะพิจารณาดูให้ดีๆก็ได้ว่าโรคนี้ทำไมมันถึงสม่ำเสมอโรคนี้เรามีสัจธรรมอยู่แล้วเป็นพื้นแผ่นดินเนี่ยมันมีสัจธรรมอยู่แล้วถ้าไปรู้โรคนี้ตามสัจธรรมอันนี้มันจะพ้นนั่นคำจริงอย่างโลกนี้คือรู้แจ้งถ้ารู้แจ้งโลกนี้ก็เป็นสัจธรรมรู้อะไรรู้สุขนี้รู้ทุกข์นี้รู้ที่ชอบใจนี้ไม่ชอบใจนี้รู้ร้อนนี้รู้หนาวนี้รู้ให้มันรอบทั้งหลายนี้เนี่ยคือสัจธรรมแล้วฉะนั้นเมื่อเขารู้โลกนี้เป็นโลกนี้คือรู้แจ้งโลกอันนี้ทั้งนี้เนี่ยสิ่งที่มันมีอยู่นี่เท่านั้นแหละให้มันเป็นปกติโลกนี่มันเป็นปกติปกติอะไรคือปกติมันจะต้องเป็นของมันอย่างนี้ดูสิใครเห็นอะไรไหมมันมีอะไรปกติไหมพูดง่ายๆเช่นว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่ามันอันนี้ไม่ใช่ตัวของเรานะอันนั้นไม่ใช่เรานะอันนี้ไม่ใช่ตัวของเรานะอันนี้ไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้ก็พอแล้วเรื่องเทพธรรมะพอแล้วต่อมนุษย์เราทางไหนไม่พอทำไมเพราะไม่ชัดเพราะไม่เห็นชัดเพราะไม่เห็นความจริงถ้าเห็นความจริงตามธรรมะ
ของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็รับแต่น่ะมันยอมรับอันนี้มันไม่ยอมรับต้องงั้นน่ะพระภิกษุสามเณรเหล่านี้ถูกเหยียบเข้ามาสิพระอุปัชฌาย์สอนให้เรียนกรรมฐานสารพัดอย่างนะให้เห็นไม่เห็นมันก็สอนเรื่องจริงทั้งนั้นนะมันก็เรื่องไม่จริงนะเกสาโลมานะขาทันตาตะโจนเท่านี้ไม่ได้ยินเลยถ้าท่านมาไปพิจารณานะถ้าท่านมาไปภาวนานะไม่นี่มันเป็นไปอย่างนี้มันได้เป็นตัวว่าเป็นพิธีบวชกันจ้ะเอาความเป็นจริงทั้ง5ประการนี้มันเป็นพระขันธ์น่ะเป็นดาบพระขันธ์น่ะตัดทางเข้าสู่พระนิพพานแต่เราไม่ยอมรับทำไมไม่ยอมรับเพราะว่ามันไม่รู้ไม่ได้ยินมันก็เป็นเหมือนปลาอยู่ในน้ำมันไม่เห็นน้ำพอเดือนมันกินดินกินดินเพราะมันไม่รู้จักกาดินนี่มันหลงอยู่อย่างนี้มันไม่เป็นไปหลงอย่างอื่นครับมันหลงอยู่อย่างนี้เช่นร่างกายของเรามีทุกส่วนมันไม่สวยนะแต่เนี่ยท่านนี้ก็ไม่ยอมรับมันไม่สะอาดนะไม่ยอมรับไม่แน่นะไม่ยอมรับบางทีโกรธนี่น่าฟังพูดถึงเรื่องอันนี้จังทุกขังในตาฟังเรื่องเกิดตายยอมบางคนลุกไปเลยไม่ยอมรับไม่ยอมรับถ้าไม่ยอมรับเพราะไม่รู้ความจริงเองถ้ามันรู้ความจริงแล้วมันก็ยอมรับแต่มันไม่จะยอมอยู่แล้วนะอะไรที่ไม่ยอมมันไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดของทุกข์ไม่รู้จักความหลักทุกข์ไม่รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความหลักทุกข์มันถึงเป็นอย่างนั้นเช่นคนหลายคนที่มาวัดในกระโปรงนี้ผมเอาโครงกระดูกไปในนั้นผมก็นั่งสังเกตดูกันบางคนก็ไปดูจนว่าดื่มตักบางคนไปมองเห็นกลับเลยว่าไม่อยากจะดูไม่อยากจะดูว่ากลัวกลัวเกลียดกลัวคนนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคือคนไม่รู้จักว่าเขาเดินมาจากบ้านเขามารับตั้งแต่ตรงนี้มันมาด้วยอะไรนั่งรถมามันมาด้วยอะไรลงรถมาแล้วเดินเข้ามาในวัดนี่มันเดินมาด้วยอะไรไม่ใช่กระดูกหรือตามากลัวไอ้นอนเมื่อคืนนี่ห่มผ้าห่มพื้นเดียวกันกับมันกระดูกกลัวต้องไม่กลัวพื้นนี้อันนี้มีปัญหาหลายอย่างบางทีเขาไปทำอะไรกันต่างๆปลูกบ้านขึ้นอิจฉาพยาบาทกันเอากระดูกผีนี่ไปฝังไว้ในพื้นบ้านแม่บ้านมันก็จะสบายชิบหายหมดแต่ผมพูดยังไงผมบอกมันจะเรื่องชิบหายก็นอนตรงไหนไม่ใช่กระดูกถ้าไม่มีกระดูกก็เป็นไปเดือนเป็นปริงเนี่ยพอพระนาถีผมที่จะมาผมไม่มีอะไรไม่มีก็กระดูกมีอะไรเยอะแยะไปนั่งทับก็นั่งทับกระดูกนอนก็นอนทับกระดูกเดินก็พากระดูกเดินไปดีดีไม่รู้วันมันจะเจ็บจะยำตรงไหนมันจะเป็นอาทิตย์กันใดตรงไหนไม่รู้ไม่มีอะไรถ้าเราเห็นคัดคนนี้ก็ไม่มีอะไรจะเอาตังโกรตังคือมาสังใต้ศูนย์กุฏิเราเนี่ยก็ไม่มีพิษมีภัยอะไรมันคนละเรื่องกันแล้วแต่การเห็นแบบนี้มันที่ขาดจากการทำดีดีตองขึ้นได้เห็นไหมเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นมันเยอะ
เพราะงั้นการสอนพระพุทธเจ้าการสอนพระราชาอย่างให้รู้ให้เห็นรู้อะไรเห็นอะไรเห็นที่เรานั่งอยู่นี่แหละเห็นในร่างกายของเราเนี่ยมันรู้ครับมันรู้ความจริงถ้ารู้ความจริงเนี่ยมนุษย์เรานี่ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากเพราะมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นแหละฉะนั้นเมื่อเรารู้ตามความจริงเนี่ยก็สบายจะไม่สนุกนะจะมันสงบมันสงบแต่ว่ามันไม่สุขมันไม่สนุกมันสงบคนหาความสงบนี้มันหาได้ง่ายหาความสงบมันหายากหาความสุขที่มันก็หาง่ายแต่หาความสงบมันหายากแต่มันต้องกันยังไงล่ะแต่มันคิดไม่ได้ความสุขหนึ่งความสงบหนึ่งมันต่างกันไกลกันแค่ฟ้ากับดินเนี่ยพอเมื่อใครมารู้จักแล้วก็สุขกับสงบนี่ก็เลยเป็นอันเดียวกันนี่มันเป็นเช่นนี้ครับมันใกล้ชิดกันเช่นนี้มนุษย์ทั้งหลายจึงไม่พิจารณาเมื่อเห็นความสุขแล้วตอนนี้ว่ามันสงบแล้วอย่างนี้ถ้าความเป็นจริงความสุขความทุกข์ความสงบนี่มันก็ไม่อย่างกันเนี่ยทุกข์อยู่แต่ว่ามันสงบทุกข์อยู่แต่ว่ามันสงบนี่เป็นก็มันอยู่อย่างนี้เช่นกันเราสร้างบ้านหลังหนึ่งมีปั้นรูปพระจำลองขึ้นทำเป็นเบ้าทำให้สวยสดงดงามแต่เมื่อเราไปเททองแล้วนะเราทุบเบ้ามันทิ้งซะเสียดายไม่เสียดายไม่เหนื่อยเป็นองค์พระแล้วก็ทิ้งเบ้ามันทิ้งแต่ตอนนั้นเราเททองนี่จะต้องระมัดระวังเบ้ามันให้ดีให้สวยให้งามสมมติที่ต่อคือกันกันนั่นดีมติที่ต่อเป็นเงินตั้นสมมติที่เราอาศัยอยู่นี่มันจะเป็นเรื่องสมมติจะพิจารณาได้แต่ถ้ามันเป็นสมมติจะให้มันเป็นมนุษย์มันก็เป็นไปไม่ได้จะต้องให้มันเป็นสมมติสมมติแบบเป็นพระสมมติแบบเป็นเนรสมมติแบบเป็นนั่นเป็นนี่ชื่อนั้นเป็นเรื่องสมมติมันมีมดมันก็เป็นกันอยู่ในนั้นกันนั้นกันกันในเรื่องใบหนึ่งเครือมันก็มีเนื้อมันก็มีเนื้อมันก็มีมดมันก็มีพวกเราทั้งหลายจะมีอะไรเลยแต่พระพุทธเจ้าท่านโปรดตามประพฤติปฏิบัติที่เนี่ยการพิจารณาปัจจัยทั้งหลายเนี่ยที่จะมาเล่าๆเล่าๆอยู่อย่างนั้นเนี่ยคือให้รู้จักตามความจริงเงี้ยเพื่อถ้าไม่รู้จักตามความจริงมันก็ปีรอนมันก็ลำบากบินถบาทมันก็ลำบากเจริญอาสนะมันก็ลำบากยาบำบัดโรคมันก็ลำบากทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้ตามความจริงมันเพื่อถ้าเรารู้ตามความจริงมันแล้วมันก็ไม่มีอะไรไม่ก็มีอะไรมากมายเลยยึดมั่นยึดถือมั่นมันอะไรไม่ได้ก็เพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงมาเกิดเป็นพระสมมติแล้วก็มาเรียนสมมติให้จริงแล้วก็มาปฏิบัติเป็นพระสมมติอย่างไรเป็นเมรุสมมติอย่างไรเมื่อวานเนี่ยเราอยู่ในบ้านบ้านนี้เรามาโกนผมผ้าสายสาวพัดสมมติว่าเป็นพระสมมติว่าเป็นเมรุพูดตามส่วนมันแล้วแต่ยังไม่เป็นพระนั่นเองแต่ยังไม่เป็นเนื้อนั่นเองทำไมถึงว่าพระนั่นเองพระโดยสมมติเนื้อโดยสมมติคือจะเปรียบเห็นยังไงในที่นี้ไม่มีทรายก็ไม่มีเกลือนะไม่จะอธิบายไปจุดหนึ่งที่จะมีเกลือไม่มีเกลือจะไปทำเอาทรายมาวางตรงนี้นี่สมมติว่าเป็นเกลือแต่ว่าความจริงมันเป็นทรายแต่เอาทรายมาตั้งให้เป็นเกลือมันก็เป็นเกลือให้มาดูยังไม่เป็นพระยังไม่เป็นเมนเพราะอะไรเพราะเมนมันหยาบไม่ได้มันต้องมาปฏิบัติก็ที่นี่พระไม่มีเมนไม่มีเพื่อเอามาบวชเป็นพระเป็นเมนตรงนั้นที่นี่เกลือไม่มีจึงกำเอาทรายมาวางเฉพาะหน้านี่สมมติว่าทรายสมมติว่าเกลือ
ข้าไปนั้นดังนั้นข้อประพฤติปฏิบัตินี้มันถึงเป็นเรื่องจำเป็นที่สุดพวกเราทั้งหลายมันขอเพียงว่าเราปฏิบัติเถอะอย่าไปพึ่งถามมันอะไรเลยแล้วปฏิบัติให้มันถูกทางมันเถอะพยายามศึกษามันถูกทางถูกเรื่องมันแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยถูกเรื่องง่ายเพราะว่าการปฏิบัติมันไม่ชอบใจมนุษย์แต่อย่างในที่นี้ต่างนะนะมีปฏิบัติน้อยขันก็ได้จะขอใจมาถวายบางทีจะขันจะในบาทจะเรียนแต่ต้องข้าวต้องหวานต้องวุ่นวายไม่ชอบใจแล้วทำไมเราต้องทำอุตสาห์ทำอุตสาห์ทำต้องพยายามทำนี่ที่เราไม่มีศรัทธานะทุกวันเนี่ยพูดง่ายๆเรามาพยายามทำตามอุตสาห์ทำตั้งทำอดทำเรื่องการปฏิบัติถ้าเพื่อการใจเราไม่สบายแล้วอยู่อย่างนี้แต่ว่าเราทำมีความอดทนอดกั้น

ใครทำตามใจของเรานั่นเป็นต้นไม่เห็นธรรมะไม่เห็นธรรมะไม่ได้ปฏิบัติผู้ตั้งใจปฏิบัติแล้วก็เหมือนกับพายเรือทวนน้ำไม่ชอบแต่ต้องทำแต่ว่าเรามองเห็นมันอยู่ถ้าเราทำได้อย่างนี้ต้นมะปานี่มันเล็กต้นไม้มันใหญ่แต่เราทำไร่ทำนาเนี่ยมันงามดีแต่ว่าเรามองเห็นมันก็จะหาใจที่เกียดทำกลัวเหน็ดเหนื่อยอะไรทั้งหลายเหล่านี้แต่จำเป็นก็ต้องทำเพราะว่าที่นี่มันงามที่นี่มันเกิดผลฉะนั้นพวกนักบวชนักพรตทั้งหลายจึงรู้สึกว่าเขามาบวชแล้วบางคนก็มาถึงแล้วก็มามีศรัทธาเมื่อมีศรัทธามาทำไม่ตามข้อใจอะไรแล้วก็ถอนอย่างนี้ฉะนั้นการปฏิบัตินี้มันจึงเป็นของสำคัญมากพวกเราทั้งหลายนั้นเกิดประโยชน์ทั้งตนและทั้งผู้อื่นเพราะเราทำสิ่งที่มันตามใจเราตรงนั้นแต่คนเราไม่เคยเห็นไม่เคยพิจารณาหรือพูดง่ายๆว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวเรานะอันนี้ไม่ใช่ของเรานะพูดแค่นี้คนบางคนก็ไม่ยอมรับไม่เห็นความจริงทำไมไม่เห็นความจริงเพราะไม่พิจารณามันลึกซึ้งไปว่าเราเคยเห็นไหมว่าคนจะเป็นตัวผีจะเป็นผีอะไรกับช่างมันเถอะมันมีอะไรมั้ยมันเป็นตัวของเราจริงๆมั้ยมันเป็นตัวของเราจริงๆมั้ยไอ้สิ่งที่มันเป็นตัวเรามันที่เราสร้างสมมันเป็นของเราจริงๆมั้ยเราไม่ซ้ำลงไปพิจารณาให้มันแน่นอนสบายนะแต่เราสร้างก็ไปเห็นกันเนี่ยมันก็จริงอยู่แล้วจริงมันจริงอย่างนั้นไม่เคยมีอะไรนั่นก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเลยนะเกิดแล้วมันก็ดับไปเท่านั้นไม่มีอะไรหมดไอ้คนที่ด่านี่ตัวเราด้วยของของเราคนนั้นก็ไม่ด่าถ้าคนคิดคนนั้นมันได้มาแล้วก็ควรคิดจะคิดอย่างนั้นมันไม่ได้สักคนหนึ่งเลยอันนี้ไม่ใช่ว่ามันปกติแต่มันชัดเจนเยอะเกินไม่ใช่ว่ามันปกติที่ไหนมันชัดเจนในกันทุกคนแต่พวกเราทั้งหลายไม่เคยยอมรับเนี่ยอยู่ตรงนี้หรือว่าเราเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายทุกคนอย่างนี้อันนี้คนก็ไม่ไปรับพิจารณาเพราะประเสริฐก็อย่างอื่นใช่ไหมใจมันถึงเศร้าหมองไม่สบายพอถึงลูกตายผัวตายเมียตายร้องไห้กันร่ำเลยทำไมเนี่ยถ้าเรามาคิดขึ้นนี้ว่ามนุษย์ตอนนี้ไหนมันโง่ด้วยเกินนะไม่ใช่ว่าตายคนเดียวสองคนมันตายเองเมื่อเกิดมาเห็นคนตายกี่ศพมาแล้วเนี่ยแล้วเห็นคนเกิดมาเท่าไหร่ทำไมมันถึงหลงทำไมมันถึงไม่รู้จักก็เห็นทุกวันทุกปีทุกเดือนทุกปัญหาเนี่ยในพรรษาหนึ่งเราก็เปลี่ยนข้อวัดตั้งเปลี่ยนข้อวัดอะไรโดยมากก็เฉพาะพระที่เข้ามาใหม่มาครั้งแรกทำงานหยาบๆทำงานหยาบๆหลายอย่างเพื่อให้หน้ามันเป็นปัจจัยเกิดการอดทนแต่ความเป็นจริงนั่นทำงานในทางที่ชอบนั่นก็เป็นประโยชน์อยู่แล้วล่ะบางท่านบางองค์นั่นมันก็รุนแรงคือหมายความว่าเรามาบวชแล้วไม่ต้องทำงานอะไรนะจะต้องสวดมนต์จะต้องภาวนาอย่างนี้บางทีมีความเห็นอย่างนี้ก็ได้แต่ความเป็นจริงนั่นงานทุกประเภทที่มันเป็นประโยชน์ที่ถูกต้องในทางพุทธศาสนาอยู่แล้วนะเมื่อทำกับไปแล้วมันเกิดประโยชน์มันเกิดประโยชน์เพื่อการภาวนาด้วยแต่ว่า

ู้ใหม่ยังมองไม่เห็นว่าควรจะนั่งสมาธิทำใจอะไรอย่างเดียวอย่างนี้เป็นต้นไม่เคยมีมาหรอกเช่นว่าง่ายๆนะเราจะมันทำงานมันลำบากนอนมันสบายดีเอาให้นอนเดี๋ยวนี้มันจะสบายไหมนอนไปเรื่อยๆมันก็จะสบายเท่านั้นแหละครับนั่งก็สบายดีนี่สบายกี่นาทีนั่งแล้วก็จะอยากไปอย่างอื่นอีกมันเป็นอย่างนี้ฮะความจริงมันเป็นอย่างนี้อันนี้มันต้องรู้ทีหลังจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงถึงเมื่อเราจะเดินไปมันก็เป็นการภาวนากรรมฐานถึงเมื่อเราจะขันจังหันมันก็ยังเป็นกรรมฐานภาวนาเราอยู่เมื่อเราจะวาดลานวัดอย่างนี้มันก็ยังเป็นการภาวนาซึ่งผู้มีปัญญานะก็คนใหม่ๆนี่ไม่ค่อยจะเห็นครับเห็นว่ามันยุ่งมันยากให้มันไปพบอันมันยุ่งยุ่งสิเรามันจะมีกำลังไหมให้มันเหนื่อยให้มันเหนื่อยให้มันยุ่งยุ่งในทางที่ชอบไปเห็นมันไม่เป็นอะไรนะครับมันจะฉลาดขึ้นมาแหละมันจะอดทนมันจะมีความอดทนไม่ใช่อดทนต่อการงานอย่างอื่นเมื่อมันคิดผิดไปมันก็อดทนต่ออารมณ์ทั้งหลายไปนั่นแหละถ้าเรามีความเห็นอย่างนี้มันก็ถูกไปทุกอย่างดังนั้นก็ทุกปัญหาเนี่ยวางปัญหานี่มันครึ่งปัญหาข้อมปัญหามาแล้วก็เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอย่างอื่นก็เปลี่ยนอย่างเปลี่ยนไปเช่นว่าทำไมจะเหลี่ยมตอนเสนอขึ้นมาเนี่ยทำไมตอนเสนอขึ้นมาก็เพราะว่าได้อบรมกันมาพอควรแล้วดังนั้นผมจึงถามว่ารู้จักเรื่องเดินจงกรมแบบนี้ยังรู้จักเรื่องรู้จักวิธีการนั่งแบบนี้ยังรู้จักวิธีแล้วสวดมนต์ทำวัดก็รู้พอสมควรแล้วรู้กันแบบนี้ยังถ้ารู้กันแล้วนั่งสมาธิก็เป็นไงเป็นลักษณะนั่งยังไงกำหนดอย่างไรเป็นแล้วถ้าเป็นแล้วที่นี่ก็อยากจะให้ทำเพียรให้นั่งสมาธิเดินตรงๆให้มันถนัดให้มันถนัดโดยวิธีอะไรโดยวิธียุบวัดส่วนรวมเพื่อจะให้สวดมนต์ทำวัดในสติของใครของใครกราบไหว้ให้มันไม่ต้องออกมาไม่ต้องออกมาดูออกมาตักน้ำตักท่าแล้วนะหาหน้าแบบเข้าเดินจงกรมออกมาในเนี่ยออกมาในลานวัดเนี่ยพุทธวาสเนี่ยห่มผ้าไปยังบาแล้วก็เดินแล้วมาคุยกันเนี่ยไม่ใช่ว่าพักไปคุยกันไม่ใช่ว่าพักไปนอนสบายนะถ้าว่าเรามีการประชุมกันอยู่อย่างนี้นะงานทั้งเราการนั่งมันจะมีน้อยเดินมันก็มีน้อยสำหรับผู้ใหม่สำหรับผู้เก่านั่นทำไม่น้อยนะต้องทำวัดจะทำวัดจะแสดงอะไรจะสั่งมันเถอะท่านก็ไม่ว่าจะไม่ทำท่านก็ไม่ว่าการทำทุกวันนี้ก็ขอเคาะท่านผู้ใหม่ให้รู้เรื่องกันแต่นั้นแต่ผู้ที่เก่าๆเนี่ยผมอยู่ก็อยู่ในป่าเนี่ยมีพระเลนเก่าๆด้วยกันอยู่ด้วยกันไม่ต้องทำวัดนะครับมันสบายมากเลยเพิ่นจะไม่ใช่ไปคุยกันนะไม่ใช่คุยกันทำจังหันแล้วก็ออกไปแล้วก็ไปซึ่งปฏิภาวเวลามันดีเจ็บบาดถึงแล้วบาดที่แรงถึงเดินจนกลมอย่างนั้นก็เที่ยงหยุดแล้วไปซึ่งปฏิพักก่อนนั่งก็พักเลย1 2 3มาแล้วก็3 ชั่วโมงเป็นความสิทธิ์วัดอย่างไรแล้วจะมีตัวตากตะกรับจะมีตักน้ำตะตักเสร็จแล้วก็เข้าอาบน้ำอาบผ้ากันแล้วก็เลิกกันถ้ามีการสัญญาสัญญาก็เป็นเวลานัดหมายกันมารวมกันอันนี้ได้เวลาที่จะทำงานส่วนตัวมากแต่ทำงานส่วนตัวมากนั่นนะอย่าไปมุ่งไปทางอื่นนะให้มุ่งว่าการภาวนาอย่าไปนั่งแบบคุยกันมากไม่นอนมากพักผ่อนอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องการเปลี่ยนข้อวัดถ้าเราไม่เปลี่ยนก็เลยนะไม่เปลี่ยนก็เลยนะนั่นก็ไม่ค่อยจะดีไม่ค่อยจะดีนะจิตใจของเรานั้น
มันก็ไม่ได้จับไม่ค่อยฉลาดการทำวัดส่วนรวมมันเป็นอย่างนี้ได้ประโยชน์อย่างนี้การเลิกจากทำวัดอย่างนั้นมาทำจิตส่วนตัวมันมีประโยชน์อย่างนี้มันมันมาตามือหน้ามือแหละทุกทางนี้มันเป็นอย่างนี้ทุกขึ้นมาอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราจะได้เข้าใจควรกลับไปกลับมาอย่างนี้เราจะเกิดประโยชน์ส่วนตัวของเราแต่ว่าให้ทำให้เงียบสงบให้ตั้งใจปฏิบัติเพราะว่ามันคล่องพรรษาแล้วเรียนจะเป็นธรรมวัดส่วนรวมก็จะเป็นบรรพะนะครับอย่าต่อเลยได้บาจิตส่วนรวมให้น้อยที่สุดจิตส่วนตัวให้มากขึ้นแต่ว่าเคยทำมาแล้วนั้นมีประโยชน์เป็นบางท่านและจะถูกใจกับคนที่ขี้เกียจเนี่ยมันไปซะอย่างนั้นใช่ไหมมันถูกใจกับบุคคลที่ขี้เกียจไม่นอนสบายไม่อยู่สบายอะไรสบายไม่ได้ไปเอาเรื่องอื่นขึ้นมาแต่นึกว่ามันจะดีตัวนี้ก็ไม่ดีเสียหายมากตรงนี้มันเป็นเรื่องเสียหายมากมันเป็นไปอย่างนั้นแต่ว่าเราจ้างอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจกันเราปฏิบัติขึ้นพรรษาก่อนพรรษามาในพรรษามันจริงจริงจังจังข้อวัดอันใดที่เรายังไม่ดีมันบกพร่องยกขึ้นยกขึ้นให้มันเพิ่มขึ้นให้มันดีขึ้นเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นว่ากลางวันเราไม่นอนเราจะนอนกลางคืนอย่างนี้เป็นต้นหาดีเราจะนอนกี่ชั่วโมงมีเลิกไปใจของเราเราจะคิดใจของเจ้าของเรื่องเราขอวัดอะไรต่อควรจะได้ก็เอาจะเอาอะไรก็เอาอย่างฉันเจ็บแล้วกลับไปสติถ้าเขาจะเดินจะกลมไปถึงเที่ยงทางเดินจะกลมทางนั่งจะมาซื้อเที่ยงอย่าจะเลิกจากการไปพักผ่อนเนี่ยมาจะเอากันถึงเวลาจะทำเพียรต่อไปและมีเรื่องอะไรในใจอะไรจะมันพูดมากเรื่องมันใหญ่มากทั้งหลายแล้วเนี่ยก็หยุดมันคือทำให้มันน้อยเข้าน้อยเข้านี่เรียกว่าทำข้อวัดให้มันดีขึ้นไม่ต้องไปปฏิบัติอย่างอื่นแล้วครับเราปฏิบัติกันมันดูเรื่องกันเนี่ยตามภาษาตามที่เราพูดกันเนี่ยทำเลยทำไปเลยแต่ว่าสร้างให้มันเกิดประโยชน์ผมอยากจะรู้จักประโยชน์ในการกระทำในการประพฤติปฏิบัตินี้ถ้าเรื่องจิตใจของเราเนี่ยมันจะทำอะไรก็ทำกันไปเมื่อจะทำวัดทำอย่างนี้ตั้งขึ้นมาก็ทำวัดเมื่อมาประชุมกันมันพร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมกันเลิกอย่าไปมีมายาสาสายวันนั้นวันนี้อะไรเถอะไม่จะนั่งประชุมกันฟังก็ฟังกันเมื่อจะทำวัดจะทำกันอย่าดีอย่าเรื่องอย่าอะไรถ้าว่ามันไม่สบายขอโอกาสกับเพื่อนจ้ะกับครูบาอาจารย์จ้ะผมไม่ค่อยสบายผมขอพักให้มันตรงไปตรงมาจะได้ประกาศว่าองค์นั้นพักก่อนการสามัคคีตอนนี้มันดีแต่คนหนึ่งนั่งคนหนึ่งต่อมาไอ้คนหนึ่งฟังธรรมไอ้คนหนึ่งก่อนนี้อันนี้มันเป็นเรื่องของปฏิบัติแล้วมันทำเรื่องกันนี่มันจะแยกมันจะแตกเพราะขอวัดปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อื่นใดแต่วัดเรานี่มันก็ยังมีเลยไม่ใช่วัดอื่นที่อื่นนะถ้าเราทำกันไปจนนี้ก็ไม่เป็นธรรมะไม่เป็นธรรมะมันก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมะแค่นั้นแหละปฏิบัติผิดผลเกิดมามันก็ผิดแค่นั้น
ถ้าที่เราไม่ถูกสมมติว่าทำนั้นถูกสมมติแต่ทำนี้อย่างเช่นใดถ้าปาฏิโมกข์อย่างนี้เป็นต้นห้ามเคลื่อนจากที่ท่านห้ามท่านออกจากกตินั้นมีข้อวัดอย่างนั้นพระที่มีอุปการะแก่ผมอย่างนี้เป็นต้นนอกจากจะเป็นอย่างนั้นเราจะไปมองอื่นทีเราตั้งใจคือทำไมถึงต้องตั้งใจถ้าจะเราทำมันได้อย่างนี้แล้วก็อย่าไปมองคนอื่นครับคนนั้นหน่อยมาคนนี้หน่อยมาบางทีทำวัดเพียงจะเสร็จได้จึงมาทำกรรมเพียงจะหมดได้จึงมามันไม่เป็นเรื่องอะไรเลยท่านทำวัดท่านเกิดมนต์ท่านต้องเกิดแต่ออกไปหานั่งหาเดินหาตามนั้นมันไม่เป็นเรื่องนะครับนี่คือความเนี่ยอันนี้เพราะว่าอยากให้มันมีในวัดประคงนอกจากไปธุระอุจจาระปัสสาวะฮะอันนี้อย่างนั้นนึกอยากให้มันมีเลยเนื้อหาเสื่อมตามพอมองเห็นก็เสื่อมกันไปหมดอ่ะคนนั้นทำอย่างนั้นคนนั้นก็อย่างทำอย่างนั้นคนนั้นก็อย่างนั้นเป็นไปหมดเป็นไปหมดบางภาษาของจริงไว้ข้อมภาษาแต่ไม่มีใครอยากจะมาทำอะอะไรก็ไม่อยากใครทำแต่ก็เคยเป็นนะไม่ต้องทำวัดตามอย่างเงี้ยก็ยิ่งไปคุยกันใช่ไหมก็ยิ่งไปหาเล่นอย่างนี้โอกาสนี่อย่างนี้ก็มีเพราะกลัวมันจะเป็นอย่างนั้นกลัวก็ไม่กลัวแล้วมีใครพักผ่อนมาทุกปีนั่นแหละไอ้คนที่ไม่มีปัญญาหรือคนที่โง่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งก็เอาอย่างหนึ่งไม่เอาอย่างหนึ่งก็เอาดีเลี้ยงอยู่จนได้นี่แหละคือคนทำไมเหมือนกันอย่างนี้ทำไมไม่เหมือนกันไม่รู้ไม่รู้จักไม่รู้เรื่องถ้าเราพูดอย่างนี้มันจะนำความเสียมาให้เราดูเพื่อนนี้ให้แล้วก็ทำอย่างนี้มันจะเกิดประโยชน์แต่เราดูเพื่อนจะหาทางนี้เกิดทางนี้เปล่าไม่ค่อยทำดีมันไม่เชื่อที่จิตนี้ว่าของเราเนี่ยที่เดือดเป็นเนี่ยบอกได้จะดีเรื่องใดจะดีอะไรจะดีทั้งนั้นเนี่ยไม่ไปกันในรูปนั้นเนี่ยมันเสื่อมเพราะอย่างนี้ไม่ตื่นใจอ่ะมันเสื่อมเพราะอย่างนี้ข้อวัดนี่มันนี่แหละคือศีลแต่ข้อวัดข้อวัดนี่คือศีลต้นข้าวต้นมันดีอะไรมันดีระวังมันจะดีกันเนี่ยมันจะไปอะไรที่ไหนอันนี้ขอให้พากันพ้นคิดให้มันดีๆหน่อยไอ้ที่มาแล้วมันให้โอกาสได้จะมีไปให้ออกพรรษาแล้ววันหลังก็จะประชุมกันให้รู้จักรู้เรื่องกันทุกปีเราเคยทำมาทุกปีพักผ่อนให้มันสบายโดยทำไปได้หน้าที่อย่างเต็มที่รังแรงในที่อ่ะถ้าว่าทำงานต้องปฏิบัติงานให้ปฏิบัติไปที่มันจะปฏิบัตินะให้วันเหลืออยู่จะการตักน้ำเมื่อขวดลานวัดคือในนั้นลบคือเราทำกันไงปัจจานเราทำไปแต่ก็เลิกถ้าโอกาสจะมีโอกาสให้หาโอกาสที่จะต้องทำถ้าประเด็นจงกรมการเพียรในกติของเรามันร้อนก็ออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกตามชายป่านตามลานวัดดีๆก็หน่อยแต่ในที่แต่ประเด็นจงกรมทำไปการเดินตรงกลมเย็นๆมาด้วยอันนั้นมาแล้วก็คนมันมาหลายนี่เราจะห่มผ้าก็ดีคือไม่กระตีเราไม่เป็นไรถ้ากลางคืนนี้จะไม่เป็นอะไรถ้าว่าจะเย็นๆมาคนมาแล้วก็ห่มผ้าก็ดีเดินแต่ว่าถ้าเรานุ่งห่มเรียบร้อยแต่ก็ไม่มีอะไรก็ให้ความในนั้นได้ความนะมันเลยความกลางคืนมาอยากจะกินมาทำดีนี่ก็ได้บนโบสถ์นี่ก็ได้แต่ยังมาคุยกันนะมาคุยกันเบื้องเบื้องเบื้องเบื้องไม่ได้ตรงนี้ขึ้นมาในโบสถ์มันหยุดกันเลยถ้าหยุดก็หยุดหมดแหละเหลือแค่ตอนนั้นน่ะการทำอะไรอะไรก็หยุด
ข้าปฏิบัติกันออกจากคารวาสมาบวชแล้วนะยังไม่ดีมันจะอาศัยบุญญาตนาบารมีของเก่านั่นนั่งต่อมาจะบวชต่อมาแล้วก็อยู่นะก็คอยพิจารณาไปก็เห็นอยู่ในใจแต่ละมันไม่ชัดถ้าเราไม่ถูกการอบรมอะไรต่อเราข้อมันกลับเป็นเหตุให้วิพากษ์ให้วิจารณ์ไปตามเรื่องของเราบางองค์ก็เห็นไม่ง่ายบางองค์ก็เห็นไม่ยากบางองค์ก็ไม่เห็นเลยมาเห็นเลยอย่างแต่บวชมาทุกท่านเนี่ยทุกองค์เนี่ยบางคนก็สอนยากบางองค์เนี่ยก็สอนลำบากสอนง่ายเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่ว่าตั้งแต่ครั้งนี้เลยในครั้งพุทธกาลก็เป็นอยู่อย่างนี้นี่ก็นั่นพวกเรานั่นจึงเรื่องนั้นท่านสอนกันจำที่จำชัยกันจำจัดจากอยู่ไม่ได้หยุดที่ไหนก็ตามทีเถอะต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าอะไรมันมีอะไรเป็นไปกันหลายอย่างลักษณะจิตใจของพวกเรานั่นน่ะโดยปกติแล้วน่ะมันอยากจะจิตขาคนอื่นมาด้วยไปเอาดีตัวคนเดียวอย่างนี้อันนี้มันก็มีอยู่ถ้าจะมีธรรมะแล้วที่เจริญมาแล้วถึงแม้มันจะเห็นแก่ตัวอยู่เป็นต้นนะมันก็จะไม่ไปเรียนไปตามอารมณ์นั้นเพราะว่าอันนั้นมันเป็นอารมณ์อันนี้มันเป็นจิตอย่างนี้อารมณ์นั้นในบางจิตของท่านอย่างนี้บอกไปทีเดียวถึงแม้แบบชอบอย่างนั้นอยู่จะเห็นอันนั้นมันจิตอยู่เนี่ยก็เป็นอย่างนี้แล้วก็วิภาควิจารณ์กันไปเรื่อยการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันก็เรื่องความเพียรมาเปลี่ยนไปเป็นมาเรื่อยๆไปเนี่ยอย่างนั้นมันเป็นปัญหามันเป็นปัญหาทำไมมันสอนยากทำไมมันลำบากอะไรทั้งหลายแล้วนี่เนี่ยมันเพราะมันเป็นเพราะจิตของบุคคลจิตของบุคคลท่านสอนเอาที่เราเทศในการฟังเนี่ยมันเรื่องจริงๆทั้งนั้นเนี่ยแต่ว่านั่งฟังก็ฟังอยู่นะลูกออกจากที่นั่งเนี่ยไม่เอาไปด้วยในชีวิตนะไม่ไปพูดอื่นไกลนะข้อประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันเป็นของแน่นอนนะตั้งแต่อุปชาท่านบอกแล้วท่านบอกว่าเจสาโลมานะขาทันตาปะโจปะโจทันตานะขาโลมาเจสาเราก็ว่าไปตามท่านอย่างนั้นแหละว่าไปเฉยๆไม่ได้เรื่องอะไรยังไม่มีอะไรสักนิดมีแต่คำพูดเท่านั้นเนี่ยเรื่องจิตใจไม่ได้คิดทีนี้เมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ไปเอาอย่างอื่นซะแต่เอาอารมณ์ที่เราเป็นคารวะทีนี้พูดแต่พูดเรื่องคารวะการกระทำก็ทำอย่างคารวะอะไรก็อย่างคารวะหมดทั้งนั้นไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะอะไรท่านให้ของดีๆไปแต่เราทั้งหลายไม่รู้เรื่องก็เลยกลายเป็นประเพณีไปกลายเป็นประเพณีไปนี่เมื่อบวชกันมาแล้วก็ไม่กรรมฐานนี่เลยยังไม่รู้จักว่าท่านกรรมฐานทำกันยังไงผมเคยพบอยู่นานๆไม่รู้จักทำกรรมฐานที่กรรมฐานไม่มาชาบอกให้กระเจิงเมื่อแรกบวชไม่รู้เรื่องมาเป็นกรรมฐานเลยถ้าเราเห็นชัดจะไปดูในเจสาโลมานะขาตันตาปะโจที่ท่านบอกนั่นนะที่ท่านสอนให้นั่นนะสอนความจริงทุกคนเหมือนเนี่ยแต่ว่าเราไม่พิจารณาแต่จะมีน้อยไม่มีเลยก็จะมีน้อยบางโยมก็มีแต่ต้องอธิบายฟังอันนั้นเป็นเครื่องจับจิตใจอยู่เสมอเราพิจารณาดูด้วยทำกรรมฐานมันก็ง่ายขึ้นทำกรรมฐานมันก็ง่ายขึ้นอันนี้มันต้นเลยมูลกรรมฐานเนี่ยมันเป็นมูลมันเป็นรากมันเป็นปากมันเป็นทางแห่งการปฏิบัติถ้าหากว่าเราเห็นกรรมฐานต่างๆในตัวของเราเนี่ยเห็นว่ามันไม่เป็นแก่นเป็นสารไม่ใช่ของสิ่งงดงามเป็นของสีโซโครอะไรทั้งหลายแบบนี้
มันจะเป็นอย่างนั้นบอกไม่ได้ห้ามไม่ได้ว่าไม่ได้จนกระทั่งเห็นไปว่ารูปนามเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอย่างนี้แต่เราไม่เอาเข้าในที่ประจุคือไม่เอาเข้าในที่สงบระงับในที่พิจารณาในปัญญาของเราพูดแล้วก็แล้วไปแค่นั้นเรื่องอะไรไม่ได้ทำความเป็นจริงนั่นก็เรื่องนั่นแหละเรื่องที่สำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องปฏิบัติเนี่ยแต่เราบวชมาแล้วมันก็ไม่เห็นแบบนี้นี่ก็มาจากตอนไหนเดินตรงๆอย่างนี้

สุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าโลโกปัทธัมภิกาเมตตาเมตตาเป็นเครื่องคำฉุนโลกเมตตาแปลว่าความรักใคร่ปรารถนาดีบุคคลผู้ประกอบไปด้วยเมตตาเป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและไม่เบียดเบียนผู้อื่นปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขฉะนั้นเมตตาธรรมจึงเป็นธรรมที่คอยคำจุนโลกไว้ให้เหล่าสรรพสัตว์อยู่รวมตัวกันเป็นปึกแผ่นมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันทำให้โลกสงบร่มเย็นผ่อนคลายจากสิ่งชั่วร้ายลงเป็นอันมากธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

0: ิตเป็นตัวตนในความเป็นอยู่ตลอดถึงความสุขความทุกข์จิตเป็นผู้ทรงเป็นผู้รับผิดชอบทั้งปัจจุบันไปทุกขณะแม้จะไปเรื่องอนาคตก็ต้องเป็นไปจากจิตที่เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาจะต้องรับผิดชอบตัวเองความเป็นอยู่จะมีความสุขความทุกข์เป็นสออยู่ที่จิตความเป็นไปข้างหน้าจะมีความสุขความเจริญจึงสอไปจากจิตที่มีความเจริญอยู่ภายในหรือความเสื่อมอยู่ภายในตนเองไม่มีอันใดที่จะนอกเหนือไปจากนี้สำหรับบุคคลและสัตว์ที่จะต้องได้รับความกระทบกระเทือนหรือความสัมผัสกับผู้ในสิ่งต่างๆที่นอกเหนือไปจากใจไม่มีใจเป็นสิ่งสำคัญความรู้นี้ครอบโลกธาตุไปหมดอะไรจะสัมผัสมาจากใกล้จากไกลเราก็ต้องเข้ามาสัมผัสความรู้เพราะฉะนั้นความรู้นี้จึงควรจะได้รับการอบรมให้เหมาะสมกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องต่างๆเพื่อจะไม่รับความกระทบกระเทือนอย่างน้อยที่สุดก็ให้พอมีทางระบีติดตัวได้จากอารมณ์ต่างๆไม่เช่นนั้นก็รับเอารับเอาก็แย่เราจะเห็นได้ในที่ทั่วๆไปจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามคนเราพูดกันรู้เรื่องไม่เหมือนสัตว์สัตว์ก็เป็นติดทั้งร้องเรื่องครางหรือแสดงอาการเป็นความทุกข์ให้เราเห็นแต่มนุษย์นี้แสดงมาทางวาจาทางกิริยามายาทแล้วยังออกมาทางวาจาเป็นความบ่นเป็นเรื่องความทุกข์ความร้อนต่างๆนะคือการงานการได้การเสียกันเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ทนข้นแค้นความถูกบีบบังคับอะไรต่างๆเหล่านี้มากระเทือนอยู่ที่จิตดวงเดียวเท่านั้นเป็นคำถามนั้นจิตจึงควรจะได้รับการอบรมให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของตนและสมกับความที่ตนเป็นผู้รับผิดชอบในตัวเองจิตที่ไม่ได้รับการอบรมเลยนั้นมีแต่กระทบกระทุกความกระทบกระเทือนมาเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาวันก็ไม่มีสาระการสถานที่ก็ไม่มีสาระตัวของเราเองก็ไม่มีสาระน้องดูจิตก็หาสาระไม่ได้เราทั้งคนกลายเป็นคนหมดสาระเป็นคนหมดหวังไปทั้งความหวังมีอยู่แต่หาสิ่งที่จะตอบแทนความหวังนั้นมันไม่มีเพราะจิตมันไร้สาระเนี่ยเหตุที่ทำที่จิตจะไร้สาระก็เพราะจิตขาดความสำเนียกศึกษาขาดความระมัดระวังขาดความประพฤติตนต่อตัวเองคือจิตให้เหมาะสมกับสิ่งที่เกี่ยวข้องไม่ว่าไกลว่าไกลไม่ว่ากว้างแคบลึกตื้นอย่างละเอียดเป็นสิ่งที่จะต้องมาสัมผัสให้เป็นผู้รับผิดชอบภายในจิตนี้ทั้งหมดการปฏิบัติธรรมจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งเพื่อจะต่อต้านอะไรๆต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีและจะยังผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นในสิ่งที่ดีงามทั้งหลายด้วยการประพฤติปฏิบัติชอบออกจากจิตใจที่ได้รับอบรมเรื่องดีแล้วจิตที่ไม่เคยได้รับการอบรมธรรมเลยไม่ทราบว่าศีลธรรมเป็นอย่างไรเลยกับจิตที่พอรับทราบบ้างนั้นเราก็พอทราบได้ชัดเจนภายในจิตของเรามาเป็นลำดับลำดับแม้แต่การฝึกฝนอบรมด้วยสมาธิภาวนาทำแรกๆก็รู้สึกว่าขีดเคืองตะเกียบตะกายวุ่นไปหมดเหมือนกับจะเข้าแรงแรงคือถูกเข้าไปฆ่านั่นเองเพราะเห็นผลยังไม่เคยปรากฏหากเป็นความพอใจอยู่บ้างก็พอพักพอเหี่ยงกันไปไม่พอใจทั้งไม่เห็นผลเลยก็ลำบากลำบนมากนั่งเพียง23นาทีนี่โอ้โหมันก็จะเป็นจะตายอีกเมื่อได้รับการอบรมอยู่เรื่อยๆมีขณะหนึ่งจนได้ที่จะเหมาะกับจังหวะอันดีงามที่จะก้าวเข้าสู่ความสงบให้เจ้าของได้เห็นชัดแล้วเกิดความเชื่อความลำใสขึ้นมานั่นแหละเป็นเชื้อแห่งความเชื่อคือจะให้เกิดความอุตสาห์พยายามไปโดยลำดับนุ้งเคยเล่าให้ฟังในการฝึกหัดเบื้องต้น ซึ่งเป็นไปด้วยความเชื่อความสงสัยอยากทำเวลาถามหัวหน้าวัดท่านพออยากให้ภาวนาพุทโธนะผมก็ภาวนาพุทโธของพระพาเอาพุทโธภาวนาหรือภาวนาภาวนาก็ไม่ทราบว่าผลจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างก็ทำไปงูปลาปลาไปนั่นแต่สำคัญคือคำว่าพุทโธกับสติระวังกันคิดตอนภาวนาพุทโธนั้นตอนภาวนานั้นท่านว่าไม่ให้ส่งจิตไปอื่นให้มีความรู้อยู่กับคำบริกรรมภาวนานั้นเราก็จับตรงนั้นเพราะเราไม่รู้กว้างขวางอะไรก็ไปทำอย่างท่านว่าจริงพอทำลงไปกำหนดพุทโธพุทโธพุทโธปรากฏว่าความรู้สึกของเราที่มันสั้นมันที่มันต่างมันรวมตัวเข้ามารวมตัวเข้ามาอาการของจิตที่แสดงอาการรวมตัวเข้ามานั้นกลายเป็นจุดสนใจของเรามากขึ้นทำให้สติก็จดจ่อความตั้งใจก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนปรากฏว่าจิตที่สงบเงียบลงไปเลยตอนนั้นขาดหมดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดความอัศจรรย์ขึ้นมาภายในใจและเกิดความตื่นเต้นไม่นานจิตถอนขึ้นมาเสียดายโอ้โหเป็นอย่างนี้เองนั่นแหละเป็นเชื้อสำคัญให้เกิดความอุตสาห์พยายามไม่ว่าจะเรียนหนังสือมากน้อยเพียงไรลำบากลำบนขนาดไหนการภาวนาจริงไม่เคยต้องละปล่อยเวลาไว้สงวนเวลาไว้สำหรับทำภาวนาแต่ก็ไม่ค่อยได้เต็มไม่เต็มหน่วยนานๆตั้งแต่เรียนหนังสือมาจนกระทั่งได้ออกปฏิบัติจิตสงบได้อย่างนั้นเพียง3ครั้งเท่านั้นเหตุที่สงบไม่ได้เรามาพิจารณาภายหลังก็พอทราบได้ว่าเพราะความยึดมั่นถือมั่นความคาดหมายในผลที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วและดับไปแล้วนั้นและผ่านไปแล้วนั้นมาเป็นอารมณ์ของใจโดยไม่คำนึงถึงงานที่ทำซึ่งจะทำให้เกิดผลเช่นนั้นขึ้นมาอีกจิตมาปล่อยงานอันนี้เสียมีแต่ความมุ่งหวังอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นและผลก็ไม่เกิดเมื่อพอจางๆไปจิตก็ไม่ค่อยหมายมั่นกับอารมณ์ที่ผ่านไปแล้วนั้นมันก็รวมให้อีกพอจิตเกิดความกังวลกับสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วมันเมื่อไรมันก็ปรากฏผลขึ้นมาพอปรากฏผลขึ้นมาทีไรจิตก็เป็นอีกแล้วอยากให้เป็นเหมือนอย่างมันนั่นนั่นพยายามก็จิตก็มีความรู้สึกอยู่กับผลที่เป็นไปในอดีตนั้นเสียไม่เข้ามาสู่วงปัจจุบันซึ่งจะยังผลให้เกิดขึ้นมันก็ไม่เกิดทำเมื่อไรก็อย่างนั้นอีกจนกระทั่งหมดหลังปล่อยแล้วมาทำภาวนาตามธรรมดาไม่คิดคาดหน้ากันหลังมันก็เป็นอีกเนี่ยเราก็ทราบได้เมื่อภายหลังจนกระทั่งแบบตั้งหน้าตั้งตาทำภาวนาจริงๆหยุดการศึกษาเรียนแล้วคราวนี้เอาจริงเอาจังเป็นกับตาก็ให้รู้จิตดวงที่เคยเห็นเคยรู้แล้วนั้นจะไปที่ไหนได้จะพยายามเอาให้ได้นั่นแหละจริงทำไม่หยุดกลางวันก็ทำกลางคืนก็ทำทุกอิริยาบถไม่ลดละก็ปรากฏขึ้นมาเป็นความสงบเช่นนั้นเมื่อปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาแล้วก็ทำให้นานไปโดยลำดับสงบได้นานและไม่ตื่นเต้นที่นี่การตื่นเต้นนั้นมันเป็นเหตุให้ควรเหมือนกันควรความสงบนั้นให้ถอยตัวออกมาได้ทีนี้เมื่อเราชินต่อความเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่ตื่นเต้นมีแต่คอยกำหนดคอยดูจิตที่แสดงตัวเข้าไปสู่ความสงบจะแสดงอาการอะไรออกมาก็ให้รู้อยู่กับจุดแห่งความรู้ที่สงบตัวลงไปนั้นโดยขายเดียวเท่านั้นจิตก็สงบได้นานแน่แน่นเป็นลำดับลำดับความสงบของจิตแต่ละครั้งละครั้งนั้นนอกจากจะเป็นความสุขความสบายในขณะที่สงบแล้วยังเป็นการสร้างฐานแห่งความมั่นคงของจิตขึ้นได้โดยลำดับอีกเช่นเดียวกันจนกระทั่งปรากฏเป็นความแน่นหนามั่นคงขึ้นภายในใจทั้งที่จิตไม่เรียนก็ตามเมื่อกำหนดดูความรู้ของตนเมื่อไรก็ทราบชัดว่าความรู้นั้นเด่นเป็นความสงบโดยลำพังตนเองอยู่โดยเฉพาะแม้จะคิดเรื่องอื่นใดได้อยู่ก็ตามแต่ฐานความสงบนั้นไม่เคยลดละความเป็นของตนเลยมีเรียกว่าจิตสร้างฐานเป็นความมั่นคงขึ้นภายในตัวเองท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิคือเป็นความมั่นคงอยู่ในฐานที่ตนเอง ทีนี้การภาวนาคือทำเพื่อความสงบนั้นเราทำไม่ลดนะก็ยิ่งสงบขึ้นไปเรื่อยๆกลางวันก็สงบกลางคืนก็สงบเพราะทำอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนก็ยิ่งเป็นการสร้างฐานให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งอยู่ที่ไหนก็มีความมั่นคงอยู่ภายในจิตใจมีท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิเป็นอย่างนี้ความสงบเป็นอย่างจิตที่เป็นสมาธิคือตามฐานตนนี้เป็นอีกอย่างเวลาเราพิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อจิตมีความอิ่มตัวอยู่ด้วยความสงบจิตย่อมไม่มีความหิวโหยกระวนกระวายกับอารมณ์ต่างๆการธรรมดาของจิตที่มีความสงบนั้นมีแต่ความหิวโหยทั้งนั้นคิดนั่นตรงนี้อยู่เรื่อยๆจะพิจารณาอะไรก็ไม่ได้เหตุได้ผลไม่ได้หลักได้เกณฑ์เพราะอยากหยุดหยุดนั่นวางนี้ปล่อยนั่นไปจับจดไปหมดท่านสอนให้มีจิตมีความสงบเวลาสงบมันก็สงบเกินไปสงบมันจะจนเราจะให้สงบสักกี่ชั่วโมงก็อยู่อย่างนั้นเป็นความสบายเลยกลายเป็นสมาธิขี้เกียจจนกระทั่งได้ถูกครูบาอาจารย์ท่านดุด่าว่ากล่าวถูกลากออกมาจากสมาธิให้ค้นทางด้านปัญญาจึงได้ใช้นี่พอเริ่มใช้ปัญญาก็เพราะว่าจิตนี้มีความสงบตัวอยู่แล้วมันก็ง่ายพอกำหนดออกไปเนี่ยใดมันเข้าใจเป็นลำดับลำดับการเข้าใจทางด้านปัญญานี้ผิดกับสมาธิอยู่มากเข้าใจในอารมณ์อันใดเข้าใจในเรื่องอันใดเนี่ยมันถอดมันถอนไปพร้อมๆกันปล่อยวางไปเรื่อยก็ทราบว่าการปลดเครื่องเฉลี่ยนี้ต้องปลดเครื่องด้วยปัญญาเท่านั้นเนี่ยมันก็เป็นความเห็นแง่เดียวอีกเหมือนกันจึงทำให้เกิดความเพลิดเพลินโดยลำดับลำดาการพิจารณาไม่ลดละอะไรเราพิจารณาอะไรเพื่อไม่ลดละพิจารณาก็พิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่โดยเป็นสัจธรรมอันเดียวกันทั้งสี่อย่างนี้อยู่ด้วยกันคือทุกข์ก็แสดงอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนอยู่ในร่างกายและจิตใจสมุทัยก็แสดงขึ้นมาโดยลำดับถ้าเราเผลอเมื่อไหร่สมุทัยคือความคิดที่เพ้อเห็นไปเนี่ยต่างๆซึ่งเป็นการสั่งสมไปเลยก็แสดงตัวออกมาจากจิตดวงเดียวนี้นับตั้งแต่สมาธิปัญญาก็ดำเนินงานไปเรื่อยๆทำจิตให้สงบลงไปเรื่อยๆแล้วปัญญาก็สอดส่องดูธาตุดูขันธ์ดูของเรื่องของทุกเรื่องของสมุทัยดูเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งมีอยู่รอบตัวโดยลำดับปัญญาพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนกระทั่งมีความทำนิทำนานความทำนานภายในจิตนี้ซึ่งเป็นความจริงแล้วไม่ได้เหมือนความจำที่แรกก็พิจารณายากลำบากเราจะคลี่คลายอะไรอวัยวะแต่ละส่วนละส่วนออกไปให้กระจายตัวไปอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเคร่งช้าแต่พอสติปัญญามีความสามารถแล้วมันพิจารณาได้อย่างรวดเร็วกำหนดอวัยวะส่วนใดนี่มันกระจายไปหมดทั่วร่างกายซ่านไปหมดเหมือนกับกระดาษซึมทีนี้จิตก็ถืออันนี้เป็นอารมณ์จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ถืออารมณ์แห่งวิปัสสนาพิจารณาอยู่นี้เป็นลำดับลำดับจนมีความสามารถเต็มที่แล้วก็ปล่อยวางไปเป็นขั้นขั้นขั้นขั้นนี่ท่านเรียกว่าปัญญามีความแหลมคมกว่าสมาธิสมาธิเป็นแต่เพียงความสงบปัญญาเป็นความคล่องแคล่วเป็นความสอดส่องมองทะลุเหตุผลต่างๆเรื่องขาดเรื่องขันเราเคยจำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้มันเป็นอย่างหนึ่งพออนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นความจริงทราบซึ้งถึงใจแล้วมันซึ้งมากที่สุดนะดุ่มดำทำให้เพลิดเพลินต่อการพิจารณาลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนสถานที่การเวลาไม่ประสนใจนอกจากประสนใจกับความรู้ความเห็นที่เป็นมุ่งหวังอยากให้เข้าใจนั้นเข้าใจไปโดยลำดับแบบมีเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนจะมีแต่ความภาคเพียรตลอดเวลานอกจากหลับแค่เท่านั้นพอตื่นขึ้นมาก็ประกอบความภาคเพียรโดยทางสติปัญญาเรื่องธาตุขันธ์นี่สำคัญมากแล้วมันก็พิจารณากระจายเรื่องทั่วโลกธาตุนี่แหละเรื่องอนิจจังพิจารณาไปหมดไม่ว่ารูปสัตว์รูปบุคคลไม่ว่าต้นไม้ภูเขาเป็นสิ่งที่มีความแปรสภาพนี้เหมือนกันหมดจะยึดอะไรเป็นเราเป็นของเรา อันนั้นเป็นเราอันนี้เป็นของเรามันยึดไม่ได้มันไม่เป็นที่ไว้ใจทั้งนั้นเพราะกองแห่งใจรักนี้ต่างทุกข์ของอาตามันเป็นตัวของเขาอยู่แล้วทราบครับมันก็ไม่กังวลประการหนึ่งก็คือความเห็นเข้าคือความเห็นชัดในสิ่งแล้วนี้แล้วด้วยปัญญาอย่างชัดเจนประการแรกก็คือจิตอิ่มตัวด้วยสมาธิไม่ค่อยไปกังวลทีนี้ก็คลี่คลายสิ่งที่เราต้องพิจารณาออกด้วยปัญญาเมื่อเห็นชัดแล้วมันปล่อยที่นี่ปล่อยนั่นก็เคยอธิบายแล้วปล่อยเข้ามาเป็นลำดับลำดับเห็นชัดเท่าไหร่ก็ปล่อยเข้ามาทีแรกก็กว้างปัญญานี่ยื่นทั่วโลกธาตุเลยเหมือนกับว่าโลกธาตุหลั่งได้หมดนะเพราะปัญญามันยื่นไปถึงกันหมดผู้เสียงกลิ่นเครื่องสัมผัสอยู่ใกล้ไกลมากน้อยเพียงไรลึกตื้นอย่างละเอียดมันค้นเลยเป็นที่เข้าใจแล้วถึงจะปล่อยได้ถ้าไม่เข้าใจมันไม่ปล่อยเราจะบังคับให้ปล่อยมันก็ไม่ปล่อยเช่นอุปทานเนี่ยบังคับให้เราก็บังคับเธอถ้ามันไม่เข้าใจด้วยปัญญาแล้วมันไม่ยอมปล่อยพอเข้าใจเท่านั้นไม่ต้องบอกมันสลัดปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บไปเลยนี่ท่านเรียกว่าปล่อยด้วยปัญญาความโง่เป็นผู้พาให้ถือความฉลาดเป็นผู้พาให้ปล่อยวางท่านจึงสอนให้อบรมทางสติปัญญาให้มากในการพิจารณาผลสุดท้ายมันก็ไม่ไปไหนมันก็เข้ามาท่านมาขันอันเป็นตัวของตัวแท้ที่ยึดถือกันมาประจำตั้งแต่วันเกิดกำเนิดไหนๆก็ตามมันก็ถือธาตุถือขันนี่เป็นสำคัญถือว่าเป็นเราทั้งหมดเนี่ยในร่างกายอันนี้ทุกข์เป็นสิ่งที่พึงปรารถนากันนั่งบอกว่าเราเป็นทุกข์ยังถือว่าเราเป็นทุกข์นะร่างกายทุกส่วนก่อสร้างแล้วมีแปรปรวนแล้วก็ต้องไปแย่งเข้ามาว่าเป็นเราเป็นของเราแย่งความแปรปรวนแย่งอนิจจังแย่งทุกขังแย่งอนัตตามาเป็นตัวของตัวเป็นได้นี่ก็เพราะความหลงมันพาให้เป็นเพื่อการที่จะถอดถอนความหลงที่มันซึมซาบจนถึงใจหลักเงาเข้ามูลมันฝังลึกขนาดไหนเราจะไปถอนเราอย่างง่ายๆมันก็ไม่ได้จะต้องพิจารณาหลายครั้งหลายหนจนเกิดความชำนิชำนาญครั้งนั้นครั้งนี้หลายเที่ยวแล้วตลบเข้าไปมันก็ค่อยแจ่มแจ้งเข้าไปแจ่มแจ้งเข้าไปถึงหลังถามมันปล่อยของมันเองนะลองลูกก็ดูมันอยู่นั่นน่ะทั้งวันทั้งคืนเอาเป็นสนามข้อที่ท่องเที่ยวเป็นทำเลท่องที่ท่องเที่ยวกรรมฐานเที่ยวกรรมฐานก็กรรมฐานได้อยู่ที่ไหนที่สำคัญก็คือเจสาโลมานะขาคันตาตะโจมันจะส่วนนั่งขังเราไปส่วนเที่ยวกรรมฐานในตรงนี้ด้วยจระจิตจุจระคือการต้องเที่ยวของจิตพิจารณามันเห็นชัดตามความจริงทั้งภายนอกภายในส่วนร่างกายของเราทุกสัดทุกส่วนวันนี้ก็พิจารณาข้าวหน้าก็พิจารณาข้าวไหนก็พิจารณาพิจารณาหลายข้าวแล้วมันซึมข้าวเองซึมข้าวเองเข้าใจชัดเนี่ยพอเข้าใจชัดแล้วไม่ต้องบอกมันก็ปล่อยของมันเนี่ยเวทนามันก็เกิดอยู่กับกายกับใจมันไม่เกิดอยู่ที่ไหนอ่ะมีแต่สัจธรรมทุกขังอริยสัจจังท่านบอกแล้วชัดชัดว่าเป็นของจริงแต่เราไม่ยอมรับของจริงเอาแต่ของปลอมๆเข้ามาแทรกมาสิงมาฝังในหัวใจใจก็เลยปลอมไปทั้งดวงสิ่งที่ปลอมมันให้ความสุขที่ไหนไม่ให้ความแน่ใจได้เลยแม้แต่เช่นอย่างเงินปลอมอย่างเงี้ยเราไปจับจ่ายที่ไหนใช้ได้ที่ไหนใช้ไม่ได้ถึงจะเป็นรูปลักษณะเหมือนกันก็ตามมันปลอมโดยทางสมมติเนี่ยอันนี้มันก็ปลอมอีกอันหนึ่งเหมือนกันสมมติภายในของเรามันปลอมอยู่ในนี้นี่เมื่อแต่แยกเอาของปลอมเข้ามาแทรกภายในจิตคือก็เลยกลายเป็นจิตปลอมจิตลุ่มหลงใช่ไหมผลที่มันจึงเกิดเป็นความเดือดร้อนอย่างการพิจารณาก็คือว่าให้ปล่อยคืนตามของเดิมของเขาไม่ฝืนความจริงอันนั่งเดิมรูปังอนิจจังรูปังอนัตตานี่เป็นของดั้งเดิมรูปังทุกขังเป็นของดั้งเดิมให้พยายามพิจารณาให้เห็นชัดปล่อยลงตามความเดิมของเขาทุกขังเวทนากับอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันก็เหมือนกันพิจารณาแล้วพิจารณาให้ถึงความจริงคืออันดั้งเดิมของเขาปล่อยลงสภาพดั้งเดิมของเขาเราให้อยู่ดั้งเดิมของเราอย่าไปปีนเกลียวกับความจริงอย่าปีนเกลียวกับความดั้งเดิมของเขาอันใดดั้งเดิมของใครให้อยู่ตามสภาพของมันเวทนาก็อยู่ตามสภาพของมันให้รู้ตามความจริงของมันเราเป็นคนหลงเราต้องเป็นคนรู้ถึงจะแก้ผลได้แล้วหลงแล้วหลงไปเท่าไรมันก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์เราไม่เห็นโทษของความหลงของเราก็ต้องได้ทุกข์อยู่เรื่อยๆไปเมื่อเห็นโทษของความหลงก็ต้องพิจารณาให้รู้พอรู้แล้วมันก็ความหลงมันก็ดับไปมันก็ไม่ยึดไม่ถือมันก็ไม่หนักเนี่ยมันได้เกิดขึ้นมากน้อยเพียงไหนต ทุกเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นทุกข์มากจนขนาดถึงทนไม่ไหวต้องตายตายก็ตายไปเถอะเมื่อสติปัญญาเป็นตัวของตัวอยู่แล้วไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่เข้าไปแบกไปหามแล้วทุกจะสักแต่ว่าทุกเท่านั้นไม่สามารถที่จะมาทำลายจิตใจที่มีความมั่นคงด้วยสติปัญญานี้ได้เลยนะถ้าเกี่ยวกับปัญญาสังขารวิญญาณมันก็เหมือนกันมันที่พูดมาแล้วหลายครั้งหลายหนเพียงจำได้ระดับไปดับไปเกิดดับเกิดดับพูดง่ายๆเอาสาระอะไรมันได้ให้พิจารณาให้เห็นความปรากฏขึ้นความดับไปเท่านั้นเราไม่ต้องไปตักลึกยิ่งกว่านั้นเลยขอบเขตของความจริงไปมันก่อความกังวลให้ตนสัญญาเป็นของเราต่างไปแล้วนั่นสัญญาดีสัญญาไม่ดีสัญญาทำได้จำไม่ได้จำได้ก็เป็นเราจำไม่ได้ก็เป็นเราอะไรก็เป็นเราไปหมดนี่มันเลยความจริงไปแล้วมันก็เกิดความทุกข์จำไม่ได้ก็โมโหมันอะไรนั่นและหลงไปตามสัญญาอารมณ์ทั้งขานตึงคนเรื่องดีเรื่องชั่วเองอะไรก็ตามมันก็หมายไปหมดเนี่ยความหมายไปความอย่างไปในสิ่งที่ไม่ควรอย่างเลือดในสิ่งที่ไม่ควรเลือดมันเป็นการฝืนหลักธรรมชาติฝืนความจริงแห่งธรรมมันจึงเกิดทุกข์การพิจารณาเรื่องอาการตั้งหานี้พิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันปล่อยลงไปตามความจริงการปล่อยนั้นคือการวางภาระนั่นเองเหตุที่จะปล่อยก็คือให้รู้ตามความจริงของมันแล้วมันก็ปล่อยของมันเองจิตก็เรียกว่าฉลาดถึงจะปล่อยได้ไม่ฉลาดถือวันนั่งค่ำคือมึนลุ่มตลอดตัดตลอดกันไม่มีวันปล่อยวางได้เลยท่านจึงบอกว่าถือพบถือชาติเกิดนั่นเกิดนี่เกิดเพราะความหลงนั่นเองอาจจะเกิดเพราะความรู้วิญญาณทั้งวิญญาณตั้งแต่วันเกิดมาก็ได้ยินแล้วมันก็ควรจะชินชากันบ้างไม่ควรจะหลงตลอดเวลานี่มันหลงตลอดเวลากระทบทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสเครื่องสัมผัสต่างๆเข้ามารับทราบภายในความรู้นี้โดยลำดับลำดับแล้วเกิดกับดักความดับพร้อมมันก็ยังหลงของมันได้อยู่นะเรื่องความหลงมันไม่จริงชามันเพลินที่จะหลงเรื่อยๆโดยไม่ยอมรู้สึกตัวเลยนี่แล้วเมื่อไม่ยอมรู้สึกตัวเลยทุกข์มันก็ต้องมีมาเรื่อยๆเราจะบ่นขนาดไหนมันก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ถ้าไม่พิจารณาให้ลงถึงความจริงของมันท่านถึงสอนให้ปล่อยอันนี้เราพามาปล่อยนะคือรู้แล้วก็ปล่อยเหตุที่จะรู้ก็ต้องพิจารณาพิจารณาแล้วพิจารณานาเล่าเอาอาการทั้งห้านี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวกรรมฐานเที่ยวอยู่ในนี้อ่ะไม่ได้ไปภูเขาเราคอที่ไหนก็ตามให้เที่ยวต้องเที่ยวอยู่ตามนี้บนเรื่องล่างเรื่องขวางสถานกลางอยู่ภายในร่างกายนี้ทั้งหมดบนแล้วตั้งแต่ศีรษะลงไปข้างล่างนู้นพื้นเท้าเข้ามาส่งร่างกายภายในนี้พิจารณาทั้งภายในภายนอกเป็นกองวิจารทุกข์ของร่างกายให้เห็นชัดตามความจริงให้เห็นโทษของความหลงของตนเมื่อพิจารณารู้ตามจริงแล้วมันก็เห็นโทษของความหลงเพราะนั้นคนเราเมื่อเห็นโทษแล้วมันจะฝืนยึดไม่ได้นะมันก็ปล่อยนะทุกสิ่งทุกอย่างต้องพิจารณาให้รู้ทุกสิ่งมันถึงจะปล่อยได้รู้เต็มที่ปล่อยเต็มที่ถ้าไม่เต็มที่กำลังต้องยึดต้องถือเป็นไปเพียงว่าเบาลงไปอาศัยการพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าถึงหลักความจริงและทางเดินมันมีอยู่เรื่อยๆเหมือนกับแบบเชื้อมีที่ไหนไฟจะไหม้ไปโดยลำดับเชื้อแห่งกิเลสอาศัยที่ไหนปัญญาเหมือนกับไฟเป็นเครื่องแผดเผากิเลสจะซึมซาบไปตามลำดับเช่นพิจารณารู้เรื่องภายนอกเสร็จหมดแล้วก็หมดเชื่อไปปัญญาไม่ออกไม่ประสงค์ใจมันมีตรงไหนติดข้องตรงไหนเช่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณติดจะมาพิจารณานี่เพราะเชื่อมันแห่งกองทุกข์มันอยู่ที่นี่อุปทานอยู่ที่ไหนกองทุกข์อยู่ที่นั่นสติปัญญาก็ต้องหมุนตัวเข้าไปตามนี้เมื่อเข้าใจแล้วก็ปล่อยไปพอปล่อยไปแล้วก็หมดเชื่อไม่ต้องไหม้อีกมันเข้าใจแล้วมันต้องพิจารณาไปอีกไปเผาอะไรอีกปัญญาไปแกะเผาที่เหลือที่เหลือไม่มีในที่นั่นมันก็ปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยเข้าไปจนกระทั่งไปเผาอีกเนี่ยเพราะที่เหลืออาสวะมันรวมตัวอยู่ที่จิตมันเป็นเครื่องบอกมันเองมันสืบต่อกันไปเรื่อยจนกระทั่งหมดเชื้อแห่งอาสวะแล้วไฟก็ไม่ลุกลามไปปัญญาก็หมดปัญหาสิ้นภาระที่จะต้องพิจารณาเพื่อแก้อะไรอีกเมื่อมันเข้าถึงจุดสำคัญธรรมอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังว่าเป็นแถวเป็นแนวไป ตัววิชาจริงๆคืออะไรมันไม่รู้เวลาจะรู้ก็รู้ตามหลักธรรมชาติที่พิจารณาเข้ามาเข้ามาเดินเข้ามาปล่อยเข้ามาตื่นก่อนเข้ามาทางสติปัญญาปัญญาขั้นนี้จะละเอียดและออกสุขุมมากทีเดียวมันเหมือนกับน้ำซับน้ำเค็มไหลลินอยู่ทั้งแรงทั้งฝนไม่มีหยุดมียั้งค้นไปค้นมาที่นิพพานานี่แหละหลายครั้งเราเห็นก็เข้าใจกองมรรตาจริงๆคืออะไรนั่นกองทุกข์จริงๆคืออะไรภพชาติที่เกิดขึ้นได้นั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นสาเหตุมันจะมารู้ที่ใจใจนี้เองเป็นตัวภพตัวชาติเพราะเชื้อแห่งภพธรรมชาติมันฝังอยู่ภายในใจสติปัญญาอย่างทราบเข้าไปแล้วขาดทะลุกำหนดเนี่ยตปะธรรมแผ่เผากิเลสภายในจิตใจหมดเกลี้ยงไม่มีอะไรเหลือหรอสิ่งที่เหลือก็คือวิมุตติธรรมความหลุดพ้นแห่งใจพ้นจากสิ่งที่บกปิดกำบังทั้งหลายตั้งแต่เกิดดับจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดสุดที่เรียกว่าอวิชชาสิ้นซากไปหมดภายในจิตใจนั่นแหละคือความพ้นทุกข์ที่ท่านว่าปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์พ้นกันที่ทุกข์มีอยู่แต่ก่อนนั่นแหละแก้ทุกข์ได้ด้วยสติปัญญาแล้วพ้นกันที่นั่นข้ามโลกข้ามสารข้ามกันที่ตรงนั้นไม่ได้โดดข้ามนู่นข้ามนี่เหมือนเขาข้ามน้ำข้ามทะเลที่ไหนล่ะมันข้ามตรงนั้นเองแต่ท่านแยกเป็นสมมติออกไปว่าข้ามข้ามความจริงก็ฉลาดภัยที่เป็นอยู่ภายในจิตใจเป็นออกหมดเชื้อแห่งภัยมีอยู่มากน้อยถึงไรภายในจิตใจสลัดออกหมดด้วยสติปัญญาแผ่เผากันให้เกลี้ยงไม่มีอะไรเหลือนั่นท่านบอกความพ้นทุกข์หรือว่าท่านตรัสรู้ก็ดีบรรลุธรรมก็ดีบรรลุถึงความบริสุทธิ์นั่นเองสมมติท่านก็ว่าไปนี่แหละว่าธรรมชาติจริงๆเป็นอย่างนี้มารู้ทีนี้แล้วปัญหาทั้งมวลที่มีอยู่ในโลกกว้างแคบลึกซึ้งยาวละเอียดขนาดไหนหมดไปโดยสิ้นเชิงที่ว่าหมดเรื่องหมดปัญหาจิตเมื่อคลี่คลายปัญหาออกจากตนจนหมดสิ้นแล้วมันก็ไม่มีเรื่องเรื่องอะไรจริงไม่มีเมื่อถึงขั้นอะไรไม่มีหมดแล้วผู้ที่รู้ว่าอะไรไม่มีนั่นน่ะคือเป็นคือความพอตัวเต็มที่แล้วไม่ต้องการที่จะเอาอะไรเข้ามาเสริมอีกเช่นความสนับสนุนก็แล้วความนินทาก็แล้วเพราะอันนี้เป็นอาการแห่งสมมติทั้งหมดจิตนั่นเป็นผู้พอตัวแล้วไม่คำว่าดีและชั่วทั้งหลายท่านให้นามผู้ที่ถึงความพ้นทุกข์แล้วนั้นว่าปุญญะปุญญะปาปะปะหินะบุคคลคือเป็นผู้ละบุญและบาปได้แล้วครับบุญก็คือความสุขที่เป็นฝ่ายสมมติทีแรกก็อาศัยบุญกุศลที่เราสร้างไปในทางสมมติเป็นเครื่องสนับสนุนเดินดับจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์บุญที่เป็นสมมตินี่ก็เป็นเหมือนบันไดเมื่อถึงที่แล้วบันไดกับคนก็หมดปัญหากันไปบุญกุศลทั้งหลายที่เราสร้างมาโดยลำดับเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราถึงความพ้นทุกข์เมื่อถึงความพ้นทุกข์แล้วความพ้นทุกข์นั่นแหละคือถ้าจะเรียกว่าบุญก็เป็นปรมังอย่างยิ่งพ้นจากขั้นสมมติไปหมดบุญอันนี้เป็นเครื่องสนับสนุนแต่ถึงนั้นแล้วก็หมดปัญหากันไปบาปก็หมดคำว่าบาปคือความเศร้าหมองคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจของกิเลสกิเลสสิ้นไปแล้วบาปก็สิ้นไปความเศร้าหมองก็สิ้นไปสิ่งที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายสิ้นไปนั่นแหละคือธรรมชาติล้วนๆและแต่ความสุขอันบริสุทธิ์ล้วนล้วนนั่นเป็นจุดหมายปลายทางแห่งผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เมื่อถึงความพ้นทุกข์แล้วความหวังทั้งหลายก็หมดไปความอิ่มพอมีเต็มหัวใจอิ่มพอตลอดเวลาอาการลิโกธรรมที่กล่าวนี้เป็นมาจากโน้นแหละจากล้มลุกคลานจากความตะเกียบตะกายความอุตสาหพยายามเนี่ยเป็นพื้นฐานเป็นเครื่องสนับสนุนมาโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ได้ท่านละความพ้นทุกข์ไปได้เพราะความเพียรคือเพียรไม่หยุดไม่ถอยเพียรปลดเปลื้องตัวเองโดยลำดับลำดับอย่างที่เราเพียรสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบุญกุศลนี้คำว่าจิตบริสุทธิ์แล้วนั้นบุญกุศลนี้จะไม่ผลหรือให้ผลตลอดมา อย่างพระพุทธเจ้าเทศไปที่ฐานที่ใดมีแต่คนเคารพบูชาสักการะด้วยเครื่องมัตถุเทวทานต่างๆเป็นเพราะอำนาจแห่งกุศลที่พระองค์สร้างมาทั้งนั้นและบางประชาชนมีจำนวนมากก็ได้พูดว่าการที่พระองค์ท่านไปไหนมีคนเคารพบูชาตลอดถึงเทวบุตรเทวดาไม่อดอยากขาดแคลนเบี้ยระดับไปด้วยวัตถุทานต่างๆนั้นเป็นเพราะพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ยังคงกราบอภิเษกไม่ใช่เป็นเพราะความเป็นพระพุทธเจ้าของเราสิ่งทั้งหลายที่ประชาชนนำมาสักการะบูชาถวายเป็นปัจจัยเทวทานมากน้อยนี้เกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งกุศลของเราที่สร้างมาต่างหากแม้แต่ความเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังเกิดขึ้นมาจากกุศลของเราที่สร้างมาไม่ใช่ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าของเราหาไม่ทำนั่นนั้นบรรดาพระสาวกทั้งหลายที่ได้บรรลุธรรมแล้วทำไมต้องมีเอตตะคาต่างๆกันนั่นก็เพราะอำนาจแห่งกุศลซึ่งทานท่านที่สร้างมามากน้อยต่างกันเช่นอย่างท้าวสุวรรณดูเป็นต้นตายไหนมีแต่คนเคารพนับถือบูชาพระติปัจจัยเทวทานยกเกียรติไปหมดท่านไปที่ไหนไม่มีความอยากขาดเกิดนะสาวกทั้งหลายที่เป็นทหารมันท่านแต่เรื่องอติเวทนาไม่มีองค์ไหนเสมอเหมือนเว้นพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นต้องมีพระสาวดีเป็นที่หนึ่งนี่ตั้งแต่ตามพระหลงท่านแบบนั้นตลอดไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายคือสลายขันสลายไปแล้วเป็นอันมาหมดที่จะต้องพึ่งพิงอิงอาศัยในบุญกุศลที่เป็นส่วนสมมตินี้เพื่อจะทำไปจนเรียนแล้วหมดปัญหาเมื่อยังไม่หมดธาตุขันเมื่อไรแล้วบุญกุศลต้องตามสนับสนุนไปจนได้ตลอดอวสานการแสดงก็เห็นว่าสมควรให้นำไปทุ่มคือกันมาเอาละเพียง
1: เป็นเทศของท่านอาจารย์พระมหาบัวเทศที่สลาวโรงครัวในคืนวันที่3พฤศจิกายน2518
2: ที่เหนือในตัวเราก็อยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยผมรู้ไว้ที่ตรงนี้แล้วทำจะมาสัมผัสนี้ยิ่งจะฟังได้ชัดยิ่งกว่าเราส่งสิ่งออกไปฟังฟังเพื่อให้เกิดผลในการจิตเมื่อเราตั้งไว้ยิ่งแล้วทำกระแสตามเข้ามาสัมผัสนั่นก็มันก็เหมือนคือรับสัมผัสตลอดเวลาจิตก็มีโอกาสที่จะไปทำเป็นการต้องเมื่อเจอต้องวิธีการฟังเทศอะไรก็มี5เหมือนกัน

แสดงธรรมโดยลำดับไม่สารภาพความสองอ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจสามสักจิตเมตตาปรารถนาเป็นเกียรติแก่ผู้ฟังสี่ไม่เคยแสดงธรรมก็เห็นแต่ลาภห้าอะไรไม่แสดงธรรมเพื่อยกตนข่มคนอื่นห้าองค์ธรรมกระถึกคือนักเทศที่จะแสดงธรรมแล้วการฟังธรรมส่วนของการฟังธรรมก็มีห้าเหมือนกันหนึ่งผู้ฟังธรรมไม่ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสองสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจถึงนั้นชัดสามจะมันเข้าความสงสัยได้สี่กับความเห็นที่ถูกต้องได้ห้าสิ่งผู้ฟังต้องสงสัยผลที่นั้นได้รับในปัจจุบันคือที่ไหนที่เรายังไม่เคยได้ยินเราได้ฟังแล้วเราก็อ่านได้ยินได้ฟังถ้าพูดเท่าก็เริ่มได้แง่งทำมาต่างๆกันและสิ่งที่เราเคยยินในตอนแรกก็จะชัดสิ่งที่เด็กคนไหนยังแก้ไม่ได้แก้หนึ่งก็แก้ได้เนี่ยตำลองเดียวทำคนหนึ่งได้ตรงง่ายนะอันนี้ว่าหนังสำคัญคือเรากำลังค่อยเสยอยู่ในสิ่งที่เราสนใจมันเลยพอท่านเพื่อการถึงจิตนั่นเข้าใจความเห็นของเราก็ตรงไปถ้าจิตที่ฟังมันสงสัยคือมันสงบจิตเมื่อสงบมันสงสัยถ้าไม่สงบมันจะเอาอะไรมาสงสัยน้ำก็มันก็ใสแต่มันนิ่งตะกอนมันนอนก้นธรรมของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งมากถ้าเป็นธรรมดาสามัญเรานี่ก็เรียกว่าถ้าเราจะรวบรวมธรรมทุกขั้นมาพิจารณาแล้วไปเลยมันสู่วิสัยของเราจะทำขั้นสูงขั้นละเอียดนั่นจะขั้นยำยาบมันไม่สู่วิสัยในการที่จะทราบความจะเข้าใจแต่ที่เหลือมันก็ให้สู่วิสัยทำไม่ได้มันอะไรมันที่เสี่ยงมากนะเหนือมันสู่วิสัยอันนี้ที่เหลือพาให้สู่วิสัยที่มีตัวเองยังไม่สามารถคิดจริงๆมันก็มีสิ่งที่เราพอทำได้นี่มันก็สู่วิสัยอยู่เรื่อยๆใช่ไหมมันต่างวิสัยที่ควรจะติดต่อกันไปนั่นน่ะออกได้โดยลำดับอะไรมันตัดความที่เสียดความอ่อนแอการจะพิจารณาใส่จองตามอัดตามทำในเนี่ยต่างๆนี่มันก็ขี้เกียจไปหมดความขี้เกียจมันครอบมันมีอำนาจมากสิ่งที่นั้นไม่ขี้เกียจคือสิ่งที่กิเลสชอบนั้นไม่ขี้เกียจกิเลสพาเดินที่ไหนมันเดินไม่ได้ผลเราพาก็รู้สึกว่าเชือกที่ดึงกันนั้นอ่ะมันไม่ตรงเลยอ่ะมันวิ่งตามประกอบถ้าว่าสมมติว่าทำนี้ผลเราพาดึงจมูกขาดไปหมดจะต้องมาสมมติพากลางตัวนี่แล้วกลางตัวมันก็จะขาดนี่ไม่อยากไปมันหนักไปหมดความไม่อยากไปมันหนักไปหมดมันอ่อนไปหมดความไม่อยากทำมันอ่อนไปแต่จะทำไปให้หนักมือบ้างพอที่จะกิเลสมันตื่นมันกำลังนอนสบายร่องเก่งสบายอยู่บนหัวใจเราแล้วมันก็ว่ามันเคลื่อนไปทั้งนิดหนึ่งเราปฏิบัติทำเข้าไปพอจะถึงการสูดกิเลสมันก็ยังไม่พอให้กิเลสตื่นใช่ไหมเราก็เข็นซะก่อนแล้วกิเลสมันยังไม่ตื่นเลยมันตื่นเพื่อจะสู้มันตื่นเพื่อจะมาสอนเราเพื่อมาปำหนับเราหรือมันตื่นเพื่อจะหนีกิเลสมันตื่นน้อยตื่นส่วนมากมันตื่นเพื่อจะมาปำหนับเราพอจะนั่งภาวนาแล้วโอ้โหมันหนักมากไปนั่นนั่งนานไม่ได้นะเยอะเป็นโรคเน็ตชานานเพราะเน็ตชานี่ว่าไงเสียแข้งเสียขาเสียอวัยวะไม่ไหวนานกิเลสมันบอกไม่ไหวนี่ถ้าต้องทำพอดีพอดีด้วยพอดีคือไงคือตรงกลางจริงๆก็คือหมอนวางตรงกลางปั๊บได้ความเลยนั่นน่ะมัชฌิมาของกิเลสนี่พาคุณทราบเอาไว้มันคือความพอดีของกิเลสมันพอดีไปอย่างนั้นถ้าเป็นความพอดีของธรรม

ดีของมัชฌิมาจริงแล้วที่เด็ดยกกองพลมาเราเลือกกองพลเลยที่เด็ดขนาดไหนเราก็ยกนะครับที่เด็ดขนาดนั้นเป็นอย่างน้อยและมากกว่านั้นเพื่อจะกำลังจะมากกันที่เด็ดถึงจะแพ้เราที่เด็ดเวลามันนำฟันเรามันมากเราก็ต้องสู้มันให้หนักๆนั่นมันหลอกมันมากเราก็หลอกมันมากไปเยอะมากควรถึงเป็นดิ้นตายเอาไม่ถึงคือนักต่อสู้คือนักรบตายก็ตายตายในสงครามแต่ขออย่างเดียวว่าอย่าแพ้นั่นฟังตายในสงครามไม่เป็นไรมีเสียดแต่ความแพ้ถอยหลังมาหูตูดนี่ถึงจะมีชีวิตอยู่มันก็มีค่าอะไรเลยคุณจะมัดจิมาให้เป็นอย่างนั้นเอาจะตายก็ตายเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถึงเวลาเด็ดต้องเด็ดที่เด็ดเด็ดเราต้องเด็ดเด็ดแข็งเราต้องแข็งที่เด็ดถึงไหนเราถึงนั้นเอาจะเอาถึงตายแล้วเราก็ยอมตายเราไม่ถอยนี่แหละมัดจิมาของพระพุทธเจ้าคือทันที่เด็ดเสมอไปเรียกว่ามัดจิมาถ้าตามที่เด็ดไม่ทันไม่เรียกว่ามัจฉิมาที่เด็ดประเภทไหนทันเอาให้ทันที่เด็ดประเภทนั้นโดยลำดับดับมันจะแหลมคมขนาดไหนเอาขนาดนั้นมันจะโหดร้ายทารุณขนาดไหนเราก็เอาให้ถึงความโหดร้ายทารุณของที่เด็ดเราก็หาโหดร้ายทารุณตามเรื่องของธรรมที่จะฆ่าที่เด็ดที่เด็ดยอมแพ้เราที่เด็ดหมดไปมากน้อยเพียงไรนั่นแหละเรียกว่ามัจฉิมาเหมาะสมที่สุดกับการฆ่าที่เด็ดนี่มัจฉิมาท่านเป็นอย่างนี้ทางท่านเข้าใจทั้งสามุกท่านทำความภาคเพียรตั้งนิ่งเป็นคติเรื่องอย่างนี้ตั้งองค์คุณตาแตกนะที่เหล็กก็แตกพอได้ตาแตกที่เหล็กก็แตกธรรมก็สว่างจ้าขึ้นตาภายในสว่างจ้าขึ้นท่านจะมั่นสลบสามหินท่านสลบนี้ป่วยท่านท่านภาวนานั่งภาวนาทำทุกขณะนั้นเอาวันกลางหนักสู้กับเวทนาพิจนาสลบล้มลงไปรู้สึกตัวปุ๊บขึ้นอีกถึงสามหินแต่ไม่ใช่ไข่หินเดียวกันนั้นไข่ไข่หินนั่นไข่เอาจนชนะเข้ามานั่นมัชฌิมาท่านฟังดิมัชฌิมาพุทธเจ้าแบบไหนก็ต้องเอาแบบนั้นมาใช้ทำพุทธเจ้าที่ว่ามัชฌิมาที่เหมาะสมกับการฆ่าที่เด็ดไม่ใช่เหมาะสมกับการส่งเสริมที่เด็ดเราเข้าใจไว้ตรงนี้สำคัญมากมัชฌิมาของเราคือมัชฌิมาที่เด็ดทำอะไรลงไปกลัวจะจะคลายกลัวจะเหน็ดจะเหนื่อยกลัวจะลำบากลำบนกลัวจะเป็นโรคเหน็ดขาควรจะเสียการเสียงานควรจะคึกก็มีควรจะล่าสมัยก็มีเหมือนกับทำที่เจ้าเป็นทำล่าสมัยถ้าทำที่เจ้าล่าสมัยสอนคนให้เป็นสู่ความสุขในล่าสมัยหรือต้องการในสมัยทำไมไม่ดูดเข้าไปที่มันร้อนนี่มันก็จะทันสมัยแต่ความสุขที่โลกต้องการในทั้งนั้นเนี่ยกษัตริย์อีสานต้องการพระเจ้าสอนคนให้เพื่อถึงความสุขความเจริญแล้วมันจะล่าที่ไหนล่าสมัยผลคือความสุขความเจริญที่สัตว์โลกต้องการเหตุก็คือการดำเนินเข้าไปเพื่อความสงบสุขร่มเย็นที่เหลือมันเหยียบย่ำทำลายจิตที่เดือดร้อนวุ่นวายเป็นไปทั้งกองนั้นเราทำสมัยได้หรืออย่างนั้นการฆ่าที่เหลือเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาของพระเจ้านี่ทำลากลงไปออกจากจิตนั้นมันลากสมัยแล้วหรือแล้วใครไม่ต้องการความสุขในโลกนี้ถ้าผู้ใดไม่ต้องการความสุขเท่ากับสุขเป็นละเป็นสิ่งที่น่าสมัยก็ยอมรับให้เสียคนประเภทนั้นนี่มีความสุขที่เราต้องการต้องการทุกคนและทำสอนคนเพื่อให้รับความสุขความเจริญทำไมจะเป็นละสมัยและผลปรากฏขึ้นมาก็เป็นความสุขน่าสมัยที่ไหนคำว่าที่น่าสมัยก็คือเรื่องของกิเลสดีๆกิเลสมันทันสมัยเราล่าสมัยมันไม่ทันกับกิเลส
จนมายางกิเลสมันแหลมคมมากหลอกทั้งวันทั้งคืนเพื่อมันตลอดกลับตลอดกันเราไม่ทราบว่ามันหลอกเราเราดูที่ใจของเรานี่อย่าไปดูที่อื่นการเรียนธรรมการปฏิบัติธรรมเรียนที่ใจดูความเคลื่อนไหวที่ใจที่แสดงออกมามันผิดถูกดีชั่วประการใดความคิดนี้ในแง่ใดที่เป็นการส่งเสริมกิเลสคือความวุ่นวายขึ้นมาแต่ตนความคิดนี้นั้นเป็นไฟเป็นความผิดให้พยายามแก้ไขมันทันทีเช่นเดียวกับดอกไฟกระเด็นมาถูกเราเนี่ยแม้แต่เล็กนิดเดียวก็ตามมันยังแสดงความร้อนเราต้องรีบปัดออกทันทีไม่ใช่ว่าเราจะได้โดดเข้าไปสู่กองไฟดอกไฟนี่มันน้อยนิดเดียวถึงสู่กองไฟไม่ได้โดดเข้ากองไฟก็ดีใครมีความคิดอย่างนั้นมีโลกที่มีสติสตังค์อยู่แล้วจะไม่คิดกันนอกจากคนมากหรือคนตายแล้วเท่านั้นไม่ว่าเพราะนั้นก็จะมีเรื่องมุ่งเกลียดมันก็ไปคิดต่อโลกแบบนี้เหมือนกันถ้าเราคิดอย่างนี้ให้ถึงใจแล้วการแก้เกลียดมันก็แก้อย่างถึงใจแล้วรู้ผลของการแก้เกลียดอย่างถึงใจอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่มาทำธรรมสอนโลกทรงสอนด้วยความถึงใจเพราะรู้แล้วอย่างถึงใจปฏิบัติอย่างถึงใจมาสอนโลกต้องสอนให้ถึงจิตถึงใจไม่ถึงใจไม่ถึงกิเลสเพราะกิเลสจะตกใจทั้งหมดเราต้องการนะมีการต้องการที่สุดเพื่อความสุขความเจริญในความหลังอย่างนั้นแต่ไปโลกไหนก็ตามไปที่ใดก็ตามต้องการความสุขความเจริญปิยาบททั้งสี่มีความต้องการความสุขความเจริญเป็นสมคิดของใจที่เป็นความมุ่งหมายเป็นหน้าขันต้องการต้องการแล้วเหตุใดทำที่เป็นเครื่องแก้กิเลสเพื่อให้สมความต้องการนั้นจะเป็นธรรมที่ล้าสมัยไปดูที่ใจการปฏิบัติธรรมที่มันคิดเนี่ยนะนี่มันเป็นกรรมยาของกิเลสหรือเป็นเรื่องของธรรมมันเป็นเรื่องของสมกิเลสหรือเป็นเรื่องแก้กิเลสเราจะทราบในขณะจิตของเราเป็นขณะไปพิจารณาอยู่โดยสม่ำเสมอพิจารณาเรื่อยๆมันก็ยิ่งเห็นโทษเห็นคุณไปเรื่อยๆภายในใจนั่นแหละไม่มีที่ไหนที่เป็นบ่อเกิดแห่งคุณแห่งคุณแห่งโทษแห่งกรรมที่เกิดที่ใจแล้วนับกันที่ใจนั้นเมื่อนับที่ใจแล้วมันก็แสนสบายไม่มีอะไรมาควรใจมีที่เด็ดอย่างยอดนั่งที่ควรใจจากโลกถ้าให้มาเกิดจากจิตการไม่หยุดไม่ยั้งมันจากต้นสายปลายเหตุที่ไหนเกิดได้ตายเราตลอดเวลาก็คือเรื่องที่เด็ดเรื่องเดียวหมดที่เหลือได้หมดที่ไปจับใจแล้วต้องความเกิดความตายไม่มีปัญหาว่าเอาปัญหาจากไหนเรื่องปัญหาเป็นเรื่องของที่เหลือทั้งนั้นมันซึ่งไปนั่งทั้งหมดปัญหาเพราะงั้นผู้ก่อควรคือเรื่องที่เหลือผู้ทำลายคือเรื่องที่เหลือยิ่งว่าทำลายสิ่งที่ก่อควรและสิ่งที่ทำลายตนอย่างไรแล้วมันก็มีอะไรมาก่อควรทำลายนี่สงบสุขว่าไม่ได้มั่นเมืองมันมีอะไรมาก่อควรทำลายมั่นเมืองนั้นก็สงบสุขถ้ามีสิ่งแท้จริงนี่ก่อควรทำลายมันก็เดือดร้อนวายอย่างที่เมืองไทยเราแสดงอยู่เราไม่เห็นอยู่แล้วนี่แต่มันยากอะไรจิตสงบเป็นไงจิตฟุ้งซ่านเป็นไงเราเป็นผู้ทำให้จิตฟุ้งซ่านเสมอผลของความฟุ้งซ่านก็คือความทุกข์ความสงบก็เป็นผลของการกำหนดการพิจารณาการรักษาความสงบมีมากน้อยความสุขก็มีมันตามกันมีมาที่ไหนสงบเพียงเล็กน้อยเราก็พอได้สบายใจมั่งไม่ร้อนร้อนทั้งวันทั้งคืนเพราะเรื่องนี้ที่เหลือมีที่ใจนะมีที่อื่นที่อื่นทำนี้ได้เป็นสอนลงที่ใจเป็นน้ำขังใจนี้เป็นใหญ่ในโลกนี้มีอะไรเป็นใหญ่นี่ก็ใจใจนี้เป็นใหญ่มากโลกจะแสดงความเดือดร้อนวิวาขึ้นมาก็เพราะใจแข็งคู่ความโลกโลกจะมีความสงบร่มเย็นโดยทั่วกันก็เพราะใจที่ของโลกมีอันมีคำมีเหตุมีผลเป็นเครื่องปกครองทำนี้คือมีแปลแล้วอะไรมันก็ดีทำนี้คือมีแปลแล้วมันจะแย่อีกครั้งมาถ้ามีผู้มีแปรเป็นเครื่องปกครองแล้วนั้นก็ดีปล่อยให้เกิดมาเป็นผู้เป็นแปรทั้งแปลกทั้งนี่เอาละเป็นเรื่องนั้นเป็นมากนี่

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นะครับก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดครับของรายการทันประเด็นเป็นข่าวในสัปดาห์นี้ที่มาอัปเดตบอกต่อกันพูดคุยกันนะก็หวังว่าจะได้ข่าวสารกันนะพยายามรวบรวมข่าวสารมาพูดคุยให้ได้มากที่สุดถ้าตกหล่นอะไรไปสามารถแนะนำปักกี้ได้นะครับหรือว่าเรารู้ข่าวนี้คอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวอ่านออกอากาศให้นะครับก็เสาร์ที่นี้ก็จะไปหาภรรยาที่กรุงเทพนะเอากาแฟลุงแอดไปฝากเขาสักหน่อยนะขอบคุณโดนพี่จักรีตกเต็มๆนะครับยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยแล้วจบรายการไปจ่ายตังค์นะฮะขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายวิทยุชุมชนนะครับแล้วก็ผู้ฟังทางเพจ Facebook Live ที่อยู่กันตลอด1ชั่วโมงแล้วก็ตลอดทุกสัปดาห์ที่คุยกันวันนี้ขอให้มีความสุขทุกท่านแล้วก็เย็นนี้ขอให้ได้ภาพประทับใจติดตาตึงใจกับโดนแปลอักษร 1:30 น.เจอกันที่หน้าวัดใหญ่ครับทุกคนครับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ
2: 60 40ต่ออีก2เดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้ากระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการรอบที่4
3: ซาอุดิอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดฉากโจมตีทางอากาศตอบโต้กันรอบใหม่ส่งผลให้กำลังพลของทั้ง2ฝ่ายเสียชีวิตเป็นจำนวนมากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยชนะคีกิสถาน 3-0 เซตเก็บชัยชนะ2นัดการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาเมื่อวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันที่18กันยายนพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่18กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมารัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเวลา 17:00 น.เสด็จเข้าพระที่นั่งพิมารัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกรองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะรวม10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภร